0: also demonstrate the experiments. So now it's your turn, Ken. May I invite you to conduct the session today.
1: Thank you, Ajahn Sipawan. Sawati Krab, good morning to everyone in Thailand.
2: Krab, Sawati Krab.
1: It's a pleasure to be back with you again today for our second workshop on green chemistry. Jack Needbala is here with me again today. He will be assisting in the laboratory. 2 weeks ago, we had our first laboratory session. And, you know, Jack and I wish we could be there in person working with you. But we have to say that after that first experience, we feel pretty good about being here, too. We felt that first workshop felt as much as it could possibly feel like as if we were there with you in the laboratory. So I'm very excited about this technology of us being here and you being there. And I hope it will work as well for us today. And I certainly hope that you felt that same enjoyment that Jack and I had 2 weeks ago.
0: Okay, I stop here. มีผู้ช่วยที่อยู่ข้างๆอาจารย์เคนนะคะชื่อแจ็คนะคะแจ็คก็ช่วยในเรื่องของการทดสอบทดลองโปรเฟสเซอร์เคนก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะคะเราผ่านไปแล้ว1เซสชั่นนะคะแล้วก็เซสชั่นที่แล้วก็สำเร็จด้วยดีมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอาจารย์เคนเขาอยู่กับเราที่ประเทศไทยนะคะดูจากการถ่ายทอดแล้วก็การทำการทดลองที่สำเร็จไปค่ะก็หวังว่าครั้งนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นอีก Can please continue
1: Thank you So 2 weeks ago we did two very simple experiments where we constructed batteries out of common things we used coins aluminum foil we used carbon and salt water and although they were very simple I thought they were a great way for us to get started in talking about green chemistry and in doing experiments long distance the way we are. Today we're going to look at two new experiments. As Ajahn Sipawan said, these can be considered analytical chemistry. And I have to tell you that for me, when I was learning chemistry, analytical chemistry was the least interesting part. Maybe that's not fair, but it's how I felt. Chemistry in that way was not very interesting. So it's my hope that if you or your students feel that way, that with these new experiments we'll introduce, and most importantly with the focus on green chemistry and sustainability, you'll find that maybe even the topic of analytical chemistry can be pretty interesting and even fun.
0: You are correct. I also feel the same way, that analytical chemistry is not so interesting, not like organic chemistry, right? Now I'm going to change mine. ค่ะ Professor Ken บอกว่าอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะสับครั้งที่แล้วค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทำการทดลองนะคะก็เราสร้างแบตเตอรี่เราก็สร้างแบตเตอรี่มาจากเหรียญนะคะแล้วก็อลูมิเนียมฟอยล์นะคะก็เป็นการทดลองที่ง่ายๆแต่ว่าเราก็เห็นว่าเราสามารถทำได้โดยใช้หลักการของ Green Chemistry นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ Analytical Chemistry อาจารย์เคนก็บอกว่าสมัยอาจารย์เรียนอาจารย์เคนเรียนหนังสือเนี่ยก็มีความรู้สึกไม่สนใจเคมีวิเคราะห์เลยนะคะแต่หลังจากที่ได้มาศึกษานะคะเรื่องของ Green Chemistry เนี่ยก็พบว่าการทำการทดลองทางด้านเคมีวิเคราะห์เนี่ยมันให้การเรียนรู้อะไรที่ดีๆมากๆนะคะแล้วก็ดิฉันก็ตอบไปว่าความรู้สึกเหมือนกันดิฉันก็เป็นเคมีอินทรีย์เหมือนกับอาจารย์เคนนะคะก็ไม่ค่อยได้สนใจเคมีวิเคราะห์เท่าไหร่แต่ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเคมีวิเคราะห์เนี่ยเราสามารถนำมาใช้อธิบายในการทดลองให้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องกรีนเคมีซีได้ง่ายแล้วก็เห็นชัดค่ะโอเค your turn please
1: all rightI don't have much more to say for an introduction this time, so let me just say that let's now turn to a discussion of the experiments, and I hope you'll enjoy the opportunity maybe to hear less of me and to have more time doing chemistry, which is what we're all here for. So with that, maybe we can turn to the PowerPoint presentation. I don't know who will be responsible for switching that up for you.
0: We will do like last time. ค่ะตอนนี้ก็จะเริ่มเลยนะคะเราก็จะเริ่มเข้าเรื่องของการทดลอง

0: ก็อาจารย์เคนจะอธิบายก่อนนะคะก็ดูตามชีทที่แจกเลยนะคะแล้วก็ดูหน้าจอค่ะโอเค we ready
1: all right yes so here's what we're going to do today and to begin then let me remind us all of the principles of green chemistry and this is probably the right time for me to announce the mistake I made in the packetWhen I, and Ajahn Sipawan, you can explain this as simply as you'd like. When I prepared the packet, I must have been on another planet, and the numbering for the principles in the packet was not correct. I have provided Ajahn Sipawan with a new packet that has the correct numbering, and we'll see how that works to distribute it. But in the meantime, simply listen to the presentations, and I will refer to the correct principles.
0: Ajahn Ken ก็น่ารักมากอาจารย์พบว่าอาจารย์เขียนนัมเบอร์นะ12ใช่ไหมเราพูดถึงกรีนเคมิสตรีเนี่ยมันมีหลักการอยู่12ข้ออาจารย์เคนบอกว่าสลับไปแต่ก็จริงไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่เพราะว่าพวกเราทุกคนได้แล้วครั้งที่แล้วที่แปลเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็มีคำอธิบายสั้นๆแล้วนะคะแล้วก็เข้าใจว่าทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลป่านเดียวขึ้นเว็บด้วยนะคะเอาขึ้นเว็บไซต์ด้วยโอเค Ken you are so nice to make correction I told them that we already have distributed on the green chemistry in Thai and also some description when we did that the last workshopRight, so
1: okay, very
0: I
1: good.
0: Think they do that. Thank you very much.
1: Good. In the packet, they may see green principles referred to, and they'll look and say, I don't know why that says I should consider that principle, and it's because I numbered them wrong.
0: I will correct that. Thank you.
1: Okay, thank you. Okay, so the first experiment we'll do today is a very simple one. We will measure the percentage of oxygen that's present in air.And the premise for this experiment is very simple. Namely, we will take air, put it in contact with an iron plus two oxidation state solution. And when that reaction occurs, the iron will be oxidized. It will use up the oxygen in the air. We'll then measure the volume change. And from that, we learn how much oxygen was present in the air that we began with. In terms of teaching high school chemistry,This experiment allows you to introduce a lot of different topics. And I'm not going to spend a lot of time talking about this chemistry. This would be something for you as a teacher to decide how you would like to introduce these topics or which topics you would like to introduce. Although if you would like me to work with you on a lesson plan, I would be delighted to see if I could help you develop that sort of material.But here on the slide, you can see some of the chemical concepts that this experiment will address.
0: Okay. วันนี้นะคะก็จะทำการทดลองนะคะการทดลองเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องการพิจารณาตรวจหานะคะว่าปริมาณของออกซิเจนในอากาศนี่มีอยู่เท่าไหร่นะคะเราก็คงทราบกันดีแล้วแต่เราจะลองใช้วิธีการทดลองนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจวันนี้สิ่งที่จะทำเนี่ยนะคะก็คาดหวังว่าเราจะได้นะคะ เห็นนะคะว่าเราจะตรวจวัดปริมาณของออกซิเจนในอากาศเนี่ยโดยการให้เกิดการทำปฏิกิริยากันระหว่างอากาศนะคะกับสารละลายของเหล็กนะคะอันนี้คือเหล็ก2นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเวลาเมื่อเราเอาแอร์นะคะเอาอากาศนะคะเอาอากาศปริมาณหนึ่งแล้วทำปฏิกิริยากับสารละลายของเหล็กเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะดูว่าปริมาณออกซิเจนหายไปเท่าไหร่นะคะคือถูกใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่จากตรงนี้เราก็สามารถจะมาคำนวณ นะคะเพื่อจะคิดกลับไปว่ามีออกซิเจนอยู่ในอากาศเท่าไหร่ได้นะคะอาจารย์เคนก็บอกว่าการทดลองง่ายๆอันเนี้ยนะคะแต่เราสามารถสอนให้นักเรียนได้เข้าใจหลักการเยอะแยะมากมายนะคะตามสไลด์ที่เราเห็นนะคะในแฮนด์เอาท์ก็มีนะคะก็จะมีหลายเรื่องมากซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์เคนบอกว่าจะไม่ขอพูดรายละเอียดนะคะคิดว่าอยากจะปล่อยให้คุณครูเนี่ยได้ใช้จากการทดลองผลจากการทดลองแล้วก็อธิบายนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าในนี้จะมีหลักการทางเคมีหลายเรื่องมากเลยที่ใช้การทดลองเดียวแต่อธิบายได้ต่างๆนะคะแล้วถ้าอาจารย์เองคุณครูอาจจะไปคิดต่อก็ได้ว่าการทดลองนี้เอาไปกลับแปลงแล้วก็สามารถอธิบายอะไรได้มากมาย

0: ายซึ่งอาจารย์เคนยินดีที่จะช่วยนะคะถ้าใครสนใจจะทำตรงไหนอาจารย์ได้เลยโอเคเคน please continue
1: So a little bit of background chemistry that's important for us to understand in order to see how this experiment works. We're going to make a solution of iron in the plus 2 oxidation state in water. Now, if iron 2 can react with oxygen in the air, then how can we keep this solution around for us to work with? Well, if the pH is acidic, the oxidation reaction is slow. So we can make a solution of iron 2. We can have it in a beaker here on the bench and have it stable for at least a few days. If we then adjust the pH to basic pH, however, using sodium hydroxide in this case, the reaction of iron 2 with oxygen becomes very much faster, and almost instantly the iron will be oxidized to iron 3 and consume the oxygen in the air.
0: Okay. At this time, I would like to introduce Ajahn Dongkamorn into our workshop. She will help carry out the experiments, so she can also help translate. ค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดวงกมลนะคะเพราะว่าอาจารย์ดวงกมลได้ทดลองมาแล้วนะคะทดลองวันนี้เดี๋ยวจะได้ทำไปด้วยกันด้วยนะคะเชิญอาจารย์ดวงกมลเลยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีนะคะในขั้นตอนการทดลองตอนแรกเนี่ยที่ดร.เคนกล่าวเนี่ยก็คือต้องเตรียมสารละลายเฟอร์ลิกซัลเฟอร์ลัสซัลเฟตไว้ก่อนคือเหล็ก2ไอออน2นั่นนะคะก็คือถ้าเรียกชื่อเต็มๆก็คือเฟอร์ลัสซัลเฟตนะคะเราเขาบอกว่าพอเตรียมเนี่ยละลายในน้ำด้วยความเข้มข้นตามที่กำหนดก็คือ 0.2 โมลาร์นะคะอันนี้เดี๋ยวเราเตรียมแล้วเดี๋ยวมาดูกันในช่วงทำการทดลองนะคะพอหลังจากเตรียมได้เนี่ยมันก็อยู่ในภาวะที่มันไม่ค่อยละลายมากนักเขาบอกว่าแต่ถ้าทำในภาวะที่เป็นกรดก็คือ pH ต่ำกว่า7เนี่ยจะพบว่าการปฏิกิริยาเนี่ยมันจะเกิดไม่ค่อยดีแต่ถ้าทำในภาวะที่เป็นเบสนั่นก็คือ pH สูงกว่า7ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เหมือนกับการทดลองนี้ก็พบว่าปฏิกิริยาเนี่ยจะเกิดได้รวดเร็วขึ้นนะคะซึ่งเหล็ก2ไอออน2เนี่ยค่ะที่ทำปฏิกิริยากับแอร์ก็คือออกซิเจนในอากาศเนี่ยก็พบว่าสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ดีในภาวะที่เป็นเบสที่เรากำลังจะศึกษาต่อไปนะคะ
0: ค่ะก็ตรงนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราควบคุม pH ใช่ไหมคะถ้ามันต่ำpH เนี่ยต่ำกว่า7เนี่ยมันจะช้ามากเลยนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์เคนเขาทำให้ดูก็คือว่าบิ๊กเกอร์ที่เขาใส่เอาสารละลายเหล็ก2บวกเนี่ยนะคะใส่อยู่เนี่ยใช้เวลา2วันแล้วเรียกฉันเกิดช้านะคะแต่ถ้าเราควบคุมให้ pH เนี่ยสูงกว่า7หรือค่อนข้างไปทางเป็นเบสเนี่ยเรียกฉันเกิดรวดเร็วมากเลยนะคะเป็นวินาทีโดยที่ซ้ำไปซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ทดลองกันโอเคเคน please continue
3: okay
1: the reaction chemistry is simple in some regards and very complicated in others. Most, and I don't actually know what's happening. But iron 2 plus oxygen goes to iron 3. What the form of that iron 3 is an interesting question. And I unfortunately do not have the answer for you. At the bottom of this slide, I show you some possibilities of different iron 3 oxygen species that could be formed.But that would be a good question to ask your students, as long as you're willing to ask a question when you don't know the answer. Dongkamorn, would you like to translate that?
0: Yes.
2: ค่ะค่ะนะคะในปฏิในสไลด์นี้นะคะจะแสดงให้เห็นว่าเฟอร์ลัสซัลเฟตนะคะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะกรดหรือสภาวะกรดก็ใช้เวลานานหน่อยถ้าสภาวะเบสก็จะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นจะเห็นว่าเหล็ก2เนี่ยนะคะจะถูกออกซิไดซ์ด้วยออกซิเจนกลายเป็นเหล็ก3นะคะพอเป็นเหล็ก3แล้วเนี่ยแต่เดิมสารตั้งต้นใช่ไหมคะจะอยู่ในรูปเฟอร์ลัสซัลเฟตพอเปลี่ยนเป็นเหล็ก3เหล็ก3ก็จะอยู่ในฟอร์มต่างๆกันอาจจะอยู่ในฟอร์มเฟอริกไฮดรอกไซด์เฟอริกออกไซด์นะคะแล้วก็เฟอริกไฮดรอกซีซัลเฟตนะคะแล้วก็เฟอริกซัลเฟตโดยตรงตามที่ด้านล่างของสไลด์นะคะนอกเหนือจากนี้อาจจะเป็นในฟอร์มอื่นๆได้อีกอันนี้อาจารย์ก็อาจจะสามารถให้สอบถามนิสิตสอบถามนักเรียนว่าสามารถเป็นอย่างอื่นได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เขาคิดเองว่ามันในระบบของสิ่งแวดล้อมที่เกิดปฏิกิริยาเนี่ยมีสารละลายอะไรได้บ้างมี

0: ซิเจนมีโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็จะสามารถเกิดปฏิกิริยาได้เป็นสารประกอบอะไรขึ้นมาบ้างในการทดลองนี้นะคะ
1: ค่ะก็ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราสามารถดึงความสนใจของนักเรียนได้ให้มาอธิบายสิ่งที่สังเกตเห็นนะคะทีนี้จริงๆแล้วปฏิกิริยาเนี้ยไม่มีใครสามารถบอกได้ชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วแต่คำอธิบายเนี่ยคือว่าเกิดเป็นฟอร์มต่างๆใช่ไหมฮะเป็นรูปแบบต่างๆของเหล็กสามบวกเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็สามารถทำให้เป็นอธิบายกันกับนักเรียนได้แล้วก็ให้นักเรียนตั้งคำถามหรือเราเองแล้วก็ช่วยถามนำได้โอเคเคน please
2: so here are the materials thatI am sure you have ready. We're going to use very simple things, and that's the idea for all these experiments. So two syringes, a piece of tubing, and a couple beakers with a little bit of solution. And we probably can just go on.
0: Okay. ค่ะ ค่ะ มาดูถึงวัสดุที่เราจะต้องเตรียมเพื่อสำหรับการทดลองนี้ก่อนนะคะ ตามรูปนะคะ แรกก็จะเป็นหลอดฉีดยาเป็นเข็มฉีดยานะคะแต่ดึงเข็มออกไปนะคะขนาดปริมาตร1มิลลิลิตรนะคะแล้วก็สายยางตรงนี้เนี่ยจะต้องขนาดต้องอาจารย์ต้องลองดูว่าขนาดมันจะต้องพอดีที่จะสิงไปในส่วนที่เป็นปลายของหลอดฉีดยาได้นะคะแล้วบิ๊กเกอร์2บิ๊กเกอร์ก็เตรียมไว้สำหรับใส่สารละลายเฟอร์ลัสซัลเฟตกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เตรียมตามความเข้มข้นตามที่ระบุไว้นะคะคือ2โมลาเฟอร์ลัสซัลเฟตในน้ำนะคะแล้วก็2โมลาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในน้ำเหมือนกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเตรียมไว้แล้วค่ะ
1: อันนี้สำคัญมากก็คือสายยางที่จะเสียบจะต้องแน่นนะคะจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยพอดีหลวมๆนี่ก็ไม่ได้นะคะโอเค Ken we can start the experiment
2: Okay good I put the wrong amount of sodium hydroxide on that slide but we'll correct it when we do the experiment Okay I have to show this so I'll show a picture of how it works then Jack will do the experiment for us so we'll start with the two syringes hooked together like this with the solutions contained and Jack will load those up for us we will then carefully measure the amount of air that's present in the syringe we'll then push from one side and pull from the other to mix the two solutions So now the iron sulfate solution is mixing with the sodium hydroxide. The reaction with oxygen is very quick. And then at the end, we will measure the final volume of the air carefully.
0: ค่ะตรงนี้ถึงส่วนที่เป็นการทดลองนะคะเมื่อกี้หลอดฉีดยาที่เราเตรียมไว้นะคะหลอดนึงจะต้องใส่สารละลายเฟอร์ลัสซัลเฟตปริมาณ 0.4มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวจะอันนี้อธิบายในรายละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวพอทำการทดลองจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันจริงๆอีกทีว่ามันจะมีความยุ่งยากลำบากนิดนึงนะคะหลอดแรกจะเตรียมใส่เฟอร์ลัสซัลเฟต 0.4 มิลลิลิตรนะคะอาจารย์พยายามไม่ให้มันมีฟองอากาศนะคะส่วนอีกหลอดนึงอาจารย์ดึงอากาศธรรมดาเลยค่ะยังไม่ต้องเสียบไปในสารละลายอะไรนะคะก็คือดึงอากาศธรรมดาไปประมาณไม่ประมาณพอดีเลย 0.5 มิลลิลิตรนะคะหลังจากได้อากาศ 0.5 มิลลิลิตรในหลอดฉีดยาแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ใส่จุ่มไปในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาณ 0.4 มิลลิลิตรอันนี้ใช้ปริมาณเท่ากันนะคะเนื่องจากสไลด์แผ่นข้างต้นนะคะเตรียมผิดนิดนึงเฟอร์ลัสซัลเฟตต้องเป็น 0.4 มิลลิลิตรนะคะไม่ใช่1มิลลิลิตรนะคะค่ะโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็ 0.4 มิลลิลิตรเท่ากันดังนั้นหลอดทางด้านซ้ายมือตามสไลด์นะคะจะเห็นว่าปริมาตรรวมเนี่ยจะเป็น 0.9 มิลลิลิตรประกอบด้วยแอร์ 0.5 มิลลิลิตรแล้วก็สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.4 มิลลิลิตรนะคะหลังจากที่อาจารย์เตรียมไซริง2หลอดแล้วเนี่ยอาจารย์ก็นำสายยางนะคะที่มีขนาดประมาณ1เซนแต่เดี๋ยวลองดูค่ะ1เซนบางทีมันอาจจะสั้นเกินไปเราต้องมาปรับให้เหมาะสมตามชนิดของไซริงของบ้านเรานะคะก็เสียบเข้าไปในของ2ด้านของปลายไซริงนะคะให้ชนกันให้สนิทถ้าอาจารย์ใส่ไม่สนิท ารละลายมันอาจจะรั่วซึมออกมาทำให้การทดลองผิดพลาดได้นะคะปริมาณอากาศที่วัดก็ได้คลาดเคลื่อนไปจากการทดลองจากผลการทดลองอะนะคะจากความเป็นจริงหลังจากที่เสียบไซริงเข้าไปตรงสายยางตรงกลางแล้วนะคะอาจารย์เมื่อตะกี้อาจารย์จะเห็นว่าจะมีการขยับไปขยับมาคือให้สารละลายชนกันตรงก้านของหลอดฉีดยาเนี่ยค่ะจะต้องขยับเข้าขยับออกนะคะเพื่อที่ว่าให้มันปฏิกิริยามันเกิดปฏิกิริยากันได้ของสารละลาย2ชนิดมาเจอกันแล้วทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของเหล็ก2เป็นเหล็ก3ที่เกิดขึ้นนะคะค่ะตรงสายยางตรงที่เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยค่ะอาจารย์อาจจะใช้กดคือดันก้านของด้านของโซเดียมไฮดรอกไซด์ด้านนั้นเติมเข้าไปก่อนนะคะให้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยไปเจอกับสารละลายเฟอร์รัสซัลเฟตได้นะคะพอก็ต้องสลับไปสลับมาแต่อาจารย์อย่ากด2ด้านไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าถ้ากด2ด้านไปพร้อมๆกันเนี่ยมันจะเกิดแรงดันเกิดขึ้นตรงท่อสายยางตรงกลางแล้วมันก็จะพุ่งออกมาตรงอันตรายอะนะคะจะโดนเข้าตาเข้าหน้าเพราะฉะนั้นอาจารย์ควรจะก่อนทำการทดลองนี้ควรจะมีก็คือมีแว่นนิรภัยแล้วก็มีเสื้อกาวนิดนึงก็จะดีค่ะเพราะว่าสารละลายที่เกิดมามันจะเป็นสีแล้วทำให้ซักออกยากถ้าเข้าตาก็จะเป็นอันตรายได้นะคะ
1: โอเค Ken she just spend a little time explain be careful of this reaction a little bit
2: good it's notHorribly strong base, but since you said that, I brought something. I'm gonna skip my next slide and have Jack demonstrate for us. And before Jack demonstrates, we're gonna put our safety glasses on. And
1: เป็นแว่นตานิรภัยนะคะโอเคเคน
2: We'll see if we can zoom in on Jack here so you can watch so he's got his iron sulfate solution here that he prepared today he prepared one several days ago and we noticed this morning that it had turned orange so the oxidation with air had happened so we made a fresh solutionHe's going to get 0.4 milliliters. The amount's not critical.
1: So we do the calculation. ควรจะต้องเติมใหม่ๆนะคะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้มันก็เกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนไปแล้วเราจะสังเกตจากสีที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ
3: Good evening. I'm Gwen. Okay, now air. $1.4 trillion
2: deficit was topic number one in. Now he's pulling half a milliliter of air into the syringe.
1: ค่ะจะเห็นว่าเขาใส่แอร์ก่อนนะคะ 0.5 ก่อนนะคะแล้วคราวนี้ก็จะเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.4 มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวคุณครูดูก่อนนะคะดูเขาดีมอนสเตทก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์ดวงกมลทำให้เตรียมตรงนี้ไว้ให้เดี๋ยวมาทดสอบกันทีหลัง
3: Can I squeeze this and hold it under?
2: Oh, you know, do that? Okay. You can just squirt it full tube. Okay, he's filled the tube with sodium hydroxide. That's why he has gloves on. You could also just pull the sodium hydroxide solution up through the tubing, perhaps.
1: ค่ะตรงนี้ก็เตือนว่าต้องใส่ถุงมือเพราะว่าเราจะต้องโดนกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะฉันควรจะมีถุงมือด้วยค่ะ
2: Then fitting the second syringe together here now with that piece of rubber tubing
1: ค่ะตอนนี้เขาก็ตอก2อันเข้าด้วยกันโดยใช้สายยางแล้วนะคะเชื่อมต่อกัน
2: So we have a half a milliliter of air we have sodium hydroxide we have the iron sulfate
1: เห็นไหมคะตรงนั้นจะมีเครื่อง 0.5 มิลลิลิตรเป็นอากาศแล้วก็มีโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.4 มิลลิลิตรซิลิงจิกอันหนึ่งก็จะเป็นสารละลายของฟอรัสซัลเฟต
2: Now he's pushing from one side to the other and pulling from the other side to help the plunger move
1: สังเกตนะคะการทำนะให้ผสมกันดึงตัวลูกสูบข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งต้องดันดึงกระดันไปพร้อมๆกันนะคะทำกลับไปกลับมาหลายๆครั้ง
2: And you probably can't see but the color of the solution seems to be changing as the iron is oxidized
1: ให้สังเกตด้วยมีสีของสารละลายเปลี่ยนแปลงไปนะคะ hard to see

0: What color? Can you tell?
1: It's kind of hard to describe.
2: Brown.
1: It's got some precipitate in it, and it's kind of a greenish brown.
0: ค่ะแล้วก็จะเห็นสีมันต่างไปจากเดิมนะคะแล้วก็มีตะกอนเกิดขึ้นนะคะสีอาจจะดูค่อนข้างยากนิดนึง
1: And they'll find out soon because they get to do this too, right?
0: Okay, on our side, Ajahn Bhogamon is going to start the experiment. Ajahn Surapong, ล่ะคะลองทำหรือยังคะ
3: ครับเดี๋ยวกำลังจะลองครับผม
1: How do we do?
2: Have a bubble trap in there and a three-point.
0: So we also have one of our graduate students come and help Ajahn Bhogamon to do this demonstration.
2: But it take more.
0: We're also going to help other teachers to carry the experiment as well.
1: Good. And yeah, we're ready. So now, after Jack mixed those few times, now the volume of the air has decreased.Actually, it's decreased too much. We're still trying to figure out if there must. I think we're leaking a little bit someplace, but clearly air has been consumed. It should be about. We'll go through the calculation.
0: การทดลองอันนี้นะคะที่จะต้องดูเนี่ยก็คือดูปริมาณของอากาศที่ถูกใช้ไปเพื่อเราควรจะเห็นปริมาตรของอากาศเนี่ยลดลงซึ่งเขาบอกเขาเห็นนะคะแต่เขาคิดว่ามันลดหายมากเกินไปมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามีช่องรอยรั่วตรงไหนนะคะสำหรับของเขาที่ทำอยู่เดี๋ยวคุณครูจะได้ลองทำกันเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์บุญกมลทำอยู่นะคะ so now อาจารย์บุญกมล is trying to set up the experiment so we will find out is there any leak as like you observe or not
1: Right. We'll play a little bit here too, but you should all, if you're ready, then Bhogamon, then by this would be the time for doing experiments. And we'll, as the last time, we'll have the camera help me see what's happening, and we'll see if we can give advice and answer questions.
0: Okay. ตอนนี้อาจารย์เคนบอกว่าเราน่าจะลองเริ่มทำนะคะแล้วก็อยากจะให้กล้องเนี่ยจับที่คุณครูที่ทำกันด้วยเหมือนครั้งที่แล้วก็จะได้เห็นว่าพวกเราทำกันแล้วมีปัญหาตรงไหนหรือไม่นะคะ อาจารย์ดวงวน are you ready
4: and
0: อาจารย์ดวงวนค่ะ
4: ตอนนี้ได้ฟิลสารทั้งสองชนิดไปแล้วนะคะในไซริงนะคะด้านนี้จะเป็นเฟอร์ลัสซัลเฟตนะคะที่ใส่ไป 0.4 ทีนี้ตอนใส่นะคะอาจจะเป็นได้ว่ามันจะมีฟองอากาศเกิดขึ้นอาจารย์ก็ต้องหงายขึ้นแล้วก็ดิดๆนิดนึงให้แอร์เนี่ยมันอยู่ด้านบนแล้วอาจารย์ก็ดันพิสตอนนี้ให้แอร์ไปนะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ใส่ตัวทิวบ์นะคะตัวหลอดตรงนี้เพื่อที่จะให้มันมาต่อกับอีกไซริงนึงที่มีอากาศอยู่ 0.5 แล้วก็โซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่ 0.4 นะคะเพราะฉะนั้นหลอดนี้จะมีปริมาตรทั้งหมด 0.9 นะคะหลอดเฟอร์ลัสซัลเฟตจะมีปริมาตรอยู่ 0.4 นะคะหลังจากนั้นเมื่อใส่หลอดทิวบ์ตรงนี้แล้วเนี่ยหลอดสายยางตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็พยายามนำหลอดสองอันมาเจอกันนะคะเนี่ยค่ะจะได้เป็นในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นก็พยายามดันด้านโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้ไปเจอกับด้านที่เป็นเฟอร์ลัสซัลเฟตเห็นไหมคะมันจะออกเองอัตโนมัตินะคะในด้านที่เป็นเฟอร์ลัสซัลเฟตนะคะค่ะลองดันไปก่อนค่ะต้องประคองไว้นะคะเดี๋ยวมันหลุดออกไปเลยนะคะก็ให้อากาศออกไปเจอนะคะหลังจะเห็นว่าสารละลายเฟอร์ลัสซัลเฟตเนี่ยจะขยับมาด้านใสมากขึ้นนะคะสีเหลืองก็จะออกมาค่ะในขณะเดียวกันเราก็ดันด้านเฟอร์ลัสซัลเฟตให้มาเจอกับเบสนะคะอาจารย์ต้องระวังนะคะเพราะว่ามันจะมีอากาศอยู่ข้างในด้วยเนี่ย ถ้าอย่างนี้คือใช้ไม่ได้แล้วนะคะอาจารย์ต้องเริ่มการทดลองใหม่เพราะว่าถ้าอาจารย์คอนโทรลไม่ควบคุมไม่ดีเนี่ยมันก็จะอากาศมันก็จะดันออกมาตรงช่วงที่เป็นยางตรงนี้ทำให้หลุดออกมานะคะถ้าเป็นไปได้ค่ะเดี๋ยวเริ่มใหม่ค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจารย์อาจจะใช้ตัวแผ่นพาราฟีนตรงนี้นะคะมาพันรอบสายยางอีกชั้นนึงเพื่อทำให้มันแน่นขึ้นไม่สามารถหลุดออกมาได้เดี๋ยวการทดลองต่อไปเดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้าเราพันด้วยแผ่นพาราฟีนเนี่ยจะช่วยทำใ หลอดฉีดยากับสายยางเนี่ยมันไม่ออกมาหรือเปล่านะคะอันนี้อาจารย์จะพอเห็นแล้วล่ะค่ะว่าไอสารที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสารละลายสีเหลืองเหมือนเดิมละนะคะมันจะเป็นสารละลายที่มีตะกอนของสีดำๆเนี่ยถ้าจะเห็นจากทิชชู่เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าปฏิกิริยาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาละเกิดสารประกอบชนิดใหม่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวลองทำความสะอาดตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเริ่มการทดลองต่อไปนะคะการทดลองใหม่นะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอาจารย์ที่สนใจก็เชิญมาด้านหน้าได้เลยนะคะ
0: ค่ะเราเตรียมไว้3ชุดเลยค่ะอาจารย์เป็นกลุ่มเลยดีไหมคะแล้วก็มาเอาสารละลายดูดไปนะคะแล้วก็ลองด้วยตัวเองนะคะที่สำคัญมากที่เมย์อาจารย์นงกมลเตือนก็คือจะต้องประคองนะคะประคองตัวลูกสูบทั้งสองข้างอะค่ะนะคะอย่าให้มันดันพุ่งออกไปนะคะเรามีถุงมือมาให้ด้วยอาจารย์ใครจะใช้ถุงมือนะคะเชิญเลยนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่ต้องล้างมือนะคะต้องล้าง
4: เดี๋ยวก่อนก็ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์can did you see that we have problem that the serum has been popped off after the reaction occurred so Ajahn Dongkamon just trying to solve the problem by using a paraffin film to cover the tip of the syringe first.Just to make that it's not so loose, easily loose out.
1: Uh-huh. So tightening up here could be good. What also is very helpful is if when you're pushing on one side, other side, instead of just pushing, if you help it move by pulling from the other side, and then when you go back, push here and pull over here.
0: I cannot hear.Clearly, so soft. Your voice is so soft now. Can you increase the volume?
1: I'll try again. Is this better? Okay. So, to try.
0: I hardly hear you.
2: He's all the way up.
0: Okay, better. Okay. I can hear it better.
1: All right, good. But to try to keep the syringe from popping, it's helpful not, don't just push.But at the same time, pull from the other side. That way it doesn't build up as much pressure. So push and pull.
0: ค่ะก็อาจารย์เคนก็แนะนำว่าข้างหนึ่งเราดันใช่ไหมคะอีกข้างหนึ่งเราดึงต้องดันกับดึงคือต้องให้มันสอดคล้องกันสองข้างนะคะ
5: Okay, we will try again, and I'm going to ask the teachers to start doing. And perhaps you can see that Ajahn Surapong at Krai Kangwon, he also doing that with the students.
1: Yes, we will watch. And I should tell you also that we were reading our syringe wrong, and actually the volume went from 0.5 to 0.4 milliliters, which is just perfect. So there was no leaking.
0: From what? From 0.5 to 0.4?
1: We started with 0.5 milliliters.
0: That mean you're talking about consuming air or what?
1: Yes. So the air volume went from 0.5 milliliters to 0.4 milliliters. So 20% of the air disappeared, and that's just about what the oxygen content of air is.
0: Okay. ค่ะก็ตอนนี้ผลการทดลองทาง UC Oregon เสร็จแล้วนะคะแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าอากาศเนี่ยหายไปนะคะเดิมทีเราเริ่มต้นคือ 0.5 มิลลิลิตรใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากการทดลองแล้วเนี่ยจะเหลือแค่เพียง 0.4 มิลลิลิตรก็แสดงว่าถูกใช้ไป 0.1 มิลลิลิตรซึ่งถ้าเราคำนวณออกมาก็จะได้ประมาณ 20% ก็คือออกซิเจนถูกใช้ไป 20% เพราะฉะนั้นก็คือสอดคล้องกับออกซิเจนในอากาศที่มีอยู่นะคะค่ะคุณครูเชิญเลยค่ะออกมาข้างหน้านี่เลยค่ะมาเอาสารละลายเลยค่ะเรามีชุดซิลิ่งก็ครบด้วยค่ะนะคะมาลองทำด้วยตัวเองแล้วจะได้เห็นชัดเชิญเลยค่ะนะคะอาจารย์เดินอ้อมไปข้างหลังค่ะอาจารย์ขาเดินอ้อมไปข้างหลังค่ะค่ะ now the teacher is going to do the experiments I will ask them to cope it so that you can see how they doing
1: that's greatThat one looks good.
0: Okay, now this is Ajahn Dongkamon try again.
1: She gave a good demonstration of why we wear the safety glasses.
0: Of course, yes, she prepared for that.
5: Spending freeze, 3 years, discretionary spending.
6: Is this something that would be helpful?
5: So I guess the very hard part is about mixing it up, huh? Is that right, Jack?
7: Yeah, yeah. It's the trickiest part.
2: What non-security domestic discretionary spending represents.
5: Okay, this time it seems like it's going real well.
7: Yeah, it looks really good.
1: That looks good.
2: The country faces is a tsunami of debt.
5: So she said that she already wrapped with the paraffin film that helps a lot. So it's not easily lose off.
1: That was a nice idea.
2: And again, I'm delighted that 53 of our colleagues voted with us.
7: It looks pretty well mixed.
2: We need more. And we need people across the country to send a message to our colleagues.
5: She said that the solution has turned from yellow to dark green now.
1: Uh-huh. I think if she measures the volume of air now, I'll bet it is about finished.
8: Volume. Yes, now it's about 0.4 milliliter.
1: Uh-huh.
8: Yeah, as you see from the camera.
5: So she also got the same result, that about 0.1 milliliter of oxygen was consumed.
1: That looks perfect. Well, yeah.
5: โอเคนะคะคุณครูทำเลยค่ะเอาใส่ถุงมือก่อนเอาใส่ถุงมือก่อนค่ะอาจารย์สุรพงษ์แอดไกลกังวล have you get any good results now?
3: อาจารย์ครับจากผลก็ได้ตามที่ดร.เคนบอกกันนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับคืออากาศที่อยู่ในหลอดจาก5 cc เนี่ยนะครับจะเหลือ 0.5 cc นะครับจะเหลือประมาณ 0.4 cc ครับ
5: โอเค Ken can you see the same result0.1 milliliter of oxygen of air was consumed
1: That looks very good.
2: We should revisit this issue hopefully later in the spring, and the debt limit is the right vehicle to do it on. So I'm hopeful we'll have another chance to come back to this issue later in this spring and take it up again, because I think the American people understand it. They understand that they can't possibly manage their household if they were doing to their household what the federal government is doing to the federal finances, and they want us to step up and do something serious.
8: ค่ะอันหนึ่งนะคะใส่ฟอสฟอรัสซัลเฟตค่ะฟอสฟอรัสซัลเฟตส่วนอีกหลอดหนึ่ง 0.4 ค่ะจันดึงขึ้นมาก่อนเลยก็ได้ค่ะ
9: แล้วค่อยดึง
8: ค่ะจันค่ะอาจารย์ไม่มีแว่นน่ะมีแว่นให้อาจารย์สักอันนึงมีไหม
9: เวลาระวังตา
8: ต้องระวังเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าอาจารย์จะเห็นว่าตรงนี้นะคะมันมีฟองอากาศอยู่ใช่ไหมคะสำหรับหลอดใหม่เนี่ยค่ะมันจะมีฟองอากาศอาจารย์พยายามอาจารย์ต้องนะคะถ้าไม่อย่างนั้นจะอันตรายอาจารย์พยายามดีดเพื่อให้ฟองอากาศเนี่ยมันขึ้นมาข้างบนนะคะเพื่อที่จะไล่ฟองอากาศตรงนี้ออกไปเนี่ยค่ะพอฟองอากาศขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะอาจารย์ก็นำทิชชู่มาเพื่อที่จะเนี่ยค่ะให้ไม่มีอากาศตรงนี้จะเต็มไปด้วยเฟอร์ลัสซัลเฟตถ้าปริมาณน้อยลงไปอาจารย์ก็เพิ่มนะคะให้มันเป็น 0.4 เหมือนเดิมนะคะค่ะในที่สุดอาจารย์ก็จะได้หลอดฉีดยาที่ไม่มีฟองอากาศมีอยู่อีกนิดนึงเพราะว่าถ้าฟองอากาศมากเกินไปเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มให้ปริมาณที่เราเริ่มต้นในตอนแรก 0.5 นะคะผิดพลาดไปนะคะนี้ได้จุด4อีกหลอดนึงนะคะอีกหลอดนึง 0.5 ค่ะแล้วก็ใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์คือตรงนี้ค่ะ
9: หลุด
8: 0 หลวงใช่ไหมคะ อีกหลอดนึงจะเป็น0.4 อันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าออนอันใหญ่หรืออันเล็ก
9: อ
8: ันนู้นโอเคอันนี้นะ
9: 0.5 กว่าใช่ไหมก็ได้
8: เดี๋ยวเอาทีละอันได้ไหมคะค่ะ 0.5 ค่ะอาจารย์ก็ดึงขึ้นมามันจะได้ปริมาตรรวมเป็น 0.9 นะคะ
4: ได้ไหมคะอีกนิดนึงค่ะ

0: ีของเรา
1: โอเคค่ะแล้วอาจารย์ก็พยายามต่อ2ปลายเข้าด้วยพาราฟิมตรงนี้นะคะพาราฟิม
0: อันนี้ไม่ได
1: ้หลอดพาราฟิมอ่ะค่ะจากด้านนั้นต่อเข้ามา
2: So can you see Ajahn Bhogobon develop her own technique to make sure that there is no air in the first surface side And then she put the paraffin film around the tip of the syringe.
3: I think that was a really nice idea. It makes it

0: จารย์จะลองแบบไม่พันไหมคะ
1: น่าจะได้มันยาว
0: ลองแบบไม่พันดูค่ะไม่ลองแบบไม่พันฟันแล้วฟิล์มเทปอาจารย์ลองค่ะลองดานอาจารย
2: ์ลองเสื้อ
3: ช้าไอ้ต้องประคองขึ้นนี่ไว้ประคองไ
0: อ้โอเค
4: ว้าว nice close shot
0: ได้ละค่ะจะพยายามดันไปให้มันสุดเลยค่ะมันยังมีช่องว่างตรงนี้ที่ยังไปได้อีกเพื่อที่จะให้ฟูลาโซเฟนเข้าทำปฏิกิริยากับเบสได้เยอะๆโอเคค่ะตอนนี้อาจารย์จะเห็นว่าสีเริ่มเปลี่ยนไปละฟูลาโซเฟนเหล็ก2จะเปลี่ยนเป็นเหล็ก3แล้วนะคะเพราะว่าจากสีตรงนี้เราจะสังเกตเห็นพอสีคงที่ไม่สีเหลืองเปลี่ยนไปหมดสีไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วอาจารย์ก็สามารถอ่านปริมาตรได้นั่นก็คือปฏิกิริยาได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะ
5: นานมากแล
0: ้
5: ว
0: กรณีนี้ไม่พันพาราฟินเทปก็ใช้ได้นะคะ
5: ไอสายยางมันยาว
6: ต้องยาว
0: สายยางต้องยาวนิดหนึ่งจะลองอ่านปริมาตร
7: So now you can see that the teacher has gained more skill, right? Now she can do it faster in the beginning.
4: Yeah, she's good. Maybe I need her instead of Jack. Oh, no, I'm sorry.
0: Okay.
7: Okay, so the teacher also got the same results. Only 1.5 milliliter of air has been consumed.
4: Uh-huh.
7: อาจารย์สุรพงศ์มีคนอื่นลองทำอีกไหมคะทางไกลกังวลนะคะ
0: ได้ค่ะเสร็จการทดลองแล้วอ
7: าจารย์สุรพงศ์คะ
8: ครับผม
7: ค่ะมีนักเรียนทำไหมคะ
8: มีครับม
7: ี
8: คร
7: ับ ทำอีกไหม
8: เดี๋ยวให้ดูภาพ
7: ไหมคะ
8: มีคำถามด้วยครับอาจารย์ครับ
7: ดีเลยค่ะชอบคำถามค่ะเจอเลยค่ะ
8: เดี๋ยวให้นักเรียนถามนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนถามดีกว่านะครับนางสาวชลาลัยมากหลายนะครับเชิญค่ะ
9: รู้ได้ยังไงคะว่าแก๊สออกซิเจนในอากาศเนี่ยค่ะทำปฏิกิริยาหมดนะคะอย่างสมบูรณ์
7: How do we know that the reaction has been complete? The reaction with oxygen has been complete.
4: That's a good question, and I'll give two answers. One is to say we could keep mixing for longer and see if the volume goes down further. And the other is I'll show the calculations for the experiment when we're ready to move on. And we will calculate to make sure there was enough iron there to react with all the oxygen.
7: ค่ะก็คำตอบเนี่ยเขาบอกว่ามีได้สองอย่างนะคะอันแรกเลยก็คือดูปริมาตรอย่างที่เมื่อกี้เราดูเนี่ยใช่ไหมคะเราก็ดูปริมาตรที่ทำปฏิกิริยาไปทีนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือบอกว่าเดี๋ยวเราก็จะคำนวณนะคะจากคำคำนวณนี้เราก็จะรู้ว่าปริมาณของตัวหนึ่งเท่าไหร่แล้วถ้ามันหมดไปแล้วเนี่ยมันจะได้ผลออกมาเนี่ยเป็นยังไงเท่าคือดูจากจำนวนโมลที่ใช้นะคะมันก็จะมีตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวเรียกว่าเป็น limiting reagent ใช่ไหมคือตัวไม่ตัวคอนโทรลเป็นตัวควบคุมอะค่ะว่าปริยาเกิดหมดสิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวดูจากการคำนวณด้วยนะคะเดี๋ยวจะอธิบายการคำนวณอีกทีนึงค่ะ
4: I'm thinking more Ajahn Supawan about the question
7: Yeah
4: and I'm thinking that this experiment it's so easy to do and so easy to try things that if a student asks that question I think it could become a very good discussion and could be explored with additional experiments also. So maybe the student says, I don't think there was enough iron present. Well, we could make up a new solution of iron sulfate that has a higher concentration or use a higher volume of that solution and do the same experiment and see if the volume change is the same or if it's different. So because it's so simple, because the materials are so easy and safe to work with, students could be encouraged to experiment, to ask questions, and then to try to answer them in the laboratory.
7: ค่ะก็เพิ่มเติมจากตรงนี้นะคะเมื่อกี้คำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ดีนะคะถ้าสมมติเราต้องการจะดูว่าเด็กขึ้นเกิดสมบูรณ์ไหมแล้วเราก็ไม่แน่ใจอะไรเงี้ยนะคะเราก็โดยการทดลองเพราะว่าเราบอกว่าพูดถึงการทดลองก็คือการพิสูจน์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะทำอีกการทดลองนึงก็ได้แล้วก็ใช้ฟอริกซัลเฟตฟอราซัลเฟตเนี่ยนะคะที่อาจจะใช้เป็นปริมาณมากขึ้นหรือว่าใช้ความเข้มข้นมากขึ้นก็ได้เพราะว่าเราคำนวณเราก็จะดูเป็นโมลต่อโมลที่ทำใช่ไหมแล้วก็ลองทำดูซิว่าเมื่อไหร่ถึงปฏิกิริยาถึงจะหมดนะคะความจริงแล้วเมื่อกี้นี่อาจารย์ดวงกระบวนก็อธิบายไปทีนึงแล้วว่าเราดูจากสีดูจากการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะสารละลายเดิมมันเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะอาจารย์เพิ่มเติมเลยค่ะ
0: ค่ะสารละลายเดิมนะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะเดี๋ยวลองคือสารละลายเดิมนะคะจะเป็นสีเหลืองแต่พอหลังเกิดปฏิกิริยาแล้วจะเห็นว่าสารละลายสีเหลืองเนี่ยจะเปลี่ยนไปนั่นก็คือฟอรัสซัลเฟตเปลี่ยนไปในรูปเป็นฟอริก3บวกซึ่งฟอริก3บวกมันก็จะให้สีออกเป็นสีออกค่อนข้างจะเป็นเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งนี้ขึ้นกับตัวแอนิออนด้วยว่ามันจะไปฟอร์มกับอะไรนะคะอันนี้ก็มีตรงตัวไฮดรอกไซด์กับตัวออกซิเจนนะคะที่สิ่งแวดล้อมของการทดลองตรงนี้นะคะพอสีไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูปริมาตรได้นะคะแต่ถ้าสียังคงเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่สีเหลืองยังไม่หมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แสดงว่ายังปฏิกิริยาน่าจะเกิดได้ต่ออีกอย่างนึงก็คือตามที่Professor Ken บอกก็คือปริมาตรเนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกไม่ค่ะก็คือดูปริมาตรเป็นช่วงๆไปนะคะ
7: การเข้าใจมั้ยคะเข้าใจยังคะตอบได้ค่ะ
9: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากค
7: ่
9: ะ
7: ค่ะ Can we also can look at the color changing right as we see that the color has been changed from yellow to like dark green and then we still continue to do the reaction and we observe that the volume has not been changed anymore so is that
4: yes.
7: Can we see that complete
4: That's a good observation tooAnd when I talk about the green lessons of this experiment, one of the principles that I refer to is number 11, which refers to real-time analysis. And so Ajahn Supawan, your comment about the color change is perfect, because this is an example where by watching the color change, we get a real-time reading as to when we think the reaction should be finished.
7: ค่ะอันนี้ก็เมื่อกี้นี้ก็พยายามดูกันว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าปฏิกิริยาสมบูรณ์ใช่ไหมคะและอาจารย์ดวงกมลก็บอกให้ดูสีนะคะแล้วก็ดูว่าวอลุ่มปริมาณของแอร์ไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะคะซึ่งตรงนี้นี่ก็ไปสอดคล้องกับหลักการของ Green Chemistry ข้อที่11นะซึ่งข้อ11เนี่ยหมายความว่า เวลาเราน่าจะหาวิธีการทางเคมีวิเคราะห์ที่คอยตรวจติดตามปฏิกิริยานะคะเพื่อจะดูว่าปฏิกิริยาได้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรซึ่งสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้มันสอดคล้องกับข้อ11นะคะคนจริงแล้วหลักการ Green Chemistry เนี่ยมันจะไปใช้ได้ดีกับในเรื่องของอุตสาหกรรมด้วยสมมุติว่าการผลิตในอุตสาหกรรมเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการผลิตเนี่ยแล้วมีวิธีการที่ไปตรวจสอบว่าเรียกเช่นปฏิกิริยาเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเราก็สามารถหยุดการผลิตได้หรือเราสามารถรีบแก้ไขให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราต้องการอะไรเงี้ยได้นะคะก็เป็นการลดของเสียนั่นเองนะคะงั้นหลักการอย่าลืมว่า Green Chemistry เนี่ยนะคะหลักการของมันก็คือเรื่องของที่เขาเทียบสุภวรรณแปลไปเองว่าเป็นเคมีแบบยั่งยืนหมายความว่าเป็นเคมีที่ปลอดภัยเป็นเคมีที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

0: Are people ready to continue then? Is the experimentation?
1: Yes, we finish here. How about Kai Kamon, Surapong? Okay, แล้วยังคะจะได้เริ่มการทดลองต่อไป
2: ครับโอเคแล้วครับอาจารย์ครับ
1: โอเค
2: ครับ
1: โอเค
0: so I'll go back to the PowerPoint presentation here then and this will help answer the question also
1: สวิตช์ PowerPoint นะคะขึ้นสไลด์
0: Okay. So here now, again, I am leaving a lot of the detail of how you would teach the chemistry to the teachers, but this is what we need to do to make sure the experiment is a valid experiment. The calculation, the key one, and this addresses the question is there enough iron present to consume all the oxygen in that volume of air? And so you can see the calculation here, just a very simple calculation, but a good one for high school chemistry students. And you can see that we have about 2 times as much iron 2 as we need to consume all the oxygen. Okay, and the rest of the slide.
1: วิธีคำนวณนะคะก็ตามที่เห็นในสไลด์นะคะขั้นแรกอาจารย์ต้องดูก่อนว่าสารที่ควบคุมปฏิกิริยาเนี่ยคือตัวไหนนั่นก็คือตัวที่ปริมาณน้อยที่สุดในกรณีนี้เขาลองคำนวณกรณีที่เป็นเฟอร์ลัสซัลเฟตนะคะ 0.2 โมลาร์นั่นก็คือ 0.2 โมลต่อลิตรนั่นเองนะคะปริมาตรที่ใช้ 0.4 อาจารย์ก็ลองเทียบดูว่าถ้าใช้ 0.4 เนี่ยความเนื้อของเฟอร์ลัสซัลเฟตเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่จากที่คำนวณมาแล้วเขาก็ได้เป็น8คูณ10กำลังลบ5โมลของเฟอร์ลัสซัลเฟตนะคะของเฟอร์ลัสนะคะจากการทดลองพบว่าปริมาณอากาศที่เราใช้ทั้งหมด 0.5 นะคะที่เราดูดขึ้นมาในตอนแรกนะคะในหลอดที่เป็นประกอบด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะ 0.5 แต่พอหลังจากการทดลองพบว่าอากาศเหลือเพียงแค่ 0.4 เท่านั้นนั่นก็คือปริมาณออกซิเจนที่ใช้ไปคือ 0.1 มิลลิลิตรนะคะคือปริมาณที่หายไปที่หายไปก็คือปริมาณออกซิเจนที่ทำปฏิกิริยากับเหล็ก2เปลี่ยนเป็นเหล็ก3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณออกซิเจนโดยโมลที่เราคิดก็คือคิดจากปริมาตร 0.1 มิลลิลิตรก็เทียบได้เป็น 4.1 คูณ10ยกกำลังลบ5โมลของออกซิเจนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็มาใช้สูตรเป็นการคำนวณของแก๊สนะคะโดยคำนวณโมลของออกซิเจนที่เกิดขึ้นตามสมการ PV เท่ากับ NRT นะคะพอย้ายข้าง P
3: ค่ะซึ่งตรงนี้จะเห็นเลยใช่ไหมคะว่าจำนวนโมลของเฟอร์ลัสซัลเฟตกับจำนวนโมลของออกซิเจนเนี่ยจะเห็นว่าจำนวนโมลของเฟอร์ลัสซัลเฟตเนี่ยมีมากกว่าเป็น2เท่าของออกซิเจนถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะบอกได้เลยว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นเนี่ยมันหมดมันจบแล้วเพราะว่าออกซิเจนถูกใช้หมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญอาจารย์เคนเลยโอเค please continue Ken
0: okay we're almost finished with the experiment this one the calculation is very simple we look at our final volume actually I got this backwards that's okay we look at the difference in volumes we calculate the volume of oxygen that was present and then calculate the percentageVery simply, and it sounded like we were all getting about the same. We started with 0.5 milliliters, ended up with 0.4, so 0.1 milliliter of oxygen and 0.5 milliliters of air, or about 20%, which is the typical number for oxygen content in air near sea level, as we both are.
1: ค่ะ อันนี้จะเป็นสไลด์ท้ายกับแผ่นเมื่อตะกี้แผ่นเมื่อก่อนหน้านี้นะคะก็คือปริมาตรของออกซิเจนก็คือปริมาตรเริ่มต้นนะคะไฟแนลก็คือสุดท้ายลบกับเริ่มต้นนะคะปริมาตรออกซิเจนก็คือ 0.1 มิลลิลิตรตามที่ได้กล่าวไปแล้วตามที่ผลการทดลองก็ได้ออกมาเช่นนั้นนะคะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในอากาศก็จะเท่ากับปริมาตรออกซิเจนหารด้วยปริมาตรเริ่มต้นแล้วก็คูณด้วย100ค่ะซึ่งผลการทดลองก็จะได้เป็น 20% นะคะก็คือใกล้เคียงกับค่าจริงที่ตามอากาศของเรานะคะนี่คือคิดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะ
3: อันนี้คำนวณที่คงไม่มีปัญหาใช่ไหมคะก็คำนวณตรงๆนะคะดูปริมาณที่ใช้ไปนะคะแล้วก็เริ่มต้นเท่าไหร่แล้วก็คำนวณได้เลยโดยตรงทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแรกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
1: อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮะ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายข้าวของขวักไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม็กจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ
5: อ้า

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: ช้ผิดอ่ะใช้ภาษาผิดอย่างเช่นคำว่าทำอย่างเงี้ยทำทอทหารทอทหารสะอาโมมาอย่างเงี้ยครับ
1: อ่านไม่ออกส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่หนูเห็นโอเคใช้ถูกก็มีแต่เขาก็บางทีเขาก็ใช้ผสมนะคะบางทีมันก็ส่วนใหญ่เท่าที่นี่คุณหนูในความคิดหนูนะหนูอ่านไม่รู้เรื่องหนูยอมรับเลยหนูเป็นคนใช้ภาษาไทยค่อนเป๊ะคุณหนูเป็นนักเขียนนิยาย
2: ต้องตามโลกให้ทันนะครับเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่เป็นวัยรุ่นติด Facebook อยู่นะครับก็ถ้าเกิดเราตามโลกไม่ทันเขาจะในความคิดของเด็กสมัยใหม่รวมตัวของหนูเขาถามผมโบราณ
3: รีบๆจะเขียนรีบๆจะไปคือมันเป็นการโต้ตอบที่ปัจจุบันทันด่วนคืออยากไม่อยากให้เสียเวลามากอย่างนี้คือวัยรุ่นก็จะใช้ภาษาที่ค่อนข้างรวดเร็วไม่ต้องคำนึงถึงหลักภาษาที่ถูกต้อง
4: บางกลุ่มเนี่ยถ้าเป็นแบบเพื่อนสนิทกันมากๆหน่อยอาจจะเป็นแบบคำที่ลักษณะคืออาจจะมีแบบพลิกแพลงตะแคงรั่วบ้างพลิกแพลงไปเรื่อยๆตามภาษาการดิ้นของมันนะครับอาจจะเป็นแบบอาจจะไม่แบบชัดเจนที่สุดอาจจะไม่เพราะที่สุดอาจจะไม่เจ๋งที่สุดแต่มันรู้สึกว่าพูดแล้วรู้สึกว่าเป็นกันเองมาก
5: ก็ส่วนมากก็ใช้คำบอกว่าง่ายๆสื่อสารง่ายๆอะค่ะแบบคุยกันให้รู้เรื่องก็พอไม่ต้องถูกต้องอะไรมากก็คือด้วยความมันรีบไงคือพิมพ์ให้จบแบบ enter ก็เสร็จก็จบ
1: หนูอยากเริ่มจากเครือข่ายในโรงเรียนก่อนค่ะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วว่าคนที่ใช้ภาษาไทยผิดๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นอย่างที่อาจารย์เขาบอกภาษาคะนองหรือภาษาแสลงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกวันอยากจะเริ่มจากเป็นสำหรับหนูอยากคิดเริ่มใช้ในห้องเรียนก่อนนะคะเพราะว่าเริ่มจากกลุ่มเล็กๆเนี่ยถ้ากลุ่มเล็กๆได้ผลมันก็สามารถขยายเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้และการกระจายต่อมันจะเยอะขึ้น
4: คือคำพวกนี้เราต้องค่อยๆรณรงค์กันคือต้องเหมือนกับว่าให้เขารู้ถึงคำศัพท์ที่ถูกด้วยในขณะที่เขาก็ใช้คำศัพท์ที่ผิดอยู่นะการรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าการรณรงค์ที่ตัวต้นเหตุเลยหรือว่าเป็นการรณรงค์ที่แบบว่าชายขอบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจุดที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมองเห็น
6: กล้าคิดกล้าทำอยู่ที่โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์โดยเราจะมาตามติดความกล้าคิดกล้าทำของนักเรียนที่นี่ในการริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม Facebook รักภาษาไทยโดยการเริ่มต้นไอเดียจากคุณครูและนักเรียนในโรงเรียนเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องวิธีการก็คือการสร้างกลุ่มรักภาษาไทยใน Facebook เป็นแบบแฟนเพจมีผู้จัดทำเป็นกลุ่มตัวแทนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และนำไปเชื่อมโยงเป็นกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจทำกิจกรรมนี้และขยายเครือข่ายรักภาษาไทยไปสู่นักเรียนและคุณครูโรงเรียนอื่นๆต่อไปตอนนี้เราไปดูกันค่ะว่านักเรียนและคุณครูจะนำเสนอไอเดียเกี่ยวกับ Facebook รักภาษาไทยอย่างไรบ้าง
7: ขอสมัครใจด้วยแล้วก็คัดเลือกด้วยนะคะลูกๆทั้ง31คนตั้งแต่ระดับชั้นม .1 ถึงม .6 เพื่อเข้าร่วมโครงการของพี่ๆในรายการกล้าคิดกล้าทำซึ่งในตอนของเราในตอนนี้นะคะชื่อตอนว่า Facebook รักภาษาไทยในโรงเรียนครูขอมอบหมายให้กับพี่สุภกิจโพวรสุนทรนักเรียนชั้นม .6 ทับ8นะคะเป็นประธานในที่ประชุมค่ะเชิญประธานทำหน้าที่ได้เลยค่ะ
8: วันนี้ที่เราได้หัวข้อกันไปแล้วก็คือเราจะจัดตั้งแฟนเพจนี้ไปเพื่ออะไรนะครับเราจะตั้งไปเพื่อรณรงค์ในหัวข้อของอะไรนะครับ
9: ก็สำหรับ Facebook นะคะทุกคนก็ได้เล่นกันอยู่แล้วใช่ไหมคะวันนี้เด็กก็จะมี Facebook กันและคือส่วนมากเนี่ยเราก็จะใช้ภาษาที่เรียบง่ายสื่อสารกันง่ายเพราะว่าเหมือนเพื่อน

0: ยกันก็จะแบบว่าเอ้ยเธอทอทหารบ้างในความคิดของเด็กวัยรุ่นน่ะคือภาษาเนี่ยพิมพ์ไปให้เข้าใจก็พอแล้วก็เลยอยากคิดว่าควรน่าจะจบตรงนี้เราก็คือเหมือนจะว่ารณรงค์ดีกว่าไหมใช้แบบใจเพ็ญเนี่ยเป็นตัวช่วยว่าในการที่เราจะได้ใช้ภาษาที่ถูกต้องพิมพ์ให้ถูกต้อง
1: ในตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นพี่ก็ทำโครงการนี้มาว่ารักภาษาไทยแน่นอนแล้วพี่ก็เห็นปัญหาแล้วจะทำปัญหาแล้วว่านักเรียนเราเนี่ยใช้ภาษาไทยเอาอย่างง่ายๆนะคะแล้วก็คนก็ชอบพูดว่าใช้ภาษาไม่ถูกต้องไม่มีมาตรฐานภาษาวิบัติซึ่งจริงๆแล้วถ้าตามหลักภาษาไทยสมัยใหม่นะคะภาษาไม่มีวิบัติหรอกถ้าเราสื่อสารกันเข้าใจท่านพูดแบบนี้จะเขียนแบบนี้แต่เราเข้าใจกันก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าไม่ถูกต้องตามหลักการเขียนหลักการอ่านซึ่งเราควรจะรณรงค์ในตรงนี้นะคะ
0: สำหรับเด็กวัยรุ่นทั่วไปในความคิดของดิฉันเนี่ยอะไรที่เป็นความรู้มักจะไม่ค่อยเข้านะคะในความรู้คือแค่เห็นว่าแบบหัวข้อมันมีสาระเนี่ยสำหรับบางคนบางคนคิดเป็นเรื่องน่าเบื่อเพราะว่าเขาแค่เห็นหัวข้อบางทีเขาก็ไม่เข้ามาแล้วเราควรจะคิดว่าเราควรจะทำยังไงให้น่าสนใจนี่ก็เป็นอีกข้อที่เราควรจะคิดกันด้วยค
2: ่
0: ะ
2: ไปทุนส่วนมากตรงนี้จะเน้นพวกมองแบบของขวัญของรางวัลเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลยอยากจะแบบเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับเด็กที่อยากที่จะสนใจจริงแล้วก็มองของพวกนี้นะครับเข้ามากดไลค์ใน Facebook ต่างๆของเราได้นะครับ
3: จะเป็นแบบว่าพวกกระดาษทำสาบหรือว่าอย่างแบล็คเบอร์รี่อย่างเงี้ยก็ทำเป็นรูปแบล็คเบอร์รี่แล้วก็แค่มีเปิดเข้าไปข้างในได้ว่าเนี่ยนะมีคำศัพท์นี้คำศัพท์นี้ให้ท่องอย่างเงี้ยให้ท่องนี้เฮ้ยอยากได้บ้างอะทำยังไงก็นะเข้าไปเพจเราแหละก็จะไปช่วยตอบคำถามแล้วจะเอาวันนี้ประกาศอาหารทงอะได้เด็กก็จะแบบอยากได้เรื่อยๆค่ะ
4: เป้าหมายของเราเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราจะอยากจะให้มีการกดไลค์ซึ่งแน่นอนครับคนทั่วไปกดไลค์แน่นอนครับเห็นปุ๊บกดแน่นอนแต่ว่าหลังจากนั้นครับเขาจะไม่แยแสเราอีกเลยอยากจะฟังความคิดเห็นของน้องๆทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องนี้นะครับว่าคุณกดไลค์แฟนเพจด้วยเหตุผลอะไร
5: จะเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของขี่จักรยานเที่ยวกรุงเทพอย่างนั้นครับสรุปนะครับคือเป็นแฟนเพจที่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับแล้วก็ในแฟนเพจก็จะมีการเคลื่อนไหวกิจกรรมตลอดเวลาครับ
1: ของครูนะคะทุกวันก็ไปดูเรื่องของธรรมะค่ะเช่นนะคะเช่นระดับคลินิกนะคะ trauma on hand นะซึ่งก็จะมีการอัปเดตเช่นว่ามีปฏิทินของเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่ไหนนะคะมีพระอาจารย์มาแสดงปฏิบัติธรรมที่ไหนแล้วก็จะแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ค
6: ่
1: ะ
6: อย่างผมเข้าไปกดไลค์อย่างของสมาคมมุกเสียวสมาคมมุกเสียวก็คือมันจะมีประโยคบางอันที่โดนใจอย่างวัยรุ่นซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ซึ่งมีอัปเดตตลอดทั้งวันก็อย่างตัวอย่างก็คือจะให้เล่น ABC ทำไมตั้งแต่เด็กในเมื่อต้องมันอยู่ที่ยูอยู่แล้ว
7: ครับก็ส่วนมากจะไปกดไลค์พวกผลิตภัณฑ์นะครับมันจะมีเกมให้เล่นรุ่น iPad iPhone อะไรครับ
0: แฟนเพจที
7: ่
0: เราจะเข
7: ้
0: าไปกดไลค์เนี่ยอันแน่นอนมันต้องเป็นเรื่องที่เราต้องสนใจอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่สนใจเราจะไปกดมันทำไมก็อย่างเช่นคุณวิชาค่ะก็กดว่ามันมีคอร์สเรียนอะไรคอร์สติวอะไรเงี้ยเพราะม.6 แล้วเตรียมสอบตรงแอดมิชชั่นแกะแพด
8: ค่ะส่วนผมนะครับสิ่งที่ผมชอบไปกดไลค์สุดนะครับคือวิดีโอครับวิดีโอของรายการภาษาพาซ่านะครับวิดีโอเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับสอนภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่นรายการอย่างเช่นตอนแรกครับมันจะเป็นคำเกี่ยวกับน่ารักอ่ะอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะบอกความหมายมาอย่างเงี้ยความหมายว่าเป็นอย่างงี้อย่างเงี้ยมันกดโดนใจมากเลยอ่ะผมก็เลยอยากจะให้แบบ Facebook ของพาค่ะที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นแบบนี้นะครับ
6: ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีประเทศทั้งที่ประเทศเดียวเท่านั้นซึ่งเราควรจะภูมิใจและใช้มันให้ถูกต้อง
9: และลำดับต่อไปครับจะขอเลขเรียนข้อมูลทั้งหมดนะครับ
10: ตอนนี้ที่ได้ความคิดมาก็คือว่าเราจะนำเสนอในเรื่องของภาษาที่ใช้ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เรื่องของความภูมิใจในภาษาของเรานะคะทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องที่ว่า ทำอย่างไรจึงจะทำให้คนเข้ามากดไลค์แฟนเพจของเราก็คือที่โดยรวมสรุปความคิดเห็นมาเนี่ยนะคะก็คือการที่สร้างสเตตัสคือสถานะให้น่าสนใจแล้วก็เรื่องของเนื้อหาข้างในที่ไม่ต้องใส่เนื้อหาไปแบบอัดแน่นก็คือทำให้แบบเข้าใจง่ายแล้วก็มีรูปภาพมีคลิปวิดีโอมีการ์ตูนอะไรนะคะสุดท้ายเป็นความคิดเห็นสำหรับพวกที่จะสร้างงานดูดก็คือเรื่องของการให้ของรางวัลก็คือจะเป็นพวกสมุดรวมคำศัพท์อาจจะทำในรูปของแบล็คเบอร์รี่หรืออะไรที่เด็กสนใจ
11: เราก็จะมารวมยอดกันในเรื่องเนื้อหาตอนนี้เรามีเนื้อหาอะไรกันบ้าง2เรื่องใช่ไหมครับคือเรื่องของการอ่านและก็การเขียนจะโยงมาเพื่อตั้งชื่อแฟนเพจกันนะครับ
12: ถ้าเกิดจะให้มีคำว่าไทยเพราะว่าน่าจะเป็นภาษาอังกฤษมากกว่า
3: เราจะไปไทยไทยไทยสาวไทย
13: ไทยไทย
12: แต่หาใน Google ก็ดีนะเหมือนแบบว่ารายชื่อรายการ
13: ก็อากูก็อาจจะช่วยได้
12: ใช่ใช่ใช่อ
3: ากู
12: เปิดพจนานุกรมยัง
11: พจนานุกรมไหมครับเราเริ่มใช้คำในพจนานุกรมมาแล้วนะครับ
13: ไทยจังงี้ปะล่ะ
3: ไทยจังงี้
11: ไทยจังงี้มีไทยจังงี้ครับ
13: ไทยอ่ะ
12: เกียร
13: ์ไทยง่ะไทยง่ะเออไทยง่ะไทยง่ะ
12: ก็ต้องคิดไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนน่าจะกำหนดประเด็นว่าเราต้องการจะเอาชื่อที่เป็นวิบัติหรือชื่อที่ไม่วิบัตินึกออกไหม
3: ไลท์วิบัติ
13: ฮะ
3: ไลท์วิบัติ
14: ไลท
13: ์ไล
3: ท์ไลท์ไลท์ไลท์ไลท์ความคิดอะ
14: ไล
3: ท์ไลท์ร้อยไลท์ไลท์วิบัติ
14: ไลท์วิบัติ
13: ไลท์ไลท์วิบัติทุกคนขออนุญาตโหวตครับใครจะเอาใครไลท์ชื่อนี้บ้างไลวิบัติเอา
3: ไล
13: ว
3: ิ
13: บ
3: ั
13: ติไลวิบัติโอเคครับมติเป็นเอกฉันท์ครับเพราะฉะนั้นเราใช้ชื่อนี้ครับเริ่มจัดการต่อไปครับ
3: ทำเลยทำ
11: เวิร์กมาแล้วท่านฝ่ายครีเอทีฟครับ
13: ทำเลยเดี๋ยวนี
11: ้เริ่มเลยครับ

0: ากกลุ่ม Facebook ไลฟ์วิบัตินะครับเรามารู้จักกับ Facebook ไลฟ์วิบัตินี่กันเลยนะครับ Facebook ไลฟ์วิบัตินะครับจะเป็น Facebook ที่มีเกี่ยวกับสาระทางภาษาไทยนะครับจะเป็นเรื่องของภาษาไทยในสังคมปัจจุบันที่ใช้กันแบบผิดๆหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
1: ก็เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะครับ

0: โอเคยังมี
1: 11วิครับ
0: ฟังยัง5 4 3 2
2: ไลฟ์วิบา
1: ห้าวิเอง
0: คนนี้ที่ให้แก้ตัวถ้าเกิดแพ้ไก่ย่างแน่นอนเลยป้าโอเคนะไก่ย่างเลยนะพร้อมนะ5 4 3 2
3: คือพี่ผมอยากให้พี่เขาอัปเดตบ่อยๆลงเยอะๆจะได้มีอะไรหลากหลายค
4: ่ะอยากให้มีคนมามีประชาสัมพันธ์เยอะๆให้คนมาดูกันเยอะเพราะมันเป็นที่มีประโยชน
5: ์ครับทำให้คนไทยเรานะคะได้รู้จักการใช้ภาษาไทยที่ดีแล้วก็ที่ถูกที่ไม่ใช่เด็กสมัยนี้ใช้กันก็ใช้คำภาษาวิบัติมากก็จนแบบทางสื่อทางอะไรออกมาก็แบบทำให้แบบคนไทยเขามองดูแบบภาษาไทยใช้อะไรกันก็ไม่รู้มั่วซั่วไปหมดทำให้แบบใช้ไม่ถูกไม่ควรนะคะ
4: ก็ดีครับจะได้ใช้ภาษาได้ถูกต้องก็ไม่ใช้เป็นภาษาวิบัติครับ
6: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการเริ่มต้นใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องในบรรดาคุณครูและนักเรียนของโรงเรียนและสร้างกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมรักภาษาไทยโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่กำลังเป็นที่นิยมในนักเรียนจำนวนมากเพื่อสร้างตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและเป็นเครือข่ายกลุ่มรักภาษาไทยให้เกิดขึ้นในโรงเรียนอื่นๆต่อไปค่ะ

0: ยังจำ7มหัศจรรย์ได้ไหมพวกเขากล่าวว่าจะเดินทางไปดวงจันทร์แต่ลงผิดติดค้างอยู่บนโลกจะไปต่อก็ไม่ได้เพราะพลังงานไม่พอการจะสะสมพลังงานได้อีกก็ต้องทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นทั้ง7เดินทางมาถึงชายป่าถัดไปเป็นบ้านไร่พวกเขาจึงตัดสินใจไปสำรวจเผื่อว่าจะมีใครต้องการความช่วยเหลือ
1: เฮ้รอฉันด้วยสิ

0: ด้วยความบังเอิญดูเหมือนมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้พอดี
1: ฉันไม่สบายลูกไปหาอาหารไม่ได้รบกวนพวกท่านช่วยหาอาหารมาให้ลูกๆของฉันหน่อยจะได้ไหมจ๊ะ
2: ดูเหมือนสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้จะต้องกินอาหารเพื่อให้มีชีวิตเหมือนกับที่พวกเราต้องทำความดีเพื่อให้มีพลัง
0: ได้เลยลูกไก่ตัวเล็กๆที่ส่งเสียงร้องไม่หยุดพวกเนี้ยเรียกว่าอะไรนะอ๋อลูกเจี๊ยบมาดูกันสิว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะหาอาหารมาให้ลูกเจี๊ยบสำเร็จหรือไม่

0: โธ่มีอาหารมาให้เลือกตั้งหลายอย่างไม่ชอบสักอย่างเลยหรอ
1: ขอโทษนะพวกท่านอาจจะไม่เข้าใจสัตว์แต่ละชนิดกินอาหารไม่เหมือนกันที่พวกท่านนำมาให้ไม่มีอาหารของไก่เลยจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นอาหารของไก่คืออะไรล่ะ
1: อาหารของพวกเราก็คือแมลงตัวเล็กๆและก็พวกเมล็ดข้าวต่างๆไงล่ะ
2: อ
1: ่
2: ะฉันเห็น
3: ใช่ๆฉันด้วย
4: ท่าทางจะหิวจนรอไม่ไหวแล้ว
1: งั้นเราก็พาพวกเขาไปหาอาหารสิ
0: ไปกันไปกัน
5: ทำไมพวกเขาไม่ยอมไปกับพวกเราล่ะ
1: ลูกๆคงจะเป็นห่วงฉันน่ะ
3: เป็นห่วง
1: และนี่ก็เป็นคำใหม่อีกคำที่เจ็ดมหัศจรรย์ได้เรียนรู้เมื่อลูกเจี๊ยบไม่ยอมไปไกลจากแม่เจ็ดมหัศจรรย์จึงต้องไปนำอาหารมาให้ข้าวเปลือกเมล็ดเล็กจังจะเอาไปให้ลูกเจี๊ยบยังไงดีนะ
2: ใช่แล้วพวกเรามาแปลงร่างกันเถอะ

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: หากและชาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นชามใส่เมล็ดข้าวเอาไปให้ลูกเจี๊ยบกินอร่อยถูกใจ

0: มนุษย์เรียกว่าความสุขเหมือนตอนที่เราเจอกระต่ายและช่วยลูกสัตว์เลย7มหัศจรรย์เพิ่งรู้จักความรักความอบอุ่นในครอบครัวและสำหรับความช่วยเหลือที่พวกเขาให้แก่ลูกเจี๊ยบทำให้ได้พลังความดีเพิ่มอีกคราวหน้าภารกิจทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์คืออะไรนะอย่าลืมติดตามชมนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อิ่มท้องอิ่มใจแม่ไก่และลูกเจี๊ยบนอนพักผ่อนเถอะนะ
1: ฉันรู้สึกถึงพลังอุ่น
2: ๆอืมเหมือนกัน
3: เราก็รู้

0: คราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของบทสรุปของมันบ้างเราจะมาสรุปและอภิปรายกันดีกว่านะคะในหัวข้อนี้นะคะเราก็จะพูดถึงนะคะในเรื่องของการผสมผสานวิธีต่างๆในการจัดการเรียนรู้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามันจะมาโต้วาทีกันนะคะว่าเอ๊ะเราจะสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาดีหรือว่าเราจะสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมดีนะคะคราวนี้เดี๋ยวในหัวข้อแรกกันก่อนเลยนะคะการผสมผสานวิธีต่างๆในการจัดการเรียนรู้นะคะเราบอกว่า4วิธีเอาแค่4วิธีก่อนที่เมื่อกี้เราเรียนไปนะคะ4วิธีที่เราเรียนไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะจนถึงเมื่อเช้านี้นะคะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันมั้ยอาจารย์ว่าเอาแค่ความเหมือนก่อน4วิธีที่เราเรียนไปตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้อาจารย์ว่ามันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะเดี๋ยวพยากรณ์ขอนั่งตรงนี้เลยนะเดี๋ยวขอผู้ช่วยเดินไมค์นิดนึงนะคะอาจารย์คะอาจารย์สุดหล่อด้านหลังเสื้อสีขาวค่ะขอช่วยเดินไมค์นิดนึงนะคะขอบคุณค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะแต่เราอาจารย์จะไม่แบ่งกลุ่มละด้วยเวลาเราเหลือน้อยนะคะเราจะมาพูดคุยกันนิดนึงว่า4วิธีที่เราเรียนไปนะคะได้แก่ Classroom Discussion, Cooperative Learning, Problem-Based Learning, Case Study Teaching เนี่ยนะคะมันมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรนะคะมาพูดถึงเรื่องของความเหมือนก่อนนะคะเหมือนกันตรงไหนคะ4วิธีนี้ตรงไหนเหมือนกันบ้างคะใส่เข้าไปเลยค่ะนะเหมือนกันยังไงคะ
1: ความเหมือนนะคะก็คือได้ทำงานเป็นกลุ่มอะค่ะทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นนะคะ
0: เดี๋ยวนะคะเน้นการมีส่วนร่วมนะคะช่างเทคนิคเราไปไหนแล้วคะมันเขาต้องทำอะไรสักอย่างนึงกับมันก่อนทำไมไอ้นี่ค่ะไม่ใช่สีปาก

0: คือเมื่อเช้ามันก็เป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรเปลี่ยนเป็นสีดำก็ได้เพราะว่าเมื่อเช้าไอ้นี่มันก็ไม่ชัดเนี่ยเห็นอันเน้นอ่ะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะคะเน้นการมีส่วนร่วมใช่ไหมคะการมีส่วนร่วมแล้วอะไรอีกคะ
1: การทำงานเป็นกลุ่ม
0: ทำงานเป็นกลุ่มอะไรอีกคะ
1: แล้วก็การสืบค้นข้อมูลที่มาจากหลากหลายแหล่งอะค่ะ
0: สืบค้นข้อมูลใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกคะมีไหมคะมีใครอยากจะเสริมเติมแต่งจากเพื่อนมีไหมคะการที่เด็กสืบค้นข้อมูลเนี่ยสิ่งที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลคืออะไรคะคือความรู้ที่เด็กไม่ใช่ความรู้ธรรมดาด้วยนะคะเป็นความรู้ที่เด็กหาด้วยตัวเองใช่ไหมคะความรู้ที่เด็กหาด้วยตัวเองนั่นก็คือนำมาซึ่งความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของข้อมูลนั่นเองนะคะเป็นเจ้าของข้อมูลเจ้าของความรู้นะคะมีอะไรอีกไหมคะ
2: ได้ใช้กระบวนทักษะการคิดค่ะ
0: ได้ใช้ทักษะต่างๆใช่ไหมคะทักษะการคิดหรือว่าขอเขียนเป็นทักษะในศตวรรษที่21เลยนะคะมีอะไรอีกไหมคะมีอะไรอีกไหมคะ
3: นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะ
0: ลงมือปฏิบัติจริงลงมือปฏิบัติจริงเน้นการปฏิบัติด้วยว่าง่ายๆคือถ้าอ่านลายมืออาจารย์ไม่ออกถามได้นะคะเป็นคนที่ลายมือแย่มากส่วนมากก็เลยจะพิมพ์เอานะคะมีอะไรอีกไหมคะแต่คือลองอ่านดูนะคะคุ้นๆไหมคะสิ่งที่อยู่ที่เป็นความเหมือนของทักษะของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทั้ง4วิธีเนี่ยมันคุ้นๆเหมือนความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เลยถูกไหมคะมันก็คือการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะจัดการเรียนรู้รูปแบบใดก็ตามนะคะถ้าเป็นการเรียนรู้แบบ active learning มันก็จะสะท้อนกลับไปที่คุณลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นั่นเองนะคะก็คือได้แก่เป็นไงบ้างคะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่อันนี้ขอเพิ่มไปนิดนึงนะคะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสิ่งที่มันสัมพันธ์กับชีวิตจริงด้วยเพิ่มลงไปอีกหน่อยนึงนะคะแล้วก็แน่นอนเป็นในเรื่องของเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงใช่ไหมคะเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้นะคะสิ่งที่ได้คือองค์ความรู้ที่เด็กสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะแล้วความแตกต่างล่ะคะความแตกต่างอันแรกค่ะ classroom discussion ตอนนี้เราทำ classroom discussion กันอยู่ไหมคะอาจารย์ถามหน่อยตอนนี้เราทำ classroom discussion กันอยู่ไหมคะทำยังไงอะคะไม่ได้ให้คุยกันนะคะทำยังไงคะซักถามแล้วเป็น classroom discussion ระหว่างใครกับใครคะผู้สอนกับผู้เรียนหรือว่าอย่างที่เราเรียกว่า whole class discussion นั่นเองหรือว่าการอภิปรายทั้งชั้นเรียนถูกไหมคะเรากำลังทำการอภิปรายทั้งชั้นเรียนกันอยู่กลับมาที่ความแตกต่าง classroom discussion ลักษณะพิเศษของมันคืออะไรคะอะไรนะคะอาจารย์บอกว่าเป็นขอไม่นะคะไม่ได้ค่ะใครพูดเราต้องให้ไมค์เสมอ
4: การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละบุคคลหรือเปล่าคะ
0: เน้นที่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใช่ไหมคะแต่ละตัวเนี่ยทุกคนก็บอกแต่บางอันก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่การเน้นอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ classroom discussion เนี่ยจะเน้นที่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนหรือว่าผู้สอนกับผู้เรียนนั่นเองนะคะถัดไปล่ะคะ cooperative learning อันนี้ลักษณะเด่นของเขาคืออะไรคะร่วมมือแบบไหนคะเพื่อนบอกว่าร่วมมือเป็นการร่วมมือแบบไหนคะถ้าเป็น cooperative learning เนี่ยมีคนพูดอยู่ค่ะแต่ไม่มีไมค์
5: เหมือนแกล้ง
0: ห้องกว้างเชิญค่ะ
6: ค่ะการสอนแบบการเรียนกับแบบการร่วมมือใช่ไหมคะจะเป็นการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนไงค่ะต่างคนต่างทำหน้าที่แล้วก็เอามารวมกัน
3: ค่ะ
0: เยี่ยมมากนะคะก็คือลักษณะเด่นของเขาเนี่ยก็เป็นการอย่างที่เพื่อนพูดไปแล้วใช่ไหมคะเป็นการสอนแบบที่ทุกคนมีหน้าที่ทำที่มีหน้าที่ที่ต้องกระทำที่ชัดเจนนะคะเกิดการร่วมมือการทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์นะคะเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่ของหน่วยนั้นของยูนิตนั้นนะคะถัดไปค่ะproblem based learning ค่ะการจัดการเรียนรู้แบบที่มีปัญหาเป็นฐานproblem based learning คุณลักษณะเด่นลักษณะเด่นของเขาคืออะไรคะ problem based อ่ะมีทางนี้พูดค่ะทางนี้จากด้านหลังวิ่งมาหน่อยนะคะ problem based ค่ะ
7: ค่ะก็มีการวิเคราะห์ร่วมกันแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหานะคะโดยใช้เหตุผลถกเถียงกันค่ะ
0: ถกเถียงเขาเรียกว่าอภิปรายกันใช่ไหมคะโอเคค่ะเยี่ยมค่ะก็คือแน่นอนค่ะลักษณะเด่นของการใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานคือหนึ่งต้องมีปัญหาใช่ไหมคะต้องมีปัญหานี้จะต้องเป็นไงคะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนใช่ไหมคะเป็นปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงแล้วก็ต้องอย่างที่เพื่อนพูดคืออะไรคะมีการวิเคราะห์แก้ปัญหานะคะทำไมคำว่าวิเคราะห์แก้ปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการจัดการเรียนรู้แบบนี้เราเน้นที่อะไรคะอย่าลืมกระบวนการเน้นที่ process ใช่ไหมคะไม่ได้เน้นที่คำตอบนะคะอันสุดท้ายค่ะ case study teaching เพิ่งสอนไปเมื่อเช้าเอง case study teaching เป็นยังไงคะมีคนพูดอีกแล้วค่ะเป็นกรณีศึกษาลักษณะเด่นของเขาคืออะไรคะก็คือไอ้กรณีศึกษานี่แหละมีคนอาจารย์ที่ใส่หน้ากากค่ะ
8: เป็นเรื่องที่มีความสนใจในปัจจุบันนะคะ
0: กรณีศึกษาเราบอกว่าสิ่งที่สำคัญของการเรียนรู้แบบนี้ก็คือตัวกรณีศึกษานั่นเองจะต้องเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นใช่ไหมคะเป็นเรื่องราวที่เป็นประเด็นในปัจจุบันในอาจจะเป็นประเด็นที่อยู่ในชีวิตจริงอาจจะไม่ปัจจุบันแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของคนมีความท้าทายนะคะไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนแน่นอนแต่ว่าน่าสนใจเอามาถกกันได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นสรุปนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะคะคราวนี้นะคะกิจกรรมถัดไปนั้นนะคะอาจารย์จะให้ทุกท่านนะคะลองพูดคุยกันหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเคยไหมคะเคยถามใครไหมคะทำไมไม่สอนแบบ active learning ทำไมไม่สอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วมคำตอบหลักๆคำตอบแรกคือไม่มีเวลาเพราะว่าต้องสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดถูกไหมคะซึ่งก็อาจจะเป็นจริงนะคะแต่คราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะทำอย่างนี้ค่ะจะให้แต่ละกลุ่มนะคะแบ่งเป็นสองฝาก1กลุ่มนะคะ1กลุ่มใน1กลุ่มนะคะใน1กลุ่มเราจะแบ่งเป็น2ทีมถ้ากลุ่มไหนมีเลขคี่เราอาจจะให้อีกท่านนึงเป็นกรรมการหรือว่าอาจจะให้อยู่ทีมไหนทีมนึงก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่ตกลงกันนะคะแต่กลุ่มนึงเราจะแบ่งเป็น2ทีมเราจะโต้วาทีกันนะคะเราจะโต้วาทีกันโดยทีมนึงจะต้องบอกว่ายืนหยัดว่าเราควรจะสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาอีกทีมนึงจะต้องยืนหยัดว่าเราควรจะจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้โอเคไหมคะสองกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งเราจะบอกว่าเราจะสอนให้ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มหนึ่งเราจะบอกว่าจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้นะคะให้เวลาเตรียมข้อมูลในการโต้วาทีนะคะให้เวลาเตรียมข้อมูลในการโต้วาที10นาทีหลังจากนั้นเราจะทำการโต้วาทีอีก10นาทีโอเคไหมคะโอเคไหมคะถ้าตกลงกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ก็ทำเหมือนกลุ่มด้านหลังได้เลยคือเริ่มเป่าวิ่งฉุบแล้วตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะอยู่ทีมไหนนะคะเราก็จะเป่ายิงฉุบกันนะคะโอเคนะคะโอเคนะคะอาจารย์จะเริ่มจับเวลา10นาทีแรกสำหรับการเตรียมข้อมูลในการโต้วาทีทราบใช่ไหมคะการโต้วาทีทำยังไงคะเดี๋ยวใครมารีวิวเรื่องการโต้วาทีหน่อยสิคะเคยดูการโต้วาทีไหมคะเคยดูไหมคะอาจารย์จะเป็น time keeper เป็นคนจับเวลาให้นะคะการโต้วาทีก็จะเป็นเหมือนกับว่าแต่ละคนใช่ไหมคะถ้าใครกลุ่มไหนมีคนเยอะเนี่ย แต่ละคนก็จะพูดได้เวลาน้อยหน่อยถ้ากลุ่มไหนมีคนน้อยแต่ละคนก็จะพูดได้เวลามากหน่อยต้องจัดสรรเวลากันเองด้วยนะคะโอเคค่ะเริ่มจับเวลาในการเตรียมเราต้องเตรียมข้อมูลก่อนนะคะข้อมูลเราต้องปึกนะคะต้องอ้างแม่น้ําทั้ง5มาให้ได้ว่าเอ้ยทําไมเราจึงควรจะสอนให้ครอบคลุมเอ้ยทําไมเราควรจะสอนให้มีส่วนร่วมนะคะใช่ๆแล้วแต่ว่าใครจะเปิดแต่อันนี้ยังไม่ให้โต้นะคะยังไม่ได้เริ่มโต้นะคะให้เตรียมข้อมูลก่อนใช่ต้องเตรียมข้อมูลก่อนฮะโต้บนโต๊ะนี่แหละค่ะต่างคนต่างโต้เพราะว่าคนเราเยอะกับการดำรงชีวิตของเขาในอนาคตเรางัดมาเลยค่ะแม่น้ำทั้ง508เรางัดมาสู้เขาแต่ว่าเดี๋ยวต้องตีจะให้เวลา20นาทีตอนนี้แต่ละกลุ่มน่าจะเริ่มแบ่งกันได้แล้วนะคะว่าแต่ละคนจะพูดกี่นาทีนะคะแล้วก็คนไหนจะเป็นคนจับเวลาระหว่างแต่ละคนพูดคนจับเวลาต้องโต้วาทีด้วยนะคะหมดเวลาเตรียมเดี๋ยวจะต่อไปนี้จะเป็นการเดี๋ยวต่อไปนี้จะเป็นการโต้วาทีนะคะเดี๋ยวพร้อมคนแรกนะคะเราจะทำการโต้เดี๋ยวนะคะฟังก่อนนะคะโอ้พร้อมกันมากเลยเนี่ยโอ้นักเรียนมองหน้าขาวของอาจารย์ทุกคนค่ะมองหน้าขาวอาจารย์ก่อนมองหน้าขาวอาจารย์ก่อนโอเคมองหน้าขาวอาจารย์ยังนักเรียนมองหน้าขาวอาจารย์ทุกกลุ่มค่ะนักเรียนอย่าเพิ่งซ้อมนักเรียนซ้อมกันใหญ่เลยเดี๋ยวโต้วาทีไปเนี่ยไม่เชิงว่าโต้อย่างเดียวนะในกลุ่มจะต้องเก็บข้อมูลไว้ด้วยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราหลังโต้วาทีเสร็จเราจะต้องมีการมาสรุปกันนะคะว่าในกลุ่มเราคิดว่าเป็นยังไงนะคะโอเคนะเริ่มเลยค่ะ20นาทีจับเวลาค่ะ
9: ทดสอบทดสอบทดสอบเห็นปะ
10: ทดสอบทดสอบ
9: ทดสอบได้ยินปะกล้องวิทยุ
10: yes
9: ทดสอบไม่ดังลำโพงลำโพงทดสอบทดสอบ
0: อันนี
9: ้ทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบ
0: กลุ่มโอเคค่ะเสร็จไหมคะเสร็จไหมคะจบแล้วนะคะจบแล้วนะคะได้ข้อสรุปแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแจกกระดาษฟลิปชาร์ตให้นะคะกลุ่มละแผ่นนะคะกลุ่มละ1แผ่นนะคะให้เวลาในการสรุปนะคะสิ่งที่เดี๋ยวให้แจกให้วิทยากรผู้ช่วยช่วยกันแจกก่อนนะคะได้กระดาษฟลิปชาร์ตปุ๊บลงมือทำปั๊บโอเคนะคะสำหรับกลุ่มที่รู้อยู่แล้วทำอะไรนะคะทำได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ย้ำอีกนิดนึงไม่มีใครฟังอาจารย์เลยสนใจงานดีมากเลยนะโอเคสรุปนะคะสรุปสิ่งที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันนะคะอย่าลืมสรุปสิ่งที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันนะคะว่าการสอนให้ครอบคลุมหรือพูดง่ายคือการสอนตามตัวชี้วัดให้มันครบตัวชี้วัดเนี่ยกับการสอนแบบมีส่วนร่วมนะคะสิ่งที่เราได้จากการพูดคุยคืออะไรบางกลุ่มจบลงด้วยการจูบแก้มหอมกันเราทีมเดียวกันแล้วเรารักสามัคคีบางกลุ่มจบลงด้วยการกวดน้ำคว่ำขันกันอะไรอย่างเงี้ยคะก็สรุปมาโอเคไหมคะสรุปมาจะเขียนเป็นแผนภาพเขียนเป็นสรุปเป็นข้อความอะไรยังไงก็ได้นะคะไม่มีใครสนใจใจเลยเอาลงมือทำ
10: Yes. Yes.
0: หมดเวลาค่ะเดี๋ยวเราจะทำการแจกนะคะสกอร์เทปนะคะเราจะทำการแจกเทปใสนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะให้แปะฟลิปชาร์ตของเราบนเสานะคะมันจะมีเสาทั้งหมด8เสาเรามี9กลุ่มนะคะเราอันนี้ให้ตรงนี้แหละไม่เป็นไรหรอกให้แปะเสานี้นะคะเฉพาะเสานี้ให้แปะโปสเตอร์ให้แปะฟลิปชาร์ต2แผ่นเสาอื่นนะคะแปะเสาละแผ่นเอาแปะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะแจกเทปใส่ให้นะคะเอามาตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวทางผู้ช่วยวิทยากรจะช่วยแปะให้นะคะเสร็จแล้วบอกเราเลยค่ะเสร็จมั้ยคะเสร็จก่อนได้เลือกเสาก่อนนะคะเสร็จก่อนได้เลือกเสาก่อนนะคะจะเอาเสาไหนกลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วเดินออกมาถือฟลิปชาร์ตเดินออกมาด้านหน้าเลยนะคะ

าหมดเวลาแล้วนะคะปลามาหมดทั้งมหาสมุทรแล้วนะคะต้นมงต้นไม้ดอกมงดอกไม้มาหมดทั้งป่าแล้วนะคะหมดเวลามาแล้วนะคะไม่ต้องตกแต่งแล้วนะคะเอาแปะเลยค่ะเสร็จแล้วไปข้างหน้าเลยค่ะเจ้าหน้าที่เรานะคะผู้ช่วยวิทยากรเราพร้อมแล้วนะคะที่จะเอาผลงานของท่านขึ้นไปไว้บนเสานะคะไม่เป็นไรค่ะต้นนู้นค่ะต้นนู้นนะคะบางคนไปจับจองเสาไว้ก่อนแล้วนะคะผู้ช่วยวิทยากรอาจจะต้องดูด้วยนะคะว่า เขาจับจองเสากันไว้นะคะอันนี้ให้กลุ่มนู้นด้วยกลุ่มข้างหลังนู้นนะน้องๆ อาจารย์คะทางนู้นค่ะกลุ่มนู้นน้องหมดเวลาแล้วนะคะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จต้องเร่งมือนะคะหมดเวลาแล้วนะคะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยมาสเตอร์พีซทำกัน20คนพอแล้วค่ะอันนี้มาครบโรงเรียนแล้วนะคะแปะเลยค่ะแปะ

อาจารย์คะสำหรับกลุ่มที่แปะแล้วนะคะอย่ามัวแต่ถ่ายรูปนะคะเดินไปดูของเพื่อนด้วยนะคะว่าเพื่อนเขาเขียนว่าอะไรกันนะคะเหมือนเราไหมเนาะเราจะเหมือนเราเดินชมในแกลเลอรี่อะค่ะอาจารย์คะเหมือนเราอยู่ในแกลเลอรี่แห่งหนึ่งนะคะเป็นแกลเลอรี่ที่มีผลงานมาสเตอร์พีซผลงานศิลปะอันน่าชื่นชมมากมายนะคะอาจารย์จะให้เวลาเดินดู5นาทีค่ะอาจารย์เดินดูผลงานเพื่อนเลยนะคะอย่ามัวแต่ถ่ายรูปชื่นชมผลงานของกลุ่มตัวเองนะคะอย่ามัวแต่ชื่นชมผลงานกลุ่มตัวเองนะคะให้ดูกลุ่มอื่นค่ะไม่ได้ชื่นชมผลงานกลุ่มตัวเองนะคะอาจารย์เปิดเวลาให้ดูผลงานกลุ่มอื่นด้วยนะคะไม่ใช่เธอให้เดินดูใครเสร็จแล้วนั่งที่เลยนะคะใครเดินดูเสร็จแล้วกลับมานั่งประจำที่เลยนะคะอาจารย์จะได้รู้ว่าเราพร้อมแล้วที่จะมาสรุปกันพร้อมยังคะพร้อมยังคะจะได้ไปทานข้าวแล้วพร้อมยังคะนั่งประจำที่เลยขอบคุณค่ะสนุกสนานมากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะขออาสาสมัคร1คนขออาสาสมัคร1คนช่วยสรุปสิ่งที่ได้นะคะจากการโต้วาทีของกลุ่มเราค่ะหรือว่าจากการเดินดูกลุ่มอื่นๆว่าเหมือนเราไหมอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะขออาสาสมัคร1คนค่ะช่วยสรุปให้อาจารย์นิดนึงมีใครอาสาสรุปมีมั้ยคะ

0: ยังคะมีใครสาสรุปให้อาจารย์มีไหมคะเนี่ยไม่ได้ชี้ตัวเองนะชี้เพื่อนบอกให้เพื่อนฉันสิสนใจจะสรุปไหมคะกลุ่มนี้เนี่ยกำลังสรุปอยู่เลยนะคะมีใครจะสรุปให้อาจารย์ไหมคะกับกิจกรรมเมื่อตะกี้สิ่งที่ได้คนอื่นบ้างก็ได้เอางี้อาจารย์จะถามช่วยกันตอบจากการโต้วาทีกันนะคะทุกท่านคิดว่าเราควรจะสอนแบบสอนให้ครอบคลุมหรือสอนแบบมีส่วนร่วมดีคะทีนี้ตอบกันใหญ่เลยนะ ต้องทั้งสองอย่างคำว่าทั้งสองอย่างเพราะอะไรเราสอนแบบมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมเนื้อหาตามตัวชี้วัดได้ไหมคะมั่นใจโอ้ยเยี่ยมมากเราสอนแบบครอบคลุมเนื้อหาตามตัวชี้วัดโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ active learning ได้ไหมคะมั่นใจมากโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างอีกต่อไปนะคะเวลาบอกว่าทำไมไม่สอนแบบ active learning เราบอกว่าเพราะต้องสอนเพราะเนื้อหาเยอะใช้ข้ออ้างอีกต่อไปไหมคะไม่ใช่แล้วนะคะก็ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากนะคะผลงานที่ออกมานะคะก็เยี่ยมยอดมากนะคะก็เซสชั่นในเรื่องของ active learning นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้อาจารย์ก็ยังอยู่กับทุกท่านต่อไปนะคะแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยที่ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เลยณขณะนี้เลยนะคะร่วมมือเป็นอย่างดี active แม้กระทั่งตอนนี้ยัง active เลยนะคะ active มากๆเลยไม่มีจะพลอยหลับแม้เมื่อวานเราบอกอากาศก็ร้อนใช่มั้ยคะเราก็ปั้นดินน้ำมันบ้างทำวิดีโอคลิปบ้างนะคะไม่มีจะพลอยหลับเลยส่วนวันนี้ไม่ต้องพูดถึงอากาศเย็นสบายแล้วก็แฮปปี้แอคทีฟสุดๆนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะก็คงจะได้เจอกิจกรรมสนุกๆ กับวิทยากรท่านอื่นต่อไปค่ะขอบคุณค่ะทานข้าวเลยค่ะ
1: วันครึ่งที่ผ่านมาเราเรียนเรื่อง active learning เนี่ยทุกเกือบทุกกิจกรรมมันจะเป็นลักษณะของการทำงานกลุ่มถูกไหมคะในการจัดห้องเรียนของเราบางครั้งกิจกรรมเนี่ยถ้าหากว่ากิจกรรมนั้นน่ะเราอยากให้เด็กทำเป็นกลุ่มสิ่งที่อยากให้อาจารย์ต่อไปนี้คำนึงถึงก็คือดูว่ากิจกรรมกลุ่มของเราน่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม3คน4คนหรือกิจกรรมคู่ก็ดีนะคะเราได้ใช้กระบวนการที่เป็น active learning เข้ามาไหมเช่นนักเรียนในการจัดกลุ่มเนี่ยดิฉันมักจะเจอคำถามจากคุณครูว่าเราควรจะจัดกลุ่มละกี่คนดีก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมนั้นๆที่อาจารย์ออกแบบนะคะมันจะมีภาระงานหรือบทบาทหน้าที่ที่ทุกคนเนี่ยจะมีส่วนร่วมช่วยกันทำได้มากน้อยแค่ไหนบางกิจกรรมเป็นคู่กำลังดีเพราะว่าหน้าที่ไม่ได้มีเยอะบางกิจกรรมต้อง3คนบางกิจกรรมต้อง4 5แต่ถ้ายิ่งกลุ่มจำนวนสมาชิกในกลุ่มมากเท่าไหร่ติต่างเช่นสมมุติตอนนี้กลุ่มนึงอาจจะนั่ง10คน11คน8คน6คนแต่ถ้าหากว่ากิจกรรมที่ครูออกแบบมานะคะมันไม่ได้มีภาระหน้าที่หรืองานไม่ได้ใหญ่พอเนี่ยจะมีสมาชิกบางคนในกลุ่มที่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วจะนั่งเฉยๆการเรียนแบบไม่แอคทีฟจะเกิดขึ้นแอคทีฟเลิร์นนิ่งจึงหมายถึงว่าผู้เรียนทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมในการทำงานมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แต่ถ้าหากว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นงานเดี่ยวล่ะเช่นบางวิชาเนี่ยเราไม่ได้ให้เด็กนั่งเป็นกลุ่มถูกไหมคะให้เด็กนั่งแบบคลาสรูมอะเรียงหน้ากระดานมีครูกับนักเรียนยังไม่ได้ทำงานเป็นกลุ่มเลยแค่ถามตอบอาจารย์ทำให้เป็น active learning ได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมเพราะมาก active learning อย่างกิจกรรมแรกเรื่องการอภิปรายน่ะคือเด็กอะไรกันเองหรือเด็กกับนักครูกับเด็กผู้เรียนกับผู้สอนอภิปรายร่วมกันถูกไหมคะจะทำยังไงให้การอภิปรายหรือการเรียนระหว่างครูกับเด็ก ในกรณีที่ไม่ได้ทำงานเป็นกลุ่มแต่เป็นการสอนแบบทั่วๆไปอย่างเงี้ยเรียนแบบนั่งเรียงหน้ากระดานแบบคลาสรูมเนี่ยแล้วให้ผู้เรียนส่วนใหญ่หรือทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้โต้ตอบกับครูครูอาจจะไม่ได้เวลาเราคิดคำถามอภิปรายหรือชวนคุยเนี่ยอาจจะต้องมีสักรายการคำถามจำนวนหนึ่งแล้วครูเนี่ยค่ะกระจายโอกาสให้เด็กแต่ละคนเนี่ยเขาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือบางครั้งใช้เทคนิคอื่นๆในการทำ active learning ก็ได้เช่นจำได้ไหม exit ticket ทุกคนมีโอกาสที่จะเขียนสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งที่ตัวเองอยากจะถาม exit ticket อาจจะใช้ตอนเดินออกจากห้องแต่คุณครูอาจจะดัดแปลงเช่นให้แต่ละคนเขียนคำถามแล้วส่งมาหรือทำอะไรก็ได้ให้ทุกคนนะคะเขามีส่วนนะคะเทคนิคนี้เรียกอะไรรู้ไหมที่อาจารย์แปะตรงข้างฝาเนี่ยเรียกข้างฝานะเกียรตินะเกียรติเนาะตรงเสาเนี่ยค่ะ เทคนิคนี้เรียกว่า gallery walk เหมือนเราเดินงานชมงานศิลปะแต่ละคนเนี่ยเมื่อรวมพลังสมองกันคิดเสร็จแล้วปุ๊บเอาชิ้นงานตัวเองนะคะไปติดไว้ติดเสร็จถ้าจำได้วิทยากรบอกว่าอย่าถ่ายรูปชื่นชมแก่งานตัวเองเท่านั้นต้องไปชื่นชมงานคนอื่นเขาด้วยก็คือชม gallery walk ถ้าจะให้ดีกว่านั้นอีกพอดีไม่มีเวลาไงจะให้ดีกว่านั้นอีกคุณครูเนี่ยควรจะให้เด็กมีกระดาษอย่างน้อยคนละสีอะค่ะสองสีอะนะคะที่ไม่เหมือนกันสีหนึ่งเขียนคำชมติดไว้อีกสีหนึ่งคำแนะนำแบบกัลยาณมิตรแบบว่าทุกคนต้องคิด1คำชมและ1ข้อเสนอแนะที่อยากให้งานของเพื่อนน่ะดีกว่าเดิมหรือสมบูรณ์กว่าเดิมอันนี้เป็นการฝึกการอ่านแล้ววิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่ตัวเองอ่านเนี่ยตรงไหนที่น่าชื่นชมตรงไหนที่ยังเติมเต็มได้อีกตรงนี้เหมาะกับเด็กโตมัธยมต้นขึ้นไปนะคะฝึกถ้าเป็นเด็กประถมใช้แกลเลอรี่วอล์กอาจจะแจกสติกเกอร์ถ้าไม่สติกเกอร์ก็คือคุณครูตัดกระดาษนะคะเป็นรูปแล้วก็ให้เขาเดินดูแล้วดูว่าเขาชอบอันไหนมากที่สุดให้เอาหัวใจไปติดเอาไว้ที่แกลเลอรี่ที่เขาชอบแล้วมาคุยกันว่าทำไมชิ้นงานของเพื่อนเรากลุ่มนี้ได้หัวใจจากเพื่อนมากที่สุดเขามีข้อดียังไงอันนี้สำหรับเด็กเล็กเด็กประถมแต่ใช้เทคนิคเดียวกันเลยเรียกว่าแกลเลอรี่วอล์กแต่ถ้าแค่ติดแล้วเชิญเดินชมอะค่ะเราจะประเมินไม่ได้หรอกว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือเราจะฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กคือเราอยากจะฝึกการคิดต่อค่ะไม่ใช่แค่ทำงานของตัวเองแล้วเดินชมเพื่อนก็เดินแปลดดูของเราสวยกว่าตั้งเยอะของเรานู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยไงเนี่ยคือดิฉันก็เป็นเวลาเรียนกับวิทยากรหรือโปรเฟสเซอร์อ่ะเห็นสวยเลยเนี่ยแต่พอครูเริ่มบอกว่าต้อง1คำชมกับ1ข้อแนะนำคราวนี้มันต้องจดจ่อไงเพราะเราต้องหาคำชมดียังไงวะอะไรอย่างเงี้ยคะมันถูกบังคับโดยหน้าที่ไงคะโดยหน้าที่ที่ครูกำหนดอันนี้ก็1เทคนิคดังนั้นคุณครูอะค่ะดูว่าเทคนิคการสอนอะไรจะมาใช้กับแผนของเราตอนแผนของเราเรื่องหนึ่งๆอะเพื่อให้นักเรียนส่วนใหญ่หรือทุกคนถ้าเป็นไปได้ไม่นั่งนิ่งๆไม่แค่นั่งฟังหรือทำตามที่เพื่อนบอกหรือทำตามที่ครูบอกเชื่อเถอะว่า 5% ในห้องเรียนมันจะมีอะที่ไม่อยากจะทำอะไรเลยอะไรเงี้ยเด็กแบบว่าขนาดเอาไม้สะกิดยังไม่อยากจะทำอะไรเลยอ่ะกระทุ้งตื่นยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันจะมีอ่ะอันนี้อยู่ที่ลีลาการสอนจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะเป็นวิชาชีพขั้นสูงไงเพราะมันไม่ใช่มีวิชาความรู้อย่างเดียวต้องมีศิลปะด้วยอ่ะทำยังไงให้มันกลมกล่อมแล้วก็น่าติดตามนะคะอ่ะบ่ายเนี้ยเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้คุณครูเนี่ยนะคะเป็นแนวทางแล้วกันเนาะเป็นช่องทางหรือให้คุณครูได้ทราบว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีเ พื่อกระตุ้นหรือส่งเสริมให้เกิด

active learning ได้นะคะก็คือนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในห้องส่งห้องออกอากาศหรือห้องปลายทางอ่ะเขาเกิดการเรียนรู้ไปกับเราได้แบบลงมือปฏิบัติหรือคิดร่วมกันรวมถึงหลายๆอย่างที่เราเตรียมมาให้ไม่หลายเยอะเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันมีเวลาน้อยอย่างคาหูดก็ดีห้องเราใช้ Google Form เป็นไหมคะใช้ Google เป็นเวลาหาข้อมูลใช่ไหมใช้ Google Form เป็นไหมคะเป็นบ้างบางท่านเป็นส่วนใหญ่เป็นไหมคะไม่เป็นเนาะเพราะวันนี้จะได้สาธิตให้ดูอย่างละเอียด Google Form มีประโยชน์ทำยังไงทำอะไรก็คือออกข้อสอบใช้ทำข้อสอบคือแต่ก่อนข้อสอบเลือกตอบหรือช้อยก็ดีหรือเติมคำอย่างง่ายสั้นๆเนี่ยค่ะอาจารย์จะปริ้นลงกระดาษใช่ไหมคะแล้วก็สอบเด็กเสร็จแล้วอาจารย์ก็ต้องเอามานั่งตรวจใช่ไหมตรวจแล้วก็กรอกคะแนนหรือบางทีก็น้องเอาทูบมาเจาะรูใช่ไหมแล้วก็ข้องอันนี้ Google Form ช่วยอาจารย์ได้ตรงที่ว่าใช้ Google Form อันเนี้ยแล้วก็พร้อมเฉลยอยู่ในนั้นนะเนาะพออาจารย์ให้เด็กทำปึ้มปึ้งส่งไปลิงก์หรือ QR Code ก็ดีเด็กเข้าไปทำที่ไหนก็ได้อะด้วยคอมพิวเตอร์ก็ได้มือถือก็ได้แท็บเล็ตก็ได้เด็กทำทุกครบทุกข้อส่งกลับมาปึ๊บ Google Form ตรวจให้อาจารย์เลยแต่ไม่ต้องตรวจแถมรวมคะแนนให้อาจารย์ด้วยอาจารย์แค่เอาคะแนนคือมันออกมาเป็นรูปแบบตารางแล้วอะค่ะอาจารย์ก็แค่เก็บคะแนนไปเรื่อยๆชีวิตดีๆง่ายขึ้นตั้งเยอะไม่ต้องมานั่งตรวจเอง Google Form ยังเอาไปทำใช้อย่างอื่นได้อีกเช่น Survey อาจารย์อยากจะใช้วิธีสร้าง Google Form แล้วอาจารย์ก็ถ้ารู้วิธีใช้แล้วเนี่ยมันดัดแปลงเป็นเครื่องมือที่เราอยากจะสอบถามอาจารย์อาจจะทำเซอร์เวย์หรือแบบฝึกหัดง่ายๆแล้วก็ส่งไปให้เด็กปลายทางอะค่ะพอเขาทำแล้วเขาส่งกลับมาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะได้ข้อมูลกลับมาไม่ต้องมาประมวลเองอะเพราะมันเชื่อมกับตัวเขาเรียกว่าคล้ายๆ Excel อะมันทำให้อาจารย์หมดแม้แต่กราฟทำเป็นกราฟทำเป็นอะไรได้หมดเลยนะคะอีกตัวคือKahootก็อาจารย์ลองเล่นแล้วเนาะคาหูดวันนี้จะมาสอนทำคาหูดนะคะมันมีข้อดีข้อจำกัดต่างกันก็ฟอร์มมันจะดูอาจจะเหมาะกับเด็กโตเพราะว่ามันดูไม่ค่อยมีลูกเล่นไม่มีเสียงตึ้งตังตึ้งตังไม่ได้แบบว่าเล้าอารมณ์อะไรเท่าไหร่ดูเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคาหูดอาจจะเหมาะกับเด็กเล็กหรือเด็กโตก็อาจจะชอบก็ได้คาหูดจะเหมาะกับการสอนในห้องเรียนประเมินในห้องเรียนประเมินเร็วๆอะค่ะในห้องเรียน Google Form อะสามารถใช้เป็นข้อสอบได้ทำเพื่อสอบประเมินมิดเทอมไฟนอลหรือสอบท้ายบทท้ายหน่วยอะไรเงี้ยได้การนำไปใช้อะมันจะต่างสถานะต่างกรรมต่างเวลากันคาหูดน่าจะเหมาะกับกิจกรรมในห้องเรียนอยากจะประเมินเร็วๆอะไรเงี้ยค่ะนอกนั้นที่อาจารย์ดร.เปานะคะจะพาท่านฝึกก็คือแอปต่างๆที่มันมากับมือถืออะเราซื้อมือถือมาเครื่องละหมื่นอัพอะแต่เราใช้แอปมันอะแค่ 3,000 บาทคือโทรเข้าโทรออกแล้วก็ LINE แล้วก็ YouTube เอาไว้ดูละคร Google เอาไว้เสิร์ชข้อมูลและอ่านข่าวแค่นั้นอะเครื่องคิดเลขบ้างเล็กน้อยถูกไหมคะส่วนใหญ่ใช้แอปอะไรอ่ะมากับมือถืออ่ะเข็มทิศใช่ไหมคะมีรู้ไหมว่าในมือถือมันมีเข็มทิศโอเค Google Map เนี่ยใช้ตอนไหนคะอาจารย์ตอนไปเที่ยวรู้ไหม Google Map เนี่ยเอามาใช้สอนในภูมิศาสตร์เอามาใช้สอนในคณิตศาสตร์ได้เดี๋ยววันนี้ได้ทำมีแอปฟรีๆที่มันมากับมือถืออ่ะมาโดยคือถ้าเราไม่เอาแอปนี้เขาก็ไม่ลดราคามือถือเราอ่ะราคาเท่าเดิมอ่ะเดี๋ยวมาหัดใช้กันว่าเอามาใช้สอนยังไงได้บ้างหรือเอามาใช้ในชีวิตการทำงานแบบนัดหมายนักเรียนอย่างเงี้ยทำยังไงอาจารย์ใช้ LINE ใช่ไหมวันนี้ไม่แน่ใจอาจารย์เปาจะมี LINE สอน LINE ด้วยไหม
โอเคแต่เราไม่มีกรุ๊ปไลน์เนาะแต่เราแนะนำได้รู้

ว่าใน LINE เนี่ยทำโพลได้ยังไม่รู้ใช่ไหมรู้ไหมใน LINE มีไลฟ์รู้หรือไม่รู้คะรู้ทำโพลได้รู้ไหมว่าใน LINE เนี่ยสามารถแบบกำหนดช่วงวันเวลาเช่นเราอยากจะสอบกันวันไหนดีอย่างเงี้ยแล้วก็ทำช่วงเวลานัดปฏิทินนัดหมายให้เด็กเลือกอย่างเงี้ยรู้ไหมคะว่าทำได้ไม่รู้เนาะไม่ทราบเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้จะได้ทราบกันถ้านอกเหนือจากแอปที่อาจารย์เปามาเนาะใน LINE เพราะส่วนใหญ่อาจารย์ใช้ LINE ถูกไหมคะนักเรียนของอาจารย์ก็น่าจะมี LINE Facebook เราใช้มาตลอดแล้วอาจารย์ได้ลองทำโพลหมายถึงว่าเลือกโพลใน Facebook ถูกไหมคะอาจารย์ทราบแล้วใช่ไหม Facebook ทำโพลได้เวลาอาจารย์เป็นเจ้าของ Facebook เองอ่ะเป็นแอดมินอ่ะมันจะมีไอคอนที่เขียนว่าโพลอ่ะ POLL อ่ะทุกครั้งมันเราจะมีแต่ใส่ตัวอะไรคะข้อความหรือรูปเคยดูข้างๆไหมมันจะมีคำว่าโพลอยู่ด้วยอาจารย์เป่าขึ้นได้ไหมจ๊ะ เนี่ยเห็นไหมคะที่ถ้าเป็นชื่อของอาจารย์เปาเองอะเมื่อกี้อาจารย์เข้าได้ยังไงนะกลับไปใหม่สิคะคือจอมันไม่ค่อยชัดเนาะอาจารย์เข้า PD ของที่นี่ทุกคนทำโพลได้ถูกไหมคะโอเคอาจารย์เข้า PD วังไกลกังวลน่ะอาจารย์จะเห็นตรงที่เขียนว่าโฟโต้วิดีโอตรงข้างล่างชื่อตัวเองอะเห็นไหมคะแล้วมันจะมีคำว่าโพลอยู่ตามลูกศรหน้าจอเลยอะเห็นไหมคะนั่นแหละลองกดเข้าไปสิมันก็จะเขียนว่าเราอยากจะตั้งโพลเกี่ยวกับอะไรไงเขียนหัวข้อพรุ่งนี้เราจะใส่เสื้อสีอะไรดีอะไรเงี้ยสมมุติแล้วมันก็จะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกก็คือให้แอดออปชันอะแอดชอยอะสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยสมมุติเราพิมพ์จนครบแล้วเรากดโพสต์เข้าไปมันก็จะไปขึ้นโพลอยู่ใน Facebook แล้วเพื่อนเราสมาชิกที่อยู่ในนั้นน่ะเขาก็จะเลือกเราก็จะรู้ว่าคนส่วนใหญ่อ่ะที่อยู่ในห้องเนี้ยเขาอยากได้ช้อยไหนกันแน่อันนี้ก็คือสร้างโพลจาก Facebook นะคะเราก็เอามาประยุกต์ดัดแปลงให้เหมาะกับการเรียนการสอนอาจารย์จะเห็นได้ว่าห้องวังไกลกังวลเนี่ยเราตั้งเป็นกลุ่มปิดนะคนอื่นมาขอรีเควสเป็นเข้ามาเป็นเพื่อนเนี่ยแอดมินคืออย่างอาจารย์รณชัยกับอาจารย์ดร.เทพกัญญาไม่ให้เข้าไงถ้าไม่ใช่ครูวังไกลกังวลไม่ให้เข้าเราจะเห็นกันแค่นี้แหละแล้วก็ส่งงานอะไรมันก็จะอยู่กันในกลุ่มของเราเนี่ยดังนั้นอาจารย์สามารถใช้ Facebookเป็นห้องเรียนปิดนะเป็นกลุ่มปิดนะคะเพื่อที่จะให้เด็กโต้ตอบหรือส่งงานหรือนัดหมายหรือเป็นแหล่งที่ให้เด็กได้นำเสนอด้วยวัยของเด็กนะคะอาจารย์เขาเป็นวัยที่เขาอยากแสดงออกอะไม่งั้นสื่อโซเชียลมีเดียจะไม่ดังขนาดนี้ไม่เป็นที่นิยมขนาดนี้ดังนั้นอาจารย์พยายามเอาสิ่งที่เด็กชอบอะลองมองอีกมุมหนึ่งว่าสิ่งที่เด็กชอบหรืออินอยู่ตอนนี้มันเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ไหมและถ้าอาจารย์ฝึกให้เขาใช้สื่อที่อยู่ในชีวิตเขาอะใช้ให้เป็นน่ะเขาจะไม่ใช้ในทางที่ผิดไงเอา Facebook ไปใช้ด้วยวิธีอื่นอย่างเดียวเขาจะรู้ว่าสื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยค่ะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์เอามาใช้ให้ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองมันก็เกิดโทษพวกนี้นะคะก็จะมีอีกแอปมากมายและถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะสอนอาจารย์อีกหนึ่งแอปก็คือแอปที่ทำแอนิเมชันแล้วเดี๋ยวจะดูว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างแอปที่จะสอนเนี่ยนะคุณครูศิลปะอาจจะได้เปรียบแต่ดิฉันเนี่ยศิลปะประเมินตัวเองแล้วเกรด1อะวาดรูปก็ไม่ดีระบายสีก็ไม่ได้เรื่องแต่มันเอามาใช้สอนหรือเอาไปใช้เป็นเครื่องมือให้เด็กทำแล้วเราใช้เป็นตัว
ให้เด็กพรีเซนต์งานออกมาค่ะเพื่อประเมินได้ว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็เดี๋ยวพวกนี้เราจะมาแนะนำกันเพราะว่าเรียนเชื่อว่าวังไกลกังวลยุคใหม่เนี่ยด้วยสตูดิโอที่ทันสมัยที่สุดในภาคใต้แล้ว

จะเกิดขึ้นให้ได้เพื่อมาเอามาทำเป็นสื่อการสอนนะคะก็เดี๋ยวตรงนี้ให้อาจารย์เปาเริ่มก่อนเลยแล้วยังไงไม่เข้าใจตรงไหนก็ยกมือถามได้แต่พาร์ทไหนที่เราจะสอนสร้างเราจะไปช้าๆนะคะเพื่อให้ทุกคนตามทัน

0: ดสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ์
0: จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับมีดไปเลยหมวกสุดจากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์

านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและประสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: After Kiss กันอีกครั้งวันนี้น้องมาชินของเราจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับศัลยแพทย์หรือที่หลายคนเรียกกันว่าหมอผ่าตัดนั่นเองครับแล้วเวลาที่คุณหมอจะต้องเข้าห้องผ่าตัดจะน่ากลัวหรือไม่ตามน้องมาชินไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีคร
2: ับสวัสดีครับเป็นยังไงครับ
3: ครับผมชื่อมาชินครับวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอผ่าตัดเขาทำอะไรกันบ้างอะครับ
2: ปกติหมอผ่าตัดนะครับก็มีหน้าที่ออกตรวจทุกวันนี่แหละครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องทำงานในห้องผ่าตัดด้วยทีนี้เราออกตรวจแล้วก็จะมาดูคนไข้เนี่ยว่าคนไข้ประเภทไหนที่จะเป็นต้องผ่าตัดถ้าคนไหนที่ต้องผ่าตัดเนี่ยเราก็เอาเข้าไปผ่าตัดในห้องผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดของหมอผ่าตัดส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องผ่าในอวัยวะภายในซึ่งเราก็ต้องรู้ก่อนแหละว่าอวัยวะภายในช่องท้องมีอะไรบ้าง
3: แล้วอวัยวะภายในมีอะไรบ้างอะครับ

0: นี่ไอ้หุ่นจำลองนะครับอันนี้ก็คือตุ๊กตาของร่างกายมนุษย์เราอวัยวะภายในหลักๆของเราเนี่ยที่สำคัญนะครับเนี่ยอย่างในช่องอกเนี่ยสำคัญก็มี2อย่าง2ข้างนี้คือปอดนะครับมีซ้ายและขวาปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซนะครับเวลาเราหายใจเนี่ยก็คือเอาก๊าซที่ดีไปแลกเปลี่ยนกับก๊าซเสียในเลือดนะเป็นตัวฟอกเลือดนั่นเองตรงก๊าซคือหัวใจทำหน้าที่อะไรครับ
1: สูบฉีดเลือดคร
0: ับ ใช่ครับถูกต้องครับหัวใจมีหน้าที่ทำการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายนะฮะแล้วก็สูบเลือดไปฟอกที่ปอดด้วยในช่องท้องก็มีอวัยวะหลายอย่างนะครับเช่นตับกระเพาะอาหารลำไส้รู้ไหมฮะว่ากระเพาะอาหารทำหน้าที่อะไร
1: กระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหาร
0: ถูกต้องครับส่วนนึงก็ย่อยอาหารแล้วก็ส่วนนึงก็คือเก็บอาหารเหมือนกับลำไส้เลยซึ่งลำไส้เราก็จะมีทั้งลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก
1: ดังนั้นถ้าเกิดจะผ่าตัดข้างในท้องเนี่ยจะต้องทำยังไงอะครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือการผ่าตัดที่ดีขึ้นก็เลยใช้การผ่าตัดด้วยการส่องกล้องร่วมด้วยนะครับน้องมาชิมอยากเห็นไหมครับ
1: อยากเห็นครับ
0: ดีมากเลยครับเดี๋ยวมอให้ดูนะครับ
1: โอ้โหอันนี้คือเครื่องอะไรครับเนี่ย
0: อันนี้เป็นชุดกล่องช่วยฝึกผ่าตัดแบบส่องกล้องนะครับ
1: แต่ได้ครับ
0: สอนให้ว่าไอ้เจ้าเครื่องมืออันเนี้ยเราใช้งานมันยังไงนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมีเครื่องมือสำหรับผ่าตัดสองกล้องเวลาผ่าตัดสองกล้องเนี่ยเราจะไม่เห็นเราจะมองผ่านกล้องอย่างเดียวถ้าตากับมือเราเนี่ยทำงานไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำผ่าตัดได้เราก็จะใช้เครื่องมือเนี่ยคีบถั่วจากในถ้วยอันนี้ไปใส่ในถ้วยอีกอันนึงนะครับเป็นการฝึกให้ใช้มือทั้งสองข้างสัมพันธ์กับกล้องที่เราเห็นทีนี้นะครับเราก็จะใส่เครื่องมือสองอันนี้เข้าไปนะครับเข้าไปผ่านรูเนี่ยซึ่งปกติเราก็จะเจาะรูผ่านหน้าท้องคนไข้นี่แหละเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นเครื่องมือนี้อยู่ในกล้องแล้วเข้าไปเสร็จปุ๊บวิธีการก็คือเราก็จะเอาไอตัวปากขี้นะฮะเข้าไปจับในเม็ดถั่วนี้นะครับต้องเรียบร้อยนะครับหนึ่งอัน
1: โหคุณหมอเหมือนตอนที่ผมเล่น VR เลยอ่ะ
0: ใช่ครับน้องมาชิมอยากลองเนาะเดี๋ยวมาลองกันเลยใส่รูข้างบนจะง่ายกว่าเข้าไปเลยค่อยๆขีดเม็ดถั่วขึ้นมา
1: โหมันแข็งกันนะครับเนี่ย
0: ใช่ครับมันก็จะแข็งนิดนึงเพราะว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่เนาะเด็กอาจจะลำบากหน่อยนั่นแหละเก่งมากเลยครับโหน้องมาชินเก่งมากนะครับนี่สามารถเป็นหมอผ่าตัดสองกล้องในอนาคตได้เลยนะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยที่เราผ่าตัดกันนะครับเราไม่ได้ทำด้วยกันจะออกดูเข้าไปผ่าตัดด้วยกล้อง
1: แล้วเราทำกันยังไงอะครับ
0: เขาต้องผ่าท้องเป็นแผลใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อจะได้เห็นอวัยวะชัดๆทีนี้พอผ่าแผลใหญ่ๆเนี่ยคนไข้หลังผ่าตัดก็จะเจ็บตัวค่อนข้างเยอะนะครับเจ็บแผลค่อนข้างมากแล้วก็ทำให้ฟื้นตัวช้าพอผ่าแบบกล้องเนี่ยนอกจากแผลเล็กแล้วแผลสวยกว่าเนี่ยก็ทำให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วด้วยนะครับ
1: ถ้าเกิดผมอยากจะขอเข้าไปดูในห้องผ่าตัดหน่อยได้ไหมอะครับ
0: ได้เลยครับยินดีเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะ
1: ครับผม
0: ปกติน้องมัทชินเนี่ยอยู่บ้านล้างมือยังไงนะครับ
1: ผมก็ล้างมืออย่างนี้ครับแล้วก็อย่างนี
0: ้ถ้าล้างมืออย่างนี้นะครับไม่สามารถเข้าในห้องผ่าตัดเพื่อทำผ่าตัดได้เน
1: า
0: ะ
1: แล้วผมจะต้องล้างมือยังไงอะครับ
0: เดี๋ยวหมอจะสอนให้ดูนะครับว่าล้างมือยังไงถึงจะเข้าช่วยผ่าตัดได้อันดับแรกนะครับเราก็จะต้องถอดพวกอุปกรณ์ต่างๆเครื่องประดับต่างๆออกจากทั้งมือและข้อมือก่อนนะครับเสร็จแล้วพอมือเราสะอาดปุ๊บเราก็จะเริ่มทำการล้างมือนะครับก็โดยการใช้ขาเนี่ยครับเป็นตัวเปิดก๊อกน้ำเสร็จปุ๊บน้ำไหลเราก็ล้างมือให้น้ำผ่านมือนะครับโดยที่ต้องไหลผ่านจากปลายมือเราลงไปสู่ข้อศอกนะอย่าให้น้ำตกข้อศอกมาอยู่ปลายมือเราเสร็จปุ๊บมาปิดน้ำหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มากดน้ำยาซึ่งปกติเนี่ยน้ำยาเนี่ยเราจะใช้มือกดอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มือเราสัมผัสกับอะไรเราก็จะใช้ข้อศอกเป็นตัวกดอย่างนี้น้ำยาก็จะออกมากดน้ำยามาพอสมควรการล้างมือมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1นะครับถูที่ง่ามมือก่อนขั้นตอนที่2เราก็มาถูทางด้านหลังขั้นตอนที่3เราก็ถูปลายนิ้วมือทั้ง2ข้างขั้นตอนที่4เราก็มาถูหลังนิ้วมือนะครับขั้นตอนที่5ถูรอบนิ้วโป้งเราขั้นตอนที่6มาถูที่หลังมือทีนี้ทั้งมือเราก็ได้รับการฟอกใช่มั้ยครับก็ลงมาที่ข้อมือนะครับฟอกรอบข้อมือทั้ง2ข้างสุดท้ายถ้าล้างมือโดยทั่วไปแค่นี้ก็เพียงพอครับแต่ถ้าเราจะต้องเข้าช่วยผ่าตัดเราจะต้องล้างมือให้ถึงข้อศอกเลยโดยการล้างถูมาแขนทั้งแขนลงมาถึงข้อศอกเสร็จปุ๊บก็เปิดนะ ครับเราให้น้ำไหลผ่านจากมือเราน้ำลงไปที่ข้อต่อโดยไม่ต้องเอามือมาถูกันอีกพอเราทำเสร็จปุ๊บอย่างนี้นะครับก็เป็น1รอบเราก็ทำอย่างเดิมอีก2รอบรวมเป็น3รอบถึงจะเข้าไปช่วยผ่าตัดในห้องผ่าตัดได้นะครับ

0: โอ้โหคุณหมอครับกินสบู่เหมือนเบตาดีนเลยอะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้มันก็คือเบตาดีนแหละแต่เป็นเบตาดีนที่ใช้สำหรับในการล้างทำความสะอาดมือไม่ใช่เบตาดีนแบบที่ใช้ไถแขนเนาะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ผ่าตัดหมอเอามาให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์ประเภทพวกอุปกรณ์สำหรับการจับนะครับเราเรียกว่าฟอร์เซปนะครับก็ใช้สำหรับจับเนื้อเยื่อต่างๆอุปกรณ์พวกการตัดเช่นกรรไกรตัดเนื้อกรรไกรตัดไหมนะครับและอันนี้ก็เป็นด้ามมีดอันนี้เป็นที่จับเข็มใช้สำหรับตอนเย็บแผลนะครับแล้วก็อันนี้คือที่หนีบเส้นเลือดนะครับก็จะมีให้เลือกหลายขนาดขึ้นกับขนาดเส้นเลือดส่วนอันนี้ก็คืออุปกรณ์ห่างขยายแผลนะครับที่เราจะต้องการเข้าไปผ่าตัดได้ชัดเจนขึ้น
0: แล้วเวลาเราเป็นหมอผ่าตัดนี่เราก็จะต้องเย็บแผลให้คนไข้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผ่าเข้าไปเพื่อจะตัดอวัยวะหรือว่าตัดเนื้อเยื่อต่างๆออกแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเย็บแผลกับค่อยปิดให้สวยงามเหมือนเดิมฉะนั้นคนไข้ก็จะมีแผลเปิดกว้างที่ดูไม่สวยแล้วก็ดูน่าเกลียดนะครับดังนั้นการเย็บแผลก็เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับหมอผ่าตัดทุกคนที่จะต้องฝึกฝนให้คล่องแคล่วนะครับน้องมัชชีอยากลองเย็บแผลกับหนังเทียมตัวนี้ดูไหมครับ
0: โอ้ยอยากมากเลยครับ
1: ดีมากเลยครับอันดับแรกก็คือตัวจับเข็มนะครับก็คืออันนี้วิธีการใช้คล้ายๆกันไกลเลยแต่ว่ามันจะมีตัวล็อกตรงนี้ก็คือดันมันออกมาแล้วก็จะคลายจากล็อกพอหนีบเข้าไปมันก็จะล็อกของมันเองปกติเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้จะปลอดเชื้อนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาทำการฝึกซ้อมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ถุงมือนะครับเห็นไหม
0: ไม่ใส่คล้ายๆเบ็ดตกปลาเลยอะครับ
1: ใช่ครับทีนี้จะเห็นว่าเราจะจับเข็มนะครับเราจะใช้ผ่าคีบเป็นตัวจับเข็มเพื่อไม่ให้เราไปจับตัวเข็มโดยตรงเดี๋ยวมันจะตำมือเราได้จับปุ๊บนี่ในการจับเข็มเห็นไหมหมอไม่ต้องจับโดนเข็มเลยเดี๋ยวหมอจะสาธิตวิธีการเย็บแผลกับหนังเทียมให้น้องมาชิมดูนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราย้ายไปเย็บกันที่เตียงผ่าตัดจริงๆเลย
0: โอเค
1: โดยเราจะเห็นเนี่ยครับว่าเป็นแผลแนวตรงเราต้องการเย็บให้แผลเนี่ยเข้ามาชนกันตรงนี้อันดับแรกก็คือเราก็จับตัวปากแผลให้มันอ้าออกก่อนเราจะได้เห็นว่าแผลมันลึกขนาดไหน
0: ต้องออกแรงเยอะไหมครับ
1: ก็ไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเพราะเข็มพวกนี้ค่อนข้างคมข้อมือนะครับให้เข็มมันหมุนเป็นตามแนววงกลมนะครับออกมาแผลอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเห็นปลายเข็มโผล่มาอย่างนี้เราก็เอาสากคีบประคองไว้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาที่จับเข็มมารับอีกทีนะครับแล้วก็หมุนข้อมือออกมาดึงจนไหมมันเริ่มที่จะเหลือห่างน้อยลงจากนั้นเราก็จะทำการสร้างกลมครับเพื่อรัดแผลให้มันกระชับเข้ามาหากันอันนี้ก็คือ1รอบอันนี้ก็คือ2รอบเสร็จแล้วเราก็มาจับตัวที่หางไหมแล้วก็ดึงลอดไอ้ตัวห่วง2ห่วงนี้ออกมาแล้วก็ผูกลงไปให้แผลแน่นขึ้นตัดปุ๊บก็จะได้ไหม1ปมหรือก็เรียกว่า1เข็มนะครับทีนี้น้องมัชชิมเห็นหมอเย็บไปแล้วนะครับน้องมัชชิมอยากลองเย็บดูเองไหมครับ
0: อุ้ยอยากมากเลยครับ
1: จับอย่างนี้ครับเหมือนจับปากกาเนาะนี่ๆๆอย่างนี้เราตัดเข้าไปนี้ก่อนดีมากครับแล้วหมุนข้อมือออกมาเสร็จแล้วเอามาทางนี้แล้วจับนั่นแหละเก่งครับนั่นแหละดึงออกมาโอเคให้ตัดไหมเองเลยตัดยาวเท่าที่หมอ
0: ตัดสองอันเลย
1: นั่นแหละฮะตัดคู่กันเลยนั่นแหละเก่งมากเรียบร้อยได้เย็บแผล1เข็มแล้ว
0: สนุกมากเลยครับหมอวันนี้ผมต้องขอบคุณหมอมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้ทำอะไรหลายๆอย่างผมได้ผ่าตัดแบบจริงๆผมได้เข้ามาในห้องผ่าตัดของจริงเลยครับ
1: แต่หลายอย่างเนี่ยที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยทุกอย่างก็เป็นการฝึกฝนเนาะคนที่จะผ่าตัดเก่งเนี่ยไม่มีใครผ่าเก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับต้องมีการฝึกฝนตลอดเวลาก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่ต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เราผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักนะครับ
2: เห็นไหมครับว่าการเป็นหมอผ่าตัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเอาเป็นว่าน้องๆอยากเป็นคุณหมอแบบไหนก็ลองเลือกในแบบที่ตัวเองชอบกันดูนะครับส่วนครั้งต่อไปรายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆไปพบกับคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับ
0: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนครับโตขึ้นผมอยากเป็นคุณหมอผ่าตัดครับ
3: ผ พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับครู

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโพรงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้

0: ยเหรอ
1: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
2: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
3: พวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
2: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
1: ครูเคยเห็นหลุมก่อนไหมคะ
2: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
2: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
4: ครับ
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
5: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
1: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
6: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
2: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะ
1: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ชื่อว่าน้องๆได้รู้จักกับอาชีพหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันไปบ้างแล้วได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบากวันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมาเห็นการทำงานเพิ่มเติมของคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งการทำงานจะเป็นอย่างไรเราตามน้องไอรีนไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานอย่างไรบ้างและรักษาโรคอะไรบ้างหนูขอติดตามการทำงานของหมอได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็จะเป็นหมอที่ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทนะคะเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอีกอันนึงก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดจากการเสื่อมสภาพของร่างกายหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของบาดเจ็บจากการออกกำลังกายนั้นเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของหมอกันเลยนะคะไป
1: ค่ะ
0: คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องทำก็คือการตรวจร่างกายภายนอกครับว่าแต่มันเป็นยังไงครับคุณหมอ
2: การตรวจร่างกายนะคะตอนแรกเราก็จะดูลักษณะภายนอกของคนไข้คุณหมอก็จะต้องประเมินดูว่าระดับหัวไหล่สองข้างของน้องไอรีนเท่ากันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการสูงต่ำไม่เท่ากันก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังคดนะคะแล้วก็น้องรบกวนน้องไอรีนหันหลังหันข้างให้คุณหมอดูนิดนึงคุณหมอก็จะดูว่าแนวสะบักมันมีการโก่งหรือเปล่านะคะแล้วก็รบกวนน้องไอรีนหันหลังให้คุณหมอนะคะคุณหมอก็จะต้องคำดูว่ากระดูกสันหลังของน้องไอรีนเนี่ยตรงปกติอยู่ในแนวตรงหรือเปล่ารบกวนน้องไอรีนก้มให้คุณหมอดูค่ะถ้าเกิดบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังโก่งคดแนวตรงนี้ก็จะสูงต่ำไม่เท่ากันน้องไอรีนยืนขึ้นนะคะหมอก็จะคำดูกระดูกเชิงกรานด้วยนะคะว่าสองข้างเนี่ยมีระดับเท่ากันหรือเปล่านอกจากนี้หมอจะต้องวัดความยาวของขานะคะว่าขา

0: สองข้างสั้นยาวเท่ากันหรือเปล่าก็จะมีปัญหาทำให้เดินตัวเอียงได้เหมือนกันค่ะแล้วควรน้องไอรีนหันหน้าให้คุณหมอจ้านี่หมอต้องมานั่งตรวจกำลังกล้ามเนื้อด้วยว่าน้องไอรีนไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทแทรกซ้อนอยู่
1: เราตรวจยังไงคะ
0: วิธีการตรวจร่างกายของเราก็คือค่ะน้องไอรีนลองออกแรงงอศอกนะคะช่วยแรงกับคุณหมอได้ไหมคะน้องไอรีนเหยียดแขนออกมาเลยค่ะช่วยแรงกับคุณหมองอขึ้นนิดนึงนะแล้วดันออกมาโอเคแล้วต้องตรวจร่างกายทั้งสองข้างเท่าๆกันนะคะงอศอกค่ะอึ๊บเหยียดแขนค่ะเหยียดแขนออกมาเลยดันสู้กันโอเคคุณหมอก็จะต้องตรวจในเรื่องของเส้นประสาทด้วยว่ามีความไวของเส้นประสาทผิดปกติหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แล้วคุณน้องไอรีนนั่งเลย
1: แล้วไม้ที่หมอถือคืออะไรหรอคะ
0: อันนี้เป็นเครื่องมือที่สำหรับตรวจในเรื่องของความไวของระบบประสาทเส้นประสาทของน้องไอรีนปกติดีหรือเปล่าระบบประสาทปกติหรือเปล่านะคะอย่างนี้ต้องเปรียบเทียบกันสองข้างอันนี้ถือว่าปกติดีอยู่นะคะนอกจากนี้เราต้องตรวจความตึงตัวของกล้ามเนื้อว่าไม่ได้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่อนปวกเปียกหรือว่ามีความเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะอันนี้ยังถือว่าปกติดีค่ะ
1: ค่ะ
2: เราได้เห็นการทำงานของคุณหมอในการตรวจร่างกายภายนอกกันไปแล้วยังมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยจะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยครับ
0: นอกจากที่เมื่อกี้เราตรวจในห้องตรวจร่างกายแล้วนะคะเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นห้องนี้ห้องเกิดยูโรไดนามิก
1: เขาทำอะไรเหรอคะ
0: เดี๋ยวเราไปดูกันในห้องกันนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็จะเป็นเตียงตรวจของผู้ป่วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการตรวจ
1: คุณหมอคะแล้วเขาตรวจกันยังไงหรอคะ
0: ให้คนไข้นอนบนเตียงนะคะแล้วก็จะมีการปล่อยกระแสน้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ
1: คุณหมอคะแล้วพอเวลาปล่อยกระแสน้ำเข้าไปคนไข้จะรู้สึกยังไงหรอคะ
0: คนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกบางคนใส่น้ำเข้าไป250ไม่รู้สึกใส่ไป500ซีซีไม่รู้สึกเลยบางคนเดินนิดนึงก็มีปัสสาวะเลอะลาดพลิกตัวนิดนึงก็มีปัสสาวะเลอะลาดเราก็เลยจะต้องมาตรวจดูว่ามีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายผิดปกติหรือเปล่า
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันนะคะ
1: ค่ะ
0: นี้เราจะมาดูห้องสำคัญอีกห้องนึงนะคะคือห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
1: ค่ะ
0: เราจะใช้ไฟฟ้าในการตรวจความไวของเส้นประสาทแล้วก็ดูการทำงานของกระแสไฟฟ้าวิ่งว่าปกติหรือเปล่าเส้นประสาทนั้นปกติหรือเปล่า
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วมีห้องอื่นอีกไหมคะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ
1: ค่ะ

0: อคะแล้วอันนี้คือเครื่องมืออะไรหรอคะ
1: อันนี้คือเครื่องมือช็อคเวฟหรือว่าภาษาไทยก็คือการใช้คลื่นอากาศอัดกระแทกเพื่อรักษาส่วนใหญ่เราจะใช้รักษาในกลุ่มที่เป็นในเรื่องของเส้นเอ็นพังผืดกล้ามเนื้อที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดส่วนใหญ่จะใช้ในเคสที่ปวดเรื้อรังอุปกรณ์ของมันก็คือจะต้องมีหัวที่ปล่อยพลังงานออกมาเป็นอากาศนะคะผ่านตัวหัวแล้วก็ต้องมีการนำโดยการใช้เจลตำแหน่งที่การรักษาส่วนใหญ่ก็ที่คนไข้จะมีบ่อยๆอย่างเช่นหมอจะยกตัวอย่างให้นะคะเช่นปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าตื่นมาตอนเช้าแล้วมีปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าอันนี้เครื่องมือนี้ก็จะปล่อยพลังงานออกไปเข้าไปที่ตำแหน่งที่ต้องการรักษาเพื่อให้มีการสั่นสะเทือนของโมเลกุลเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้ให้เลือดมันไหลมันเลี้ยงได้ดีขึ้นมันก็จะช่วยซ่อมแซมอาการบาดเจ็บแล้วก็ทำให้อาการปวดลดลงค่ะ
0: คุณหมอคะแล้วคนไข้จะรู้สึกยังไงหรอคะ
1: ตอนทำก็จะรู้สึกว่ามันมีการสั่นสะเทือนมีการเจ็บนิดนึงก็เป็นอยู่ตอนขณะที่ทำค่ะ
2: ดูท่าทางน้องไอรีนจะตั้งใจฟังมากเลยนะครับเนี่ยอย่างที่ทราบว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆแล้วสหวิชาชีพมีใครบ้างล่ะครับคุณหมอ
1: ก็คือการทำงานของหมอเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสหวิชาชีพหลายๆท่านเช่นนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดนักแก้ไขความผิดปกติทางการสิ่งกฎหมายนักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายกลับมาเป็นปกติค่ะ
0: แล้วนักกายภาพบำบัดนี่คือเขาทำอะไรหรอคะ
1: เช่นนักกายภาพบำบัดจะใช้

0: รณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของการอ่อนแรงกล้ามเนื้อนะคะเราก็จะมาฝึกโดยการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็ให้โปรแกรมในการรักษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกายกำลังกล้ามเนื้อให้แข็งแรงยิ่งขึ้นให้คนไข้สามารถที่จะเดินได้หรือถ้าคนไข้ไม่สามารถเดินได้ก็ต้องใช้รถเข็นได
1: ้ค่ะ
0: ในห้องนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในเรื่องของการฝึกการตรงตัวให้คนไข้อย่างเช่นให้คนไข้นั่งบนลูกบอลมีการฝึกยืนรับส่งลูกบอลเพื่อให้การตรงตัวคนไข้ดีขึ้น
2: เราได้เห็นเครื่องมือบางส่วนที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัดกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาเราไปดูการทำงานของนักกิจกรรมบำบัดที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือคุณหมอในการดูแลบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วนักกิจกรรมบำบัดทำงานอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
3: อุปกรณ์บนโต๊ะนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกทักษะการทำงานของมือนะคะที่เห็นนี่ก็จะมีเรื่องฝึกเรื่องความคล่องแคล่วภายในมือด้วยนะคะสิ่งแรกนะคะเดี๋ยวให้ลินลองใช้มือข้างที่อ่อนแล้วนะคะเอื้อมไปวางไว้ตรงนี้นะคะใส่ตามสีเลยค่ะง่ายไหมคะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วอันถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นฝึกความคล่องแคล่วเหมือนกันเราจะใช้พลิกจากสีดำสีแดงเป็นสีดำนะคะเอาลินเชิญเลยค่ะค่ะเราก็จะจับเวลาดูความคล่องแคล่วภายในมือนะคะค่ะถ้าเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแรงนะคะเขาก็จะไม่มีความคล่องแคล่วเท่ากับน้องไอรินเขาก็จะทำช้าลงแล้วก็บางทีก็บางคนก็อาจจะมีการเกร็งเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วได้เหมือนกันตัวนี้นะคะก็จะลักษณะคล้ายๆน็อตค่ะแต่ว่าเราจะใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วของมือทั้งสองข้างถ้าอ่อนแรงมือเขาก็จะหมุนไม่ได้นะคะนิ้วเขาจะเกร็งและช่วยในเรื่องของการรับรู้ค่ะสีนี้น้องไอรินคิดว่าจะคู่กับสีไหนคะ
1: ใช
3: ่ค่ะเดี๋ยวลองทำดูนะคะถ้าคนไข้ที่เกร็งเขาก็จะไม่สามารถหมุนมือแบบนี้ได้เหมือนกัน

0: ะน้องไอรีนวันนี้มาดูการทำงานของหมอวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูมีความประทับใจอะไรบ้างคะ
1: สนุกมากๆเลยค่ะหนูได้ดูทั้งคุณหมอตรวจร่างกายแล้วก็ได้เห็นเครื่องมือต่างๆได้เห็นเครื่องมือในการฝึกสมรรถภาพร่างกายด้วยค่ะและได้รู้ว่าคุณหมอได้ร่วมการทำงานกับคนอื่นด้วยค่ะ
0: การเป็นหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ดีนะคะต้องมีใจรักในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของความพิการนะคะเพื่อที่ให้คนไข้ในสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพตัวเองกลับไปมีชีวิตที่เหมือนปกติให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดนอกจากนี้แพทย์ต้องมีทักษะในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพนะคะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ค่ะ
1: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่บิ๊กครูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: ของจริงมากเลย
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
3: ว้าว
4: นี่ไฟใช่เหรอ
5: เจ๋งอ่ะ
4: เดี๋ยวกดดูดิ
1: สนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจ

แตกนะ

0: แปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
1: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
0: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
0: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
1: ค่ะแม
0: ่เนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
1: เหรอคะแม่
0: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
1: ะ
0: โอเคไหมคะ
1: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อ่ะคะ
2: ค่ะ
0: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้ค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
2: ได้ค่ะ
1: นะคะแม่
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วย
2: เ
0: ย้มาแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: ท่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตใน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: 7มหัศจรรย์มีเป้าหมายจะไปดวงจันทร์แต่ต้องติดอยู่บนโลกและต้องสะสมพลังให้พอที่จะเดินทางต่อไปด้วยการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นจนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมากมายและได้พลังกลับคืนมามากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พลังที่สะสมได้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางกันต่อแล้วล่ะบายบายไปแล้วนะโชคดีนะไม่นานก็ออกจากป่าอีกครั้งโอ้โอ้ที่ชายป่าติดกับไร่ทานตะวันมีดอกทานตะวันสีเหลืองเต็มไปหมดเลยแต่เอ๋ทำไมดูเศร้าซ้อยอย่างนี้ล่ะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยดูวังเวงจังเลย
3: ต้นไม้พวกนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะ
4: ไปถามพวกเขาดีกว่าเผื่อพวกเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
2: ดีๆไปเลยไปเลยพวกเธอเป็นอะไรไปหรอนั่นสิไม่สบายหรือเปล่า
3: พวกเราคือดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ที่ชอบแสงแดด
2: แต่ก็ต้องกินน้ำด้วยตอนเนี้ยเป็นหน้าแล้งฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วพวกเราคงจะตายในไม่ช้าถ้าไม่ได้น้ำพ่อน่าสงสารแล้วถ้าดอกทานตะวันตายกันหมดจะเป็นยังไงนะถ้าไม่มีพวกเราผึ้งและแมลงต่างๆก็ไม่มีอาหารนกและสัตว์ต่างๆคงจะหายไปกันหมด
3: พวกเราจะยอมให้ดอกทานตะวันตายไม่ได้นะ
2: งั้นพวกเราจะช่วยดอกทานตะวันยังไงดีล่ะ
4: ใช่แล้วเราต้องช่วยหาน้ำมาให้ดอกทานตะวัน

แล้วจะเอาน้ำมาให้ดอกทานตะวันได้ยังไงกันล่ะใช่แล้วก็ต้องแปลงร่างเป็นอะไรสักอย่างที่ใส่น้ำได้นะสิ

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: หากและชาย
4: นับสี
2: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นหัวรถน้ำไปใส่น้ำมาให้ดอกทานตะวัน

0: สดชื่นจังโอ้ได้น้ำแล้วดีใจจังขอบใจพวกเธอมากนะที่นำน้ำมาให้พวกเรา
1: ไม่เป็นไรยินดีอยู่แล้ว
2: พวกเธอคงไม่ต้องตายแล้วสินะ
0: ไม่เป็นไรแล้วแปลกจังพอพวกเธอสดชื่นสัตว์อื่นๆก็ดูมีชีวิตชีวาไปด้วย
3: นั่นน่ะสิไม่เคยรู้เลยว่าดอกไม้อย่างพวกเธอจะสำคัญต่อสิ่งอื่นๆบนโลกอย่างนี
1: ้ใช่แล้วดอกทานตะวันและดอกไม้อื่นๆมีความสำคัญต่อโลกไม่แพ้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นกันดังนั้นการช่วยเหลือดอกทานตะวันของ7มหัศจรรย์ในครั้งนี้ก็เท่ากับได้ช่วยสัตว์อื่นๆไปด้วยนอกจากจะได้พลังเพิ่มแล้วพวกเขายังได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์อย่างดอกทานตะวันกับสัตว์ต่างๆอีกด้วยคราวหน้าพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกนะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: นุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละสองเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าคุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ถูกต้องเก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมเลย
1: เย้ ทุกคนทำได
0: ้รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้ นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสี

0: แล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: มู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วล่ะมั้ง
2: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงนะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรียงไกรผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
3: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
0: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจัง
2: อย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
4: ่พระยาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปฝ่ายแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
5: เราจะตีเมืองจตุบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะได้กันทั้งทัพ
0: พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอ
2: หม้อข้าวหม้อแกงก็ถูกทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
5: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้ดูไล่ฮงฟงฮงไ
2: ล่สู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะ
0: เข้าใจแล้วพระเจ้าตักสินทรงสั่งให้ทหารถูกหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมพอรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
1: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
2: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
0: ไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
1: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
0: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่าน ถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว

0: ะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
3: ่พวกเจ้าเป็นใครเวทีที่มาซุกซนบนเรือนของข้า

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
1: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: เป็ดน้อย
6: ตอนเมฆน้อย

Mm-hmm.

เฉลยเรือใบเครื่องบินกระต่ายน้อยเพื่อนๆเห็นก้อนเมฆเป็นรูปอะไรกันบ้างครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชอบและรวดเร็วมากกว่าเรื่องของสุขภาพจนทำให้เกิดภาวะโรคต่างๆตามมารวมไปถึงโรคอ้วนซึ่งจะเริ่มพบมากในกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่มักจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวรายการครูพบกูรูสัปดาห์นี้จึงขอนำเสนอเทคนิคการเรียนเกิดความเข้าใจในด้านต่างๆของโรคอ้วนมากขึ้น
1: ความสนใจในโรคอ้วนมันก็อาจจะมาจากที่ว่าเราเห็นภาพที่เราเห็นอยู่ทุกๆวันว่าคนอ้วนเยอะนะคะขณะเดียวกันมันก็จะมีคนอ้วนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่มีร่างกายสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่แต่พอเวลาผ่านไปพอเขาอายุเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาวะโรคแทรกซ้อนต่างๆของเขาเนี่ยเยอะขึ้นนะคะเช่นเบาหวานไขมันสูงในเลือดโรคกระดูกต่างๆนะคะโรคนิ่วในถุงน้ำดีหรือความวิตกกังวลทางด้านจิตใจมันก็จะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยเห็นว่ามันเป็นอะไรถ้าสมมติเราป้องกันได้ตั้งแต่แรกถ้าสมมติเขาไม่ใช่อ้วนจากกรรมพันธุ์เนี่ยอ้วนจากการกินที่ไม่ถูกต้องการออกกำลังกายที่ไม่เคยมีเลยเนี่ยถ้าเรามาช่วยกันดูแลตรงนี้นะคะดีกว่าที่จะมานั่งตั้งรับเพื่อที่จะรักษาเขาเนี่ยช่วยกันสร้างเสริมสุขภาพก่อนโดยเฉพาะตั้งแต่ในวัยเด็กที่อาจารย์ทำอยู่ก็เป็นโครงการวัยใส่ใจสุขภาพซึ่งจะทำในนักเรียนวัยรุ่นเป็นหลักกลุ่มแรกก่อนก็คือตั้งแต่น้องม.1ถึงม.6กลุ่มแรกเลยที่เราเข้าไปทำนี่ก็จะเป็นในโรงเรียนประจำเพราะลักษณะเด่นของโรงเรียนประจำก็คือทำอาหารให้น้องๆทาน3มื้อแล้วก็ดูแลเรื่องการออกกำลังกายการใช้ชีวิตประจำวันก็พบว่าพวกน้องๆเนี่ยมีปัญหาโรคเรื้อรังทั้งหลายอ้วนเบาหวานไขมันอะไรเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่เลยนะคะแต่ความรุนแรงอาจจะไม่เท่าเนื่องจากพวกเด็กๆนี่เปรียบเหมือนรถยนต์ป้ายแดงนะคะความแข็งแรงยังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังไม่เจอว่าจะทำให้มีการทำงานของร่างกายที่ด้อยลงไปแต่ถ้าลองคิดดูถ้าเราปล่อยไปนานก็คงจะไม่ต่างจากผู้ใหญ่ปัจจุบัน
2: สิ่งที่คุณครูอยากได้นะครับก็คืออยากได้เกี่ยวกับสื่อการสอนที่ทันสมัยนะครับเครื่องไม้เครื่องมือในการทดลองเพื่อเปรียบเทียบให้นักเรียนเห็นถึงรูปธรรมในการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี
3: อยากได้สื่อตัวที่สามารถเด็กให้เด็กสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะพูดถึงโรคอ้วนได้ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะ
4: อยากได้ในสิ่งที่สอนแล้วอยากให้เด็กเขาทำความแบบเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สนใจมากขึ้นแล้วก็มีความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นนะคะ
0: กูรูเริ่มต้นการเวิร์กช็อปโดยการอธิบายความหมายของโรคอ้วนที่แท้จริงเพื่อให้คุณครูเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการเรียนรู้ต่อไป
1: ถึงแม้เราจะน้ำหนักเท่ากันเนี้ยแต่ถ้าเราดูข้างในตัวเราส่วนประกอบร่างกายเราซึ่งมีเนื้อมีน้ำมีไขมันมีกระดูกเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่สำคัญที่จะบอกว่าเราอ้วนหรือยังนะคะอันนี้อยากให้จะดูหมู3ชั้น2ชิ้นนะคะซึ่งจะมีน้ำหนักเท่ากันนะคะแต่อาจารย์จะเห็นว่าชิ้นบนเนี้ยจะมีเนื้อเยื่อไขมันเยอะกว่านะคะแต่ข้างล่างชิ้นล่างนี้จะมีเนื้อเยื่อไขมันน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเนี้ยคือตัวเนื้อเยื่อไขมันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้ำหนักเราเท่ากัน2คนแต่ถ้าเรามีเนื้อเยื่อไขมันมากกว่าแสดงว่าเราพร้อมที่จะเป็นเบาหวานหรือมีไขมันในเลือดสูงได้มากกว่าคนที่น้ำหนักใกล้เคียงกับเราแต่ว่าเขามีกล้ามเนื้อเยอะกว่าวันนี้เราก็มีเครื่องชั่งพิเศษมาให้อาจารย์ได้ลองใช้นะคะเครื่องนี้มันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆผ่านขึ้นที่เท้าเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนอาจารย์ยืนเนี่ยเท้าจะต้องแปะปุ่ม4ตุ่มที่มีอยู่ที่แล้วที่ตัวพื้นเครื่องชั่งนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลพื้นฐานอายุส่วนสูงตัวเองเข้าไปนะคะแล้วเดี๋ยวก็เครื่องก็จะวิเคราะห์ออกมาให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันให้อะไรเราออกมาบ้างนะคะก่อนอื่นเครื่องชั่งเนี่ยอาจารย์จะต้องใส่ค่ามาตรฐานให้เขาตรง input นะคะอันดับแรกเลยถ้าอาจารย์เป็นสแตนดาร์ดทั่วไปก็คือเราไม่ใช่นักกีฬานะคะก็ใส่ว่าเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็ใส่เพศใส่อายุใส่ส่วนสูงเสร็จแล้วสิ่งที่เราได้มาจะเห็นอันดับแรกบรรทัดแรกก็จะเป็นน้ำหนักมันจะได้น้ำหนักกี่กิโลปกติอาจารย์คงเคยคำว่าดัชนีมวลกาย body mass index นะคะคือค่า BMI ข้างล่างสุดอาจารย์เห็นใช่ไหมคะมาค่า BMI ตัวนี้ปกติเราจะให้ 18.5 ถึง 24.9 ท่านไหนเกินไหมคะ
5: ตัวไหน
1: เกิน
5: น
1: ะคะ BMI ไม่เกิน 24.9 อาจารย์เกินไหมคะ
5: เกินครับ
1: เท่าไหร่คะ
5: โอ้ 25.3
1: เกินมานิดหนึ่งนะคะให้อาจารย์มาดูที่บรรทัดที่2มันจะเขียนว่าเป็น fat percentอันนี้ก็หมายถึงเนื้อเยื่อไขมันทั้งหมดคือไอ้ตัวนี้อาจารย์ไอ้มันหมูตรงนี้ที่อาจารย์เห็นเนี่ยอันนี้มันถ้าเป็นที่หน้าท้องคนก็เหมือนเวลาอาจารย์นอนหงายแล้วตัดชึบลงมาเลยอันนี้คือหนังหน้าท้องอันนี้เปรียบเทียบนะคะแต่อันนี้ของหมูหนังหน้าท้องและนี่คือชั้นไขมันที่เรามีซึ่งตอนนี้เราเรียกว่าเป็นไขมันใต้ผิวหนัง

0: ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะที่หน้าท้องเรามีทั่วร่างกายนะคะแล้วแต่ว่ามันจะไปเก็บสะสมที่ไหนมากนะคะอันเนี้ยก็คือตัวเนี้ยตัวแฟตเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันหมายถึงตัวนี้ทั่วร่างกายที่เรามีคิดว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักนะคะในบรรทัดที่2ที่เราต้องเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะเราต้องหาค่ามาตรฐานเพื่อที่จะมาแปรผลนะคะว่าเท่าไหร่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผู้ชายวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราให้ไม่เกิน 20% ของน้ำหนักผู้หญิงห้ามเกิน 30% ของน้ำหนัก
1: การกินเหล้าหรือว่าพวกนี้มันมีผลกับตรงนี้มาก
0: ถูกต้องนะคะไขมันมันจะเข้าไปเกาะตรงนี้เยอะเพราะฉะนั้นนานๆไปเนี่ยอาจารย์คงเคยได้ยินใช่มั้ยไขมันข้างในตับนะคะเพราะพวกนี้เวลามันเกาะที่ตับไตไส้พุงเราเนี่ยเวลามันสลายเนี่ยจะเข้าเลือดเร็วแล้วพลังงานจากแอลกอฮอล์เนี่ยมันไปทำอะไรไม่ได้ประโยชน์ไม่มีสารอาหารอะไรเลยโอกาสสะสมจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปสะสมแล้วมันเผาผลาญทุกวันอาจารย์จะเห็นให้อาจารย์นึกถึงเครื่องในไก่เป็นวงพวงถ้าอาจารย์ไปตลาดสดอาจารย์จะเห็นมันจะมีเส้นเลือดแดงฝอยเต็มไปหมดเลยพวกนี้เวลาเผาผลาญทุกวันมันจะเข้าเลือดเราได้เร็วมากนะคะอาจารย์แต่ไม่ต้องแปลกใจว่าคนที่กินเหล้าบ่อยๆจะเริ่มต้นได้ไขมันข้างในตับนะคะนานๆไปก็ตับอักเสบเสร็จแล้วก็จะเริ่มเป็นตับแข็งตับแข็งแล้วส่วนใหญ่ก็จะไปลงเอยด้วยมะเร็งตับก็อันนี้ค่ะก็จะเห็นว่าเครื่องช่างตัวนี้มันสามารถบอกอะไรเราได้เร็วนะคะอย่างอาจารย์จะเริ่มรู้ตัวแล้วนะว่าเริ่มอ้วนแล้วนะแต่ข้างนอกคนข้างนอกยังไม่รู้นะคะก็เห็นเราหรือแค่เราช่างน้ำหนักเนี่ยเราจะยังไม่รู้เราก็รีบนะคะรีบปฏิบัติตัวกินเท่าเดิมได้แต่ต้องรีบลดน้ำหนักลง
2: เพราะว่าโภชนาการจะมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆด้วยกันก็คือว่าถ้าได้รับสารอาหารไม่ครบจะเกิดอะไรขึ้นคะเป็นโรคขาดสารอาหารหรือว่าทุพพะโภชนาการกับอีกประเภทหนึ่งคือรับสารอาหารมากจนเกินไปพวกนี้คือพวกอะไรคะ
3: อ้วน
2: เป็นพวกโรคอ้วนนะคะตัวนี้นะคะเป็นชิ้นหมูนะคะทีนี้ดูซิว่า2จานนี้มีอะไรบ้างที่แตกต่างกัน
4: ชิ้นนี้มีเนื้อมากกว่ามันแล้วก็มีมันนิดหน่อยแต่ว่าชิ้นนี้มีมันเยอะมากเลยแล้วก็มีเนื้อนิดหน่อยค่ะ
2: นักเรียนคิดว่าในจานไหนน่าจะเป็นผนังหน้าท้องของคนอ้วนคะ
4: นี่จาน
2: ด้านซ้ายมือของครูใช่ไหมคะทำไมถึงคิดว่าด้านซ้ายมือถึงเป็นคนอ้วน
4: เพราะมีไขมันมากกว่าม
2: ีไขมันมากกว่าก็แสดงว่าคนผอมไม่มีไขมันใช่หรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรียนเป็นคนผอมแต่ว่านักเรียนไม่รู้จักการออกกำลังกายก็จะมีปริมาณไขมันเป็นแบบนี้เหมือนกัน
5: นักเรียนรู้จักค่า BMI มั้ยคะค่า BMI คือค่าอะไรลูก
6: ค่า
5: ดัชนีมวลกายเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำนวณวิธีการคำนวณค่า BMI ก็คือเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหน่วยเป็นกิโลกรัมอยู่แล้วนะคะหารด้วยส่วนสูงนะคะให้ทำเป็นเมตรก่อนแล้วก็ยกกำลังสองจากนั้นแล้วเราก็มาดูจำนวนว่านักเรียนได้ค่ามาเท่าไหร่แล้วก็มาแปรผลกันเพราะนั้นตอนนี้ให้เรียนคำนวณที่ค่า BMI นะคะว่าค่า BMI ของตัวนักเรียนเนี่ยได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาแปรผลกันค่ะคำนวณเลยค่ะ
7: คุณครูอุไรวรรณนำเนื้อชั้นมาใช้สอนให้นักเรียนเห็นถึงภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนก่อนที่จะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันคิดวิเคราะห์คำนวณหาค่า BMI พร้อมทั้งวิธีการลดความอ้วนตามโจทย์ที่คุณครูตั้งให้แล้วจึงออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
8: วันนี้กลุ่มของหนูจะมานำเสนอเรื่องปฏิบัติการลดความอ้วนขั้นแรกเราต้องวิเคราะห์ก่อนการวิเคราะห์ในที่นี้ก็คือว่าเขามีส่วนสูง155เซนติเมตรหนัก75กิโลกรัมมีค่า BMI ประมาณ 30.22 ซึ่งจัดว่าอ้วนอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระวังอยู่ในเกณฑ์ที่2หลักการลดความอ้วนนะคะก็ให้เขาปรับพฤติกรรมการกินออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลมากเกินไป
9: เด็กเขาให้ความสนใจนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเป็นของจริงอ่ะธรรมดาที่สอนในห้องเรียนก็คือจะใช้การเล่าเรื่องมากกว่าที่จะแสดงให้ดูคือถ้าเราพูดเฉยๆเนี่ยเด็กเขาจะมองเห็นภาพไม่ชัดเจนว่าเฮ้ยผนังหน้าท้องของคนเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงพอเอามาให้เห็นภาพทั้ง2ชิ้นที่มีปริมาณไขมันที่มันต่างกันเนี่ยเด็กเขาก็จะจินตนาการแล้วเขาก็อ๋อถ้าเกิดเรามีไขมันสะสมมากเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้
8: จากเดิมที่ก็คิดว่ายังไงก็คงแบบดูแล้วคือไม่อ้วนแต่ว่าจริงๆแล้วคุณครูก็อธิบายถึงว่าคนผอมก็สามารถมีชั้นไขมันได้มาก
10: ทำให้เราเข้าใจและเห็นความจริงมากขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้เรานึกภาพออกทันทีเลยค่ะคือเห็นตัวอย่างเห็นกรณีศึกษาแล้วเราก็เข้าใจเลย
11: พอโรคอ้วนก่อให้เกิดโรค
3: หลายอย่างที่เป็นโรคร้ายแรงมาตามมาครับ
0: นะคะเมื่อกี้เราก็ประเมินได้แล้วว่าอ้วนจริงๆแล้วเราดูจากเนื้อเยื่อไขมันทีนี้เราจะมาเริ่มมาดูเรื่องอาหารการกินว่าอาหารเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดน้ําหนักเราได้โดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งยาพึ่งอาหารเสริมอะไรทั้งนั้นนะคะลองมาดูซิว่าวันๆนึงอาจารย์กินอะไรกันบ้างขอตัวอย่างอาจารย์สักมื้อนึงอาจารย์ช่วยเขียนให้หน่อยนะคะว่ามื้อนึงนี้อาจารย์ประกอบไปด้วยอาหารอะไรบ้าง

0: ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาวิเคราะห์ดูว่ามื้ออาหารเขาจะเป็นไงบ้างอาจารย์ทานต้มยำปลาทูประกอบไปด้วยปลาทู1ตัวซึ่งเป็นตัวสารอาหารหลักที่ให้อาหารหลักเรานะคะข้าวสวย5บาทฝรั่ง10บาทจิ้มพริกกับเกลือไหม
1: ไม่จิ้ม
0: ไม่จิ้มนะคะแล้วก็มีกาแฟ3 in 1 1ซองขนมปัง1แผ่นเป็นโฮลวีทหรือเป็นธรรมดา
1: ธรรมดา
0: ธรรมดา1แผ่นนะคะถ้าลองดูจากที่อาจารย์ทานตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะจะได้พลังงานทั้งหมด435กิโลแคลอรี่สมมติอย่างเฉลี่ยทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะคะได้วันละ 1,500 กิโลแคลอรี่3มื้อหารกันก็ปริมาณพลังงานอาจจะถือว่าใช้ได้ละนะคะประมาณไม่เกิน500นะคะทีนี้เรามาดูว่าสารอาหารหลักเลยที่อาจารย์ได้เนี่ยคืออาหารที่เรากินเนี่ยมันจะมี5หมู่ที่เรารู้จักกันแต่ตัวเล็กๆที่เข้าสู่เลือดเราแล้วเอาไปทำงานได้เนี่ยจะเรียกว่าสารอาหารจะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนวิตามินเกลือแร่แล้วก็น้ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูสารอาหารหลักเนี่ยอาจารย์จะได้จากกลุ่มแป้งน้ำตาลเนี่ยกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะจากพลังงานโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอาจารย์ได้ถึง 73.5% ซึ่งปกติอาหารประเภทแป้งเนี่ยเราให้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยควรจะได้แค่ 50% ของพลังงานโปรตีนถ้าจะให้ดีเนี่ยขอสัก 20% แต่ว่าอาจารย์ได้แค่ 12% นะคะไขมันของอาจารย์ได้ 14.5% ซึ่งปกติต้องไม่เกิน 30% ตอนนี้ถามว่าโอเคไหมถ้าไขมันน้อยๆก็ดีเพราะว่าเมื่อกี้นี้ประเมินสัดส่วนร่างกายแล้วอาจารย์มีเลเยอร์ไขมันเกินเกณฑ์อยู่ที่ 34% แต่ว่าปริมาณแป้งมันเยอะเกินไปนะคะแต่โปรตีนนี่ควรจะเพิ่มขึ้น
2: กูรูได้สอนให้คุณครูรู้จักหลักในการสังเกตและวิเคราะห์อาหารที่เราทานในแต่ละมื้อและนำไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาเรื่องปริมาณสารอาหารที่เราควรได้รับในแต่ละวันเพื่อทำให้เราทราบถึงปริมาณสารอาหารที่เราได้รับว่าเพียงพอหรือเกินความต้องการของร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอ้วนได้รวมทั้งยังนำเสนอเทคนิคแนวทางในการปรับเปลี่ยนรายการอาหารเพื่อให้เรายังสามารถทานอาหารที่ชอบอร่อยและยังมีประโยชน์ต่อร่างกาย
0: และระหว่างวันดื่มน้ำเปล่าเยอะน้ำเปล่านี่จะช่วยการเผาผลาญเนื้อเยื่อไขมันเราได้ดีมากเลยนะครับอย่างที่บอกว่าเนื้อเยื่อไขมันเรามีน้ำแค่ 20% แต่กล้ามเนื้อนี่มีน้ำถึง 70% นะคะหนูต้องกินน้ำเปล่าไปเยอะๆแล้วอาหารทุกมื้อลดน้อยลงแล้วก็กินอาหารให้ครบ3มื้ออย่าไปหยุดมื้อใดมื้อหนึ่งนะคะเพราะร่างกายเราย่อยดูดซึมเสร็จ2ชั่วโมงมันก็เอาไปใช้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มหิวเมื่อเข้าสู่ชั่วโมงที่3
3: ถ้าคุณลดความอ้วนด้วยการงดอาหารเย็นนี่ก็ผิดเลยนี
0: ่ไม่แนะนำให้ทำเพราะว่าถือแล้วว่าชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วผลสุดท้ายมันก็จะต้องกลับมากินนะคะเพราะฉะนั้นกิน3มื้อให้ครบแล้วก็ไปเดินสักครึ่งชั่วโมงทุกวันแต่ถ้าหนูบอกไม่มีเวลาเดินอาจารย์ก็อาจจะเดินสัก5นาที10นาทีแล้วหยุดแล้วพอมีเวลาก็ทำอีกวันหนึ่งทำไม่ได้สัก 3-4 ครั้งก็จะค่อยๆดีขึ้นได้

0: ทีนี้เรามาดูของจริงกันเมื่อกี้เราดูจากกระดาษแล้วทีนี้เรามาดูของจริงว่าจริงๆแล้วเราจะทำได้ไหมนะคะเริ่มต้นสมมุติเป็นอาหารมื้อกลางวันของโปรดของอาจารย์ไมตรี ข้าวขาหมูเต็มสตรีมเลยในนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์
1: มี
0: ขาหม
1: ู
0: มีไข่มีเครื่องในไหมคะ

0: มี
1: มีนะคะเพราะฉะนั้นเต็มที่เลยแล้วจะทานกับอะไรโอเลี้ยง
0: โอเลี้ยงน้ำอารมณ
1: ์โอเลี้ยงเอาโอเลี้ยง1แก้วนะคะแล้วก็อาจารย์ยังจะไม่อิ่มอีกอาจารย์ยังมีของทอดเป็นอาหารมื้อบ่ายนะคะ
0: จิ้ม
1: นะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าเต็มที่เลยนะนะคะมื้อนี้น่าจะได้เกือบ 7-800 กิโลแคลอรี่และยังได้คอเลสเตอรอลเพียบได้สารพิวรีนซึ่งจะไปสร้างยูริกสูงจากเครื่องในอีกนะคะได้น้ำตาลจากโอเลี้ยงทีนี้เรามาปรับใหม่มันน่าจะเป็นอะไรได้บ้างจากข้าวขาหมูเต็มสตรีมแบบนี
0: ้เป็นข้าวขาหมูใน
1: ข้าวขาหมูจานนี้มีอะไรบ้างอะไรที่หายไปคะจัน
2: เครื่องใน
1: เครื่องในไม่มีข้าวลดน้อยลงแล้วเนื้อหมูเป็นไงคะ
0: มีแต่เนื้อแดงไม่มีไขมันส่วนเกิน
1: นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานก็จะหายไปคุณภาพเริ่มดีขึ้นแต่อาจารย์ก็ยังได้กินขาหมูเจ้าเดิมเจ้าโปรดอยู่เหมือนเดิมได้นะคะทีนี้ของว่างอาจารย์เปลี่ยนจากเผือกทอดมันทอดมาเป็นผลไม้นะคะผลไม้เวลาที่เราทานแต่ละมื้อเนี่ยขอแค่สัก1จานรองถ้วยกาแฟนะคะพอแล้วก็ต้องไม่มีจิ้มนะน้ำตาลพริกเกลือน้ำปลาหวานอะไรแค่นี้พอนะคะแล้วก็เครื่องดื่มก็เหลือแค่น้ำเปล่านะคะอาจารย์ก็จะเห็นเลยว่าพลังงานมันก็จะหายไปเพียบเลยนะคะอาจารย์ก็ยังได้ของกินแบบเดิมอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าจริงๆแล้วอาจารย์ทำได้ปรับแค่เนี้ยอาจารย์เอาไปสอนน้องๆได้เลยเช่นน้องๆชอบกินข้าวมันไก่ตอนเช้าก็อาจารย์บอกหนูต้องไม่กินหนังนะนะคะหนูอ้วนแล้วหนูกินนมสดธรรมดาไม่ได้กินนมหวานไม่ได้แล้วหนูต้องเปลี่ยนเป็นนมพร่องไขมันแทนและที่สำคัญคืออะไรคะเราประเมินตัวเราเองได้ด้วยการชั่งน้ำหนักทุกเช้าจบอาหารหลัก5หมู่ของคนไทยแรกหลักแรกคืออาหารอะไรคะ
3: คาร
1: ์
3: โบไฮเดรต
1: คาร์โบไฮเดรตก็คือประเภทแป้งส่วนหมู่ที่2ก็คือในหมู่ของโปรตีนอันนี้โปรตีนก็คือเราจะได้จากเนื้อสัตว์แล้วก็พวกถั่วแล้วหมู่ที่3ล่ะคะผักชนิดต่างๆนะคะแล้วชนิดที่4ก็จะเป็นเกลือแร่แล้วที่5ก็จะเป็น
4: ไขม
1: ันไขมันอ่ะทีนี้อาหารมื้อนี้ข้าวมันไก่ทอดแต่มันจะมีทั้งไก่ทอดถูกป่ะและนิ้มก็จะมีแป้งด้วยนะคะส่วนอันนี้มันไม่ใช่ไก่ทอดอย่างเดียวมันจะเป็นไก่ต้มอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มีแต่ไขมันใช่ป่ะในส่วนที่จะเป็นตรงนี้เรียนจะเห็นอยู่ว่าไส้กรอกตัวนี้ที่ใครชอบบอกได้เลยว่าตัวนี้มันจะมีทั้งเนื้อแต่ตัวที่จะทำให้นิ่มคืออะไร
4: สาร
1: มัน
5: คุณครูจิตรีรัตน์ได้นำเอาอาหารที่นักเรียนนิยมทานกันมาใช้ในการสอนให้นักเรียนรู้จักการเลือกทานอาหารอย่างถูกต้องจากนั้นก็ให้นักเรียนลองคิดวิเคราะห์และแก้ไขรายการอาหารมื้อกลางวันของตนเอง
6: โกโก้ได้เกลือแร่และไขมันเป็นฝ่ายได้ไขมันสารอาหารที่ขาดคือวิตามินครับแล้วก็กินไก่เยอะไปครับควรจะกินสักประมาณ1ชิ้นน้ำเปล่าควรจะกินเยอะๆครับแล้วก็ผลไม้ครับเยอะๆครับ
7: ก็จะได้คาร์โบไฮเดรตค่ะกล้วยจะให้เป็นวิตามินแล้วก็ไขมันค่ะนมก็จะให้เป็นโปรตีนวิตามินแร่ธาตุน้ำเปล่าจะให้เกลือแร่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เขาจะไปได้ที่ได้คาร์โบไฮเดรตมากนะคะแต่ว่าควรได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นแป้งนึ่งสุดควรจะทานกับอะไรที่เป็นโปรตีน
7: หนูไม่ทานเนื้อสัตว
1: ์ไม่ทานเนื้อสัตว์เพราะนั้นต้องเพิ่มเป็นพวกนี้ค่ะพวกถั่วเม็ดแข็งเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้โปรตีนจากถั่วทุกชนิดที่เป็นเปลือกแข็งอะค่ะ
8: ก็เส้นสปาเกตตี้ก็ให้คาร์โบไฮเดรตค่ะแล้วก็แฮมกับนมในซอสขาวก็ให้โปรตีนค่ะช็อกโกแลตชีสในซอสขาวแล้วก็แฮมให้ไขมันค่ะแล้วก็นมในซอสขาวก็ให้เกลือแร่พวกแคลเซียมกับฟอสฟอรัสแล้วก็น้ำเปล่าค่ะ
1: นี่คือมื้อที่พวกเราเลือกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องเพิ่มก็คือต้องเพิ่มเป็นผักและผลไม้เกือบทุกรายเลยถูกป่ะปกติเนี่ยจะสอนแค่เป็นรูปภาพหรือว่ายกตัวอย่างให้ดูเนี่ยค่ะเด็กเขาก็ฟังไปอย่างนั้นแต่ถ้าได้เป็นรูปอาหารจากการที่ได้รับการอบรมมาเนี่ยตรงนี้มันจะดีขึ้นพูดง่ายๆก็คือเขาจะได้ประสบการณ์ตรงว่าอันเนี้ยเขาจัดมาแล้วมันถูกต้องไหมถ้ามันไม่ถูกต้องมาให้เพื่อนช่วยกันไอ้เพื่อนก็จะได้รู้ว่าของตัวเองขาดอะไรไปแล้วก็ต้องเพิ่มอะไรไม่งั้นเขาก็คิดอยู่คนเดียวว่าอย่างนี้ของเขาถูกต้องแล้วนะคะ
9: ก็ถ้าเริ่มดูแลจากตอนนี้อนาคตเราก็จะไม่เกิดโรคแล้วก็อนาคตเราก็ควรจะดูแลตัวเองเหมือนตอนนี้ด้วย
10: ได้รู้ว่าเราควรกินอะไรที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายเพราะว่าเวลาเราไปก็จะแบบมีร่างกายที่แข็งแรงเมื่อยามชราก็แบบคือเราจะไม่เจ็บป่วยง่าย

0: เมื่อเราได้เรียนไปแล้วเนาะเรื่องการลดน้ำหนักโดยการคุมอาหารว่าทำยังไงบ้างนะคะทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีบางกลุ่มที่ใจร้อนอยากลดได้เร็วๆหรือว่าบางกลุ่มที่มีความรู้สึกว่ามันจำเป็นที่จะต้องได้รับยาเพื่อที่จะลดน้ำหนักนะคะตอนนี้ยาที่เราใช้ลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆแล้วที่ถูกต้องเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกเลยจะเป็นยาที่ทำงานที่สมองกดความอยากอาหารนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วแพทย์จะต้องเป็นคนสั่งให้เท่านั้นไม่แนะนำให้ใครซื้อยาประเภทนี้กินเองเพราะผลข้างเคียงเยอะมากอีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่เที่ยวดักจับสารที่ให้พลังงานเยอะๆในระบบทางเดินอาหารเช่นกลุ่มที่ใช้ดักจับพวกแป้งกลุ่มที่ใช้ดักจับไขมันนะคะพวกนี้ก็จะกินก็ไปก่อนกินข้าวจริงๆสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็กินข้าวตามไปพวกนี้ก็จะไปดักจับแป้งดักจับไขมันขับทิ้งทางอุจจาระแต่สำหรับคนที่อ้วนมากๆมันก็อาจจะทำให้อาหารที่กินได้พลังงานน้อยลงแต่โอกาสที่จะลดไขมันที่สะสมในร่างกายได้นานๆไว้นานๆแล้วเนี่ยจะค่อนข้างยากนะคะพวกนี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่แนะนำสู้เราไม่กินให้มันเข้าไปเยอะๆดีกว่าที่เราจะกินอาหารเข้าไปเยอะๆแล้วก็ต้องใส่ตัวดักจับเข้าไปอีกนะคะมันก็ร่างกายเราก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นทั้งสองอย่างนะคะทีนี้มันมีอีกวิธีนึงใช้วิธีทางลัดสุดท้ายเลยคือระบบทางเดินอาหารให้สั้นลงเราก็จะได้สารอาหารน้อยลงโอกาสที่จะผอมก็เป็นไปได้รวดเร็วเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแพทย์จะเลือกทำเฉพาะคนที่มีปัญหาจริงๆนะคะแล้วอยู่ในวัยผู้ใหญ่ที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะมีอัตราการตายเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าสมมุติว่าไม่ทำนะคะแล้วก็ไม่มีภาวะเสี่ยงอะไรที่จะทำผ่าตัดไม่ได้กลุ่มนั้นก็อาจจะได้รับการผ่าตัดแบบนี้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้ที่เราทำทดลองทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เช้านะคะทุกคนคงรู้จักดีคือผักกระสังนะคะซึ่งตัวลำต้นนี่จะใสๆนะคะแล้วเขาก็สามารถดูดสีได้อันนี้เป็นต้นเล็กอันนี้เป็นต้นใหญ่อาจารย์จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำสีที่เห็นเนี้ยต้นเล็กจะดูดซึมได้น้อยกว่านะคะต้นใหญ่น้ำก็จะดูดซึมไปได้มากกว่านะคะอันนี้ก็คือเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าสมมติว่ายังไม่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วมาทำการผ่าตัดนะคะมันก็จะทำให้สารอาหารที่ไปเลี้ยงเนี้ยที่ร่างกายเราที่ต้องการเนี้ยมันก็จะลดน้อยลงพอมันลดน้อยลงก็ทำให้อัตราการเจริญเติบโตเนี่ยไม่เต็มที่ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อคนคนนั้นมากกว่าที่จะได้รับการผ่าตัดทางเดินอาหารให้สั้นลงการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นบางตัวก็จะเสียไปนะคะขณะเดียวกันถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วมีภาวะที่จำเป็นต้องผ่าตัดก็อาจจะทำได้แต่ไม่แนะนำในรายที่เป็นเด็กหรือยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าเขายังต้องมีการพัฒนาอะไรทางด้านร่างกายอีกเยอะแยะไปหมดนะคะอันนี้ก็เป็นการทดลองซึ่งอาจารย์สามารถเอาไปปรับใช้ที่โรงเรียนได้นะคะขอแค่มีน้ำสีอะไรก็ได้นะคะเริ่มต้นเลยให้น้ำสีในภาชนะ2ถ้วยเนี่ยเท่ากันแล้วอาจารย์ก็เลือกต้นไม้อะไรก็ได้ที่มันดูดสีได้หรืออาจจะเป็นดอกไม้ช่อกล้วยไม้อะไรก็ได้นะคะที่มันสามารถดูดสีขึ้นไปได้เหมือนที่เขาย้อมสีดอกไม้ขายกันนะคะอาจารย์ก็เอามาต้นเล็กต้นหนึ่งกับต้นใหญ่ต้นหนึ่งแล้วอาจารย์ก็ตั้งทิ้งเอาไว้แล้วก็เปรียบเทียบให้เด็กดูว่าพอเวลาผ่านไปอย่างน้อยสัก2ชั่วโมงปริมาณน้ำต้นเล็กก็จะดูดไปได้น้อยกว่าก็เหมือนคนเราซึ่งมีระบบทางเดินอาหารสั้นลงโอกาสที่จะดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ก็จะลดน้อยลงก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของร่างกายการทำงานของร่างกายนะคะขณะเดียวกันต้นโตก็จะได้เปรียบมากกว่าก็จะดูดซึมสารอาหารได้ประโยชน์มากกว่านะคะคิดว่าจะไปปรับใช้แล้วก็สอนน้องๆได้ว่าจริงๆแล้วพยายามหลีกเลี่ยงการลดน้ำหนักโดยวิธีปลายทางคือการผ่าตัดหรือการกินยากดนะคะ
1: ก่อนอื่นครูอยากทราบว่านักเรียนทราบไหมครับว่าสาเหตุของการเกิดความอ้วนขึ้นมาในร่างกายของคนเราเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างครับใครพอจะตอบครูได้บ้างยกมือหน่อยสิครับอ๋อเดี๋ยวคนนี้ก่อนนะครับ
2: ไม่ออกกำลังกาย
1: ไม่ออกกำลังกายถูกไหมครับไม่ออกกำลังกายไม่ทานผักผลไม้นะครับเป็นพันธุกรรมถูกไหมครับพันธุกรรมพันธุกรรมก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคอ้วนนะครับใครคิดว่าตัวเองอ้วนเกินขนาดแล้วครับตอนนี้ยกมือฟุบมีอยู่3แล้วนะครับลดความอ้วนโดยวิธีไหนครับ
3: ออกกำล
1: ัง
3: กาย
1: มีใครที่คิดจะลดความโดยวิธีการใช้ยาไหมครับยกมือมีไหมเอ่ยนอกจากวิธีการลดความอ้วนโดยการใช้ยาการออกกำลังกายยังมีวิธีการลดน้ำหนักอื่นนะครับที่ผิดวิธีอย่างเช่นการผ่าตัดในใครทราบบ้างว่าการผ่าตัดลดน้ำหนักเขาใช้วิธีไหนบ้างครับยกมือครับ
4: ผ่าตัดกระเพาะอาหารให้เล็กลงค่ะ
1: นอกจากผ่าตัดกระเพาะเสร็จแล้วมีอะไรอีกวริศลาดูดไขมันผ่าตัดด้วยการเอาไขมันดูดไขมันออกเลยใช่ไหมครับ ใช้ได้ไหมครับวิธีนี้ใช้ได้แต่ว่ามันถูกวิธีหรือเปล่า
5: ไม่
1: มันไม่ถูกวิธีมันไม่เหมาะสมนะครับวันนี้ครูจะนำต้นขึ้นช่ายนะครับมาแทนร่างกายของเราเปรียบเสมือนลำไส้นะครับถ้าเกิดว่านักเรียนผ่าตัดลำไส้ให้สั้นลงนะครับโดยเปรียบเทียบจาก2ต้นนะครับครูให้2ต้นเลยนะครับอันนี้เปรียบเสมือนคนที่ผ่าตัดลำไส้ให้สั้นลงและครูจะจุ่มลงไปในหมึกสีแดงนี้นะครับเปรียบเสมือนการดูดซึมอาหารนะครับว่าระหว่างลำไส้ที่สั้นและเล็กลงกับลำไส้ที่ยาวแล้วก็เหมือนธรรมชาติทุกอย่างตัวไหนจะดูดซึมสารอาหารได้ดีกว่ากัน
6: คุณครูไมตรีได้ประยุกต์เอาการทดลองจากเวิร์กช็อปมาสอนให้นักเรียนเห็นถึงโทษของการลดน้ำหนักอย่างผิดวิธีซึ่งทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น
7: เราให้ลำต้นที่ยาวนะคะแทนลำไส้ที่ยังไม่ผ่านการผ่าตัดนะคะเป็นลำไส้ปกติของคนอ้วนส่วนต้นสั้นนะคะแทนลำไส้ที่ผ่านการผ่าตัดแล้วเราจะเห็นว่าลำต้นยาวเนี่ยจะสามารถดูดสีนะคะไปได้เยอะกว่าลำต้นที่สั้นนะคะก็ดูได้จากปริมาณน้ำนะคะที่ต่างกันค่ะแสดงว่าอันนี้ดูดซึมได้ดีกว่าค่ะ
1: ลำไส้ปกติ
7: ลำไส้ปกติสามารถดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้เยอะกว่าลำไส้ที่มันผ่านการผ่าตัดแล้วค่ะ
1: ก็ใช้ต้นขึ้นช่ายแทนต้นกระสังเพราะว่ามันสามารถมองเห็นได้เช่นเดียวกันเพราะต้นกระสังหายากมากนะครับก็ได้นำขึ้นช่ายมาใช้แทนก็ปรากฏว่าผลการทดลองก็เป็นที่น่าพอใจนะครับทำให้นักเรียนได้เข้าใจถึงการผ่าตัดลำไส้ให้สั้นลงแล้วก็ลดอย่างรวดเร็วอย่างผิดวิธีเปรียบเทียบให้นักเรียนเห็นนักเรียนก็เข้าใจว่าการดูดซึมสารอาหารที่แท้จริงแล้วควรจะเป็นธรรมชาติแล้วก็เวลาลดน้ำหนักจะต้องค่อยๆลดไม่ใช่การผ่าตัด
8: มันเป็นการเรียนที่แบบว่าทำให้เราอยากรู้มากขึ้นพออาจารย์เขาตอบปัญหาที่เราอยากรู้แล้วมันก็แบบทำให้แบบการเรียนวันนี้สนุกดีไม่เครียด
9: วิธีการลดความอ้วนนี้ครับเราก็ควรจะลดตามหลักวิธีการไม่ควรไปผ่าตัดหรือว่าทำศัลยกรรมเกี่ยวกับความอ้วนครับเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเราครับ
10: ก็ทำให้รู้สึกถึงภัยของโรคอ้วนมากขึ้นนะคะว่าถ้าเรายังไม่รักษาสุขภาพไม่กินแบบไม่คิดว่ากินแล้วจะเกิดผลกระทบต่อร่างกายเราก็จะอ้วนแล้วพออ้วนเราก็ต้องมาหาวิธีลดซึ่งเราอาจจะลดในวิธีที่ผิดไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเริ่มต้นกันมาดูแลสุขภาพร่างกายเราเองก่อนซึ่งมันใช้เวลาไม่นานในเด็กๆเนี้ยการปรับเปลี่ยนใช้เวลาแค่เดือน2เดือนก็อาจจะเห็นผลได้ค่อนข้างดีถ้าเราไม่รีบทำมาตั้งแต่ตรงนี้ก็ทำใจไว้ได้เลยว่าพอถึงเวลาหนูเข้าสู่วัยผู้ใหญ่หนูก็จะต้องเป็นเบาหวานเหมือนพ่อแม่หนูก็จะต้องไปกินยาเหมือนกันแต่เราพยายามลดตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะลดแล้วก็งดการใช้ยาให้มากที่สุดก็เลยคิดว่าถ้าเราให้เข้าไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารให้ถูกต้องการออกกำลังกายให้เหมาะสมนะคะน้องๆก็จะหลีกหนีพ้นจากภาวะต่างๆที่พูดมาแล้วเนี่ยได้ค่อนข้างดีมันก็สามารถที่จะทำให้เขาพัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีสุขภาพที่ดีนะคะศักยภาพของการทำงานของร่างกายก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

0: บันเรื่องเพศศึกษากับวัยรุ่นเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเข้าใจในการดูแลตนเองความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายการครูพบครูรู้สัปดาห์นี้จึงได้เชิญผู้มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดเรื่องเพศศึกษากับคุณวรานุชชินวรโสภาวิทยากรจากองค์การแพทมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคุณครู
1: ต้องบอกว่าเริ่มต้นที่งานเอสตั้งแต่สมัยยุคแรกๆนะคะที่เราก็พัฒนากระบวนการวิธีการสื่อสารเพราะว่าเรื่องเอสเนี่ยเป็นเรื่องพฤติกรรมของคนก็จะดูว่ามีวิธีการยังไงที่ทำให้คนมีพฤติกรรมใหม่คือพฤติกรรมที่ดูแลป้องกันตัวเองซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเดียวนะคะมันกำลังพูดเรื่องความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างการรู้จักตัวเองแล้วเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ที่สุดนะคะแต่ว่าเราแทบจะละเลยมันทุกวันนี้ที่เราเจอสถานการณ์หลายๆอย่างที่เด็กๆเผชิญนะคะตั้งแต่เรื่องการท้องไม่พร้อมการติดเชื้อโดยที่มีวิธีป้องกันมากมายนะคะหรือในมิติความสัมพันธ์ที่อกหักแล้วก็ไม่รู้จะจัดการยังไงฆ่าตัวตายบ้างโดดตึกบ้างเนี่ยนะคะมันก็เห็นมิติอารมณ์ว่าเราไม่ได้ติดอาวุธทางความคิดทางอารมณ์ให้กับเด็กที่จะจัดการเรื่องเหล่านี้ได้นะคะ
2: ในการทำให้เด็กนั้นเนี่ยเห็นอะไรที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นมากกว่าคำพูดของเราเนี่ยครับเราจะต้องการมาก
3: การนำเข้าสู่บทเรียนต่างๆนะคะหรือว่าสื่อที่มันดูแล้วแบบอาจจะตื่นเต้น
4: ถ้าเราอยู่ในวัยนี้เรามีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนก่อนวัยเรียนแล้วพอมีแล้วเนี่ยผลเสียที่จะตามมาอะไรต่างๆพวกนี้อยากจะได้สื่อพวกนี้ออกมาครับ
5: ก็อยากจะได้ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ว่ามีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเด็กหรือเปล่า
0: คุณวรานุชเริ่มต้นกิจกรรมแรกโดยการเล่าเคสสตัดดี้เรื่องต้นกับอ้อให้กับคุณครูฟังซึ่งเนื้อเรื่องก็คือต้นกับอ้อที่ชอบกันมาเป็นเวลา2เดือนวันหนึ่งอ้อชวนต้นไปเที่ยวที่ห้องในคืนวันศุกร์ต้นดีใจมากทั้งสองได้นั่งคุยกันได้เริ่มสัมผัสอบกอดจากนั้นอ้อก็บอกกับต้นว่าอยากให้ต้นค้างคืนด้วยกันในวันนี้และบอกกับต้นว่าไม่ต้องกังวลเพราะอ้อกินยาคุมกำเนิดไว้อยู่แล้วต้นก็รู้ว่าเอดสามารถเกิดกับใครก็ได้และยาคุมกำเนิดก็ไม่ได้สามารถป้องกันเอดได้
1: นี้ถ้าเราเป็นต้นนะคะในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยนะคะอยู่กับคนที่รักเนี่ยนะคะเราจะตัดสินใจยังไงแบบแรกเนี่ยคือต้นก็จะตัดสินใจค้างกับอ้อนะคะอันที่สองปฏิเสธจะบอกอ้อเลยว่าไม่อยากจะมีอะไรด้วยแล้วก็ทางเลือกที่สามนะคะคือตัดสินใจค้างกับอ้อแล้วก็มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางถ้าเราลองสวมบทบาทเป็นต้นอีกทีนึงตะกี้เนี่ยอาจารย์จะเลือกทางไหนคะทีละท่านเลยเนาะอาจารย์ไพรัชเลือกทางไหนคะ
6: ก็ค้างแต่ว่าสัมพันธ์ภายนอกแต่จะไม่
1: ตั้งใจเลยนะคะอาจารย์อนุพลล่ะคะ
7: ถ้าค้างแต่ก็ไม่มีอะไรกัน
1: หมายถึงว่าจะค้าง
7: ข
1: ้อนี้นะคะอาจารย์ละพีคะ
8: เดิมนะครับ
1: อันนี้ใช่ไหมคะ
8: กลัวครับกลัวอยู่
1: คือปฏิเสธเลยว่าไม่มีนะคะของอาจารย์วิรชน
9: ถ้าผมเป็นต้นนะครับผมว่าต้นคงจะไม่คิดอะไรมากแล้วครับคือตัดสินใจ
1: นะ
9: ค้างกับ
1: เลยเน
9: า
1: ะ
9: แล้วมีเป็นสัมพันธ์
1: ม
9: ี
1: ก็มีนะคะทีนี้จะชวนอาจารย์นะคะอาจารย์สังเกตว่าแต่ละทางเลือกนะคะจะมีกระดาษ4สีเนาะสีม่วงสีเทาสีฟ้าสีน้ำตาลอยากจะให้อาจารย์ลองเลือกสีมันเหมือนกันนะคะแต่เป็นทางเลือกของเราเนี่ยนะคะอาจารย์จะเลือกสีอะไรคือสีตรงนี้เนี่ยจะแทนผลที่ตามมา
9: ผมขอเลือกสีฟ้าก็แล้วกัน
1: เลือกสีฟ้านะคะลองดูนะคะว่าผลจะตามมาเป็นยังไงนะคะไม่ท้องแต่ทำให้ต้นติดหนองใน
8: เอาสีเทาครับ
1: เอาสีเทาอาจารย์อนุพลล่ะคะ
7: ผมสีม่วงครับ
1: สีม่วงนะคะอ่ะเราลองดูนะคะสีเทาปฏิเสธแล้วผลที่ตามมาก็คืออ้อรู้สึกโมโหที่ถูกปฏิเสธและพยายามจะชวนต้นโดยท้าทายว่าต้นเป็นผู้ชายจริงหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นอ้อก็เอาเรื่องต้นไม่กล้ามีเพศสัมพันธ์ไปเมาไปเล่าให้เพื่อนๆฟังเลยของอาจารย์ละพีนะคะเลือกสีม่วงนะคะอ้อเข้าใจที่ต้นบอกและไม่ได้เสียความรู้สึกอะไรที่ตัวเองชวนต้นค้างคืนนั้นอ้อจึงออกไปกับเพื่อนชายอีกคนเป็นไปได้ไหม
8: ไม่ได
1: ้สองท่านเลือกแบบเดียวกันแต่ผลเนี่ยเป็นไปได้ใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับว่าอ้อแบบไหนนะคะ
7: ใช่
1: คืออาจจะมีอ้อแบบนี้อ้อแบบนี้นะคะอันสุดท้ายนะคะอาจารย์ไพรัชเลือกว่าค้างแล้วตั้งใจเลยว่าจะมีแค่สัมผัสภายนอกไม่มีแน่ๆ
6: เอาสีฟ้าก็ได้
1: เอาสีฟ้านะคะ ทั้งสองตกลงกันว่าจะแค่สัมผัสกันโดยจะไม่มีการสอดใส่และเมื่อความรู้สึกและบรรยากาศเป็นไปสุดท้ายทั้งสองก็มีอะไรกันโดยไม่ได้ใช้ถุงยางและต้นก็พบว่าตัวเองติดหนองในเหตุการณ์อย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์คือพอนะสัมผัสนวลเนียกันไปใช่ไหมคะบรรยากาศพาไปนะคะถ้าเกิดว่าให้ตัดสินใจใหม่อีกครั้งหนึ่งเราจะตัดสินใจใหม่ไหมคะ
9: ก็ขอเปลี่ยนใจก็แล้วกันครับขอปฏิเสธว่ายังไม่อยากมีอะไรในตอนนี้เพราะว่าเป็นหนองในฮะ

0: เออนะเป็นหนองในเออทีนี้ตะกี้ตอนก่อนที่จะเลือกสีตรงนี้นะคะชวนอาจารย์ดูว่าตอนเราเลือกตัดสินใจอย่างเงี้ยเราคิดว่าจะเกิดอะไรตามมาแต่กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเป็นไปตามความคาดหมายหรือผิดคาดคะ
1: มันผิดคาดนะคะที่ตอนแรกอะค่ะคิดว่าเออเราจะควบคุมตัวเองได้แต่บอกว่าสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนี้มาควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วยังแถมติดโรคมาอีกนะคะ
2: ของผมก็ไม่ผิดคาดครับมันก็ต้องมีเกิดประเด็นใดประเด็นหนึ่งแหละในกรณีที่ว่าเขาต้องไม่พอใจเราแน่นอน
0: คือคาดหมายอยู่แล้วว่าเขาต้องไม่พอใจแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยสถานการณ์ที่เรายกมานี้เป็นประเด็นเรื่องการตัดสินใจว่าจะมีความสัมพันธ์แบบไหนมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่านะคะแต่ก็ตัวกรณีศึกษาก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องอื่นก็ได้ที่สอดคล้องกับเด็กก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่ทำให้เห็น2สเต็ปคือไม่ได้ให้แค่ตัดสินใจใช่ไหมคะแต่ฉายให้เขาดูด้วยว่าเขาตัดสินใจแบบนี้อยากได้ผลอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้
3: ครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามีเนื้อหาที่จะเรียนเกี่ยวกับการตอบรับหรือปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งไม่ได้เจาะจงแค่ตรงนี้อาจจะมองถึงอนาคตของนักเรียนว่าในอนาคตต่อไปถ้าเราไปเจอเหตุการณ์ในขณะที่เราอยู่กับเพื่อนต่างเพศหรือเพื่อนผู้ชายหรือผู้หญิงอยู่กับเพื่อนผู้หญิงหรือแม้กระทั่งอยู่กับผู้ชายด้วยกันผู้หญิงด้วยกันในการตอบรับการที่จะมีการปฏิสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยหรือปฏิเสธเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าเราจะอะไร
4: หลังจากที่คุณครูระพีได้นำเอาเกมเปิดแผ่นป้ายมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนโดยเริ่มจากการเล่าเรื่องสมมุติว่าแอมและบอยเป็นแฟนกันวันหนึ่งบอยได้เดินไปส่งแอมที่บ้านโดยที่พ่อแม่ของแอมไม่อยู่แอมเลยชวนบอยมีเพศสัมพันธ์กันครั้งแรก
3: แต่เราจะมีคำถามที่ให้เราตอบรับหรือปฏิเสธหรือยังไงก็แล้วแต่ในหัวข้อคำถามนี้พอบอกว่าถ้าถามสีม่วงสีม่วงจะต้องตอบเลยว่าจะตอบรับหรือปฏิเสธยังไงถามสีแสดกลุ่มที่อยู่สีแสดก็ตอบมาส่งตัวแทนเอามาคนนึงมาเปิด

0: ีคำถามคำตอบว่าไงดูของชิ้นแสบสิอันไหน
1: สีเหลือง
0: อันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าสินแสเขาเรียกว่าตัดสินใจค้างกับแอมตั้งใจแค่สัมผัสภายนอกโดยไม่สอดโดยไม่สอดใส่ดูสินแสเขามีคำถามว่าคำตอบว่าไงค่อยๆดึงหนุกดึงมาคุณบอกว่าบ้าโอ้อ่านให้เพื่อนฟังหันหน้านู้น
1: คู่นอนพูดคุยกันโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและสนิทสนมกันมากขึ้น
0: สีน้ำเงินนี่มาแบบเรียบร้อยเลยนะเนี่ยใส่แว่นเรียบร้อย
2: อาจารย์เนี่ย
0: ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อม
2: ย
0: ังไม่อยากมีอะไรตอนนี้คือว่าจะยั่วบอยให้ได้ใช่ไหมจะยั่วบอยให้ได้แต่บอยปฏิเสธว่าไม่อยากมีอะไรตอนนี้ดูที่ที่เขาเลือกมาเนี่ยข้อนี้เขาจะตอบว่าไงเปิดเลยครับแอมก็บอกว่า
2: แอมเข้าใจที่บอยบอกนะไม่ได้เสียความรู้สึกอะไรที่ชวนบอยค้างคืนนั้นแอมเลยออกไปกับผู้ชายคนอื่น
3: หลังจากนั้นคุณครูระพีได้ชวนนักเรียนพูดถึงผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรและนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร
0: สินเฉียวเรื่องข้อนี้จะถามก่อนอาจว่าตัดสินใจค้างกับแอมและมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยางอนามัยคือตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์แน่นอนคืนนี้มีความรู้สึกไงถึงเรื่องข้อนี้
4: คือทั้งสองอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการด้วยแล้วลืมประเด็นหนึ่งคือความละเลยคือลืมใส่ถุงยางอาจจะเป็นความละเลยของเด็ก
0: เล่นเกมเปิดแผ่นภาพแผ่นป้ายขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละคำตอบเนี่ยเป็นคำตอบที่น่านำไปคิดในหัวข้อแต่ละข้อที่ให้ไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็ไปปรับใช้คิดข้างหน้าให้ไกลๆอย่าคิดแค่ที่ว่าเป็นคำตอบแค่นี้กิจกรรมตัวเนี้ยจะได้รับทราบว่าการตอบรับปฏิเสธจะมีผลอย่างไรกับนักเรียนโดยตรงหรือโดยทางอ้อมหรือสามารถนำไปใช้ในตัวเองแล้วก็ใช้กับบุคคลรอบข้างคือเพื่อนหรือรุ่นน้องต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นการไปแนะนำให้คนอื่นได้รับทราบ
5: ว่าได้ทั้งความสนุกได้ทั้งประโยชน์แล้วก็มีความรู้แบบแต่เมื่อก่อนเวลาเรียน

0: อาจจะแบบง่วงนอนซึมอะไรแบบนี้ก็สนุกหัวเราะเฮฮา
1: คือไปใช้กับชีวิตประจำวันก็ได้ครับการที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้เผื่อจะทำให้เราแก้ปัญหาได้
2: ที่จะชวนดูต่อไปนี้นะคะเป็นกิจกรรมแลกน้ำนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่จะชวนให้เห็นการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ทุกคนจะได้รับแก้วน้ำแต่ก่อนอื่นนะคะจะขออาสาสมัคร2คนค่ะขอเป็นน้องๆ1คนแล้วก็คุณครู1คน
3: คุณครูอนุพลและน้องนักเรียนอีกคนหนึ่งออกมาเป็นอาสาสมัครซึ่งกูรูได้ให้แก้วน้ำกับทั้ง2คนแล้วได้เก็บน้ำใส่แก้วไว้หลังจากนั้นก็แจกแก้วให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่เหลือจากนั้นกูรูจึงชวนทุกคนดูว่าน้ำในแก้วคนเป็นอย่างไรซึ่งน้ำในแก้วของทุกคนก็ใสเหมือนกันทุกใบ
2: เดี๋ยวจะให้จับคู่กันนะคะจับคู่กันค่ะอาสาสมัครยังไม่ต้องทำอะไรนะคะที่เหลือจับคู่กันค่ะ
3: หลังจากจับคู่แล้วกูรูก็ให้แต่ละคู่ดูดน้ำในแก้วของตนเองไปฉีดใส่ในแก้วของอีกคนหนึ่งแล้วจึงเปลี่ยนคู่ในรอบที่สองและแลกน้ำกันจากนั้นจึงให้อาสาสมัครเข้ามาจับคู่และแลกกับคนอื่นๆซึ่งผลการแลกน้ำนั้นก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆของน้ำในแก้วทุกใบ
2: ถ้าเราเปรียบการแลกน้ำเนี่ยนะคะในสถานการณ์เรื่องเอสเนี่ยค่ะการแลกน้ำจะเปรียบได้กับการมีเพศสัมพันธ์นะคะตะกี้มีการมีเพศสัมพันธ์กี่แบบคะมีแบบไหนบ้างตะกี้นี
4: ้ก็มีคนเดิมแล้วก็เปลี่ยนคนใหม
2: ่มีคนเดิมคือกลับมาแลกกับคนเดิมมากกว่า1ครั้ง
4: ค่ะแล้วก็มีคนใหม่ด้วยเปลี่ยนคู่กันค่ะเป็นคู่ค่ะ
2: มีคนที่มีแค่ครั้งเดียวด้วยใช่ไหมคะกับคนคนเดียว
5: ใช่ครับ
2: ทีนี้ถ้าบังเอิญในกลุ่มเราเนี่ยมีคนที่มีเชื้อด้วยซึ่งก็ไม่รู้กี่คนเนี่ยนะคะคิดว่ารู้สึกว่าเราจะมีโอกาสเสี่ยงไหมคะที่จะได้รับเชื้อ
6: เสี่ยงแน่นอน
2: เสี่ยงแน่นอนเพราะว่าม
6: ีการเปลี่ยนคู่นอนกันบ่อย
2: มีการเปลี่ยนคู่นอนกันบ่อยเดี๋ยวเราจะตรวจน้ำในแก้วของเราเนี่ยนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่ามีเชื้อ HIV ไหม
3: กูรูได้ตรวจน้ำในแก้วของผู้ร่วมกิจกรรมทีละคนซึ่งถ้าน้ำในแก้วของใครเปลี่ยนสีถือว่าได้รับเชื้อซึ่งก็มีแก้วของหลายคนเปลี่ยนสีแล้วกูรูจึงตรวจน้ำในแก้วของอาสาสมัครทั้ง2คนทีหลัง
2: คิดว่า
7: เป็นครับ
2: ได้รับน่าจะได้รับเชื้อ
6: ไม่ปลอดภัยครั้งเดียว
7: ครับ
2: นะคะน้องจาคนสุดท้ายนะคะนี่คือครั้งเดียวเหมือนกันใช่ไหมคะนะคะโอเคเพราะนั้นเราใน10คนของพวกเรานะคะมีได้รับแก้วเนี่ยเปลี่ยนสีคือได้รับเชื้อไปแล้ว6จากการแลก3ครั้งใช่ไหมคะ

0: รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆไปรู้จักกับหมอจีนแพทย์ทางเลือกในการรักษาว่าแต่ว่าหมอจีนนั้นทำงานอย่างไรแล้วรักษาอาการอะไรได้บ้างเราไปดูกันเลยครับ
1: ผมอยากเป็นหมอจีนครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมบอสนะครับ
2: ครับ
1: ผมอยากรู้ว่าหมอจีนคืออะไรและทำงานอย่างไรครับ
2: หมอจีนเนี่ยถ้าให้บอสคิดง่ายๆก็จะเป็นเรื่องของการฝังเข็มกับหมอแมะ
1: แล้วหมอแมะคืออะไรครับ
2: หมอแมะเนี่ยก็คือการจับชีพจรครับแมะเนี่ยเป็นภาษาจีนแปลว่าการจับชีพจรซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเขาไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเนาะเขาก็จะใช้ในเรื่องของการตรวจร่างกายเบื้องต้นก็จะมีการจับชีพจรตรงข้อมือหรือว่าการดูสีหน้าหรือว่าการดูลิ้นพวกนี้ก็จะช่วยประกอบการตรวจวินิจฉัยของแพทย์แผนจีนครับ
1: ก่อนเขายังไม่มีหูฟังใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับผม
0: หมอจีนเป็นศาสตร์ในแพทย์แผนจีนที่มียาวนานมาหลายพันปียึดหลักทฤษฎีแบบองค์รวมโดยถือว่าร่างกายของมนุษย์เรามีระบบต่างๆที่เชื่อมโยงกันสิ่งที่หมอจีนต้องศึกษาก็คือเรื่องเส้นลมปราณมันคืออะไรแล้วสำคัญอย่างไรเราไปดูกันครับ
2: วันนี้นะครับหมอจะแนะนำเส้นลมปราณ
1: ครับผม
2: เส้นลมปราณเนี่ยคนจีนเนี่ยพบมาประมาณ 5,000 ปีแล้ว
1: พันปีแล้วเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: นานมากเลยนะคะ
2: ใช่แล้วครับ
1: มันมีสีฟ้าแดง2สีเนี้ยครับมันให้ความหมายยังไงบ้างครับ
2: จุดสีฟ้าเนี่ยจะเป็นจุดที่เราฝังเข็มลงไปเฉยๆครับแต่จุดสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ปล่อยเลือดก็คือปักเข็มลงไปปุ๊บแล้วถอนออกต้องมีเลือดซึมออกมาหน่อยนึง
1: แล้วลมปราณคืออะไรเหรอคะ
2: ลมปราณเนี่ยมีในเรื่องของลมหายใจซึ่งเป็นเหมือนแหล่งพลังงานของร่างกายเนาะอาหารเนี่ยก็ถือว่าเอามาทำเป็นลมปราณเหมือนกันในสมัยก่อนนะครับกินเข้าไปเพื่อสร้างลมปราณหายใจเข้าไปก็สร้างลมปราณและลมปราณเนี่ยก็เป็นแหล่งพลังให้เราสามารถเคลื่อนไหวใช้ชีวิตทำนู่นทำนี่ได้ครับ
1: ลมปราณที่เป็นพลังโจมยุทธใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วครับ
1: อยากผมอยากฝึกเป็นลมปราณมากเลยคร
2: ับบอสเคยเรียนพวกไทเก๊กชี้กงไหม
1: ไม่เคยนะคะ
2: ไทเก๊กเนี่ยก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่เป็นในเรื่องของการฝึกการไหลเวียนของลมปราณ
1: ค่ะ
2: ถ้าสนใจเนี่ยก็ผมอาจจะสอนให้ได้บางท่านะครับ
0: ได้เวลาฝึกวิทยายุทธแล้วจะยากแค่ไหนแล้วน้องบอสจะไหวไหมครับเนี่ย
2: เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะแนะนำท่าฝึกชี้กงเนาะเป็นท่าฝึกกำลังนิ้ว
1: ท่าฝึกชี้กงจะได้ให้ผมทำขี้โกงเหรอคะ
2: ไม่ใช่ขี้โกงครับเป็นขี้กง
1: ขี้กง
2: ใช่ขี้กงนี่จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายคล้ายๆพวกการลำไทเก๊กพวกนั้นอย่างแรกก็วัดแยกขาประมาณช่วงอกเนาะคราวนี้ก้าวเท้าไปด้านหน้า19
1: ก้าวเท้าไปด้านหน้า19
2: คราวนี้ทำกงเล็บเหมือนเสือ
1: เล็บเหมือนเสือ
2: กงเล็บเหมือนเสือแล้วย่อลงไป
1: ย
2: ่
1: อลงไป
2: คราวนี้ขาที่อยู่ข้างหน้าเอาไปควายข้างหลังอ่ะเดี๋ยวพี่หมอทำให้ดูก่อนพอขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เอาข้างหลังก่อน
1: มันเหมือนวิดพื้นแต่ว่าเราแค่วิดพื้นแบบน
2: ี้แต่ว่าเราจิกนิ้วไว
1: ้โอ้โห
0: น้องบอสไหวไหมครับเนี่ยท่าทางดูเหมือนง่ายแต่ทำยากไม่เบาเลยนะน้องๆรู้หรือไม่ครับว่าแพทย์แผนจีนต้องเรียนไทเก๊กชี้กงเพื่อฝึกสมาธิและฝึกการควบคุมลมปราณอีกทั้งยังต้องฝึกกำลังนิ้วมือให้แข็งแกร่งอีกด้วยครับ
1: แล้วท่าที่สองนะคะ
2: ท่านี้ก็จะเป็นท่าพื้นฐานฝึกพวกกล้ามเนื้อขาด้านหน้าเนาะแล้วก็ยืนแยกขาประมาณอกเหมือนกัน
1: ครับ
2: แล้วคราวนี้เราก็ย่อลงไป
1: ย่อลงไปแล้วเสร็จแล้วไงต่ออ
2: ันนี้เขาเรียกว่าท่านั่งม้าเป็นท่าพื้นฐานเลยนะแล้วก็ยกมือขึ้น
1: มันก็จะเก่งๆช่วงน
2: ี้ใช่แต่เราก็จะค้างไว้อย่างเงี้ย
1: ค้างไว้แล้วไม่ไหวแล้ว
2: สามนาทีสามนาทีพี่หมอว่าก็เก่งแล้วนะ
0: แหมฝึกหนักเหมือนกันเลยนะครับคุณหมอ
2: ต่อมาท่าที่3นะครับบอสก้าวเท้าไปข้างหน้า19ครับ
1: ก้าวเท้าไปข้างหน้า19ครับ
2: บอสวาดแขนขวาไปด้านหลัง
1: วาดแขนขวาไปด้านหลัง
2: แล้ววาดแขนซ้ายขึ้นข้างบนจับเป็นจีบ
1: จับเป็นจีบ
2: พอค้างไว้เราก็จะเริ่มเมื่อยขาขวาเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่คราวน
1: ี้เราก็จะปวดขาซ้ายนิดๆ
2: ใช่แล้วคราวนี้เราก็ยืนขึ้นแล้วก็สะบัดมือขึ้นด้านบน
1: มือขึ้นด้านบน
2: เหยียดมือขวาลงล่างมือซ้ายขึ้นบนแล้วก็งอมาแล้วก็เหยียดขึ้นไปใหม่
1: เยอะขึ้นไปไหม
2: ใช่เหมือนท่าบิดขี้เกียจเนาะคราวนี้เราก็หมุน
1: ขวาขึ้น
2: แล้วก็ไป
0: เราได้รู้จักการฝึกจี้กบกันแล้วแต่ว่าหมอจีนนั้นมีการรักษาหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการครอบแก้ววิธีนี้นิยมใช้ในการบรรเทาอาการปวดและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดโดยการใช้ระบบความร้อนช่วยดูดอากาศออกแล้วนำแก้วมาครอบบนผิวเพื่อทำการรักษานอกจากการครอบแก้วแล้วยังมีการรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มอีกด้วย
2: แล้วคราวนี้เราจะเริ่มฝึกในเรื่องของการฝังเข็มแล้วเนาะ
1: ครับผม
2: เดี๋ยวพี่หมอเนี่ยจะให้บอสฝังเข็มกับหมอนก่อนเนาะ
1: คร
2: ับ แล้วถ้าจะไปฝังกับคนเนี่ยบอสกล้าไหม
1: กล้าครับ
2: งั้นไปกันเลยครับ
1: ไปกันเลยครับ
0: มาถึงการรักษาอีกวิธีนึงครับนั่นคือการฝังเข็มแล้วมันจะเจ็บไหมครับเนี่ยแค่เห็นเข็มก็กลัวแล้วน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
2: แทนอันนี้นะครับวันนี้เราจะลองปักกับอันนี้ก่อนเนาะมันจะนิ่มๆคล้ายๆเนื้อบอสไหม
1: คล้ายๆครับแล้วผมอยากรู้มานานแล้วครับว่าการฝังเข็มเนี่ยครับทำไมคนเขาถึงต้องมาฝังเข็มด้วยมันแก้โรคอะไรอะครับ
2: หน้าที่ของแพทย์แผนจีนนะครับหลักๆก็จะเป็นการรักษากลุ่มอาการปวดเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่อยากทานยามันไม่ดีต่อตับเขาก็เลยเลี่ยงมาว่ามาฝังเข็มแก้ปวด
1: ครับ
2: นี่ก็จะเป็นกลุ่มหลักแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางจิตเภทเช่นกลุ่มอาการภาวะเครียดซึมเศร้านอนไม่หลับพวกนี้ก็ใช้การรักษาด้วยการฝังเข็มได้หรือกลุ่มที่เป็นเรื่องของเส้นประสาทอย่างคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเขาก็สามารถใช้การรักษาด้วย

0: การฝังเข็มได้เพราะพวกนี้เขาจะไม่สามารถกินยาได้เนาะ
1: ครับงั้นเรามาเริ่มฝังเข็มกันเลยนะครับ
0: ครับผมเราจะจับเข็มนะครับจับตรงสีทองแดงทองแดงตรงนี้เราจะจับโดยใช้3นิ้วนี้แค่นั้นนะครับเอานิ้วโป้งกดไว้ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วทีนี้เราก็ปักเข็มลงไปง่ายไหม
1: ง่ายครับต้องเอาลึกมากไหมครับเวลาฝังกระคน
0: เวลาฝังกระคนมันแล้วแต่พื้นที่ครับอย่างเช่นถ้าฝังตามมืออย่างเงี้ยเราก็จะลงไปประมาณเซนหนึ่งก็พอแล้ว
2: น้องๆรู้หรือไม่การฝังเข็มได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ว่าสามารถรักษาโรคได้มากถึง57โรคเลยทีเดียวการฝังเข็มเป็นการรักษาโดยใช้เข็มปักลงไปในจุดที่ฝังเข็มของร่างกายซึ่งแพทย์จะต้องมีความเชี่ยวชาญหากผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจเกิดปัญหาได้ดังนั้นน้องๆไม่ควรเอาเข็มออกมาเล่นกันนะครับ

0: แม่น้องบอสดูตั้งใจฝึกการฝังเข็มมากๆเลยนะครับท่าทางจะพร้อมทำการทดสอบแล้ว
1: พร้อมหรือยังครับบอสตอนนี้คนไข้มารอแล้ว
2: พร้อมครับ
1: ไปกันเลยครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะทำให้ดูก่อนนะครับนี่เราก็ต้องเช็ดแอลกอฮอล์เนาะเพื่อทำการฆ่าเชื้อนะครับหลังจากนั้นเราหยิบเข็มขึ้นมาเราถอดสลักออกแล้วก็ปักลงไปจะลงไปนิดนึงให้เข็มมันอยู
2: ่ครับ
1: คราวนี้บอสลองนะครับทำได้ไหม
2: ได้อยู่ครับ
1: ได้อยู่เนาะ
2: วางลงตึงเข็มออกก่อนดีไหมครับ
1: ตบเร็วๆโอเคแล้วว่าเข็มมันนอนอยู่ลองอีกไหม
2: คนไข้เขาจะเจ็บไหมเนี่ย
0: การทดสอบนี้จัดเป็นพิเศษสำหรับน้องบอสเลยนะครับโดยมีคุณหมอดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: โอเคบอสต้องจับเข็มดันลงไปหน่อยนึงให้อยู่ปักอย่างเงี้ยดีแล้วครับหมอปักนะ
2: อยู่เลย
1: มันก็จะอยู่ง่ายเพราะว่าพี่หมอทำมาหลายหมื่นเล่มแล้วครับเป็นแสนๆเล่มแล้ว
2: พอเลยครับเดี๋ยวคุณไข้จะเจ็บมากกว่านี
1: ้ครับผม
2: บอสเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับหมอจีนครับบอสเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้มีแค่การฝังเข็มอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีการหมอแม่ครอบแก้วแล้วบอสยังเข้าใจอีกว่าการฝังเข็มเนี่ยคะช่วยรักษาโรคเช่นปวดเมื่อยปวดหัวอัมพฤกษ์อัมพาตครับ
1: สำหรับน้องๆที่ดูอยู่นะครับการกระทำฝังเข็มเนี่ยเป็นการรักษาแบบเฉพาะทางต้องกระทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับไม่สามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับ
0: น้องๆได้เห็นการทำงานของหมอจีนหรือแพทย์แผนจีนกันไปแล้วนะครับว่าดีและมีความพิเศษอย่างไรและสามารถช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้างน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับดร.คิสยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ

0: ข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3

อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน

0: จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: And we could do a chemical education study doing this sort of thing and watching how people learn, try different things, how they work together.
1: Look at that.
0: All right. We got a volt. Two of them, we got a volt.
2: You see that, Ken?
0: Yes, it's working just perfectly. I'm really enjoying watching this because it is working just the way I hoped. We're trying things, people are working together.
3: Now get
0: people
3: it.
0: Are making adjustments.
3: Yeah, now we start and we can see the increasing of the volts.
0: Uh-huh.
3: อาจารย์สุรพงศ์เป็นไงคะสอนกันแล้วได้อ่านค่าวอลเพิ่มไหมคะ
4: ครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ดูนะครับเป็นเหรียญบาทกับอลูมิเนียมฟอยล์นะครับถ้าเป็น1คู่นะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ดูนะครับ1คู่นะครับอันนี้2คู่ใช่ไหมครับเป็นเท่าไหร่ครับ
0: Papers, that one looks like it might be shorting. Maybe the papers are touching each other.
3: อาจารย์สุพงศ์อาจารย์เคนบอกว่าสงสัยเนี่ยไอกระดาษมันชนกันไหมคะไฟฟ้าไอไฟช็อตแล้วต้องจับ
4: ครับพยายามพอดีเหรียญเรามันเล็กนะครับนะฮะอาจารย์ดูประมาณ 0.5 โวลต์นะครับคู่หนึ่ง
1: We're looking at the bottom numbers?
4: Uh-huh.
0: Yeah.
4: นะครับประมาณ 0.5 โวลต์ครับสีล่างนะครับ
0: But it's still, but
4: อันนี้1คู่ครับ
3: คู่เดียว
4: คู่เดียวครับ
0: That's in Huahin that's exactly what happened to us this weekend when we were testing and then we found if we were careful to keep the papers from touching that then we could get the higher voltage
3: อาจารย์สุรพงศ์เมื่อกี้นี่ทางกรุงเทพเองเราก็วัดไม่ได้นะคะเราก็มาจับไอ้ซอฟต์บริดจ์ใหม่นะคะต้องให้มีขนาดเล็กอย่าให้ชนกันอย่าให้ซอฟต์บริดจ์สองชั้นเนี่ยชนกันนะคะจะลองปรับใหม่อีกทีนึงค่ะโอเคคู่หนึ่งได้ประมาณ 0.5 ถูกแล้วค่ะ
4: อันนี้ครับคู่หนึ่งใช่ไหมครับอันนี้1คู่ครับประมาณ 0.3 โวลต์ครับ
3: โอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะ
4: แล้วถ้าคู่ลอง2คู่นะครับ
3: Ken, what you're watching right now is from Huahin.
0: Yes. They are reproducing what we had trouble with on the last weekend when we tested. It happens when the papers separating the layers touch from one layer to the next. And then it's just like a single battery instead of like a stack of batteries. So,
3: right.
0: So they won't get...
3: Then to them already, they're trying now, yes.
0: We thought we had lost our minds because we had half a volt with one cell and we put the second cell and it was still a half a volt. And right. We realized what happened.
3: We also experienced that here in Bangkok. So now we improve it.
0: It helped. Jack made these really small papers that were just the right size to separate the coins, and that was helpful for us.
4: เดี๋ยวลองดูของเราครับ
0: I've worked with him before.
3: ขอบคุณอาจารย์สุพงศ์เดี๋ยวเราลองดูค่ะ Well, at Huahin, they noticed that if they use salt bridge, the same old salt bridge, repeat again, it doesn't come out good. But once they change a fresh salt bridge, then it's better.
0: I think it's probably a matter of whether the salt bridge for one is touching another or not. Or are they doing just one single coin with aluminum foil? Or is it a stack?
3: A single.
0: It's a single. Okay, so yeah, maybe the salt bridge they had some gaps in it or something.
3: Yeah,
0: we had that trouble with the other battery that at one time maybe. It did not work and it turned out there was a hole we didn't see, so it was shorting.
1: If that's a single.
0: So now for a single cell, this looks good.

0: เหตุผลอีกอันนึงนะคะอาจจะเป็นไปได้ก็คือว่าตรงซอฟต์บริดจ์ของเราเนี่ยมันอาจจะมีแก๊ปนะคะอาจจะมีแก๊ปตอนที่เราพับอย่างเงี้ยนะคะสมมติว่ามันมีแอร์เข้าไปนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวบล็อกนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนั้นด้วยแล้วก็อย่าให้มันถูกไหมฮะมันแห้งไปอะไรเงี้ยค่ะนะคะ
1: ทางไทยอะค่ะได้ทำแล้วปรากฏว่าแต่ละอันเนี่ยได้จุด5ตามที่หัวหินได้อะนะคะแต่พอนำมาซ้อมกันตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าเนื่องจากว่าเวลาเรากดอะค่ะบางทีกดแรงไปเนี่ยไอ้ตรงซอฟต์บริดจ์ที่เป็นรีชุบเกลือเนี่ยค่ะมันจะมาชนกันแล้วทำให้ก็ได้จุด5เหมือนเดิมถ้าอาจารย์ขยับดีๆวางมุมให้มันคนละมุมแล้วก็ตัวสำลีที่ชุ่มด้วยน้ำเกลือเนี่ยต้องไม่ชนกันนะคะตรงนั้นเนี่ยจะได้ค่ะอาจารย์2อันจะได้เป็น1.0 กว่าๆเลยนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ครับ
1: ลองอีกทีบางทีก็รู้สึก
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: Well at หัวหิน they complain that they cannot get even though they stack two or three together they still read as one you know just as you said that maybe because of the short circuitBecause of the salt bridge touching together, right?
3: That has to be.
0: But in Bangkok, we can get multiple of the voltage. But anyway, we haven't succeeded to have three together. We have only two, and we get one volt. So, or later on, huh?
3: Okay, that's something that's easy to keep trying. Of course, you don't need my help for trying it further.I think you'll find we did four or five. Four, I think, was enough to light the LED for us.
0: Right, but you said that you use a clip, right? You use a clip to put coins together. Is that right?
3: No. I'm just using my fingers.
0: You also use finger, okay?
3: Yes.
4: We just use the clip on the light.
3: We clipped to the light to hold it, but then we just touched the wires to the bottom and top.Maybe I need five. Where did that last one go? Oh, I took it apart. Here. Let's see if it works. Here, touch up. I think it dried out.
4: Yeah,
0: seems dry. Yes, I think we find out many things that we should aware of. And we will make sure that the teachers understand, and then they can.
4: There it is.
0: On.
3: All right. Good. Yeah. So five is working to light the LED for us. And again, it does not need to be coins. If you're looking for coins, Chinese 1 jiao are made of aluminum, and maybe you could find those. Otherwise, aluminum foil is good.
0: Yes, I agree. ค่ะก็ตอนนี้นะคะที่เราได้เรียนรู้กันนี่นะคะเราก็จะเห็นว่าการใช้คอยเหรียญชนิดต่างๆนะคะเดี๋ยวเรากลับไปทดลองดูนะคะแล้วก็ลองหาเหรียญต่างๆนะคะคนจริงเหรียญไทยเองก็มีหลากหลายเหมือนกันและอีกอันหนึ่งที่อาจารย์เคนบอกว่าก็คืออย่าให้มีฟองอากาศนะคะบางทีใส่เข้าไปเนี่ยเราหนีบได้ซีกหนึ่งอีกซีกหนึ่งมันอาจจะแห้งขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีฟองอากาศก็คอนแทคไม่ดีนะคะก็คงจะต้องใช้ความพยายามเหมือนกันเพราะเหรียญมันเล็กกระจิ๊ดเดียวนะคะจับลำบากนะคะอีกอันนึงคือนอกจากใช้อลูมิเนียมฟอยล์นะคะอีกอันนึงทางอาจารย์เคนแนะนำก็คือตัวกระป๋องโค้กเป๊ปซี่อะค่ะนะคะเราดึงที่ตรงฝาเปิดอะนะคะชิ้นส่วนตรงนั้นเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมก็อาจจะมาลองดูก็ได้นะคะงั้นเราก็สามารถหาโลหะต่างๆนะคะแล้วก็มาทดลองดูค่ะ
3: Let me put a slide up then to guide my comments. And this, since we are teaching green chemistry, I thought we should take just a minute and talk about how this experiment is a green experiment. And on this slide, I have several thoughts about that. One is we're making a battery from very safe materials. And if you compare other types of batteries that you know about, maybe mercury button,batteries or lead acid batteries, almost any other type of battery you could imagine contains much more dangerous materials. Here, when we're finished with the experiment, I'm just going to put the money in my pocket and go home. So it is very, very safe. We're also learning about alternative energy sources, so there are some green chemical thinking there. We're using scrap metal to generate electricity. You could imagine if you were lost in the woods and your flashlight wasn't working, maybe you had the right coins in your pocket, you could make a lantern for yourself. And then of the 12 principles of green chemistry, I listed three, and this is something, if the teachers could encourage their students to talk about their thinking, you could go through each of the principles and say, what about number one, prevent waste? Well, this experiment prevents waste. Other ways to make batteries, maybe you've used lemons before, the fruit. Well, then you have a lot of wasted lemons afterward. So here we just have a little piece of paper that we throw away. Principle number three, we're using very safe materials. Principle number 12, we're using materials in a way that won't hurt us. And so you can go through, and the students should go through and think about each of the principles and consider whether or not that principle is illustrated by this experiment.
0: ค่ะก็ตอนนี้ก็กลับมาเรื่องของ Green Chemistry นะคะเรามาดูซิว่าการทดลองที่เราทำเนี่ยมันช่วยอธิบายอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ Green Chemistry นะคะอาจารย์เองจะชอบใช้คำว่า Green Chemistry ไม่อยากจะแปลว่าเคมีสีเขียวนะคะคิดว่าความหมายมันกว้างกว่าตรงนั้นเยอะนะคะก็เคนก็อธิบายถึงในเรื่องของที่เราเอาคำทำแบตเตอรี่เนี่ยค่ะจากเหรียญต่างๆเนี่ยแล้วเราก็มาอธิบายด้วยหลักการของ Green Chemistry ข้อไหนบ้างที่ไปเกี่ยวข้องกับการทดลองอันนี้นะคะก็เรามองถึงการทดลองก็จะเห็นว่าเราใช้แค่เหรียญใช่ไหมคะเหรียญสตางค์นะคะก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าปลอดภัยถูกไหมคะเป็นวัสดุปลอดภัยนะคะถ้าเราไปเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆที่ขายกันในท้องตลาดหรือที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งกรดมีทั้งแอลคาไลน์มีทั้งอะไรสารพัดนี่นะคะซึ่งพวกนั้นเนี่ยเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าการทดลองของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทดลองที่ปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็ในกรณีที่เรามองในแง่ของพลังงานเท่ากับว่าเราก็สามารถสร้างแบตเตอรี่ขึ้นมาเองนะคะจากสิ่งที่มีอยู่นะคะ เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ขึ้นเองได้ง่ายๆนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์คินำบอกว่าสมมติว่าเกิดเราหลงป่านะคะเราไม่มีไฟฉายนะคะเราบังเอิญมีเหรียญอยู่ในกระเป๋าบังเอิญใช่ไหมคะมีเหรียญอยู่ในกระเป๋าเราทำแบตเตอรี่เองได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะทำนองนั้นนะคะแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าเราใช้เศษจากกระป๋องก็ได้ใช่ไหมคะเราก็ถือว่าเอาของเหลือใช้ของที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเรากลับมาใช้ใหม่นะคะสามารถมาทำให้เกิดไฟฟ้าได้นะคะฉะนั้นถ้าเรามองสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วเราก็กลับไปมองถึงข้อ12ข้อหลักของ Green Chemistry มันมี12ข้อมีข้อไหนบ้างที่มาอธิบายการทดลองนี้ได้ว่ามันเป็น Green Chemistry นะคะอาจารย์เคนก็ยกขึ้นมาว่ามีข้อ1นะคะข้อ1เนี่ยก็คือในเรื่องของไม่ให้เกิดของเสียนะคะเมื่อกี้นี้ก็คนจริงแล้วหลายคนก็อาจจะเคยรู้และเคยทำมาว่าเราก็เอามะนาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมาทำไฟฟ้าให้เกิดไฟฟ้าได้เหมือนกันอาจารย์เคนก็บอกเสร็จแล้วเราก็ต้องทิ้งมะนาวเราต้องมีส่วนที่ของเสียอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคิดนะคะคิดนะคะมันอาจจะแบบว่าไม่รุนแรงของเสียไม่ได้ร้ายแรงอะไรไงแต่ก็เป็นการให้นักเรียนลองคิดดูนะคะข้อที่หนึ่งก็คือการป้องกันอย่าให้เกิดของเสียดีกว่าที่ว่าเกิดของเสียแล้วต้องมาจัดการกับมันทีหลังนั่นเองนะคะข้อที่เราก็ยกข้อที่สามมานะคะไปดูเมื่อกี้บอกอยู่หน้าสี่นะคะเราก็จะเห็นรายละเอียด12ข้อที่สามเนี่ยก็จะบอกว่าใช้วัสดุนะคะที่มีความเป็นอันตรายน้อยกว่านะเราก็ถือว่าเหรียญนี่ไม่เป็นอันตรายนะคะเราไม่ได้พูดถึงว่ากลืนกินเข้าไปนะคะเราหมายถึงว่าเราหยิบใช้เราจับต้องเนี่ยไม่เป็นอันตรายนะคะก็เป็นคอนเซปต์อีกข้อนึงนะคะแล้วก็หยิบข้อที่12ขึ้นอีกข้อนึงนะคะก็คือใช้วัสดุนะคะในรูปแบบที่มันช่วยลดอันตรายก็คือแทนที่เราจะไปเอากรดเอาเบสหรือเอาโลหะที่เป็นโลหะหนักอื่นๆที่มันเป็นอันตรายมาใช้ทำนองนั้นนะคะเราก็สามารถถ้าเราใช้สิ่งของที่มีความเป็นอันตรายต่ำเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็อันตรายไม่มากนั่นเองนะคะก็จะเป็น3ข้อที่บอกว่าเราสามารถจะเอามาใช้อธิบายในการทดลองของเราได้ว่าการทดลองนี้ถือว่าเป็น Green Chemistry นะคะโอเคเคน

0: I just follow your suggestion, but I put a little bit in terms of Thai way explanation.
1: I am glad you did. It sounded better that way. We're going to do this one a little differently. As I talk about it, I'm going to have Jack do it here, so it'll be small maybe, but you'll be able to see. We're going to make this battery with a piece of aluminum foil, which I know you have because you were just using it. On top of that aluminum foil, we're going to place a piece of paper towel soaked in salt water, just like we did for the coins, but now a bigger piece. There we go. In the center of this, we're going to put some carbon. Yes.
0: Let me explain a bit.
1: Okay.
2: ตัวโลหะนะคะเมื่อกี้ที่เป็นเหรียญนุ้ยก็จะใช้อลูมิเนียมฟลอยด์แทนอย่างตามที่อาจารย์สุภวรรณได้กล่าวไปเมื่อกี้เราก็เปลี่ยนขั้วอานอดกับคาโทดใหม่เป็นแอร์คือแอร์เนี่ยจะอยู่ในผงถ่านด้านบนที่ดำๆและด้านล่างเนี่ยเป็นอลูมิเนียมฟลอยด์ก็คือแทนเหรียญที่เป็นอลูมิเนียมนะคะส่วนกระดาษอลูมิเนียมฟลอยด์ตอนนี้เราก็ทำเป็นแผ่นใหญ่ๆนิดนึงเพราะว่าเป็นการเพิ่มให้มันค่ะเพิ่มพื้นที่ผิวให้มันเกิดคอนแทคได้ง่ายด้วยแล้วหลังจากนั้นหลังจากตัดกระดาษอลูมิเนียมฟลอยด์ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามรูปแล้วอ่ะนะคะก็จะใช้เป็นกระดาษทิชชู่แต่อาจจะใช้เป็นทรงยาวนิดนึงว่าจะให้วางได้ง่ายนะคะหลังจากทำให้กระดาษทิชชู่เปียกไปด้วยน้ำเกลือนะคะก็วางตามรูปของเขานะคะเดี๋ยวต่อไปผมอธิบายว่าจะใช้ผงถ่านมาวางข้างบนแล้วผงถ่านเนี้ยจะทำให้มีออกซิเจนขึ้นมาหรือยังไงเดี๋ยวลองฟังเขาอธิบายต่อไปนะคะตอนนี้ทางออริกอนก็กำลังรู้สึกกำลังจะดำเนินการทำอยู่หรือว
0: ่
2: า
0: continue please
1: okaySo now on top of this paper, we're going to put a little bit of charcoal. That's plenty. We'll make sure the charcoal is wet with the salt water.
2: ค่ะตอนนี้เขาก็ใส่ผงถ่านไปบนกระดาษทิชชู่แล้วนะคะซึ่งผงถ่านตรงนั้นก็ต้องแน่ใจว่าทำให้เปียกด้วยน้ำเกลือด้วยนะคะ
1: And our battery is done. So we're going to turn on our voltmeter. I will touch the wrong side first, I'm sure, because I always do. We'll have one contact on the aluminum foil, the other just touching the carbon.
3: Yep, wrong way.
2: ตอนนี้ก็ต่อสายนะคะเหมือนกับต่อสายวัดโวลต์มิเตอร์เมื่อกี้เนี่ยค่ะด้านหนึ่งเนี่ยจับอยู่ที่อลูมิเนียมฟลอยด์ด้านล่างส่วนอีกด้านอีกสายหนึ่งเนี่ยจับอยู่ด้านบนนะคะจิ้มไปตรงส่วนที่เป็นผงถ่านดำๆตรงนั้นนะคะผงถ่านที่เปียกๆด้วยน้ำเกลือนะคะ
1: And you cannot see this but I'm measuring about 0.9 volts just touching the aluminum foil and the carbon
2: ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็วัดได้สูงถึง 0.9 โวลต์นะคะซึ่งสูงกว่าเหรียญที่ชั้นเดียวเมื่อตะกี้ซึ่งเราวัดได้ 0.5 โวลต์นะคะ
1: โอเค so before you try it I just want to talk to you about a few things one on the slide I show a picture of something that looks unusual in the lower right corner I don't know if you recognize that that's a Mexican food called a tortillaAnd it was cooked too long. It's burned. So it has charcoal on the outside. When we tried this experiment in Mexico, we decided we would make charcoal by burning tortillas. And it worked. So that charcoal worked as well as charcoal from a bottle, actually even better. We made a very nice battery.Using aluminum foil and a tortilla that was cooked too long.
0: ค่ะก็ตอนนี้นะคะที่เราได้เรียนรู้กันนี่นะคะเราก็จะเห็นว่าการใช้คอยเหรียญชนิดต่างๆนะคะเดี๋ยวเรากลับไปทดลองดูนะคะแล้วก็ลองหาเหรียญต่างๆนะคะคนจริงเหรียญไทยเองก็มีหลากหลายเหมือนกันเมื่อกี้ว่าจะลองเหรียญ10บาทยังไม่ได้ลองนะคะเดี๋ยวลองดูก็ได้นะคะ
1: Okay, let me put a slide up then to guide my comments.And this, since we are teaching green chemistry, I thought we should take just a minute and talk about how this experiment is a green experiment.

0: environment. And on this slide, I have several thoughts about that. One is we're making a battery from very safe materials. And if you compare other types of batteries that you know about, maybe mercury button batteries or lead acid batteries, almost any other type of battery you could imagine contains much more dangerous materials. Here, when we're finished with the experiment, I'm just going to put the money in my pocket and go home. So it is very, very safe. We're also learning about alternative energy sources. So there are some green chemical thinking there. We're using scrap metal to generate electricity. You could imagine if you were lost in the woods and your flashlight wasn't working. Maybe you had the right coins in your pocket, you could mentor for yourself. And then of the 12 principles of green chemistry, I listed three. And this is something, if the teachers could encourage their students to talk about their thinking, you could go through each of the principles and say, what about number one, prevent waste? Well, this experiment prevents waste. Other ways to make batteries, maybe you've used lemons before, the fruit. Well, then you have a lot of wasted lemons afterward. So here we just have a little piece of paper that we throw away. Principle number three, we're using very safe materials. Principle number 12, we're using materials in a way that won't hurt us. And so you can go through, and the students should go through and think about each of the principles and consider whether or not that principle is illustrated by this experiment.
1: ค่ะก็ตอนนี้ก็กลับมาเรื่องของ Green Chemistry นะคะเรามาดูซิว่าการทดลองที่เราทำเนี่ยมันช่วยอธิบายอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ Green Chemistry นะคะ อาจารย์เองจะชอบใช้คำว่า Green Chemistry ไม่อยากจะแปลว่าเคมีสีเขียวนะคะคิดว่าความหมายมันกว้างกว่าตรงนั้นเยอะนะคะก็เคนก็อธิบายถึงในเรื่องของที่เราเอาคำทำแบตเตอรี่เนี่ยค่ะจากเหรียญต่างๆเนี่ยแล้วเราก็มาอธิบายด้วยหลักการของ Green Chemistry ข้อไหนบ้างที่ไปเกี่ยวข้องกับการทดลองอันนี้นะคะก็เรามองถึงการทดลองก็จะเห็นว่าเราใช้แค่เหรียญใช่ไหมคะเหรียญสตางค์นะคะก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าปลอดภัยถูกไหมคะเป็นวัสดุปลอดภัยนะคะถ้าเราไปเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆที่ขายกันในท้องตลาดหรือที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งกรดมีทั้งแอลคาไลมีทั้งอะไรสารพัดนี่นะคะซึ่งพวกนั้นเนี่ยเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าการทดลองของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทดลองที่ปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็ในกรณีที่เรามองในแง่ของพลังงานเท่ากับว่าเราก็สามารถสร้างแบตเตอรี่ขึ้นมาเองนะคะจากสิ่งที่มีอยู่นะคะ เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ขึ้นเองได้ง่ายๆนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์เคนก็แนะนำบอกว่าสมมติว่าเกิดเราหลงป่านะคะเราไม่มีไฟฉายนะคะเราบังเอิญมีเหรียญอยู่ในกระเป๋าบังเอิญใช่ไหมคะมีเหรียญอยู่ในกระเป๋าเราทำแบตเตอรี่เองได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะทำนองนั้นนะคะแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าเราใช้เศษจากกระป๋องก็ได้ใช่ไหมคะเราก็ถือว่าเอาของเหลือใช้ของที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเรากลับมาใช้ใหม่นะคะสามารถมาทำให้เกิดไฟฟ้าได้นะคะฉะนั้นถ้าเรามองสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วเราก็กลับไปมองถึงข้อ12ข้อหลักของ Green Chemistry มันมี12ข้อมีข้อไหนบ้างที่มาอธิบายการทดลองนี้ได้ว่ามันเป็น Green Chemistry นะคะอาจารย์เคนก็ยกขึ้นมาว่ามีข้อ1นะคะข้อ1เนี่ยก็คือในเรื่องของไม่ให้เกิดของเสียนะคะเมื่อกี้นี้ก็คนจริงแล้วหลายคนก็อาจจะเคยรู้และเคยทำมาว่าเราก็เอามะนาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมาทำไฟฟ้าให้เกิดไฟฟ้าได้เหมือนกันอาจารย์เคนก็บอกเสร็จแล้วเราก็ต้องทิ้งมะนาวแล้วต้องมีส่วนที่ของเสียอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคิดนะคะมันอาจจะแบบว่าไม่รุนแรงของเสียไม่ได้ร้ายแรงอะไรไงแต่ก็เป็นการให้นักเรียนลองคิดดูนะคะข้อที่1ก็คือการป้องกันอย่าให้เกิดของเสียดีกว่าที่ว่าเกิดของเสียแล้วต้องมาจัดการกับมันทีหลังนั่นเองนะคะข้อที่เราก็ยกข้อที่3มานะฮะไปดูเมื่อกี้อยู่หน้า4นะคะเราก็จะเห็นรายละเอียด12ข้อที่3เนี่ยก็จะบอกว่าใช้วัสดุนะคะที่มีความเป็นอันตรายน้อยกว่านะเราก็ถือว่าเหรียญนี่ไม่เป็นอันตรายนะคะเราไม่ได้พูดถึงว่ากลืนกินเข้าไปนะคะเราหมายถึงว่าเราหยิบใช้เราจับต้องอันตรายนะคะก็เป็นคอนเซปต์อีกข้อหนึ่งนะคะแล้วก็หยิบข้อที่12ก็อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือใช้วัสดุนะคะ

0: รูปแบบที่มันช่วยลดอันตรายก็คือแทนที่เราจะไปเอากรดเอาเบสหรือเอาโลหะที่เป็นโลหะหนักอื่นๆที่มันเป็นอันตรายมาใช้ทำนองนั้นนะคะเราก็สามารถถ้าเราใช้สิ่งของที่มีความเป็นอันตรายต่ำเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็อันตรายไม่มากนั่นเองนะคะก็จะเป็น3ข้อที่บอกว่าเราสามารถจะเอามาใช้อธิบายในการทดลองของเราได้ว่าการทดลองนี้ถือว่าเป็น green chemistry นะคะ
1: Are we ready then to move on to the next experiment
0: Yes.
1: All right. It's very similar, so we won't have to talk as much, and we will be able to do more work then. This is to make a battery from aluminum and air. And this first slide looks very much the same idea to make a simple battery. We'll measure the voltage again or demonstrate it with an LED, and the same chemical concepts. The reason I had two of these battery experiments is because they're both fun.They're a little bit different. They allow students to compare the two different experiments, and we'll do a little bit of that when we finish with this experiment.
0: Okay. วันนี้ที่เราจะทำการทดลองเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็น electrochemistry นะคะเป็นการทดลองเรื่อง electrochemistry แต่ว่าเราสามารถใช้วัสดุแตกต่างกันได้หลายอย่างนะคะคราวนี้เราจะมาดูอีกลักษณะนะคะเราจะใช้เป็นอลูมิเนียมนะคะอลูมิเนียมกับแอร์อากาศเนี่ยนะคะจะสร้างแบตเตอรี่ขึ้นมานะคะโดยที่คอนเซ็ปต์หรือเลือกหลักการก็จะเหมือนกันจะมีขั้วบวกขั้วลบอะไรนี่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการทำการทดลองที่เราใช้ของที่มีอยู่ในบ้านเรือนได้นะคะแล้วก็เราก็จะวัดโวลเทจเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องลงรายละเอียดมากนะคะจะทำในลักษณะแบบเดียวกันเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยดีตรงที่ว่าอาจารย์เคนบอกก็ยิบขึ้นมาเพราะมันสนุกดีก็เลยอยากจะทำเพราะสนุกดีนะคะแต่จริงๆที่เราจะได้เรียนรู้ก็คือว่าวัสดุแตกต่างกันสมบัติแตกต่างกันแล้วเราก็จะได้เปรียบเทียบกันนะคะว่าเราจะเห็นว่าสมบัติของโลหะเนี่ยนะคะมันแตกต่างกันลักษณะไหนคือถ้าในเชิงของเคมีเราจะอธิบายได้หลายเรื่องเลยเราจะพูดถึงออกซิเดชันรีดักชันอิเล็กโทรเคมิสตรีหรือเทอร์โมไดนามิกตอนแรกที่อาจารย์เคนกล่าวถึงตอนแรกโอเคเคน we ready
1: We're going to do this one a little differently. As I talk about it, I'm going to have Jack do it here. So it'll be small maybe, but you'll be able to see. We're going to make this battery with a piece of aluminum foil, which I know you have because you were just using it. On top of that aluminum foil, we're going to place a piece of paper towel soaked in salt water, just like we did for the coins, but now a bigger piece.
2: ค่ะ ตอนนี้เป็นการเปลี่ยนตัวโลหะนะคะเมื่อกี้ที่เป็นเหรียญนี้ก็จะใช้อลูมิเนียมฟลอยด์แทนอย่างตามที่อาจารย์สุภวรรณได้กล่าวไปเมื่อกี้เราก็เปลี่ยนขั้วอานอดกับคาโทดใหม่เป็นแอร์คือแอร์เนี่ยจะอยู่ในผงถ่านด้านบนที่ดำๆและด้านล่างเนี่ยเป็นอลูมิเนียมฟลอยด์ก็คือแทนเหรียญที่เป็นอลูมิเนียมนะคะส่วนกระดาษอลูมิเนียมฟลอยด์ตอนนี้เราก็ทำเป็นแผ่นใหญ่ๆนิดนึงเพราะว่าเป็นการเพิ่มให้มันค่ะเพิ่มพื้นที่ผิวให้มันเกิดคอนแทคได้ง่ายด้วยแล้วหลังจากนั้นหลังจากตัดกระดาษอลูมิเนียมฟอยล์ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามรูปแล้วอ่ะนะคะก็จะใช้เป็นกระดาษทิชชู่แต่อาจจะใช้เป็นทรงยาวนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้วางได้ง่ายนะคะหลังจากทำให้กระดาษทิชชู่เปียกไปด้วยน้ำเกลือนะคะก็วางตามรูปของเขานะคะเดี๋ยวต่อไปของอธิบจะใช้ผงถ่านมาวางข้างบนแล้วผงถ่านเนี้ยจะทำให้มีออกซิเจนขึ้นมาหรือยังไงเดี๋ยวลองฟังเขาอธิบายต่อไปนะคะตอนนี้ทางออริกอนก็กำลังรู้สึกกำลังจะดำเนินการทำอยู่หรือว่า
0: continue please
1: okay so now on top of this paper we're going to put a little bit of charcoal that's plenty we'll make sure the charcoal is wet with the salt water
2: ค่ะตอนนี้เขาก็ใส่ผงถ่านไปบนกระดาษทิชชู่แล้วนะคะซึ่งผงถ่านตรงนั้นก็ต้องแน่ใจว่าทำให้เปียกด้วยน้ำเกลือด้วยนะคะ
1: And our battery is done so we're going to turn on our voltmeter I will touch the wrong side first I'm sure because I always do we'll have one contact on the aluminum foil The other just touching the carbon.
3: Yep, wrong way.
1: Wrong way.
2: ตอนนี้ก็ต่อสายนะคะเหมือนกับต่อสายวัดโวลต์มิเตอร์เมื่อกี้เนี่ยค่ะด้านนึงเนี่ยจับอยู่ที่อลูมิเนียมฟลอยด์ด้านล่างส่วนอีกด้านอีกสายนึงเนี่ยจับอยู่ด้านบนนะคะจิ้มไปตรงส่วนที่เป็นผงถ่านดำๆตรงนั้นนะคะผงถ่านที่เปียกๆด้วยน้ำเกลือนะคะ
1: And you cannot see this but I'm measuring about 0.9 volts just touching the aluminum foil and the carbon
2: ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็วัดได้สูงถึง 0.9 โวลต์นะคะซึ่งสูงกว่าเหรียญที่ชั้นเดียวเมื่อกี้ซึ่งเราวัดได้ 0.5 โวลต์นะคะ
1: โอเค so before you try it I just want to talk to you about a few things one on the slide I show a picture of something that looks unusual in the lower right corner I don't know if you recognize that that's a Mexican food called a tortillaAnd it was cooked too long. It's burned. So it has charcoal on the outside. When we tried this experiment in Mexico, we decided we would make charcoal by burning tortillas. And it worked. So that charcoal worked as well as charcoal from a bottle, actually even better. We made a very nice battery using aluminum foil and a tortilla that was cooked too long.
0: โอเคค่ะขอกลับไปที่สไลด์ can you go back to the slide again the Mexican food yeah
1: there it is
0: เขาโชว์ให้ดูนะคะว่าพอดีเคนเขาก็ได้รับเชิญไปทำเวิร์กช็อปหลายๆแห่งนะคะแล้วก็ไปที่เม็กซิโกแล้วที่เม็กซิโกนี่เขาก็จะมีอาหารประจำชาติเขาอย่างหนึ่งนะคะก็ที่เห็นในภาพเนี่ยนี่เขาบอกว่าเวลาเขาปิ้งไหม้ๆเนี่ยมันจะดำๆใช่ไหมคะเขาสามารถขูดตรงดำๆนั่นมาใช้ได้เลยแทนผงชาโคลที่ต้องไปซื้อจากขวดๆแล้วก็บอกมันก็เวิร์กอะค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์นราพรก็เลยบอกว่างั้นเราปิ้งขนมปังให้ไหม้แล้วก็เอาตรงที่ไหม้ๆขนมปังมาใช้ได้ไหมก็น่าจะลองใช่ไหมคะนะคะก็อาจจะเวิร์กได้เหมือนกัน
1: so with that let me justrepeat what we talked about for the other one. So here we're getting almost a volt. With the copper and aluminum, we only had half a volt. A volt is still not enough for the LED, but if we make a stack of two of these, oops, I'm going to go forward and then come back. If we make a stack of two, we should get enough voltage to light our LED. So we will try that.
0: ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าสมมติว่าเราจะใช้ตรวจสอบโดยใช้ LED มันก็ต้องได้โวลเทจมากกว่านี้ตอนนี้ที่อาจจะใช้นี่คือ 0.9 โวลต์นะคะเขาก็จะทำเป็น2ชั้นก็ทำเหมือนเมื่อกี้นะคะต้องทำ2ชั้นแต่ก็อีกนะคะต้องไม่ให้คอนแทคกันนะตรง salt bridge so can you have to the salt bridge right you cannot allow it to contact to each other
1: that's correct so that's we're making a second one here and we're folding the foil up to make sure it's not touching the bottom foil
4: ของเราวัดได้ 0.6 โวลต์ครับ
1: I think we have a small hole someplace
4: อาจารย์ลองยกขึ้นยกลงเนี่ยฮะ
1: double the voltage
4: ครับ
1: Sometimes the paper towels get a little hole in them and it doesn't work
4: ที่หัวหินค่อนข้างชัดเจนมากครับอาจารย
1: ์ I think we should just have people trySo the aluminum foil becomes aluminum hydroxide. And at the carbon side, it's an electrochemical reaction of oxygen. But the carbon is important because the oxygen doesn't, it needs a surface on which it will react. But there's the equation for what happens.
0: ค่ะดูที่สไลด์นี่นะคะก็กำลังอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี้ก็จะเป็นแอนโนดนะคะแอนโนดก็ยังคงเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในที่นี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปนะคะอลูมิเนียมจะถูกเปลี่ยนไปเป็นอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์นะคะถ้าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นสมบูรณ์นะคะแล้วก็แคโทดที่มันถูกกักเก็บอยู่ในผงถ่านนั่นเองนะคะ
1: That sounds good. You should, and maybe even more, if you press and get really good contact with the carbon, maybe as much as 0.8 or 0.9 volts.
0: Okay. ค่ะก็การทดลองนี้นะคะจะต้องให้คอนแทคกันดีๆเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกดตรงคาร์บอนหน่อยๆนะคะให้มันเกิดการคอนแทคกันนะคะก็ปกติแล้วน่าจะได้ประมาณแถวๆ 0.8 0.9 นะคะตอนนี้อาจารย์ดวงมนต์ได้มาเท่าไหร่ละ 0.5 นะคะก็เดี๋ยวพยายามอีกที

0: Yeah, probably.
1: อาจารย์สุรพงษ์ได้มั้ยคะ
2: Yeah. We can try.
3: ของผมได้ประมาณ 0.6 ครับ
1: Okay, at Hua Hin, he's got 0.6. Oh.
0: Good. We could have a contest to see who gets the highest voltage.
1: Right, so you won, huh?
0: He's the winner so far.
3: we're
0: cheating. We have two stacked.
1: Okay, okay.
4: No, not quite. I don't think.
0: Yeah, twist there.
1: นะคะคุณครูก็คงเห็นนะคะว่าเราสามารถเปลี่ยนต่างๆนะแม้กระทั่งอากาศนะคะแต่นี่จะเราอยู่ๆเอาอากาศมาเฉยๆนี่ไม่ได้เราต้องหาอะไรให้มันเกิดการคอนแทคให้มันมีการอะไรเนี่ยติดต่อกันฉันก็เลยต้องใช้อันนี้เขาใช้ผงถ่านที่เขาใช้ผงถ่านเพราะผงถ่านมันอินเนอร์ผงถ่านมันเฉื่อยผงถ่านมันไม่ได้ทำปฏิกิริยาอะไรกับใครฉะนั้นเราก็จะเราทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือเกิดจากออกซิเจนในอากาศนะคะไม่ใช่ตัวผงถ่านเองนะคะโอเคKen would you like to continue your side
0: Are people going to try this one? I'm ready if they would like to.
1: Have already? Yes, I think it is. It's good. Already good demonstration for them, though.
0: Okay. Well, then that's going to bring us close to our finish here. But let's. So we already did this. We broke. This I can be very quick about as well. You already explained the slide for the other.Battery, and this is exactly the same for this one. So maybe I can save some time and just let you, Supawan, say what you would like to say about this.
1: Okay, Ken. I just refer to our session last session that we're talking about the whole principle, and I translated your material into Thai. So we will make sure distribute in Thai for them to the 12 principles of green chemistry, so they will understand better.
0: Okay, very good. Well, then let me do two things before we're finished. One is let's talk about the work that we have done. And then before we say goodbye, I would like to spend a few minutes talking about the work we will do at the next workshop so people can prepare. All right?
1: So okay.
0: So this is what I would like to do first. And I understand...That we work differently, and so Supawan, maybe you can tell the teachers that if they ask me questions, I feel honored.
1: ค่ะก็อาจารย์เคนอยากจะตอบคำถามนะคะอยากจะฟังคำถามจากเราแล้วเดี๋ยวอาจารย์เคนจะอธิบายให้ฟังว่าเรื่องราวที่เราทำการทดลองมาทั้งหมดเนี้ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างเชิญคุณครูเลยค่ะมีคำถามหรือคอมเมนต์อะไรก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวให้ทางอาจารย์เคนเขาช่วยเสริมต่อให้ทางหัวหินล่ะคะ
3: ครับอาจารย์ครับ
1: เชิญเลยค่ะ
3: พอดีผมให้นักเรียนมาสังเกตการแล้วก็มาร่วมทำการทดลองด้วยนะครับแล้วก็ให้เขามีคำถามที่จะถามไปถึงดร.เคนนะครับก็มีนักเรียนจะถามครับผม
5: Good morning my name is Thaptim Kyoshum I'm studying grade 11 science programI have a question about the first experiment. Why do you use Japanese coal instead of American coal in this experiment? Is there any difference between them?
0: They're not real. But America has copper coins. We have our 1 cent pieces made of copper. We do not have aluminum coins. So that's the simplest answer. But the real reason I like the Japanese coins is because they have the plus and the minus on them for the plus and minus ends of the battery.
5: Thank you.
1: ค่ะเดี๋ยวค่ะขอเรียนอาจารย์คุณครูทุกท่านนะคะก็มีที่คำถามของเด็กหญิงทับทิมนะคะจากที่โรงเรียนบางกระกังวลนะคะก็ถามว่าทำไมอาจารย์เคนถึงใช้เหรียญญี่ปุ่นทำไมไม่ใช่เหรียญอเมริกาล่ะนะคะอาจารย์เคนก็บอกว่าเหรียญอเมริกาไม่มีอลูมิเนียมไม่มีอลูมิเนียมนะคะแต่จริงๆแล้วแท้จริงแล้วเนี่ยอาจารย์เคนเขาประทับใจตรงที่ว่าเหรียญญี่ปุ่นเนี่ยมันมี

0: มันมีคู่บวกคู่ลบมีเครื่องหมายมีเครื่องหมายคู่บวกคู่ลบจริงๆแล้วมันเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะจันทกมลแทน1เยน10เยนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเนี่ยนะคะแต่บังเอิญมันมีเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกขึ้นมาก็ดีอะค่ะมันชัดเจนโอเคเคน that's good question huh
1: ค่ะแม่ Ken, introducing to you this student Thap Thim. She won the scholarship as an exchange student to Oak Hill School in Oregon, and she's going in March.
2: Wow! Oh, congratulations!
3: Thank you.
2: I will meet you when you are here, I hope.
1: Yeah, I'm sure Gab will arrange that for you. Yeah, especially Kumbuya.
3: I have
2: she has
3: more
2: to
3: questions.
2: Visit the University of Oregon.
3: Sorry.
0: Okay, more questions?
3: About the second experiment. How does the charcoal affect the experiment? I'm sorry.
2: Yeah, that is a very good question. Jack and I worked over the weekend to explore. Part of the explanation is that it provides a lot of surface area for the reaction with oxygen. And so Jack said, why don't we use a sponge? The sponge for soaking up water, it has a lot of surface area. It doesn't work. The carbon surface is not just a surface, but it is a surface that reacts with oxygen. Oxygen absorbs to that surface and is activated so that it is easier to transfer electrons to it. So the carbon serves as a catalyst for the reduction of oxygen. Facilitates the reduction.
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีอีกคำถามหนึ่งนะคะเด็กหญิงทับทิมก็ถามว่า
4: สาวแล้วครับอาจารย์ครับ
0: ทำไมถึงใช้ถ่านผงถ่านนะคะนะคะความจริงผงถ่านเนี่ยนะคะมันเป็นมันผ่านการกระบวนการทำขึ้นมานะคะเราจะเห็นว่าในลักษณะมันเนี่ยมันจะเป็นแบบปุยๆก็คือมันจะมีทำให้มีพื้นที่ผิวเนี่ยเยอะๆนะคะมีที่ผิวเยอะอากาศก็เข้าไปฝังตัวอยู่ในนั้นได้มากนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการที่บอกว่าอากาศเข้าไปฝังตัวอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีพื้นไอตัวผิวของคาร์บอนเองนะคะมันก็จะทำให้เกิดออกซิเจนเนี่ยเข้าไปติดattack ได้ดีอะค่ะนะคะก็คือช่วยทำให้กระตุ้นทำนองนั้นอะ reaction ก็จะได้เกิดดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งความจริงบอกว่าแค่ปุยๆอย่างเดียวอย่างนั้นเหมือนกับว่าอะไรปุยๆก็ใช้ได้หมดเลยหรือเปล่านะเช่นกับเมื่อกี้บอกว่าฟองน้ำได้ไหมปรากฏฟองน้ำไม่ได้ก็เพราะว่าฟองน้ำมันไม่ได้ช่วย activate ไม่ได้ช่วยกระตุ้นให้ออกซิเจนมันเข้ามาที่จะทำปฏิกิริยาต่อไปได้ดีแทนนองนั้นนะคะนะคะเพราะฉะนั้นคาร์บอนมันก็เลยไม่ใช่แค่พื้นที่ผิวอย่างเดียวแต่ก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือผิวหน้าของมันเนี่ยช่วย activate ช่วยกระตุ้นให้ออกซิเจนสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ดี
2: I am very thankful to you for asking questions. As a teacher, I do enjoy receiving them. I will tell you that I didn't think you would ask, and so I came with a list of questions that I would ask you. Maybe I don't need to do that, but one question that would be interesting to discuss, and maybe we can try it here, or maybe this would be a discussion with your students.Would be to say now that we've done both experiments, does one of them seem more green than the other? It would be a good discussion to compare the two experiments, thinking about green concept.
0: เห็นว่าในเอกสารที่แจกไปนะคะก็จะมีคำถามนะคะซึ่งคำถามตรงนี้เนี่ยเราก็น่าจะเอาไปยกขึ้นมาให้นักเรียนได้อธิบายกันตอบกันนะคะก็จะง่ายๆคำถามง่ายๆเกี่ยวอย่างเช่นที่เมื่อกี้เราทำเอ็กซ์เพอริเมนต์เช่นทำการทดลองสองแบบนะถามว่าอันไหนกรีนกว่ากันคำว่ากรีนไม่ใช่อันไหนสีเขียวกว่ากันใช่ไหมฮะอันไหนกรีนกว่ากันคือปลอดภัยกว่ากันดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะระหว่างสองการทดลองที่เราทำไปแล้วโอเคเคน
2: so maybe we won't discuss that now but that is a good thing for people to think about
0: and then ifถามเลยว่าตกลงคุณครูคิดว่าไงคะอันไหนกรีนกว่ากันการหรือการทดลองที่สอง
2: All right, and if they read in the packet as well, there are a list of other questions they might think about or research projects that they or their students might enjoy working also.
0: ค่ะแล้วก็ยังมีคำถามอื่นๆอีกนะคะในเอกสารที่แจกคุณครูตอบเลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณครูตอบเองเลยค่ะ

0: ตอบภาษาไทยก็ได้ค่ะหรือภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะตอบเลยค่ะเข้าไป
1: การทดลองที่หนึ่งค่ะเพราะว่าเหรียญเวลาใช้แล้วมันไม่มีฝุ่นผงแต่ถ้าการทดลองที่สองถ้าใช้ผงถ่านใช่ไหมผงถ่านอาจจะมีเป็นฝุ่นละอองทำให้อากาศเสียอะไรได้ค่ะคิดว่าเป็นการทดลองที่หนึ่งปลอดภัยกว่ากันค่ะ
0: Ken here is the answer. One of her said that she thought that the first one is greener than the second one. The reason is that the charcoal itself is just powder, right? Maybe the powder itself is scattered away and maybe we breathe in things like that, so it's not green.
2: That is the same answer I had, and maybe you saw I was wiping my hands to get rid of the charcoal.
0: ค่ะเขาบอกว่า
2: they're both very safe, but one is messier and generates more waste.
0: ค่ะก็จริงๆแล้วในแง่ของตัววัสดุเนี่ยมันก็ปลอดภัยทั้งคู่แหละนะคะแต่ว่าในแง่ของการที่สุดท้ายสำเร็จแล้วเนี่ยเหรียญเราเก็บกลับไปใช้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้ชาโคลเราก็จะทิ้งถูกไหมคะอันนั้นด้วยแล้วก็เขาก็บอกว่าแม้เขาทำเสร็จเขาต้องมานั่งเช็ดมืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเหรียญเนี่ยก็ไม่มีอะไรค่ะถูกต้องค่ะคำตอบที่สองคำตอบที่ว่าการทดลองที่หนึ่งเนี่ยกรีนกว่าการทดลองที่สองค่ะ
2: and then one other thing they might consider is that and with the charcoal experiment we throw away the aluminum foil and with the coin experimentJust put it in our pocket.
0: Yes, yes. Fortunately, I already explained that.
2: Okay.
0: No, you have.
2: All right. Well, then, the last thing I would like to do before we finish our session today is to spend a few minutes talking about what we will do in the next workshop to make sure that people who are preparing, especially in the sites where we don't, the sites that are not Bangkok or Hua Hin, so that they have time to prepare materials to work along with us if they would like. So let me, they will take more work than this time. This was our first time and I wanted to make sure that all the technical systems were working. So I kept things very simple. Next time, a little more complicated. The first experiment is here. We will determine the oxygen content of air, and we'll need a small amount of iron sulfate solution, a small amount of 2-molar sodium hydroxide, 2 1-milliliter syringes, and then this is, here's my pointer, good. We need a small piece of tubing that will allow us to join these two syringes together. As this picture shows, okay? We don't need the needles, just the syringes and that tubing.
0: ค่ะก็อาจารย์เคนก็มองถึงเรื่องการทดลองต่อไปข้างหน้านะคะครั้งต่อไปก็อยากจะให้ได้เตรียมตัวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่ไม่สามารถโต้ตอบได้เนี่ยเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวอะนะคะจะได้หาเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมไว้เลยเดี๋ยวการทดลองต่อไปจะได้ทำไปพร้อมๆกับเรานะคะก็การทดลองข้างหน้านี่ก็จะยุ่งยากกว่าครั้งนี้หน่อยนึงนะคะก็จะต้องมีเตรียมสารละลายด้วยนะคะที่ใช้ก็คือเป็นเหล็กซัลเฟตกับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่นะคะแล้วก็จะใช้ซิลิงเข็มฉีดเรียกว่าอะไรกระบอกฉีดยาแต่เราไม่ต้องใช้เข็มนะคะเราใช้ตัวกระบอกนะคะอันนี้ใช้ขนาดเล็กนะคะขนาด2มิลลิลิตรนะคะ1มิลลิลิตร1มิลลิลิตรนะคะแต่ต้องใช้2อันนะคะแล้วก็จะมียานะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่จะมาเชื่อมต่อก็ต้องเล็กๆเหมือนกันที่จะต้องสวมเข้าไปได้พอดีนะคะฉันก็ให้เตรียมวัสดุเหล่านี้เอาไว้นะคะโรงเรียนปลายทางนะคะเขาน่าจะได้ทำไปพร้อมกับเรานะคะเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้นะคะ
2: And so you will need eggshells and it's important not to bring just the shells as they are but use a mortar and pestle and grind it up as finely as possibleso that it will be nice and dry before we do the experiment. Okay, that's the most important thing you need, and one eggshell will be plenty for several people. And then we just need a little bit of hydrochloric acid. The silicone oil is probably not necessary, We will need a balance so that we could weigh out about 0.2 grams of eggshell.
0: ค่ะการทดลองอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเรื่องของการที่จะหาปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ในเปลือกไข่นะคะก็เราก็จะใช้เปลือกไข่ที่บดละเอียดอันนี้เขาบอกให้ใช้ต่ำใช้เราคงใช้ทุกวิธีทางบดให้ละเอียดก็แล้วกันนะคะเราจึงบดมาเลยเตรียมมาเลยนะคะแล้วก็ต้องมีตะช่างนะทีนี้ตะช่างนี่ก็ต้องละเอียดเหมือนกันเพราะว่าจะเอา 0.2 กรัมนะคะ 0.2 กรัมก็อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยนะคะก็นอกจากจะเป็นไข่วัสดุที่ใช้นอกจากเป็นไข่เปลือกไข่บดละเอียดแล้วก็ต้องมีกรดไฮโดรคลอริกนะคะ3โมลาร์ด้วย
2: โอเค
0: Yes okay
2: and then let me it's continued here we need a few more things this we will needA beaker just to contain the hydrochloric acid. The hardest thing it might be for you to find, we need a 60 milliliter syringe. I don't know if my arrow, but here I tried to circle. So 60 milliliter, it's a pretty big disposable syringe. And again, we do not need a needle, but we need a cap. I'm showing in the other corner here, my arrow shows up, and not very well, up here, a cap.That will fit tightly on the end of the syringe so that when pressure is built up, it will remain in the syringe. And then finally, we'll need a small plastic cap. And what that's going to be is a container for the eggshell, and it needs to fit inside the 60 milliliter syringe. I don't know, Supawan, can you explain that more clearly, maybe?
0: Why you need the cap like that? It's also, it has to be the cap that come with the syringe itself or any cap?
2: That's the tight-fitting cap. If there's one that comes with the syringe, that will be perfect. The other cap needs to be big enough to hold the powdered eggshell. And maybe I should have brought a demonstration. If this is the cap, my hand, we'll put the eggshell in there.It needs to fit inside the big syringe so that it can float up and down on the liquid inside there. So it would be a, okay?
0: So the cap must be big enough and small enough to fit inside the syringe.
2: Exactly. Big enough to hold the eggshell, small enough to fit inside. There's a picture in the packet that will help also.
0: Right.โอเคค่ะการทดลองอันนี้นะคะเรื่องหาปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยนะคะจะต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มอีกก็คือจะต้องมีซิลิงค์นะคะคือกระบอกฉีดยาเนี่ยแต่ขนาด60มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะหาได้ยังไง60มิลลิลิตรเราไม่ต้องใช้เข็มฉีดยาใช้แต่ตัวกระบอกนะคะแล้วก็จะต้องมีฝานะคะเป็นคิดว่าฝาขวดอะไรก็ได้แต่ว่าให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยไม่เกินแต่ก็น่าจะแบบพอดีนะกับเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวกระบอกเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่เข้าไปข้างในนะคะเข้าใจว่านี่มันเกี่ยวกับเรื่องทำให้เกิดแก๊สขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาจะวัดอะไรปริมาณแก๊สนี่นะคะแล้วก็ต้องมีบิ๊กเกอร์นะคะบิ๊กเกอร์นี่ก็ใส่ไฮโดรคลอริกแอซิดนะคะแนะนำว่าเอากระจกนาฬิกานะปิดเอบิ๊กเกอร์ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีไอของไฮโดรคลอริกแอซิดนะคะอันนี้เขาใช้3โมลาร์ก็เข้มข้นทีเดียวเหมือนกัน Well I think it's a very good experiment and that they can show to the studentsabout the materials are differently than giving the results differently and then you can explain further on and also you can combine green chemistry I think it's good how about yourself then I can translate together in Thai
2: okay good I just would like to say that I enjoyed myself this morning we are finally doing chemistry it was very simple today it will get more complicatedBut I had a really nice time, and I'm really appreciative that so many people were participating today.
0: ค ค่ะก็อาจารย์เคนบอกว่าวันนี้การทดลองออกมาเขาก็สนุกด้วยนะคะแล้วเขาก็ดีใจที่เห็นพวกเราหลายๆคนที่ให้ความสนใจนะคะนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องของ Green Chemistry แล้วนะคะเราก็จะได้เห็นเทคนิคนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะนำไปอธิบายให้กับนักเรียนการทดลองไม่ได้จบอยู่แค่นี้นะคะอาจารย์ใช้วัสดุอะไรอื่นๆก็ได้ลองไปให้หมดเลยก็ได้แล้วก็พยายามจะอธิบายนะอะไรดีกว่ากันยังไงนะคะ

0: audience here. And so I would like to thank you, Ken, University of Oregon, and your staff, and Jack, your assistant, Michael, the technician, and also Khun Wira Kan from DLO, who has helped to make this program possible. And also on our part, I would like to thank our teacher participants, and especially Professor Dr. Supawan and Dr. Duong Kamon, who have been playing a big role today and for the next five times, because this is a six session series. ครั้งหนึ่งนะคะว่า Green Chemistry เนี่ยถ้าเราแปลว่าเคมีสีเขียวเนี่ยมันแต่อาจารย์บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสีนะคะอยากให้อาจารย์ให้คำจำกัดความที่เป็นภาษาไทยที่เหมาะสมค่ะ Green Chemistry
1: เราอาจจะแปลว่าเป็นเคมีแบบยั่งยืนนะคะภาษาอังกฤษคือไม่แปลตรงตัวนะคะทีนี้คำว่าเคมีแบบยั่งยืนก็คือเหมือนตอนแรกที่อธิบายเนี่ยว่าเราก็จากทำยังไงให้เคมียั่งยืนนะคะหมายความว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้เคมีในชีวิตประจำวันนะคะหลายคนบอกไม่เห็นเกี่ยวเลยเราใช้โทรศัพท์มือถือไม่เห็นเป็นเคมีเลยนะคะแต่กว่ามันจะเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันผ่านขั้นตอนที่มันต้องใช้สารเคมีอะไรหลากหลายระหว่างผ่านขั้นตอนนั้นคนที่ทำงานเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องสารเคมีหรือว่าของเสียที่ทิ้งไปมากมายนะคะที่ Green Chemistry เกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้คือเราไม่อยากให้ใครมาบอกว่าเคมีสิ่งร้ายจริงๆสมบัติของเคมีเนี่ยเป็นสมบัติที่มีอันตรายทั้งนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ถูกวิธีมันก็จะไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้น Green Chemistry จะเห็นว่าที่บอกว่ามี12ข้อเนี่ยนะคะก็คือเพื่อจะบอกว่าจะทำอย่างไรแล้วให้เกิดความปลอดภัยนะคะโดยตามคอนเซ็ปต์12ข้อนี้นะคะวันนี้เราก็ได้เรียนไป3คอนเซ็ปต์นะคะได้เดี๋ยวดูการทดลองต่อไปค่ะ
0: ทางโรงเรียนปลายทางอย่างอาจารย์สุภวรรณบอกนะคะวันนี้ทำทดลองง่ายๆนะคะคงทำตามได้หรือไปทำทีหลังได้แล้วของคราวหน้าก็ได้อาจารย์เคนได้บอกแล้วว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะเรามีอาจารย์ที่ดูจากโรงเรียนปลายทางด้วยนะคะที่ไม่ได้อยู่ในห้องส่งเราแล้วก็อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่หัวหินนะคะโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศค่ะก็ขอต้อนรับนะคะแล้วก็ขอให้รับชมติดตามครั้งต่อไปนะคะขอบคุณอาจารย์สุรพงษ์ด้วยนะคะที่หัวหินค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยครั้งนี้เป็นการอบรมครั้งที่2ของการอบรมซึ่งจะมี6ตอนด้วยกันในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับ Green Chemistry Well, welcome to the Distance Video Conference Teacher Training for Science Teachers organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon, the United States with the support of TOT Public Company Limited, Faculty of Science,and the Chemical Society of Thailand. This is the second session of a sixth session workshop on green chemistry. Teaching will be focused on analytical chemistry today. May I now invite Professor Ken Doxey, the Associate Vice President of Academic Affairs and Professor of Chemistry, University of Oregon. We also have a colleague today with us.

0: That is Ajahn Dong Kamon Nantasi from Department of Chemistry, Jelongkorn University, to work together, translation, and also demonstrate the experiments. So now it's your turn, Ken. May I invite you to conduct the session today.
1: Thank you, Ajahn Sipawan. Sawati Krab, good morning to everyone in Thailand.
2: Krab, Sawati
1: Krab. It's a pleasure to be back with you again today for our second workshop on green chemistry. Jack Needbala is here with me again today, who will be assisting in the laboratory. 2 weeks ago, we had this laboratory session, and you know, Jack and I wish we could be there in person working with you. But we have to say that after that first experience, we feel pretty good about being here, too. We felt that first workshop felt as much as it could possibly feel like as if we were there with you in the laboratory. So I'm very excited about this technology of us being here and you being there, and I hope it will work as well for us today. And I certainly hope that you felt that same enjoyment that Jack and I had 2 weeks ago.
0: Okay, I stop here. มีผู้ช่วยที่อยู่ข้างๆอาจารย์เคนนะคะชื่อแจ็คนะคะแจ็คก็ช่วยในเรื่องของการทดสอบทดลองProfessor Ken ก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะคะเราผ่านไปแล้ว1 เซสชั่นนะคะแล้วก็เซสชั่นที่แล้วก็สำเร็จด้วยดีมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอาจารย์เคนเขาอยู่กับเราที่ประเทศไทยนะคะดูจากการถ่ายทอดแล้วก็การทำการทดลองที่สำเร็จไปค่ะก็หวังว่าครั้งนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นอีก Can please continue.
1: Thank you. So 2 weeks ago we did two very simple experiments where we constructed batteries out of common things. We used coins, we used aluminum foil, we used carbon and salt water. And although they were very simple, I thought they were a great way for us to get started in talking about green chemistry and in doing experiments long distance the way we are. Today we're going to look at two new experiments. As Ajahn Sipawan said, these can be considered analytical chemistry. And I have to tell you that for me, when I was learning chemistry, analytical chemistry was the least interesting part. Maybe that's not fair, but it's how I felt. Chemistry in that way was not very interesting. So it's my hope that if you or your students feel that way, that with these new experiments we'll introduce, and most importantly with the focus on green chemistry and sustainability, you'll find that maybe even the topic of analytical chemistry can be pretty interesting and even fun.
0: You are correct. I also feel the same way, that analytical chemistry is not so interesting, not like organic chemistry, right? Now I'm going to share mine. ค่ะ Professor Ken บอกว่าอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะสับครั้งที่แล้วค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทำการทดลองนะคะก็เราสร้างแบตเตอรี่เราก็สร้างแบตเตอรี่มาจากเหรียญนะคะแล้วก็อลูมิเนียมฟอยล์นะคะก็เป็นการทดลองที่ง่ายๆแต่ว่าเราก็เห็นว่าเราสามารถทำได้โดยใช้หลักการของ Green Chemistry นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ Analytical Chemistry อาจารย์เคนก็บอกว่าสมัยอาจารย์เรียนอาจารย์เคนเรียนหนังสือเนี่ยก็มีความรู้สึกไม่สนใจเคมีวิเคราะห์เลยนะคะแต่หลังจากที่ได้มาศึกษานะคะเรื่องของ Green Chemistry เนี่ยก็พบว่าการทำการทดลองทางด้านเคมีวิเคราะห์เนี่ยมันให้การเรียนรู้อะไรที่ดีๆมากๆนะคะแล้วก็ดิฉันก็ตอบไปว่าความรู้สึกเหมือนกันดิฉันก็เป็นเคมีอินทรีย์เหมือนกับอาจารย์เคนนะคะก็ไม่ค่อยได้สนใจเคมีวิเคราะห์เท่าไหร่แต่ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเคมีวิเคราะห์เนี่ยเราสามารถนำมาใช้อธิบายในการทดลองให้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องกรีนเคมีซีได้ง่ายแล้วก็เห็นชัดค่ะโอเค your turn please
1: all rightI don't have much more to say for an introduction this time, so let me just say that let's now turn to a discussion of the experiment, and I hope you'll enjoy the opportunity maybe to hear less of me and to have more time doing chemistry, which is what we're all here for. So with that, maybe we can turn to the PowerPoint presentation. I don't know who will be responsible for switching that up for you.
0: We'll do like last time. ค่ะตอนนี้ก็จะเริ่มเลยนะคะเราก็จะเริ่มเข้าเรื่องของการทดลองก็อาจารย์เคนจะอธิบายก่อนนะคะก็ดูตามชีทที่แจกเลยนะคะแล้วก็ดูหน้าจอค่ะ Okay, we ready?
1: All right, yes, so here's what we're going to do today. And to begin then, let me remind us all of the principles of green chemistry. And this is probably the right time for me to announce the mistake I made in the packet. When I, and Ajahn Sipawan, you can explain this as simply as you'd like. When I prepared the packet, I must have been on another planet, and the numbering for the principles in the packet was not correct. I have provided Ajahn Sipawan with a new packet that has the correct numbering, and we'll see how that works to distribute it. But in the meantime, simply listen to the presentations, and I will refer to the correct principles.
0: อาจารย์เคนก็น่ารักมากอาจารย์พบว่าอาจารย์เขียนนัมเบอร์นะ12ใช่ไหมเราพูดถึงกรีนเคมิสตรีเนี่ยมันมีหลักการอยู่ 12 ข้ออาจารย์เคนบอกว่าสลับไปแต่ก็จริงไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่เพราะว่าพวกเราทุกคนได้แล้วครั้งที่แล้วที่แปลเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็มีคำอธิบายสั้นๆแล้วนะคะแล้วก็เข้าใจว่าทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านเดียวเที่ยวขึ้นเว็บด้วยนะคะเอาขึ้นเว็บไซต์ด้วย Okay, Ken, you are so nice to make correction. I told them that we already have distributed on the green chemistry in Thai and also some description when we did that the last workshop, right? So
1: okay, very
0: I think
1: good.
0: I did do that. Thank you very much.
1: Good. In the packet, they may see green principles referred to, and they'll look and say, I don't know why that says I should consider that principle, and it's because I numbered them wrong.
0: I will correct that. Thank you.
1: Okay, thank you. Okay, so the first experiment we'll do today is a very simple one. We will measure the percentage of oxygen that's present in air. And the premise for this experiment is very simple. Namely, we will take air, put it in contact with an iron plus two oxidation state solution, and when that reaction occurs, the iron will be oxidized. It will use up the oxygen in the air. We'll then measure the volume change, and from that we learn how much oxygen was present in the air that we began with. In terms of teaching high school chemistry, this experiment allows you to introduce a lot of different topics. And I'm not going to spend a lot of time talking about this chemistry. This would be something for you as a teacher to decide how you would like to introduce these topics or which topics you would like to introduce. Although if you would like me to work with you on a lesson plan, I would be delighted to see if I could help you develop that sort of material. But here on the slide, you can see some of the chemical concepts that this experiment will address.
0: Okay. วันนี้นะคะก็จะทำการทดลองนะคะการทดลองเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องการพิจารณาตรวจหานะคะว่าปริมาณของออกซิเจนในอากาศนี้มีอยู่เท่าไหร่นะคะเราก็คงทราบกันดีแล้วแต่เราจะลองใช้วิธีการทดลองนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจวันนี้สิ่งที่จะทำนะคะก็คาดหวังว่าเราจะได้นะคะเห็นนะคะว่า เราจะตรวจวัดปริมาณของออกซิเจนในอากาศในโดยการให้เกิดการทำปฏิกิริยากันระหว่างอากาศนะคะกับสารละลายของเหล็กนะคะอันนี้คือเหล็ก2นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเวลาเมื่อเราเอาแอร์นะคะเอาอากาศนะคะเอาอากาศปริมาณหนึ่งแล้วทำปฏิกิริยากับสารละลาย ของเหล็กเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะดูว่าปริมาณออกซิเจนหายไปเท่าไหร่นะคะคือถูกใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่จากตรงนี้เราก็สามารถจะมาคำนวณนะคะเพื่อจะ คิดกลับไปว่ามีออกซิเจนอยู่ในอากาศเท่าไหร่ได้นะคะอาจารย์เคนก็บอกว่าการทดลองง่ายๆอันเนี้ยนะคะแต่เราสามารถสอนให้นักเรียนได้เข้าใจหลักการเยอะแยะมากมายนะคะตามสไลด์ที่เราเห็นนะคะในแฮนด์เอาท์ก็มีนะคะก็จะมีหลายเรื่องมากซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์เคนบอกว่าจะไม่ขอพูดรายละเอียดนะคะคิดว่าอยากจะปล่อยให้คุณครูเนี่ยได้ใช้จากการทดลองผลจากการทดลองแล้วก็อธิบายนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าในนี้จะมีหลักการทางเคมีหลายเรื่องมากเลยที่ใช้การทด

0: องเดียวแต่อธิบายได้ต่างๆนะคะแล้วถ้าอาจารย์เองคุณครูอาจจะไปคิดต่อก็ได้ว่าการทดลองนี้เอาไปดัดแปลงแล้วก็สามารถอธิบายอะไรได้มากมายซึ่งอาจารย์เคนยินดีที่จะช่วยนะคะถ้าใครสนใจจะทำตรงไหนติดต่ออาจารย์ได้เลยโอเคเคน please continue
1: So a little bit of background chemistry that's important for us to understand in order to see how this experiment works. We're going to make a solution of iron in the plus 2 oxidation state in water. Now, if iron 2 can react with oxygen in the air, then how can we keep this solution around for us to work with? Well, if the pH is acidic, the oxidation reaction is slow. So we can make a solution of iron 2. We can have it in a beaker here on the bench and have it stable for at least a few days. If we then adjust the pH to basic pH, however, using sodium hydroxide in this case, the reaction of iron 2 with oxygen becomes very much faster, and almost instantly the iron will be oxidized to iron 3 and consume the oxygen in the air.
0: Okay, at this time I would like to introduce Ajahn Dongkamorn into our workshop. She will help carry out the experiments, so she can also help translate. ค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดวงกมลนะคะเพราะว่าอาจารย์ดวงกมลได้ทดลองมาแล้วนะคะทดลองวันนี้เดี๋ยวจะได้ทำไปด้วยกันด้วยนะคะเชิญอาจารย์ดวงกมลเลยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีนะคะในขั้นตอนการทดลองตอนแรกเนี่ยที่ดร.เคนกล่าวเนี่ยก็คือต้องเตรียมสารละลายเฟอร์ลิกซัลเฟอร์ลัสซัลเฟตไว้ก่อนคือเลด2ไอออน2นั่นนะคะก็คือถ้าเรียกชื่อเต็มๆก็คือเฟอร์ลัสซัลเฟตนะคะเราเขาบอกว่าพอเตรียมเนี่ยละลายในน้ำด้วยความเข้มข้นตามที่กำหนดก็คือ 0.2 โมลาร์นะคะอันนี้เดี๋ยวเราเตรียมแล้วเดี๋ยวมาดูกันในช่วงทำการทดลองนะคะพอหลังจากเตรียมได้เนี่ยมันก็อยู่ในภาวะที่มันไม่ค่อยละลายมากนักเขาบอกว่าแต่ถ้าทำในภาวะที่เป็นกรดก็คือ pH ต่ำกว่า7เนี่ยจะพบว่าการปฏิกิริยาเนี่ยมันจะเกิดไม่ค่อยดีแต่ถ้าทำในภาวะที่เป็นเบสนั่นก็คือ pH สูงกว่า7ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เหมือนกับการทดลองนี้ก็พบว่าปฏิกิริยาเนี่ยจะเกิดได้รวดเร็วขึ้นนะคะซึ่งเหล็ก2ไอออน2เนี่ยค่ะที่ทำปฏิกิริยากับแอร์ก็คือออกซิเจนในอากาศเนี่ยก็พบว่าสามารถถือปฏิกิริยาได้ดีในภาวะที่เป็นเบสที่เรากำลังจะศึกษาต่อไปนะคะ
0: ค่ะก็ตรงนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราควบคุม pH ใช่ไหมคะถ้ามันต่ำพีเอชได้ต่ำกว่า7เนี่ยมันจะช้ามากเลยนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์เคนเขาทำให้ดูก็คือว่าบิ๊กเกอร์ที่เขาใส่เอาสารละลายเหล็ก2บวกเนี่ยนะคะใส่อยู่เนี่ยใช้เวลา2วันแล้วเรียกฉันเกิดช้านะคะแต่ถ้าเราควบคุมให้ pH เนี่ยสูงกว่า7หรือค่อนข้างไปทางเป็นเบสเนี่ยเรียกฉันเกิดรวดเร็วมากเลยนะคะเป็นวินาทีโดยที่ซ้ำไปซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ทดลองกันโอเคเคน please continue
3: okay.
1: The reaction chemistry is simple in some regards and very complicated in others. Most, and I don't actually know what's happening. But iron 2 plus oxygen goes to iron 3. What the form of that iron 3 is an interesting question. And I unfortunately do not have the answer for you. At the bottom of this slide, I show you some possibilities of different iron 3 oxygen species that could be formed.But that would be a good question to ask your students, as long as you're willing to ask a question when you don't know the answer. Dongkamorn, would you like to translate that?
0: Yes.
2: ค่ะค่ะนะคะในปฏิในสไลด์นี้นะคะจะแสดงให้เห็นว่าเฟอร์ลัสซัลเฟตนะคะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะกรดหรือสภาวะเบสถ้าสภาวะกรดก็ใช้เวลานานหน่อยถ้าสภาวะเบสก็จะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นจะเห็นว่าเหล็ก2เนี่ยนะคะจะถูกออกซิไดซ์ด้วยออกซิเจนกลายเป็นเหล็ก3นะคะพอเป็นเหล็ก3แล้วเนี่ยแต่เดิมสารตั้งต้นใช่ไหมคะจะอยู่ในรูปเฟอร์ลัสซัลเฟตพอเปลี่ยนเป็นเหล็ก3เหล็ก3ก็จะอยู่ในฟอร์มต่างๆกันอาจจะอยู่ในฟอร์มเฟอริกไฮดรอกไซด์เฟอริกออกไซด์นะคะแล้วก็เฟอริกไฮดรอกซีซัลเฟตนะคะแล้วก็เฟอริกซัลเฟตโดยตรงตามที่ด้านล่างของสไลด์นะคะนอกเหนือจากนี้อาจจะเป็นในฟอร์มอื่นๆได้อีกอันนี้อาจารย์ก็อาจจะสามารถให้สอบถามนิสิตสอบถามนักเรียนว่า สามารถเป็นอย่างอื่นได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เขาคิดเองว่ามันในระบบของสิ่งแวดล้อมที่เกิดปฏิกิริยาเนี่ยมีสารละลายอะไรได้บ้างมีออกซิเจนมีโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็จะสามารถเกิดปฏิกิริยาได้เป็นสารประกอบอะไรขึ้นมาบ้างในการทดลองนี้นะคะ
0: ค่ะก็ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราสามารถดึงความสนใจของนักเรียนได้ให้มาอธิบายสิ่งที่สังเกตเห็นนะคะทีนี้จริงๆแล้วปฏิกิริยาเนี้ยไม่มีใครสามารถบอกได้ชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วแต่คำอธิบายเนี่ยคือว่าเกิดเป็นฟอร์มต่างๆใช่ไหมฮะเป็นรูปแบบต่างๆของเหล็กสามบวกเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็สามารถทำให้เป็นอธิบายกันกับนักเรียนได้แล้วก็ให้นักเรียนตั้งคำถามหรือเราเองแล้วก็ช่วยถามนำได้โอเคเคน please
1: so here are the materials thatI am sure you have ready. We're going to use very simple things, and that's the idea for all these experiments. So two syringes, a piece of tubing, and a couple beakers with a little bit of solution. And we probably can just go on.
2: Okay. ค่ะ ค่ะ มาดูถึงวัสดุที่เราจะต้องเตรียมเพื่อสำหรับการทดลองนี้ก่อนนะคะ ตามรูปนะคะ แรกก็จะเป็นหลอดฉีดยาเป็นเข็มฉีดยานะคะแต่ดึงเข็มออกไปนะคะขนาดปริมาตร1มิลลิลิตรนะคะแล้วก็สายยางตรงนี้เนี่ยจะต้องขนาดต้องอาจารย์ต้องลองดูว่าขนาดมันจะต้องพอดีที่จะสิ่งไปในส่วนที่เป็นปลายของหลอดฉีดยาได้นะคะแล้วบิ๊กเกอร์2บิ๊กเกอร์ก็เตรียมไว้สำหรับใส่สารละลายเฟอร์ลัสซัลเฟตกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เตรียมตามความเข้มข้นตามที่ระบุไว้นะคะคือ2โมลาเฟอร์ลัสซัลเฟตในน้ำนะคะแล้ว2โมลาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในน้ำเหมือนกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเตรียมไว้แล้วค่ะ
0: อันนี้สำคัญมากก็คือสายยางที่จะเสียบจะต้องแน่นนะคะจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยพอดีหลวมๆนี่ก็ไม่ได้นะคะโอเค Ken we can start the experiment
1: Okay good I put the wrong amount of sodium hydroxide on that slide but we'll correct it when we do the experiment Okay I have to show this so I'll show a picture of how it works then Jack will do the experiment for us so we'll start with the two syringes hooked together like this with the solutions contained and Jack will load those up for us we will then carefully measure the amount of air that's present in the syringe we'll then push from one side and pull from the other to mix the two solutionsSo now the iron sulfate solution is mixing with the sodium hydroxide. The reaction with oxygen is very quick. And then at the end, we will measure the final volume of the air carefully.
2: ค่ะตรงนี้ถึงส่วนที่เป็นการทดลองนะคะเมื่อกี้หลอดฉีดยาที่เราเตรียมไว้นะคะหลอดหนึ่งอาจารย์จะต้องใส่สารละลายเฟอร์ลัสซัลเฟตปริมาณ 0.4มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวจะอันนี้อธิบายในรายละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวพอทำการทดลองจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันจริงๆอีกทีว่ามันจะมีความยุ่งยากลำบากนิดนึงนะคะหลอดแรกจะเตรียมใส่เฟอร์ลัสซัลเฟต 0.4 มิลลิลิตรนะคะอาจารย์พยายามไม่ให้มันมีฟองอากาศนะคะส่วนอีกหลอดนึงอาจารย์ดึงอากาศธรรมดาเลยค่ะยังไม่ต้องเสียบไปในสารละลายอะไรนะคะก็คือดึงอากาศธรรมดาไปประมาณไม่ประมาณพอดีเลย 0.5 มิลลิลิตรนะคะหลังจากได้อากาศ 0.5 มิลลิลิตรในหลอดฉีดยาแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ใส่จุ่มไปในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาณ 0.4 มิลลิลิตรอันนี้ใช้ปริมาณเท่ากันนะคะเนื่องจากสไลด์แผ่นข้างต้นนะคะเตรียมผิดนิดนึงเฟอร์ลัสซัลเฟตต้องเป็น 0.4 มิลลิลิตรนะคะไม่ใช่1มิลลิลิตรนะคะค่ะโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็ 0.4 มิลลิลิตรเท่ากันดังนั้นหลอดทางด้านซ้ายมือตามสไลด์นะคะจะเห็นว่าปริมาตรรวมเนี่ยจะเป็น 0.9 มิลลิลิตรประกอบด้วยแอร์ 0.5 มิลลิลิตรแล้วก็สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.4 มิลลิลิตรนะคะหลังจากที่อาจารย์เตรียมไซริง2หลอดแล้วเนี่ยอาจารย์ก็นำสายยางนะคะที่มีขนาดประมาณ1เซนแต่เดี๋ยวลองดูค่ะ1เซนบางทีมันอาจจะสั้นเกินไปเราต้องมาปรับให้เหมาะสมตามชนิดของไซริงของบ้านเรานะคะ

0: คะก็เสียบเข้าไปในของสองด้านของปลายไซลิงนะคะให้ชนกันให้สนิทถ้าอาจารย์ใส่ไม่สนิทสารละลายมันอาจจะรั่วซึมออกมาทำให้การทดลองผิดพลาดได้นะคะปริมาณอากาศที่วัดก็ได้คาดเคลื่อนไปจากการทดลองจากผลการทดลองนะคะจากความเป็นจริงหลังจากที่เสียบไซลิงเข้าไปตรงสายยางตรงกลางแล้วนะคะอาจารย์เมื่อตะกี้อาจารย์จะเห็นว่าจะมีการขยับไปขยับมาคือให้สารละลายชนกันตรงก้านของหลอดฉีดยาเนี่ยค่ะจะต้องขยับเข้าขยับออกนะคะเพื่อที่ว่าให้มันปฏิกิริยามันเกิดปฏิกิริยากันได้ของสารละลาย2ชนิดมาเจอกันและทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของเหล็ก2เป็นเหล็ก3ที่เกิดขึ้นนะคะ
1: สายยางโซเดียมไฮดรอกไซด
0: ์ค่ะตรงสายยางตรงที่เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยค่ะอาจารย์อาจจะใช้กดคือดันก้านของด้านของโซเดียมไฮดรอกไซด์ด้านนั้นเติมเข้าไปก่อนนะคะให้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยไปเจอกับสารละลายเฟอร์รัสซัลเฟตได้นะคะพอก็ต้องสลับไปสลับมาแต่อาจารย์อย่า กด2ด้านไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าถ้ากด2ด้านไปพร้อมๆกันเนี่ยมันจะเกิดแรงดันเกิดขึ้นตรงท่อสายยางตรงกลางแล้วมันก็จะพุ่งออกมาตรงอันตรายนะคะจะโดนเข้าตาเข้าหน้าเพราะฉะนั้นอาจารย์ควรจะก่อนทำการทดลองนี้ควรจะมีก็อกเกิลคือมีแว่นนิรภัยแล้วก็มีเสื้อกาวนิดนึงก็จะดีค่ะเพราะว่าสารละลายที่เกิดมามันจะเป็นสีและทำให้ซักออกยากถ้าเข้าตาก็จะเป็นอันตรายได้นะคะ
2: โอเคKen she just spend a little time explain be careful of this reaction a little bit
3: good it's notHorribly strong base, but since you said that, I brought something. I'm gonna skip my next slide and have Jack demonstrate for us. And before Jack demonstrates, we're gonna put our safety glasses on. And I will ask all the participants in the experiment also.
2: เดี๋ยวเราคงขยายเอาภาพใหญ่ภาพเต็มได้ไหมคะเขาจะทำให้ดูว่าเขาทำยังไงก่อนนะคะสังเกตด้วยว่าเขาใส่แว่นตานะคะเป็นแว่นตานิรภัยนะคะโอเคเคน
3: let's we'll see if we can zoom in on Jack here so you can watch so he's got his iron sulfate solution here that he prepared today he prepared one several days ago and we noticed this morning that it had turned orange so the oxidation with air had happened so we made a fresh solutionHe's going to get 0.4 milliliters. The amount's not critical.
2: So we do the calculation. ควรจะต้องเติมใหม่ๆนะคะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้มันก็เกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนไปแล้วเราจะสังเกตจากสีที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ
4: Good evening. I'm Gwen. Okay, now air. $1.4 trillion
3: deficit was topic number one in. Now he's pulling half a milliliter of air into the syringe.
2: ค่ะจะเห็นว่าเขาใส่แอร์ก่อนนะคะ 0.5 ก่อนนะคะแล้วคราวนี้ก็จะเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.4 มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวคุณครูดูก่อนนะคะดูเข้าดีมอนสเตทก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์ดวงกมลทำให้เตรียมตรงนี้ไว้ให้เดี๋ยวมาทดสอบกันทีหลัง
4: I squeeze this and hold it under
3: Oh you want to do that okay you can just squirt it full tube okay he's filled the tube with sodium hydroxide that's why he has gloves on you could also just pull the sodium hydroxide solution up through the tubing perhaps
2: ค่ะตรงนี้ก็เตือนว่าต้องใส่ถุงมือเพราะว่าเราจะต้องโดนกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะฉะนั้นควรจะมีถุงมือด้วยค่ะ
3: then fitting the second syringe together here now with that piece of rubber tubing
2: ค่ะตอนนี้เขาก็ตอก2อันเข้าด้วยกันโดยใช้สายยางแล้วนะคะเชื่อมต่อกัน
3: So we have a half a milliliter of air we have sodium hydroxide we have the iron sulfate
2: เห็นไหมคะตรงนั้นจะมีเครื่อง 0.5 มิลลิลิตรเป็นอากาศแล้วก็มีโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.4 มิลลิลิตรซิลิงจิกอันหนึ่งก็จะเป็นสารละลายของเฟอร์รัสซัลเฟต
3: Now he's pushing from one side to the other and pulling from the other side to help the plunger move. So
2: สังเกตนะคะการทำนะให้ผสมกันดึงตัวลูกสูบข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งต้องดันดึงกระดันไปพร้อมๆกันนะคะทำกลับไปกลับมาหลายๆครั้ง
3: And you probably can't see, but the color of the solution

0: seems to be changing as he oxidized.
1: ให้สังเกตด้วยมีสีของสารละลายเปลี่ยนแปลงไปนะคะ It's hard to see what color. Can you tell?
0: It's kind of hard to describe. It's got some precipitate in it, and it's kind of a greenish brown.
1: ค่ะเราก็จะเห็นสีมันต่างไปจากเดิมนะคะแล้วก็มีตะกอนเกิดขึ้นนะคะสีอาจจะดูค่อนข้างยากนิดนึง
0: And they'll find out soon because they get to do this too, right?
1: Okay, on our side, Ajahn Boon Kamon is going to start the experiment. Ajahn Surapong, ล่ะคะลองทำหรือยังคะ
2: ครับเดี๋ยวกำลังจะลองครับผม
0: How do we do?
3: Have a bubble trap in there, and a three-point.
1: So we also have one of our graduate students come and help Ajahn Boon Kamon to do this demonstration.
3: But it take more.
1: We're also going to help other teachers to carry the experiment as well.
0: Good. And yeah, we're ready. So now, after Jack mixed those few times, now the volume of the air has decreased.Actually, it's decreased too much. We're still trying to figure out if there must be, I think we're leaking a little bit someplace. But clearly, air has been consumed. It should be about, we'll go through the calculation.
1: การทดลองอันนี้นะคะที่จะต้องดูเนี่ยก็คือดูปริมาณของอากาศที่ถูกใช้ไปเพื่อเราควรจะเห็นปริมาตรของอากาศเนี่ยลดลงซึ่งเขาบอกเขาเห็นนะคะแต่เขาคิดว่ามันลดหายมากเกินไปมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามีช่องรอยรั่วตรงไหนนะคะสำหรับของเขาที่ทำอยู่เดี๋ยวคุณครูจะได้ลองทำกันเดี๋ยวต้องอาจารย์ดวงกมลทำอยู่นะคะ so now อาจารย์ดวงกมล is trying to set up the experiment so we will find out is there any leak as like you observe or not
0: Right. We'll play a little bit here too, but you should all, if you're ready, then Duangamon, then by this would be the time for doing experiments. And we'll, as the last time, we'll have the camera help me see what's happening, and we'll see if we can give advice and answer questions.
1: Okay. ตอนนี้อาจารย์เคนบอกว่าเราน่าจะลองเริ่มทำนะคะแล้วก็อยากจะให้กล้องเนี่ยจับที่คุณครูที่ทำกันด้วยเหมือนครั้งที่แล้วก็จะได้เห็นว่าพวกเราทำกันแล้วมีปัญหาตรงไหนหรือไม่นะคะอาจารย์ดวงวน are you ready
4: and
1: อาจารย์ดวงวนค่ะ
4: ตอนนี้ได้ฟิลสารทั้งสองชนิดไปแล้วนะคะในไซริงนะคะด้านนี้จะเป็นเฟอร์ลัสซัลเฟตนะคะที่ใส่ไป 0.4 ทีนี้ตอนใส่นะคะอาจจะเป็นได้ว่ามันจะมีฟองอากาศเกิดขึ้นอาจารย์ก็ต้องหงายขึ้นแล้วก็ดีดๆนิดนึงให้แอร์เนี่ยมันอยู่ด้านบนแล้วอาจารย์ก็ดันพิสตอนนี้ให้แอร์ออกไปนะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ใส่ตัวทิวบ์นะคะตัวหลอดตรงนี้เพื่อที่จะให้มันมาต่อกับอีกไซริงนึงที่มีอากาศอยู่ 0.5 แล้วก็โซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่ 0.4 นะคะเพราะฉะนั้นหลอดนี้จะมีปริมาตรทั้งหมด 0.9 นะคะหลอดเฟอร์ลัสซัลเฟตจะมีปริมาตรอยู่ 0.4 นะคะหลังจากนั้นเมื่อใส่หลอดทิวบ์ตรงนี้แล้วเนี่ยหลอดสายยางตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็พยายามนำหลอด2อันมาเจอกันนะคะเนี่ยค่ะจะได้เป็นในลักษณะนี้ค่ะหลังจากนั้นก็พยายามดันด้านโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้ไปเจอกับด้านที่เป็นเฟอร์ลัสซัลเฟตเห็นไหมคะมันจะออกเองอัตโนมัตินะคะในด้านที่เป็นเฟอร์ลัสซัลเฟตนะคะค่ะลองดันไปก่อนค่ะต้องประคองไว้นะคะเดี๋ยวมันหลุดออกไปละก็ให้อากาศออกไปเจอนะคะหลังจะเห็นว่าสารละลายเฟอร์ลัสซัลเฟตเนี่ยจะขยับมาด้านใสมากขึ้นนะคะสีเหลืองก็จะออกมาค่ะในขณะเดียวกันเราก็ดันด้านเฟอร์ลัสซัลเฟตให้มาเจอกับเบสนะคะอาจารย์ต้องระวังนะคะเพราะว่ามันจะมีอากาศอยู่ข้างในด้วยเนี่ย ถ้าอย่างนี้คือใช้ไม่ได้แล้วนะคะอาจารย์ต้องเริ่มการทดลองใหม่เพราะว่าถ้าอาจารย์คอนโทรลไม่ควบคุมไม่ดีเนี่ยมันก็จะอากาศมันก็จะดันออกมาตรงช่วงที่เป็นยางตรงนี้ทำให้หลุดออกมานะคะถ้าเป็นไปได้ค่ะเดี๋ยวเริ่มใหม่ค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจารย์อาจจะใช
3: ้
4: ตัวแผ่นพาราฟีนตรงนี้นะคะมาพันรอบสายยางอีกชั้นนึงเพื่อทำให้มันแน่นขึ้นไม่สามารถ หลุดออกมาได้เดี๋ยวการทดลองต่อไปเดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้าเราพันด้วยแผ่นพาราฟีนเนี่ยจะช่วยทำให้หลอดฉีดยากับสายยางเนี่ยมันไม่ออกมาหรือเปล่านะคะอันนี้อาจารย์จะพอเห็นแล้วล่ะค่ะว่าไอสารที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสารละลายสีเหลืองเหมือนเดิมละนะคะมันจะเป็นสารละลายที่มีตะกอนของสีดำๆเนี่ยถ้าจะเห็นจากทิชชู่เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าปฏิกิริยาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาละเกิดสารประกอบชนิดใหม่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวลองทำความสะอาดตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเริ่มการทดลองต่อไปนะคะการทดลองใหม่นะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอาจารย์ที่สนใจก็เชิญมาด้านหน้าได้เลยนะคะ
1: ค่ะเราเตรียมไว้3ชุดเลยค่ะอาจารย์เป็นกลุ่มเลยดีไหมคะแล้วก็มาเอาสารละลายดูดไปนะคะแล้วก็ลองด้วยตัวเองนะคะที่สำคัญมากที่เมย์อาจารย์นงกมลเตือนก็คือจะต้องประคองนะคะประคองไอ้ตัวลูกสูบทั้งสองข้างอะค่ะนะคะอย่าให้มันดันพุ่งออกไปนะคะเรามีถุงมือมาให้ด้วยอาจารย์ใครจะใช้ถุงมือนะคะเชิญเลยนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่ต้องล้างมือนะคะต้องล้าง
4: เด
1: ี๋
4: ยวก่อนก
1: ็
4: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวอาจารย์Ken, did you see that we have problem that the serum has been popped off after the reaction occurred? So Ajahn Dogamon just trying to solve the problem by using a paraffin film to cover the tip of the syringe first, just to make that it's not so loose, easily loose out.
0: Uh-huh. So tightening up here, it could be good. Also is very helpful is if when you're pushing on one side, other side, instead of just pushing, if you help it move by pulling from the other side, and then when you go back, push here and pull over here.
1: I cannot hear you clearly. It's so soft. Your voice is so soft now. Can you increase the volume?
0: I'll try again. Is this better? Okay. So to try.
1: I had to hear you.
5: He's on the way.
1: Okay, better. Okay. I can hear it better.
0: All right, good. But to try to keep the syringe from popping, it's helpful not don't just push. But at the same time, pull from the other side. That way it doesn't build up as much pressure. So push and pull.
1: ค่ะก็อาจารย์เคนก็แนะนำว่าข้างหนึ่งเราดันใช่ไหมคะอีกข้างหนึ่งเราดึงต้องดันกับดึงคือต้องให้มันสอดคล้องกันสองข้างนะคะOkay, we will try again, and I'm going to ask the teachers to start doing. And perhaps you can see that Ajahn Surapong at Krai Kangwon, he also doing that with
0: good.
1: The students.
0: Yes, and I should tell you also that we were reading our syringe wrong, and actually the volume went from 0.5 to 0.4 milliliters, which is just perfect. So there was no leaking.
1: From what? From 0.5 to 0.4?
0: We started with 0.5 milliliters.
1: That means you're talking about consuming air or what?
0: Yes. So the air volume went from 0.5 milliliters to 0.4 milliliters. So 20% of the air disappeared, and that's just about what the oxygen content of air is.
1: Okay.ค่ะก็ตอนนี้ผลการทดลองทาง UC Oregon เสร็จแล้วนะคะแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าอากาศเนี่ยหายไปนะคะเดิมทีเราเริ่มต้นคือ 0.5 มิลลิลิตรใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากการทดลองแล้วเนี่ยจะเหลือแค่เพียง 0.4 มิลลิลิตรก็แสดงว่าถูกใช้ไป 0.1 มิลลิลิตรซึ่งถ้าเราคำนวณออกมาก็จะได้ประมาณ 20% ก็คือออกซิเจนถูกใช้ไป 20% เพราะฉะนั้นก็คือสอดคล้องกับออกซิเจนในอากาศที่มีอยู่นะคะค่ะคุณครูเชิญเลยค่ะออกมาข้างหน้านี่เลยค่ะมาเอาสารละลายเลยค่ะเรามีชุดซิลิมก็ครบด้วยค่ะนะคะมาลองทำด้วยตัวเองแล้วจะได้เห็นชัดเชิญเลยค่ะนะคะอาจารย์เดินอ้อมไปข้างหลังค่ะอาจารย์ขาเดินอ้อมไปข้างหลังค่ะค่ะ now the teacher is going to do the experiments and I will ask them to cope it so that you can see how they doing
0: that's greatThat one looks good.
1: Okay, now this is Ajahn Dogamon try again.
0: She gave a good demonstration of why we wear the safety glasses.
1: Of course, yes, she prepared for that.
6: this

0: Kerry's 3 years discretionary spending. Is this something that would be helpful?
1: So I guess the very hard part is about mixing it up, huh? Is that right, Jack?
2: Yeah, yeah. It's the trickiest part.
3: What non-security domestic discretionary spending represents.
1: Okay, this time it seems like it's going real well.
2: Yeah, it looks really good.
4: It looks good.
3: The country faces is a tsunami of debt.
1: So she said that she already wrapped with the paraffin film that helps a lot. So it's not easily lose off.
4: That was a nice idea.
3: And again, I'm delighted that 53 of our colleagues voted with us.
2: It looks pretty well mixed.
3: We need more. And we need people across the country to send a message to our colleagues.
1: She said that the solution has turned from yellow to dark green now.
4: I think if she measures the volume of air now, I'll bet it is about finished.
5: Yes, now it's about 0.4 milliliters. Yeah, as you see from the camera.
1: So she also got the same result, that about 0.1 milliliter of oxygen was consumed.
4: That looks perfect.
2: Well, yeah. Can't see it.
1: โอเคนะคะคุณครูทำเลยค่ะเอาใส่ถุงมือก่อนเอาใส่ถุงมือก่อนค่ะอาจารย์สุรพงษ์แอดไกลกังวล have you get any good results now?
6: อาจารย์ครับจากผลก็ได้ตามที่ดร.เคนบอกกันนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับคืออากาศที่อยู่ในหลอดจาก5 cc เนี่ยนะครับจะเหลือ0.5 cc นะครับจะเหลือประมาณ 0.4 cc ครับ
1: โอเค Ken, can you see the same result? 0.1 milliliter of oxygen of air was consumed.
4: That looks very good.
3: We should revisit this issue hopefully later in the spring, and the debt limit is the right vehicle to do it on, so I'm hopeful we'll have another chance to come back to this issue later in this spring and take it up again, because I think the American people understand it. They understand that they can't possibly manage their household if they were doing to their household what the federal government is doing to the federal finances, and they want us to step up and do something serious.
5: ค่ะอันหนึ่งนะคะใส่โฟลัสซัลเฟตค่ะโฟลัสซัลเฟตส่วนอีกหลอดหนึ่ง 0.4 ค่ะจันดึงขึ้นมาก่อนเลยก็ได้ค่ะ
7: แล้วค่อยดึง
5: ค่ะอาจารย์ไม่มีแว่นอ่ะมีแว่นให้อาจารย์สักอันนึงมีไหม
7: ระวังตา
5: เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะเนื่องจากว่าอาจารย์จะเห็นว่าตรงนี้นะคะมันมีฟองอากาศอยู่ใช่ไหมคะสำหรับหลอดใหม่เนี่ยค่ะมันจะมีฟองอากาศอาจารย์พยายามอาจารย์ต้องใส่แว่นนะคะถ้าไม่อย่างนั้นจะอันตรายอาจารย์พยายามดีดเพื่อให้ฟองอากาศเนี่ยมันขึ้นมาข้างบนนะคะเพื่อที่จะไล่ฟองอากาศตรงนี้ออกไปเนี่ยค่ะพอฟองอากาศขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะอาจารย์ก็นำทิชชู่มาเพื่อที่จะเนี่ยค่ะให้ไม่มีอากาศตรงนี้จะเต็มไปด้วยเฟอร์ลัสซัลเฟตถ้าปริมาณน้อยลงไปอาจารย์ก็เพิ่มนะคะให้มันเป็น 0.4 เหมือนเดิมนะคะค่ะในที่สุดอาจารย์ก็จะได้หลอดฉีดยาที่ไม่มีฟองอากาศมีอยู่อีกนิดนึงเพราะว่าถ้าฟองอากาศมากเกินไปเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มให้ปริมาณที่เราเริ่มต้นในตอนแรก 0.5 นะคะผิดพลาดไปนะคะนี้ได้จุด4อีกหลอดนึงนะคะอีกหลอดนึง 0.5 ค่ะแล้วก็ใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์คือตรงนี้ค่ะ
7: หลุด
5: ศูนย์หลวงใช่ไหมคะอีกหลอดนึงจะเป็น0.4อันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าออนอันใหญ่หรืออันเล็กอันนู้นโอเคอันนี้น้ำ
7: 0.5กว่าใช่ไหมคะ
5: เดี๋ยวเอาทีละอันได้ไหมคะค่ะ0.5ค่ะอาจารย์ก็ดึงขึ้นมามันจะได้ ริมาตรรวมเป็น 0.9 นะคะได้ไหมคะอีกนิดนึงค่ะ
7: อ
5: ัน
7: นี้ของเรา
5: โอเคค่ะแล้วอาจารย์ก็พยายามต่อ2ปลายเข้าด้วยพาราฟิล์มตรงนี้นะคะพาราฟิล์ม
7: อันนี้ไม่ได
5: ้หลอดพาราฟิล์มอ่ะค่ะอาจารย์เอาด้านนั้นต่อเข้ามา
1: So can you see อาจารย์บอกว่า develop her own technique to make sure thatthere is no air in the first surface okay, side.
5: Right.
1: Uh-huh. And then she put the paraffin film around the tip of the syringe.
4: I think that was a really nice idea. It makes it

0: หรือว่าอาจารย์จะลองแบบไม่พันไหมคะลองแบบไม่ฟันดูค่ะลองแบบไม่พันฟันแล้วฟิล์มเทปอาจารย์ลองค่ะลองดานอาจารย
1: ์ลองเสื้อ
2: ช้าไอ้ต้องประคองข้างนี้ไว้ประคองไอ้ตั
0: วโอเค
3: Wow, nice close shot.
0: ใช่แล้วค่ะค่ะจะพยายามดันไปให้มันสุดเลยค่ะมันยังมีช่องว่างตรงนี้ที่ยังไปได้อีกเพื่อที่จะให้ฟูลาโซเข้าทำปฏิกิริยากับเบสได้เยอะๆโอเคค่ะตอนนี้อาจารย์จะเห็นว่าสีเริ่มเปลี่ยนไปละฟูลาโซเฟตเหล็ก2จะเปลี่ยนเป็นเหล็ก3แล้วนะคะเพราะว่าจากสีตรงนี้เราจะสังเกตเห็นพอสีคงที่ไม่สีเหลืองเปลี่ยนไปหมดสีไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วอาจารย์ก็สามารถอ่านปริมาตรได้นั่นก็คือปฏิกิริยาได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะ
4: สุดเก่ง
2: นานแล้วเดี๋ยว
4: นานมากแล้ว
0: กรณีนี้ไม่พันพาราฟินเทปก็ใช้ได้นะคะ
4: ไอ้สายยางมันยาว
5: ต้องยาว
0: สายยางต้องยาวนิดนึง
6: So now we can see that the teacher has gained more skill, right? Now she can do it faster than the beginning.
3: Yeah, she's good. Maybe I need her instead of Jack. Oh, no, I'm
0: sorry. Okay.
6: Okay, so the teacher also got the same results. Only 1.5 milliliter of air has been consumed.
3: Uh-huh.
6: อาจารย์สุรพงษ์มีคนอื่นลองทำอีกไหมคะทางไกลกังวลนะคะ
0: ได้ค่ะเสร็จการทดลองแล้ว
6: อาจารย์สุรพงษ์คะ
7: ครับผม
6: ค่ะมีนักเรียนทำไหมคะ
7: มีครับ
6: มีคนอื่นทำอีกไหม
7: เดี๋ยวให้ดูภาพ
6: ไหมคะ
7: มีคำถามด้วยครับอาจารย์ครับ
6: ดีเลยค่ะชอบคำถามค่ะเชิญเลยค่ะ
7: เดี๋ยวให้นักเรียนถามนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนถามดีกว่านะครับนางสาวชลาลัยมากหลายนะครับเชิญค่ะ
8: รู้จะรู้ได้ยังไงคะว่าแก๊สออกซิเจนในอากาศเนี่ยค่ะทำปฏิกิริยาหมดนะคะอย่างสมบูรณ
6: ์ How do we know that the reaction has been complete the reaction with oxygen has been complete
9: that's a good question and I'll give two answers one is to say we could keep mixing for longer and see ifThe volume goes down further, and the other is I'll show the calculations for the experiment when we're ready to move on, and we will calculate to make sure there was enough iron there to react with all the oxygen.
6: ค่ะก็คำตอบนี้เขาบอกว่ามีได้สองอย่างนะคะอันแรกเลยก็คือดูปริมาตรอย่างที่เมื่อกี้เราดูเนี่ยใช่ไหมคะเราก็ดูปริมาตรที่ทำปฏิกิริยาไปทีนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือบอกว่าเดี๋ยวเราก็จะคำนวณนะคะจากคำคำนวณนี่เราก็จะรู้ว่าปริมาณของตัวหนึ่งเท่าไหร่แล้วถ้ามันหมดไปแล้วเนี่ยมันจะได้ผลออกมาเนี่ยเป็นยังไงเท่าคือดูจากจำนวนโมลที่ใช้นะคะมันก็จะมีตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวเรียกว่าเป็น limiting reagent ใช่ไหมคือตัวไม่ตัว control เป็นตัวควบคุมอะค่ะว่าปริยาเกิดหมดสิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวดูจากการคำนวณด้วยนะคะเดี๋ยวจะอธิบายการคำนวณอีกทีนึงค่ะ
9: I'm thinking more, Supawan, about the question.
6: Yeah.
9: And I'm thinking that this experiment is—it's so easy to do and so easy to try things that if a student asks that question, I think it could become a very good discussion and could be explored with additional experiments also.So maybe the student says, I don't think there was enough iron present. Well, we could make up a new solution of iron sulfate that has a higher concentration or use a higher volume of that solution and do the same experiment and see if the volume change is the same or if it's different. So because it's so simple, because the materials are so easy and safe to work with, students could be encouraged to experiment, to ask questions, and then to try to answer them in the laboratory.
6: ค่ะก็เพิ่มเติมจากตรงนี้นะคะเมื่อกี้คำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ดีนะคะถ้าสมมติเราต้องการจะดูว่าเอ๊ะขึ้นเกิดสมบูรณ์ไหมแล้วเราก็ไม่แน่ใจอะไรอย่างงี้นะคะเราก็โดยการทดลองเพราะว่าเราบอกว่าพูดถึงการทดลองก็คือการพิสูจน์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะทำอีกการทดลองนึงก็ได้แล้วก็ใช้ฟอริกซัลเฟตเอฟอราซัลเฟตเนี่ยนะคะที่อาจจะใช้เป็นปริมาณมากขึ้นหรือว่าใช้ความเข้มข้นมากขึ้นก็ได้เพราะว่าเราคำนวณเราก็จะดูเป็นโมต่อโมลที่ทำใช่ไหมคะแล้วก็ลองทำดูซิว่าเมื่อไหร่ถึงปฏิกิริยาถึงจะหมดนะคะความจริงแล้วเมื่อกี้นี่อาจารย์ดวงกมลก็อธิบายไปทีนึงแล้วว่าเราดูจากสีดูจากการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะสารละลายเดิมมันเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะอาจารย์เพิ่มเติมเลยค่ะ
1: ค่ะสารละลายเดิมนะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะเดี๋ยวลองคือสารละลายเดิมนะคะจะเป็นสีเหลืองแต่พอหลังเกิดปฏิกิริยาแล้วจะเห็นว่าสารละลายสีเหลืองเนี่ยจะเปลี่ยนไปนั่นก็คือเฟอรัสซัลเฟตเปลี่ยนไปในรูปเป็นเฟอริก3บวกซึ่งเฟอริก3บวกมันก็จะให้สีออกเป็นสีออกค่อนข้างจะเป็นเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งนี้ขึ้นกับตัวแอนไอออนด้วยว่ามันจะไปฟอร์มกับอะไรนะคะอันนี้ก็มีตรงตัวไฮดรอกไซด์กับตัวออกซิเจนนะคะที่สิ่งแวดล้อมของการทดลองตรงนี้นะคะพอสีไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูปริมาตรได้นะคะแต่ถ้าสียังคงเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่สีเหลืองยังไม่หมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แสดงว่ายังปฏิกิริยาน่าจะเกิดได้ต่ออีกอย่างนึงก็คือตามที่Professor Kenบอกก็คือปริมาตรเนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกไม่ค่ะก็คือดูปริมาตรเป็นช่วงๆไปนะคะ
6: การเข้าใจไหมคะเข้าใจอย่างคะตอบได้ค่ะ
8: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากค
6: ่
8: ะ
6: ค่ะค่ะ can we also can look at the color changing right as we see that the color has been changed from yellow to like dark green and then we still continue to do the reaction and we observe that the volume has not been changed anymore so is that
9: yes.
6: can we see that complete
9: that's a good observation tooAnd when I talk about the green lessons of this experiment, one of the principles that I refer to is number 11, which refers to real-time analysis. And so Ajahn Supawan, your comment about the color change is perfect, because this is an example where by watching the color change, we get a real-time reading as to when we think the reaction should be finished.
6: ค่ะอันนี้ก็เมื่อกี้นี้ก็พยายามดูกันว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าปฏิกิริยาสมบูรณ์ใช่ไหมคะและอาจารย์ดวงกมลก็บอกให้ดูสีนะคะแล้วก็ดูว่าวอลลุ่มปริมาณของแอร์ไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะคะซึ่งตรงนี้นี่ก็ไปสอดคล้องกับหลักการของ Green Chemistry ข้อที่11นะซึ่งข้อ11เนี่ยหมายความว่า เวลาเราน่าจะหาวิธีการทางเคมีวิเคราะห์คอยตรวจติดตามปฏิกิริยานะคะเพื่อจะดูว่าปฏิกิริยาได้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรซึ่งสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันสอดคล้องกับข้อ11นะคะความจริงแล้วหลักการ Green Chemistry เนี่ยมันจะไปใช้ได้ดีกับในเรื่องของ อุตสาหกรรมด้วยสมมุติว่าการผลิตในอุตสาหกรรมเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการผลิตเนี่ยแล้วมีวิธีการที่ไปตรวจสอบว่าเรียกเช่นปฏิกิริยาเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเราก็สามารถหยุดการผลิตได้หรือเราสามารถรีบแก้ไขให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราต้องการอะไรเงี้ยได้นะคะก็เป็นการลดของเสียนั่นเองนะคะงั้นหลักการอย่าลืมว่า Green Chemistry เนี่ยนะคะหลักการของ

0: มันก็คือเรื่องของที่เขาเทียวสุภวรรณแปลไปเองว่าเป็นเคมีแบบยั่งยืนหมายความว่าเป็นเคมีที่ปลอดภัยเป็นเคมีที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโอเคเคน I just explain more just to make sure that they understand because we cannot translate the word directly from green chemistry to just only one or few words. We have to be a paragraph.
1: Yes, no. You know, I appreciate how you translate what I say into words that are meaningful. I've been studying the Thai numbers, and so it was fun for me to hear you saying Sipet after I referred to Principle 11 and to know that you were talking about
0: the same thing.
1: Very good. Are people ready to continue then? There's the experimentation.
0: Yes, we finish here. How about Kai Kamon? สุรพงศ์โอเคแล้วยังคะจะได้เริ่มการทดลองต่อไป
2: ครับโอเคแล้วครับแทนครับ
0: โอเค
2: ครับ
0: โอเค
1: so I'll go back to the PowerPoint presentation here then and this will help answer the question also
0: สวิตช์ PowerPoint นะคะขึ้นสไลด์ค่ะ
3: There it is
1: จริงๆเมื่อกี้ so here nowAgain, I am leaving a lot of the detail of how you would teach the chemistry to the teachers, but this is what we need to do to make sure the experiment is a valid experiment. The calculation, the key one, and this addresses the question is there enough iron present to consume all the oxygen in that volume of air? And so you can see the calculation here, just a very simple calculation, but a good one for high school chemistry students. And you can see that we have about 2 times as much iron 2 as we need to consume all the oxygen. And the rest of the slide.
4: วิธีคำนวณนะคะก็ตามที่เห็นในสไลด์นะคะขั้นแรกอาจารย์ต้องดูก่อนว่าสารที่ควบคุมปฏิกิริยาเนี่ยคือตัวไหนนั่นก็คือตัวที่ปริมาณน้อยที่สุดในกรณีนี้เขาลองคำนวณกรณีที่เป็นเฟอร์ลัสซัลเฟตนะคะ 0.2 โมลาร์นั่นก็คือ 0.2 โมลต่อลิตรนั่นเองนะคะปริมาตรที่ใช้ 0.4 อาจารย์ก็ลองเทียบดูว่าถ้าใช้ 0.4 เนี่ยความเนื้อของเฟอร์ลัสซัลเฟตเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่จากที่คำนวณมาแล้วเขาก็ได้เป็น8คูณ10กำลังลบ5โมลของเฟอร์ลัสซัลเฟตนะคะของเฟอร์ลัสนะคะจากการทดลองพบว่าปริมาณอากาศที่เราใช้ทั้งหมด 0.5 นะคะที่เราดูดขึ้นมาในตอนแรกนะคะในหลอดที่เป็นประกอบด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะ 0.5 แต่พอหลังจากการทดลองพบว่าอากาศเหลือเพียงแค่ 0.4 เท่านั้นนั่นก็คือปริมาณออกซิเจนที่ใช้ไปคือ 0.1มิลลิลิตรนะคะคือปริมาณที่หายไปที่หายไปก็คือปริมาณออกซิเจนที่ทำปฏิกิริยากับเหล็ก2เปลี่ยนเป็นเหล็ก3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณออกซิเจนโดยโมลที่เราคิดก็คือคิดจากปริมาตร 0.1 มิลลิลิตรก็เทียบได้เป็น 4.1 คูณ 10 ยกกำลังลบ 5 โมลของออกซิเจนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็มาใช้สูตรเป็นการคำนวณของแก๊สนะคะโดยคำนวณโมลของออกซิเจนที่เกิดขึ้นตามสมการ PV เท่ากับ NRT นะคะพอย้ายข้าง P
0: ค่ะซึ่งตรงนี้จะเห็นเลยใช่ไหมคะว่าจำนวนโมลของเฟอร์ลัสซัลเฟตกับจำนวนโมลของออกซิเจนเนี่ยจะเห็นว่าจำนวนโมลของเฟอร์ลัสซัลเฟตเนี่ยมีมากกว่าเป็น2เท่าของออกซิเจนถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะบอกได้เลยว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นเนี่ยมันหมดมันจบแล้วเพราะว่าออกซิเจนถูกใช้หมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญจันเคนเลยโอเค please continue Ken
1: okay we're almost finished with the experiment this one the calculation is very simple we look at our final volume actually I got this backwards that's okay we look at the difference in volumes we calculate the volume of oxygen that was present and then calculate the percentageVery simply, and it sounded like we were all getting about the same. We started with 0.5 milliliters, ended up with 0.4, so 0.1 milliliter of oxygen and 0.5 milliliters of air, or about 20%, which is the typical number for oxygen content in air near sea level, as we both are.
4: ค่ะ อันนี้จะเป็นสไลด์ที่คล้ายๆกับแผ่นเมื่อตะกี้แผ่นเมื่อก่อนหน้านี้นะคะก็คือปริมาตรของออกซิเจนก็คือปริมาตรเริ่มต้น

นะคะ final ก็คือสุดท้ายลบกับเริ่มต้นนะคะปริมาตรออกซิเจนก็คือ 0.1 มิลลิลิตรตามที่ได้กล่าวไปแล้วตามที่ผลการทดลองก็ได้ออกมาเช่นนั้นนะคะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในอากาศก็จะเท่ากับปริมาตรออกซิเจนหารด้วยปริมาตรเริ่มต้นแล้วก็คูณด้วย100ค่ะซึ่ง

0: ียบเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะ
1: อันนี้คำนวณที่คงไม่มีปัญหาใช่ไหมคะก็คำนวณตรงๆนะคะดูปริมาณที่ใช้ไปนะคะแล้วก็เริ่มต้นเท่าไหร่แล้วก็คำนวณได้เลยโดยตรงทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ช้ผิดอ่ะใช้ภาษาผิดอย่างเช่นคำว่าทำอย่างเงี้ยทำทอหน้าทอหน้าสะอาโมมาอย่างเงี้ยครับ
1: อ่านไม่ออกส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่หนูเห็นโอเคใช้ถูกก็มีแต่เขาก็บางทีเขาก็ใช้ผสมนะคะบางทีมันก็ส่วนใหญ่เท่าที่นี่คุณหนูในความคิดหนูนะหนูอ่านไม่รู้เรื่องหนูยอมรับเลยหนูเป็นคนใช้ภาษาไทยค่อนข้างเป๊ะเพราะหนูเป็นนักเขียนนิยาย
2: ต้องตามโลกให้ทันนะครับเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่เป็นวัยรุ่นติด Facebook อยู่นะครับก็ถ้าเกิดเราตามโลกไม่ทันเขาจะในความคิดของเด็กสมัยใหม่รวมตัวของหนูเขาถามผมโบราณ
3: รีบๆจะเขียนรีบๆจะไปคือมันเป็นการโต้ตอบที่ปัจจุบันทันด่วนคืออยากไม่อยากให้เสียเวลามากอย่างนี้คือวัยรุ่นก็จะใช้ภาษาที่ค่อนข้างรวดเร็วไม่ต้องคำนึงถึงหลักภาษาที่ถูกต้อง
4: บางกลุ่มเนี่ยถ้าเป็นแบบเพื่อนสนิทกันมากๆหน่อยอาจจะเป็นแบบคำที่ลักษณะคืออาจจะมีแบบพลิกแพลงตะแคงรั่วบ้างพลิกแพลงไปเรื่อยๆตามภาษาการดิ้นของมันนะครับอาจจะเป็นแบบอาจจะไม่แบบชัดเจนที่สุดอาจจะไม่เพราะที่สุดอาจจะไม่เจ๋งที่สุดแต่มันรู้สึกว่าพูดแล้วรู้สึกว่าเป็นกันเองมาก
5: ก็ส่วนมากก็ใช้คำบอกว่าง่ายๆสื่อสารง่ายๆอะค่ะแบบคุยกันให้รู้เรื่องก็พออะไม่ต้องถูกต้องอะไรมากก็คือด้วยความมันรีบไงคือพิมพ์ให้จบแบบ enter ก็เสร็จก็จบ
1: หนูอยากเริ่มจากเครือข่ายในโรงเรียนก่อนค่ะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วว่าคนที่ใช้ภาษาไทยผิดๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นอย่างที่อาจารย์เขาบอกภาษาคะนองหรือภาษาแสลงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกวันอยากจะเริ่มจากเป็น

0: หนูอยากคิดเริ่มใช้ในห้องเรียนก่อนนะคะเพราะว่าเริ่มจากกลุ่มเล็กๆเนี่ยถ้ากลุ่มเล็กๆได้ผลมันก็สามารถขยายเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้และการกระจายต่อมันจะเยอะขึ้น
1: คือคำพวกนี้เราต้องค่อยๆรณรงค์กันคือต้องเหมือนกับว่าให้เขารู้ถึงคำศัพท์ที่ถูกด้วยในขณะที่เขาก็ใช้คำศัพท์ที่ผิดอยู่นะการรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าการรณรงค์ที่ตัวต้นเหตุเลยหรือว่าเป็นการรณรงค์ที่แบบว่าชายๆขอบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจุดที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมองเห็น
2: กล้าคิดกล้าทำอยู่ที่โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์โดยเราจะมาตามติดความกล้าคิดกล้าทำของนักเรียนที่นี่ในการริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม Facebook รักภาษาไทยโดยการเริ่มต้นไอเดียจากคุณครูและนักเรียนในโรงเรียนเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องวิธีการก็คือการสร้างกลุ่มรักภาษาไทยใน Facebook เป็นแบบแฟนเพจมีผู้จัดทำเป็นกลุ่มตัวแทนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มัธยมศึกษาปีที่6และนำไปเชื่อมโยงเป็นกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจทำกิจกรรมนี้และขยายเครือข่ายรักภาษาไทยไปสู่นักเรียนและคุณครูโรงเรียนอื่นๆต่อไปตอนนี้เราไปดูกันค่ะว่านักเรียนและคุณครูจะนำเสนอไอเดียเกี่ยวกับ Facebook รักภาษาไทยอย่างไรบ้าง
3: ขอสมัครใจด้วยแล้วก็คัดเลือกด้วยนะคะลูกๆทั้ง31คนตั้งแต่ระดับชั้นม.1 ถึงม.6 เพื่อเข้าร่วมโครงการของพี่ๆในรายการกล้าคิดกล้าทำซึ่งในตอนของเราในตอนนี้นะคะชื่อตอนว่า Facebook รักภาษาไทยในโรงเรียนครูขอมอบหมายให้กับพี่สุภกิจโพวรสุนทรนักเรียนชั้นม.6/8นะคะเป็นประธานในที่ประชุมค่ะเชิญประธานทำหน้าที่ได้เลยค่ะ
4: วันนี้ที่เราได้หัวข้อกันไปแล้วก็คือเราจะจัดตั้งแฟนเพจนี้ไปเพื่ออะไรนะครับเราจะตั้งไปเพื่อรณรงค์ในหัวข้อของอะไรนะครับ
5: ก็สำหรับ Facebook นะคะทุกคนก็ได้เล่นกันอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนนี้เด็กก็จะมี Facebook กันและคือส่วนมากเนี่ยเราก็จะใช้ภาษาที่เรียบง่ายสื่อสารกันง่ายเพราะว่าเหมือนเพื่อนกันนะคะเข้าไปคุยกันก็จะแบบว่าเอ้ยเธอทอทหารบ้างในความคิดของเด็กวัยรุ่นน่ะคือภาษาเนี่ยพิมพ์ไปให้เข้าใจก็พอแล้วก็เลยอยากคิดว่าควรน่าจะปรับตรงนี้เราก็คือเหมือนจะว่าโดนอารมณ์ดีกว่าไหมให้ใช้แบบใจเพจเนี่ยเป็นตัวช่วยว่าในการที่เราจะได้ใช้ภาษาที่ถูกต้องพิมพ์ให้ถูกต้อง
3: ในตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นพี่ก็ทำโครงการนี้มาว่ารักภาษาไทยแน่นอนแล้วพี่ก็เห็นปัญหาแล้วจะทำปัญหาแล้วว่านักเรียนเราเนี่ยใช้ภาษาไทยเอาอย่างง่ายๆนะคะแล้วก็คนก็ชอบพูดว่าใช้ภาษาไม่ถูกต้องไม่มีมาตรฐานภาษาวิบัติซึ่งจริงๆแล้วถ้าตามหลักภาษาไทยสมัยใหม่นะคะภาษาไม่มีวิบัติหรอกถ้าเราสื่อสารกันเข้าใจท่านพูดแบบนี้จะเขียนแบบนี้แต่เราเข้าใจกันก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าไม่ถูกต้องตามหลักการเขียนหลักการอ่านซึ่งเราควรจะรณรงค์ในตรงนี้นะคะ
5: สำหรับเด็กวัยรุ่นทั่วไปในความคิดของดิฉันเนี่ยอะไรที่เป็นความรู้มักจะไม่ค่อยเข้านะคะในความรู้คือแค่เห็นว่าแบบหัวข้อมันมีสาระเนี่ยสำหรับบางคนคิดเป็นเรื่องน่าเบื่อเพราะว่าเขาแค่เห็นหัวข้อบางทีเขาก็ไม่เข้ามาแล้วเราควรจะคิดว่าเราควรจะทำยังไงให้น่าสนใจนี่ก็เป็นอีกข้อที่เราควรจะคิดกันด้วยค่ะ
6: วัยรุ่นส่วนมากตอนนี้จะเน้นพวกมองแบบของขวัญของรางวัลเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลยอยากจะแบบเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับเด็กที่จะสนใจจริงแล้วก็มองของพวกนี้นะครับเข้ามากดไลค์ใน Facebook ต่างๆของเราได้นะครับ
7: จะเป็นแบบว่าพวกกระดาษคำสาบหรือว่าอย่างแบล็คเบอร์รี่อย่างเงี้ยก็ทำเป็นรูปแบล็คเบอร์รี่แล้วก็แค่มีเปิดเข้าไปข้างในได้ว่าเนี่ยนะมีคำสาบนี้คำสาบนี้ให้ห้องนี้ให้ห้องนี้เฮ้ยอยากได้บ้างอะทำยังไงก็นะเข้าไปเพจเราแหละก็จะไปช่วยตอบคำถามแล้วก็วันนี้ประกาศอาหารทงอะได้เด็กก็จะแบบอยากได้เรื่อยๆค่ะ
4: เราจะอยากจะให้มีการกดไลค์ซึ่งแน่นอนครับคนทั่วไปกดไลค์แน่นอนครับเห็นปุ๊บกดแน่นอนแต่ว่าหลังจากนั้นครับเขาจะไม่แยแสเราอีกเลยอยากจะฟังความคิดเห็นของน้องๆทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องนี้นะครับว่าคุณกดไลค์แฟนเพจด้วยเหตุผลอะไร
8: จะเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของขี่จักรยานเที่ยวกรุงเทพอย่างนั้นครับสรุปนะครับคือเป็นแฟนเพจที่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับแล้วก็ ในแฟนเพจก็จะมีการเคลื่อนไหวกิจกรรมตลอดเวลาครับ
3: ของครูนะคะทุกวันก็ไปดูเรื่องของธรรมะค่ะเช่นนะคะเช่นระดับคลินิกนะคะ trauma on hand นะซึ่งก็จะมีการอัปเดตเช่นว่ามีปฏิทินของเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่ไหนนะคะมีพระอาจารย์มาแสดงปฏิบัติธรรมที่ไหนแล้วก็จะแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ค
9: ่
3: ะ
9: อย่างผมเข้าไปกดไลค์อย่างของสมาคมมุกเสียวสมาคมมุกเสียวก็คือมันจะมีประโยคบางงานที่โดนใจอย่างวัยรุ่นซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ซึ่งมีอัปเดตตลอดทั้งวันก็อย่างตัวอย่างก็คือจะให้เรียน ABC ทำไมถ้าเด็กในเมื่อต้องมาอยู่ที่ยูอยู่แล้ว
10: ครับก็ส่วนมากจะไปกดไลค์พวกผลิตภัณฑ์นะครับมันจะมีเกมให้เล่นรุ่น iPad iPhone อะไรอย่างเงี้ยครับ
7: แฟนเพจที่เราจะเข้าไปกดไลค์เนี่ยอันแน่นอนมันต้องเป็นเรื่องที่เราต้องสนใจอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่สนใจเราจะไปกดมันทำไมอ่ะก็อย่างเช่นคุณวิชาค่ะก็กดว่ามันมีคอร์สเรียนอะไรคอร์สติวอะไรเงี้ยเพราะม .6 แล้วเตรียมสอบตรงแอดมิชชั่นแกะแพท
11: ครับส่วนผมนะครับสิ่งที่ผมชอบไปกดไลค์สุดนะครับคือวิดีโอครับวิดีโอของรายการภาษาคาซ่านะครับวิดีโอเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับสอนภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่นรายการอย่างเช่นตอนแรกครับมันจะเป็นคำเกี่ยวกับน่ารักอ่ะอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะบอกความหมายมาอย่างเงี้ยความหมายว่าเป็นอย่างงี้อย่างเงี้ยมันกดโดนใจมากเลยครับผมก็เลยอยากจะให้แบบ Facebook ของภาษาที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นแบบนี้นะครับ
9: ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีประเทศทั้งที่ประเทศเดียวเท่านั้นซึ่งเราควรจะภูมิใจและใช้มันให้ถูกต้อง
12: และอันดับต่อไปครับจะขอแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดนะครับ
13: ตอนนี้ที่ได้ความคิดมาก็คือว่าเราจะนำเสนอในเรื่องของภาษาที่ใช้ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เรื่องของความภูมิใจในภาษาของเรานะคะทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องที่ว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้คนเข้ามากดไลค์แฟนเพจของเราก็คือที่โดยรวมสรุปความคิดเห็นมาเนี่ยนะคะก็คือการที่สร้างสเตตัสคือสถานะให้น่าสนใจแล้วก็เรื่องของเนื้อหาข้างในที่ไม่ต้องใส่เนื้อหาไปแบบอัดแน่นก็คือทำให้แบบเข้าใจง่ายแล้วก็มีรูปภาพมีคลิปวิดีโอมีการ์ตูนอะไรนะคะสุดท้ายเป็นความคิดเห็นสำหรับพวกที่จะสร้างเงินดูดก็คือเรื่องของการให้ของรางวัลก็คือจะเป็นพวกสมุดรวมคำศัพท์อาจจะทำในรูปของแบล็คเบอร์รี่หรืออะไรที่เด็กสนใจ
1: เราก็จะมารวมยอดกันในเรื่องเนื้อหาตอนนี้เรามีเนื้อหาอะไรกันบ้าง2เรื่องใช่ไหมครับคือเรื่องของการอ่านและก็การเขียนจะโยงมาเพื่อตั้งชื่อแฟนเพจกันนะครับ
14: ถ้าเกิดจะให้มีคำว่าไทยเธอว่าน่าจะเป็นภาษาอังกฤษมากกว่า
7: ว่าจะไปไทยสาม
15: ไทย
14: แต่หาใน Google ก็ดีนะเหมือนแบบว่ารายชื่อรายการ
15: ก็อากูก็อาจจะช่วยได้
14: ใช่ใช่อ
7: ากู
14: เปิดพจนานุกรม
1: พจนานุกรมไหมครับเราเริ่มใช้คำในพจนานุกรมมาแล้วนะครับ
15: ไทยจังงี้ปะล่ะ
7: ไทย
1: จังงี้มีไทยจังงี้ครับ
15: ไทยอ่ะ
7: เกีย
15: ร์ไทยง่ะ
16: ไทยง่ะไทยง่ะ
14: ก็ต้องคิดไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนน่าจะกำหนดประเด็นว่าเราต้องการจะเอาชื่อที่เป็นวิบัติหรือชื่อที่ไม่วิบัตินึกออกไหม
7: ไลท์วิบัติ
16: ฮะ
7: ไลท์วิบัติ
15: ไลท
7: ์ไลท์และความคิดอะไลท์นะไลท์ร้อยไลท์ไลท์วิบัติ
15: ไลท์วิบัติ
16: ไล
17: ท์วันนี้ทุกคนขออนุญาตโหวตครับใครจะเอาที่นี้บ้าง
16: ไลวิบัติเอา
17: ไลวิบัติไลวิบัติโอเคครับมติเป็นเอกฉันท์ครับเพราะฉะนั้นเราใช้ชื่อนี้ครับเริ่มจัดการต่อไปครับ
14: ทำเลย
1: เวิร์กมาแล้วท่านฝ่ายครีเอทีฟครับ
18: ทำเลยเดี๋ยวนี
1: ้เริ่มเลยครับ

0: ตัวแทนจากกลุ่ม Facebook ไลฟ์วิบัตินะครับเรามารู้จักกับ Facebook ไลฟ์วิบัตินี่กันเลยนะครับ Facebook ไลฟ์วิบัตินะครับจะเป็น Facebook ที่มีเกี่ยวกับสาระทางภาษาไทยนะครับจะเป็นเรื่องของภาษาไทยในสังคมปัจจุบันที่ใช้กันแบบผิดๆหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
1: ก็เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะครับ

0: สิบเอ็ดวิครับ
1: ฟังยังห้าสี่สามสอง
2: ไลฟ์วิบา
1: สี่
3: ห้าวิเอง
1: อ่ะคนนี้ให้แก้ตัวถ้าเกิดแพ้ไก่ย่างแน่นอนเลยครับโอเคนะไก่ย่างนะพร้อมนะห้าสี่สามสอง
4: ไลฟ์วิบา
5: คือพี่ผมอยากให้พี่เขาอัปเดตบ่อยๆลงเยอะๆจะได้มีอะไรหลากหลายค
6: ่ะอยากให้มีคนมามีประชาสัมพันธ์เยอะครับให้คนมาดูกันเยอะเพราะมันเป็นที่มีประโยชน
7: ์ครับทำให้คนไทยเรานะคะได้รู้จักการใช้ภาษาไทยที่ดีแล้วก็ที่ถูกที่ไม่ใช่เด็กสมัยนี้ใช้กันก็ใช้คำภาษาวิบัติมากก็จนแบบทางสื่อทางอะไรออกมาก็แบบทำให้แบบคนไทยเขามองดูแบบภาษาไทยใช้อะไรกันก็ไม่รู้มั่วซั่วไปหมดทำให้แบบใช้ไม่ถูกไม่ควรนะคะ
6: ก็ดีครับจะได้ใช้ภาษาได้ถูกต้องก็ไม่ใช้เป็นภาษาวิบัติ
8: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการเริ่มต้นใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องในบรรดาคุณครูและนักเรียนของโรงเรียนและสร้างกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมรักภาษาไทยโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่กำลังเป็นที่นิยมในนักเรียนจำนวนมากเพื่อสร้างตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและเป็นเครือข่ายกลุ่มรักภาษาไทยให้เกิดขึ้นในโรงเรียนอื่นๆต่อไปค่ะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สายกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุลลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะที่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบนั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็นE3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะ
3: อย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับครู
4: สาระเลือดถูกยาเช้านี้ฉันแล้วประเทศ
5: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
6: ครับ
7: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
7: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ

0: หลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: จ้าเอ๋ DLTV มาแล้วจ้า
2: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
1: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลยนายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยล่ะส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
0: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
1: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
3: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
4: พวกเรา
5: พวกเรา
4: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
3: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
6: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
3: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
3: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
2: ครับ
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่หลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
1: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินซุดตัว
0: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินซุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คลอโรพาสต์ค่ะคลอโรพาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุลค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่า light reaction นะคะหรือ light dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ dark reaction นะคะหรือ light independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 cyclic electron transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ non cyclic electron transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ dark reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่า

พาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมี chlorophyll A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอริดอกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือหม่องน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphogesterate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphogesterate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphogesterate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphogesterate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเคลวินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิต

พันเป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะแต่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะ Photo System 1และ Non-cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการ Photolysis ค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ Sugar นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: คืออยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่เราหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่จ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได
2: ้พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15 ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระ

0: ได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอ่ะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
1: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำนาน
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

คราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของบทสรุปของมันบ้างเราจะมาสรุปและอภิปรายกันดีกว่านะคะในหัวข้อนี้นะคะเราก็จะพูดถึงนะคะในเรื่องของการผสมผสานวิธีต่างๆในการจัดการเรียนรู้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามันจะมาโต้วาทีกันนะคะว่าเอ๊ะเราจะสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาดีหรือว่าเราจะสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมดีนะคะคราวนี้เดี๋ยวในหัวข้อแรกกันก่อนเลยนะคะการผสมผสานวิธีต่างๆในการจัดการเรียนรู้นะคะเราบอกว่า4วิธีเอาแค่4วิธีก่อนที่เมื่อกี้เราเรียนไปนะคะ4วิธีที่เราเรียนไปตั้งแต่

0: แต่เมื่อวานนะคะจนถึงเมื่อเช้านี้นะคะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันไหมอาจารย์ว่าเอาแค่ความเหมือนก่อน4วิธีที่เราเรียนไปตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้อาจารย์ว่ามันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะเดี๋ยวพิทยากรขอนั่งตรงนี้เลยนะเดี๋ยวขอผู้ช่วยเดินไมค์นิดนึงนะคะอาจารย์คะอาจารย์คะอาจารย์สุดหล่อด้านหลังเสื้อสีขาวค่ะขอช่วยเดินไมค์นิดนึงนะคะขอบคุณค่ะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะแต่เราอาจารย์จะไม่แบ่งกลุ่มละด้วยเวลาเราเหลือน้อยนะคะเราจะมาพูดคุยกันนิดนึงว่า4วิธีที่เราเรียนไปนะคะได้แก่ Classroom Discussion, Cooperative Learning, Problem-Based Learning, Case Study Teaching เนี่ยนะคะมันมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรนะคะมาพูดถึงเรื่องของความเหมือนก่อนนะคะเหมือนกันตรงไหนคะ4วิธีนี้ตรงไหนเหมือนกันบ้างคะอาจารย์ได้ยินเสียงคนไหนพูดปุ๊บเอาไมค์ใส่เข้าไปเลยค่ะ เหมือนกันยังไงคะ
1: ความเหมือนนะคะก็คือได้ทำงานเป็นกลุ่มอะค่ะทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นนะคะ
0: เดี๋ยวนะคะเน้นการมีส่วนร่วมนะคะมองไม่เห็นช่างเทคนิคเราไปไหนแล้วคะมันเขาต้องทำอะไรสักอย่างนึงกับมันก่อนไอ้เนี่ยค่ะไม่ใช่สีปากกาตอนนี้คือเมื่อเช้ามันก็เป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรจะเปลี่ยนเป็นสีดำก็ได้เพราะว่าเมื่อเช้าไอ้เนี่ยมันก็ไม่ชัดเนี่ยเห็นเน้นอ่ะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะคะเน้นการมีส่วนร่วมใช่ไหมคะการมีส่วนร่วมแล้วอะไรอีกคะ
1: การทำงานเป็นกลุ่ม
0: ทำงานเป็นกลุ่มอะไรอีกคะ
1: แล้วก็การสืบค้นข้อมูลที่มาจากหลากหลายแหล่งอะค่ะ
0: สืบค้นข้อมูลใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกคะมีไหมคะมีใครอยากจะเสริมเติมแต่งจากเพื่อนมีไหมคะการที่เด็กสืบค้นข้อมูลเนี่ยสิ่งที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลคืออะไรคะคือความรู้ที่เด็กไม่ใช่ความรู้ธรรมดาด้วยนะคะเป็นความรู้ที่เด็กหาด้วยตัวเองใช่ไหมคะความรู้ที่เด็กหาด้วยตัวเองนั่นก็คือนำมาซึ่งความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของข้อมูลนั่นเองนะคะเป็นเจ้าของข้อมูลเจ้าของความรู้นะคะมีอะไรอีกไหมคะ
2: ได้ใช้กระบวนทักษะการคิดค่ะ
0: ได้ใช้ทักษะต่างๆใช่ไหมคะทักษะการคิดหรือว่าขอเขียนเป็นทักษะในศตวรรษที่21เลยนะคะมีอะไรอีกไหมคะมีอะไรอีกไหมคะ
3: นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะ
0: ลงมือปฏิบัติจริงลงมือปฏิบัติจริงเห็นการปฏิบัติด้วยว่าง่ายๆคือถ้าอ่านลายมืออาจารย์ไม่ออกถามได้นะคะเป็นคนที่ลายมือแย่มากส่วนมากก็เลยจะพิมพ์เอานะมีอะไรอีกไหมคะแต่คือลองอ่านดูนะคะคุ้นไหมคะสิ่งที่อยู่ที่เป็นความเหมือนของทักษะของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทั้ง4วิธีเนี่ยมันคุ้นเหมือนความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เลยถูกไหมคะมันก็คือการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะจัดการเรียนรู้รูปแบบใดก็ตามนะคะถ้าเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ active learning มันก็จะสะท้อนกลับไปที่คุณลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นั่นเองนะคะก็คือได้แก่เป็นไงบ้างคะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่อันนี้ขอเพิ่มไปนิดนึงนะคะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสิ่งที่มันสัมพันธ์กับชีวิตจริงด้วยเพิ่มลงไปอีกหน่อยนึงนะคะแล้วก็แน่นอนเป็นในเรื่องของเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงใช่ไหมคะเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้นะคะสิ่งที่ได้คือองค์ความรู้ที่เด็กสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะแล้วความแตกต่างล่ะคะความแตกต่างอันแรก

0: classroom discussion ตอนนี้เราทำ classroom discussion กันอยู่ไหมคะเอออาจารย์ถามหน่อยตอนนี้เราทำ classroom discussion กันอยู่ไหมคะทำยังไงอะคะไม่ได้ให้คุยกันนะคะทำยังไงคะซักถามแล้วเป็น classroom discussion ระหว่างใครกับใครคะผู้สอนกับผู้เรียนหรือว่าอย่างที่เราเรียกว่า whole class discussion นั่นเองหรือว่าการอภิปรายทั้งชั้นเรียนถูกไหมคะแล้วกำลังทำการอภิปรายทั้งชั้นเรียนกันอยู่อ่ะกลับมาที่ความแตกต่าง classroom discussion ลักษณะพิเศษของมันคืออะไรคะอะไรนะคะอาจารย์บอกว่าเป็นขอไม่นะคะไม่ได้ค่ะใครพูดเราต้องให้ไมค์เสมอ
1: การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละบุคคลหรือเปล่าคะ
0: เน้นที่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใช่ไหมคะแต่ละตัวเนี่ยทุกคนก็บอกเอ๊ะแต่บางอันก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่การเน้นอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ classroom discussion เนี่ยจะเน้นที่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนหรือว่าผู้สอนกับผู้เรียนนั่นเองนะคะถัดไปละคะcooperative learning อันนี้ลักษณะเด่นของเขาคืออะไรคะร่วมมือแบบไหนคะเพื่อนบอกว่าร่วมมือเป็นการร่วมมือแบบไหนคะถ้าเป็น cooperative learning เนี่ยมีคนพูดอยู่ค่ะแต่ไม่มีไมค์
2: เหมือนแกล้ง
0: ห้องกว้างเชิญค่ะ
3: ค่ะการสอนแบบการเรียนกับแบบการร่วมมือใช่ไหมคะจะเป็นการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนค่ะต่างคนต่างทำหน้าที่แล้วก็เอามารวมกันค่ะ
0: เยี่ยมมากนะคะก็คือลักษณะเด่นของเขาเนี่ยก็เป็นการอย่างที่เพื่อนพูดไปแล้วใช่ไหมคะเป็นการสอนแบบที่ทุกคนมีหน้าที่ทำที่มีหน้าที่ที่ต้องกระทำที่ชัดเจนนะคะเกิดการร่วมมือการทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์นะคะเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่ของหน่วยนั้นของยูนิตนั้นนะคะถัดไปค่ะ problem based learning ค่ะการจัดการเรียนรู้แบบที่มีปัญหาเป็นฐาน problem based learning คุณลักษณะเด่นลักษณะเด่นของเขาคืออะไรคะ problem based อเมทางนี้พูดค่ะทางนี้จากด้านหลังวิ่งมาหน่อยนะคะ problem based ค่ะ
4: ค่ะก็มีการวิเคราะห์ร่วมกันแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหานะคะโดยใช้เหตุผลถกเถียงกันค่ะ
0: ถกเถียงเขาเรียกว่าอภิปรายกันใช่ไหมคะโอเคค่ะเยี่ยมค่ะก็คือแน่นอนค่ะลักษณะเด่นของการใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานคือ1ต้องมีปัญหาใช่ไหมคะต้องมีปัญหานี้จะต้องเป็นไงคะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนใช่ไหมคะเป็นปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงแล้วก็ต้องอย่างที่เพื่อนพูดคืออะไรคะมีการวิเคราะห์แก้ปัญหานะคะทำไมคำว่าวิเคราะห์แก้ปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการจัดการเรียนรู้แบบนี้เราเน้นที่อะไรคะอย่าลืมกระบวนการเน้นที่ process ใช่ไหมคะไม่ได้เน้นที่คำตอบนะคะอันสุดท้ายค่ะ case study teaching เพิ่งสอนไปเมื่อเช้าเอง case study teaching เป็นยังไงคะมีคนพูดอีกแล้วค่ะเป็นกรณีศึกษาลักษณะเด่นของเขาคืออะไรคะก็คือไอ้กรณีศึกษานี่แหละมีคนอาจารย์ที่ใส่หน้ากากค่ะ
5: เป็นเรื่องที่มีความสนใจในปัจจุบันนะคะ
0: กรณีศึกษาเราบอกว่าสิ่งที่สำคัญของการเรียนรู้แบบนี้ก็คือตัวกรณีศึกษานั่นเองจะต้องเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นใช่ไหมคะเป็นเรื่องราวที่เป็นประเด็นในปัจจุบันในอาจจะเป็นประเด็นที่อยู่ในชีวิตจริงอาจจะไม่ปัจจุบันแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของคนมีความท้าทายนะไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนแน่นอนแต่ว่าน่าสนใจเอามาถกกันได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นสรุปนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะคะคราวนี้นะคะกิจกรรมถัดไปนั้นนะคะอาจารย์จะให้ทุกท่านนะคะลองพูดคุยกันหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเคยไหมคะเคยถามใครไหมคะทำไมไม่สอนแบบ active learning ทำไมไม่สอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วมคำตอบหลักๆคำตอบแรกคือไม่มีเวลาเพราะว่าต้องสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดถูกไหมคะซึ่งก็อาจจะเป็นจริง นะคะแต่คราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะทำอย่างนี้ค่ะจะให้แต่ละกลุ่มนะคะแบ่งเป็น2ฝาก1กลุ่มนะคะ1กลุ่มใน1กลุ่มนะคะใน1กลุ่มเราจะแบ่งเป็น2ทีมถ้ากลุ่มไหนมีเลขคี่เราอาจจะให้อีกท่านนึงเป็นกรรมการหรือว่าอาจจะให้อยู่ทีมไหนทีมนึงก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่ตกลงกันนะคะแต่กลุ่มนึงเราจะแบ่งเป็น2ทีมเราจะโต้วาทีกันนะคะเราจะโต้วาทีกันโดยทีมนึงจะต้องบอกว่ายืนหยัดว่าเราควรจะสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาอีกทีมนึงจะต้องยืนหยัดว่าเราควรจะจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้โอเคไหมคะสองกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งเราจะบอกว่าเราจะสอนให้ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มหนึ่งเราจะบอกว่าจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้นะคะให้เวลาเตรียมข้อมูลในการโต้วาทีนะคะให้เวลาเตรียมข้อมูลในการโต้วาที10นาทีหลังจากนั้นเราจะทำการโต้วาทีอีก10นาทีโอเคไหมคะโอเคไหมคะถ้าตกลงกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ก็ทำเหมือนกลุ่มด้านหลังได้เลยคือเริ่มเป่าวิ้งฉุบแล้วตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะอยู่ทีมไหนนะคะเราก็จะเป่ายิงฉุบกันนะคะโอเคนะคะโอเคนะคะอ้าวอาจารย์จะเริ่มจับเวลา10นาทีแรกสำหรับการเตรียมข้อมูลในการโต้วาทีทราบใช่ไหมคะการโต้วาทีทำยังไงคะเดี๋ยวใครมารีวิวเรื่องการโต้วาทีหน่อยสิคะเคยดูการโต้วาทีไหมคะเคยดูไหมคะอาจารย์จะเป็น time keeper เป็นคนจับเวลาให้นะคะการโต้วาทีก็จะเป็นเหมือนกับว่าแต่ละคนใช่ไหมคะถ้าใครกลุ่มไหนมีคนเยอะเนี่ยแต่ละคนก็จะพูดได้เวลาน้อยหน่อยถ้ากลุ่มไหนมีคนน้อยแต่ละคนก็จะพูดได้เวลามากหน่อยต้องจัดสรรเวลากันเองด้วยนะคะโอเคค่ะเริ่มจับเวลาในการเตรียมข้อมูลเราต้องเตรียมข้อมูลก่อนนะคะข้อมูลเราต้องปึกนะคะต้องอ้างแม่น้ำทั้ง5มาให้ได้ว่าเอ้ยทำไมเราจึงควรจะสอนให้ครอบคลุมเอ้ยทำไมเราควรจะสอนให้มีส่วนร่วมนะคะใช่แล้วแต่ว่าใครจะเปิดแต่อันนี้ยังไม่ให้โต้นะคะยังไม่ได้เริ่มโต้นะคะให้เตรียมข้อมูลก่อนใช่ต้องเตรียมข้อมูลก่อนฮะโต้บนโต๊ะนี่แหละค่ะต่างคนต่างโต้เพราะว่าคนเราเยอะกับการดำรงชีวิตของเขาในอนาคตเรางัดมาเลยค่ะแม่น้ำทั้ง508เรางัดมาสู้เขาแต่ว่าเดี๋ยวต้องตีกันจะให้เวลา20นาทีตอนนี้แต่ละกลุ่มน่าจะเริ่มแบ่งกันได้แล้วนะคะว่าแต่ละคนกี่นาทีนะคะแล้วก็คนไหนจะเป็นคนจับเวลาระหว่างแต่ละคนพูดคนจับเวลาต้องโต้วาทีด้วยนะคะหมดเวลาเตรียมเดี๋ยวจะต่อไปนี้จะเป็นการเดี๋ยวต่อไปนี้จะเป็นการโต้วาทีนะคะเดี๋ยวพร้อมคนแรกนะคะเราจะทำการโต้เดี๋ยวนะคะฟังก่อนนะคะโอ้พร้อมกันมากเลยเนี่ยโอ้นักเรียนมองหน้าขาวของอาจารย์ทุกคนค่ะมองหน้าขาวอาจารย์ก่อนโอเคมองหน้าขาวอาจารย์ยังนักเรียนมองหน้าขาวอาจารย์ทุกกลุ่มค่ะนักเรียนอย่าเพิ่งซ้อมนักเรียนซ้อมกันใหญ่เลยเดี๋ยวโต้วาทีไปเนี่ยไม่เชิงว่าโต้อย่างเดียวนะในกลุ่มจะต้องเก็บข้อมูลไว้ด้วยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราหลังโต้วาทีเสร็จเราจะต้องมีการมาสรุปกันนะคะว่าในกลุ่มเราคิดว่าเป็นยังไงนะคะโอเคนะเริ่มเลยค่ะ20นาทีจับเวลา

0: ค่ะ
1: ทดสอบทดสอบทดสอบเห็นปะ
2: ทดสอบทดสอบ
1: ทดสอบได้ยินปะกล้องวิดีโ
2: อ yes
1: ทดสอบไม่ดังลำโพงลำโพงทดสอบทดสอบ
0: อันนี
1: ้ทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบ
0: กลุ่มโอเคค่ะเสร็จไหมคะเสร็จไหมคะจบแล้วนะคะจบแล้วนะคะได้ข้อสรุปแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแจกกระดาษฟลิปชาร์ตให้นะคะกลุ่มละแผ่นนะคะกลุ่มละ1แผ่นนะคะให้เวลาในการสรุปนะคะสิ่งที่เดี๋ยวให้แจกให้วิทยากรผู้ช่วยช่วยกันแจกก่อนนะคะได้กระดาษฟลิปชาร์ตปุ๊บลงมือทำปั๊บโอเคนะคะสำหรับกลุ่มที่รู้อยู่แล้วทำอะไรนะคะทำได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ย้ำอีกนิดนึงไม่มีใครฟังอาจารย์เลยสนใจงานดีมากเลยนะโอเคสรุปนะคะสรุปสิ่งที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันนะคะอย่าลืมสรุปสิ่งที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันนะคะว่าการสอนให้ครอบคลุมหรือพูดง่ายคือการสอนตามตัวชี้วัดให้มันครบตัวชี้วัดเนี่ยกับการสอนแบบมีส่วนร่วมนะคะสิ่งที่เราได้จากการพูดคุยคืออะไรบางกลุ่มจบลงด้วยการจูบแก้มหอมกันเราทีมเดียวกันแล้วเรารักสามัคคีบางกลุ่มจบลงด้วยการกวดน้ำคว่ำขันกันอะไรอย่างเงี้ยคะก็สรุปมาโอเคไหมคะสรุปมาจะเขียนเป็นแผนภาพเขียนเป็นสรุปเป็นข้อความอะไรยังไงก็ได้นะคะไม่มีใครสนใจใจเลยเอาลงมือทำ
2: Yes. Yes.
0: หมดเวลาค่ะเดี๋ยวเราจะทำการแจกนะคะสก็อตเทปนะคะเราจะทำการแจกเทปใสนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะให้แปะฟลิปชาร์ตของเราบนเสานะคะมันจะมีเสาทั้งหมด8เสาเรามี9กลุ่มนะคะเราอันนี้ให้ตรงนี้แหละไม่เป็นไรหรอกให้แปะเสานี้นะคะเฉพาะเสานี้ให้แปะโปสเตอร์ให้แปะฟลิปชาร์ต2แผ่นเสาอื่นนะคะแปะเสาละแผ่นเอาแปะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะแจกเทปใส่ให้นะคะเอามาตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวทางผู้ช่วยวิทยากรจะช่วยแปะให้นะคะเสร็จแล้วบอกเราเลยค่ะเสร็จไหมคะเสร็จก่อนได้เลือกเสาก่อนนะคะเสร็จก่อนได้เลือกเสาก่อนนะคะจะเอาเสาไหนกลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วเดินออกมาถือฟลิปชาร์ตเดินออกมาด้านหน้าเลยนะคะหมดเวลาแล้วนะคะปลามาหมดทั้งมหาสมุทรแล้วนะคะต้นมงต้นไม้ดอกไม้มาหมดทั้งป่าแล้วนะคะหมดเวลามาแล้วนะคะไม่ต้องตกแต่งแล้วนะคะเอาแปะเลยค่ะเสร็จแล้วไปข้างหน้าเลยค่ะเจ้าหน้าที่เรานะคะผู้ช่วยวิทยากรเราพร้อมแล้วนะคะที่จะเอาผลงานของท่านขึ้นไปไว้บนเสานะคะไม่เป็นไรค่ะบางคนไปจับจองเสาไว้ก่อนแล้วนะคะผู้ช่วยวิทยากรอาจจะต้องดูด้วยนะคะว่าเขาจับจองเสากันไว้นะคะอันนี้ให้กลุ่มนู้นด้วยกลุ่มข้างหลังนู้นนะน้องๆอาจารย์คะทางนู้นค่ะกลุ่มนู้นน้อง หมดเวลาค่ะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จต้องเร่งมือนะคะหมดเวลาแล้วนะคะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยมาสเตอร์พีซทำกัน20คนพอแล้วค่ะอันนี้มาครบโรงเรียนแล้วนะคะแปะเลยค่ะแปะอาจารย์คะสำหรับกลุ่มที่แปะแล้วนะคะอย่ามัวแต่ถ่ายรูปนะคะเดินไปดูของเพื่อนด้วยนะคะว่าเพื่อนเขาเขียนว่าอะไรกันนะคะเหมือนเราไม่น้อเราจะเหมือนเราเดินชมในแกลเลอรี่อะค่ะอาจารย์คะเหมือนเราอยู่ในแกลเลอรี่แห่งหนึ่งนะคะเป็นแกลเลอรี่ที่มีผลงานมาสเตอร์พีซผลงานศิลปะอันน่าชื่นชมมากมายนะคะอาจารย์จะให้เวลาเดินดู5นาทีค่ะอาจารย์เดินดูผลงานเพื่อนเลยนะคะอย่ามัวแต่ถ่ายรูปชื่นชมผลงานของกลุ่มตัวเองนะคะอย่ามัวแต่ชื่นชมผลงานกลุ่มตัวเองนะคะให้ดูกลุ่มอื่นค่ะไม่ได้ชื่นชมผลงานกลุ่มตัวเองนะคะอาจารย์เปิดเวลาให้ดูผลงานกลุ่มอื่นด้วยนะคะไม่ใช่เดินดู

0: ใครเสร็จแล้วนั่งที่เลยนะคะใครเดินดูเสร็จแล้วกลับมานั่งประจำที่เลยนะคะอาจารย์จะได้รู้ว่าเราพร้อมแล้วที่จะมาสรุปกันพร้อมยังคะพร้อมยังคะจะได้ไปทานข้าวแล้วพร้อมยังคะนั่งประจำที่เลยขอบคุณค่ะสนุกสนานมากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะขออาสาสมัคร1คนขออาสาสมัคร1คนช่วยสรุปสิ่งที่ได้นะคะจากการโต้วาทีของกลุ่มเราค่ะหรือว่าจากการเดินดูกลุ่มอื่นๆว่าเหมือนเราไหมอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะขออาสาสมัคร1คนค่ะช่วยสรุปให้อาจารย์นิดนึงมีใครอาสาสรุปมีมั้ยคะยังคะมีใครอาสาสรุปให้อาจารย์มีมั้ยคะเนี่ยไม่ได้ชี้ตัวเองนะชี้เพื่อนบอกให้เพื่อนฉันสิสนใจจะสรุปไหมคะกลุ่มนี้เนี่ยกำลังสรุปอยู่เลยนะคะนี่ค่ะจะสรุปให้ใจไหมคะกับกิจกรรมเมื่อตะกี้สิ่งที่ได้คนอื่นบ้างก็ได้เอางี้อาจารย์จะถามช่วยกันตอบจากการโต้วาทีกันนะคะทุกท่านคิดว่าเราควรจะสอนแบบสอนให้ครอบคลุมหรือสอนแบบมีส่วนร่วมดีคะทีนี้ตอบกันใหญ่เลยนะต้องทั้ง2อย่างคำว่าทั้ง2อย่างเพราะอะไรเราสอนแบบมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมเนื้อหาตามตัวชี้วัดได้ไหมคะมั่นใจโอ้ยเยี่ยมมากเราสอนแบบครอบคลุมเนื้อหาตามตัวชี้วัดโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ active learning ได้ไหมคะมั่นใจมากโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างอีกต่อไปนะคะเวลาบอกว่าทำไมไม่สอนแบบ active learning เราบอกว่าเพราะต้องสอนเพราะเนื้อหาเยอะใช่ข้ออ้างอีกต่อไปไหมคะไม่ใช่แล้วนะคะก็ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากนะคะผลงานที่ออกมานะคะก็เยี่ยมยอดมากนะคะก็เซสชั่นในเรื่องของ active learning นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้อาจารย์ก็ยังอยู่กับทุกท่านต่อไปนะคะแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยที่ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เลยนะขณะนี้เลยนะคะร่วมมือเป็นอย่างดี active แม้กระทั่งตอนนี้ยัง active เลยนะ active มากๆเลยไม่มีจะพลอยหลับแม้เมื่อวานระบบอากาศก็ร้อนใช่ไหมคะเราก็ปั้นดินน้ำมันบ้างทำวิดีโอคลิปบ้างนะคะไม่มีจะพลอยหลับเลยส่วนวันนี้ไม่ต้องพูดถึงอากาศเย็นสบายแล้วก็แฮปปี้แอคทีฟสุดๆนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะก็คงจะได้เจอกิจกรรมสนุกๆ กับวิทยากรท่านอื่นต่อไปค่ะขอบคุณค่ะทานข้าวเลยค่ะ
1: วันครึ่งที่ผ่านมาเราเรียนเรื่อง active learning เนี่ยทุกเกือบทุกกิจกรรมมันจะเป็นลักษณะของการทำงานกลุ่มถูกไหมคะในการจัดห้องเรียนของเราบางครั้งกิจกรรมเนี่ยถ้าหากว่ากิจกรรมนั้นน่ะเราอยากให้เด็กทำเป็นกลุ่มสิ่งที่อยากให้อาจารย์ต่อไปนี้คำนึงถึงก็คือดูว่ากิจกรรมกลุ่มของเราน่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม3 คน 4 คนหรือกิจกรรมคู่

ู้ก็ดีนะคะเราได้ใช้กระบวนการที่เป็น active learning เข้ามาไหมเช่นนักเรียนในการจัดกลุ่มเนี่ยดิฉันมักจะเจอคำถามจากคุณครูว่าเราควรจะจัดกลุ่มละกี่คนดีก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมนั้นๆที่อาจารย์ออกแบบนะคะมันจะมีภาระงานหรือบทบาทหน้าที่ที่ทุกคนเนี่ยจะมีส่วนร่วมช่วยกันทำได้มากน้อยแค่ไหนบางกิจกรรมเป็นคู่กำลังดีเพราะว่าหน้าที่ไม่ได้มีเยอะบางกิจกรรมต้อง3คนบางกิจกรรมต้อง4 5แต่ถ้ายิ่งกลุ่มจำนวนสมาชิกในกลุ่มมากเท่าไหร่ติต่างเช่นสมมุติตอนนี้กลุ่มนึงอาจจะนั่ง10คน11คน8คน6คนแต่ถ้าหากว่ากิจกรรมที่ครูออกแบบมานะคะมันไม่ได้มีภาระหน้าที่หรืองานไม่ได้ใหญ่พอเนี่ยจะมีสมาชิกบางคนในกลุ่มที่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วจะนั่งเฉยๆการเรียนแบบไม่แอคทีฟจะเกิดขึ้นแอคทีฟเลิร์นนิ่งจึงหมายถึงว่าผู้เรียนทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมในการทำงานมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แต่ถ้าหากว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นงานเดี่ยวล่ะเช่นบางวิชาเนี่ยเราไม่ได้ให้เด็กนั่งเป็นกลุ่มถูกไหมคะให้เด็กนั่งแบบคลาสรูมอะเรียงหน้ากระดานมีครูกับนักเรียนยังไม่ได้ทำงานเป็นกลุ่มเลยแค่ถามตอบอาจารย์ทำให้เป็นแอคทีฟเลิร์นนิ่งได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมเพราะมากแอคทีฟเลิร์นนิ่งอย่างกิจกรรมแรกเรื่องการอภิปรายน่ะคือเด็กอภิปรายกันเองหรือเด็กกับนักครูกับเด็กผู้เรียนกับผู้สอนอภิปรายร่วมกันถูกไหมคะจะทำยังไงให้การอภิปรายหรือการเรียนระหว่างครูกับเด็กในกรณีที่ไม่ได้ทำงานเป็นกลุ่มแต่เป็นการสอนแบบทั่วๆไปอย่างเงี้ยเรียนแบบนั่งเรียงหน้ากระดานแบบคลาสรูมเนี่ยแล้วให้ผู้เรียนส่วนใหญ่หรือทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้โต้ตอบกับครูอาจจะไม่ได้เวลาเราคิดคำถามอภิปรายหรือชวนคุยเนี่ยอาจจะต้องมีสักรายการคำถามจำนวนหนึ่งแล้วครูเนี่ยค่ะกระจายโอกาสให้เด็กแต่ละคนเนี่ยเขาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือบางครั้งใช้เทคนิคอื่นๆในการทำ active learning ก็ได้เช่นจำได้ไหม exit ticket ทุกคนมีโอกาสที่จะเขียนสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งที่ตัวเองอยากจะถามexit ticket อาจจะใช้ตอนเดินออกจากห้องแต่คุณครูอาจจะดัดแปลงเช่นให้แต่ละคนเขียนคำถามแล้วส่งมาหรือทำอะไรก็ได้ให้ทุกคนนะคะเขามีส่วนนะคะเทคนิคนี้เรียกอะไรรู้ไหมที่อาจารย์แปะตรงข้างฝาเนี่ยเรียกข้างฝานะเกียรตินะเกียรติเนาะตรงเสาเนี่ยค่ะ เทคนิคนี้เรียกว่า gallery walk เหมือนเราเดินงานชมงานศิลปะแต่ละคนเนี่ยเมื่อรวมพลังสมองกันคิดเสร็จแล้วปุ๊บเอาชิ้นงานตัวเองนะคะไปติดไว้ติดเสร็จถ้าจำได้วิทยากรบอกว่าอย่าถ่ายรูปชื่นชมแก่งานตัวเองเท่านั้นต้องไปชื่นชมงานคนอื่นเขาด้วยก็คือชม gallery walk ถ้าจะให้ดีกว่านั้นอีกพอดีไม่มีเวลาไงจะให้ดีกว่านั้นอีกคุณครูเนี่ยควรจะให้เด็กมีกระดาษอย่างน้อยคนละสีอะค่ะสองสีอะนะคะที่ไม่เหมือนกันสีหนึ่งเขียนคำชมติดไว้อีกสีหนึ่งคำแนะนำแบบกัลยาณมิตรแบบว่าทุกคนต้องคิด1คำชมและ1ข้อเสนอแนะที่อยากให้งานของเพื่อนน่ะดีกว่าเดิมหรือสมบูรณ์กว่าเดิมอันนี้เป็นการฝึกการอ่านแล้ววิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่ตัวเองอ่านเนี่ยตรงไหนที่น่าชื่นชมตรงไหนที่ยังเติมเต็มได้อีกตรงนี้เหมาะกับเด็กโตมัธยมต้นขึ้นไปนะคะฝึกถ้าเป็นเด็กประถมใช้แกลเลอรี่วอล์กอาจจะแจกสติ๊กเกอร์ถ้าไม่สติ๊กเกอร์ก็คือคุณครูตัดกระดาษนะคะเป็นรูปแล้วก็ให้เขาเดินดูแล้วดูว่าเขาชอบอันไหนมากที่สุดให้เอาหัวใจไปติดเอาไว้ที่แกลเลอรี่ที่เขาชอบแล้วมาคุยกันว่าทำไมชิ้นงานของเพื่อนเรากลุ่มนี้ได้หัวใจจากเพื่อนมากที่สุดเขามีข้อดียังไงอันนี้สำหรับเด็กเล็กเด็กประถม

ต่ใช้เทคนิคเดียวกันเลยเรียกว่าแกลเลอรี่วอล์กแต่ถ้าแค่ติดแล้วเดินชมอะค่ะเราจะประเมินไม่ได้หรอกว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือเราจะฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กคือเราอยากจะฝึกการคิดต่อค่ะไม่ใช่แค่ทำงานของตัวเองแล้วเดินชมเพื่อนก็เดินแปลดแปลดแปลดดูของเราสวยกว่าตั้งเยอะของเรานุ่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยไงเนี่ยคือดิฉันก็เป็นเวลาเรียนกับวิทยากรหรือโปรเฟสเซอร์อะเห็นสวยเลยแต่พอครูเริ่มบอกว่าต้องหนึ่งคำชมกับหนึ่งข้อแนะนำคราวนี้มันต้องจดจ่อไงเพราะเราต้องหาคำชมดียังไงวะอะไรอย่างเงี้ยคะมันถูกบังคับโดยหน้าที่ไงคะโดยหน้าที่ที่ครูกำหนดอันนี้ก็หนึ่งเทคนิคดังนั้นคุณครูอะค่ะต้องดูว่าเทคนิคการสอนอะไรจะมาใช้กับแผนของเราตอนแผนของเราเรื่องหนึ่งหนึ่งอะเพื่อให้นักเรียนส่วนใหญ่หรือทุกคนถ้าเป็นไปได้ไม่นั่งนิ่งๆไม่แค่นั่งฟังหรือทำตามที่เพื่อนบอกหรือทำตามที่ครูบอกเชื่อเถอะว่า 5% ในห้องเรียนมันจะมีอ่ะที่ไม่อยากจะทำอะไรเลยอะไรเงี้ยเด็กแบบว่าขนาดเอาไม้สะกิดยังไม่อยากจะทำอะไรเลยอ่ะกระทุ้งกระทุ้งตื่นยังตื่นยังอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะมันจะมีอ่ะอันเนี้ยอยู่ที่ลีลาการสอนจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะเป็นวิชาชีพขั้นสูงไงเพราะมันไม่ใช่มีวิชาความรู้อย่างเดียวต้องมีศิลปะด้วยอะทำยังไงให้มันกลมกล่อมแล้วก็น่าติดตามนะคะอ่ะบ่ายเนี้ยเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้คุณครูเนี่ยนะคะเป็นแนวทางแล้วกันเนาะเป็นช่องทางหรือให้คุณครูได้ทราบว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นหรือส่งเสริมให้เกิด active learning ได้นะคะก็คือนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในห้องส่งห้องออกอากาศหรือห้องปลายทางอ่ะเขาเกิดการเรียนรู้ไปกับเราได้แบบลงมือปฏิบัติหรือคิดร่วมกันรวมถึงหลายๆอย่างที่เราเตรียมมาให้ไม่หลายเยอะเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันมีเวลาน้อยอย่างคาหูดก็ดีห้องเราใช้ Google Form เป็นไหมคะใช้ Google เป็นเวลาหาข้อมูลใช่ไหมใช้ Google Form เป็นไหมคะเป็นบ้างบางท่านเป็นส่วนใหญ่เป็นไหมคะไม่เป็นเนาะเพราะวันนี้จะได้สาธิตให้ดูอย่างละเอียด Google Form มีประโยชน์ทำยังไงทำอะไรก็คือออกข้อสอบใช้ทำข้อสอบคือแต่ก่อนข้อสอบเลือกตอบหรือช้อยก็ดีหรือเติมคำอย่างง่ายสั้นๆเนี่ยค่ะอาจารย์จะปริ้นลงกระดาษใช่ไหมคะแล้วก็สอบเด็กเสร็จแล้วอาจารย์ก็ต้องเอามานั่งตรวจใช่ไหมตรวจแล้วก็กรอกคะแนนหรือบางทีก็น้องเอาทูบมาเจาะรูใช่ไหมแล้วก็ข้องอันนี้ Google Form ช่วยอาจารย์ได้ตรงที่ว่าใช้ Google Form อันเนี้ยแล้วก็พร้อมเฉลยอยู่ในนั้นนะเนาะพออาจารย์ให้เด็กทำปึ้มปึ้งส่งไปลิงก์หรือ QR Code ก็ดีเด็กเข้าไปทำที่ไหนก็ได้อะด้วยคอมพิวเตอร์ก็ได้มือถือก็ได้แท็บเล็ตก็ได้เด็กทำทุกครบทุกข้อส่งกลับมาปึ๊บ Google Form ตรวจให้อาจารย์เลยแต่ไม่ต้องตรวจแถมรวมคะแนนให้อาจารย์ด้วยอาจารย์แค่เอาคะแนนคือมันออกมาเป็นรูปแบบตารางแล้วอะค่ะอาจารย์ก็แค่เก็บคะแนนไปเรื่อยๆชีวิตดีๆง่ายขึ้นตั้งเยอะไม่ต้องมานั่งตรวจเอง Google Form ยังเอาไปทำใช้อย่างอื่นได้อีกเช่น Survey อาจารย์อยากจะใช้วิธีสร้าง Google Form แล้วอาจารย์ก็ถ้ารู้วิธีใช้แล้วเนี่ยมันดัดแปลงเป็นเครื่องมือที่เราอยากจะสอบถามอาจารย์อาจจะทำเซอร์เวย์หรือแบบฝึกหัดง่ายๆแล้วก็ส่งไปให้เด็กปลายทางอะค่ะพอเขาทำแล้วเขาส่งกลับมาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะได้ข้อมูลกลับมาไม่ต้องมาประมวลเองอะเพราะมันเชื่อมกับตัวเขาเรียกว่าคล้ายๆ Excel อะมันทำให้อาจารย์หมดแม้แต่กราฟทำเป็นกราฟทำเป็นอะไรได้หมดเลยนะคะอีกตัวคือ Kahoot ก็อาจารย์ลองเล่นแล้วเนาะ Kahoot วันนี้จะมาสอนทำ Kahoot นะคะมันมีข้อดีข้อจำกัดต่างกัน Google Form มันจะดูอาจจะเหมาะกับเด็กโต

พราะว่ามันดูไม่ค่อยมีลูกเล่นไม่มีเสียงตึ้งตังตึ้งตังไม่ได้แบบว่าเล่าอารมณ์อะไรเท่าไหร่ดูเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคาฮูดอาจจะเหมาะกับเด็กเล็กหรือเด็กโตก็อาจจะชอบก็ได้คาฮูดจะเหมาะกับการสอนในห้องเรียนประเมินในห้องเรียนประเมินเร็วๆอะค่ะในห้องเรียน Google Form อะสามารถใช้เป็นข้อสอบได้ทำเพื่อสอบประเมินมิดเทอมไฟนอลหรือสอบท้ายบทท้ายหน่วยอะไรเงี้ยได้การนำไปใช้อ่ะมันจะต่างสถานะต่างกรรมต่างเวลากันคาหูดน่าจะเหมาะกับกิจกรรมในห้องเรียนอยากจะประเมินเร็วๆอะไรเงี้ยค่ะนอกนั้นที่อาจารย์ดร.เปานะคะจะพาท่านฝึกก็คือแอปต่างๆที่มันมากับมือถืออ่ะเราซื้อมือถือมาเครื่องละหมื่นอัพอ่ะแต่เราใช้แอปมันอ่ะแค่ 3,000 บาทคือโทรเข้าโทรออกแล้วก็ LINE แล้วก็YouTube เอาไว้ดูละคร Google เอาไว้เสิร์ชข้อมูลและอ่านข่าวแค่นั้นน่ะเครื่องคิดเลขบ้างเล็กน้อยถูกไหมคะส่วนใหญ่ใช้แอปอะไรอ่ะมากับมือถืออ่ะเข็มทิศใช่ไหมคะมีรู้ไหมว่าในมือถือมันมีเข็มทิศโอเค Google Map เนี่ยใช้ตอนไหนคะอาจารย์ตอนไปเที่ยวรู้ไหม Google Map เนี่ยเอามาใช้สอนในภูมิศาสตร์เอามาใช้สอนในคณิตศาสตร์ได้เดี๋ยววันนี้ได้ทำมีแอปฟรีๆที่มันมากับมือถืออ่ะมาโดยคือถ้าเราไม่เอาแอปนี้เขาก็ไม่ลดราคามือถือเราอะราคาเท่าเดิมอะเดี๋ยวมาหัดใช้กันว่าเอามาใช้สอนยังไงได้บ้างหรือเอามาใช้ในชีวิตการทำงานแบบนัดหมายนักเรียนอย่างเงี้ยทำยังไงอาจารย์ใช้ไลน์ใช่ไหมวันนี้ไม่แน่ใจอาจารย์เปาจะมีไลน์สอนไลน์ด้วยไหมโอเคแต่เราไม่มีกรุ๊ปไลน์เนาะแต่เราแนะนำได้รู้ไหมว่าในไลน์เนี่ยทำโพลได้ยังไม่รู้ใช่ไหมรู้ไหมในไลฟ์มีไลฟ์รู้หรือไม่รู้คะรู้ทำโพลได้รู้ไหมว่าในไลน์เนี่ยสามารถแบบกำหนดช่วงวันเวลาเช่นเราอยากจะสอบกันวันไหนดีอย่างเงี้ยแล้วก็ทำช่วงเวลานัดปฏิทินนัดหมายให้เด็กเลือกอย่างเงี้ยรู้ไหมคะว่าทำได้ไม่รู้เนาะไม่ทราบเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้จะได้ทราบกันถ้านอกเหนือจากแอปที่อาจารย์เปามาเนาะในไลน์เพราะส่วนใหญ่อาจารย์ใช้ไลน์ถูกไหมคะนักเรียนของอาจารย์ก็น่าจะมีไลน์ Facebook เราใช้มาตลอดแล้วอาจารย์ได้ลองทำโพลหมายถึงว่าเลือกโพลใน Facebook ถูกไหมคะอาจารย์ทราบแล้วใช่ไหม Facebook ทำโพลได้เวลาอาจารย์เป็นเจ้าของ Facebook เองอ่ะเป็นแอดมินอ่ะมันจะมีไอคอนที่เขียนว่าโพลอ่ะ POLL อ่ะทุกครั้งมันเราจะมีแต่ใส่ตัวอะไรคะข้อความหรือรูปเคยดูข้างๆไหมมันจะมีคำว่าโพลอยู่ด้วยอาจารย์เป่าขึ้นได้ไหมจ๊ะเนี่ยเห็นไหมคะที่ถ้าเป็นชื่อของอาจารย์เปาเองอ่ะเมื่อกี้อาจารย์เข้ายังไงนะกลับไปใหม่สิคะคือจอมันไม่ค่อยชัดเนาะอาจารย์เข้า PD ของที่นี่ทุกคนทำโพลได้ถูกไหมคะโอเคอาจารย์เข้า PD วังไกลกังวลน่ะอาจารย์จะเห็นตรงที่เขียนว่าโฟโต้วิดีโอตรงข้างล่างชื่อตัวเองอ่ะเห็นไหมคะแล้วมันจะมีคำว่าโพอยู่ตามลูกศรหน้าจอเลยอ่ะเห็นไหมคะนั่นแหละลองกดเข้าไปสิมันก็จะเขียนว่าเราอยากจะตั้งโพเกี่ยวกับอะไรไงเขียนหัวข้อพรุ่งนี้เราจะใส่เสื้อสีอะไรดีอะไรเงี้ยสมมติแล้วมันก็จะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกก็คือให้แอดออปชันอะแอดชอยอะสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยสมมุติเราพิมพ์จนครบแล้วเรากดโพสต์เข้าไปมันก็จะไปขึ้นโพลอยู่ใน Facebook แล้วเพื่อนเราสมาชิกที่อยู่ในนั้นอะเขาก็จะเลือกเราก็จะรู้ว่าคนส่วนใหญ่อะที่อยู่ในห้องเนี้ยเขาอยากได้ชอยไหนกันแน่อันนี้ก็คือสร้างโพลจาก Facebook นะคะเราก็เอามาประยุกต์ดัดแปลงให้เหมาะกับการเรียนการสอนอาจารย์จะเห็นได้ว่าห้องวังไกลกังวลเนี่ยเราตั้งเป็นกลุ่มปิดนะคนอื่นมาขอรีเควสเป็นเข้ามา

เพื่อนเนี่ยแอดมินคืออย่างอาจารย์รณชัยกับอาจารย์ดร.เทพกัญญาไม่ให้เข้าไงถ้าไม่ใช่ครูวังไกลกังวลไม่ให้เข้าเราจะเห็นกันแค่นี้แหละแล้วก็ส่งงานอะไรมันก็จะอยู่กันในกลุ่มของเราเนี่ย ดังนั้นอาจารย์สามารถใช้ Facebook เป็นห้องเรียนปิดนะเป็นกลุ่มปิดนะคะเพื่อที่จะให้เด็กโต้ตอบหรือส่งงานหรือนัดหมายหรือเป็นแหล่งที่ให้เด็กได้นำเสนอด้วยวัยของเด็กนะคะอาจารย์เขาเป็นวัยที่เขาอยากแสดงออกอะไม่งั้นสื่อโซเชียลมีเดียจะไม่ดังขนาดนี้ไม่เป็นที่นิยมขนาดนี้ดังนั้นอาจารย์พยายามเอาสิ่งที่เด็กชอบอะลองมองอีกมุมนึงว่าสิ่งที่เด็กชอบหรืออินอยู่ตอนนี้มันเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ไหมและถ้าอาจารย์ฝึกให้เขาใช้สื่อที่อยู่ในชีวิตเขาว่าใช้ให้เป็นน่ะเขาจะไม่ใช้ในทางที่ผิดไงเอา Facebook ไปใช้ด้วยวิธีอื่นอย่างเดียวเขาจะรู้ว่าสื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยค่ะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์เอามาใช้ให้ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองมันก็เกิดโทษพวกนี้นะคะก็จะมีอีกแอปมากมายและถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะสอนอาจารย์อีกหนึ่งแอปก็คือแอปที่ทำแอนิเมชันแล้วเดี๋ยวจะดูว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างแอปที่จะสอนเนี่ยนะคุณครูศิลปะอาจจะได้เปรียบแต่ดิฉันเนี่ยศิลปะประเมินตัวเองแล้วเกรด1อ่ะวาดรูปก็ไม่ดีระบายสีก็ไม่ได้เรื่องแต่มันเอามาใช้สอนหรือเอาไปใช้เป็นเครื่องมือให้เด็กทำแล้วเราใช้เป็นตัวให้เด็กพรีเซนต์งานออกมาค่ะเพื่อประเมินได้ว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็เดี๋ยวพวกนี้เราจะมาแนะนำกันเพราะว่าเรียนเชื่อว่าวังไกลกังวลยุคใหม่เนี่ยด้วยสตูดิโอที่ทันสมัยที่สุดในภาคใต้แล้วดิฉันว่านะดิฉันไม่รู้ว่าภาคอื่นมีไหมไงแต่สตูถ่ายทำที่กำลังจะเสร็จเร็วๆนี้น่าจะทันสมัยที่สุดและรองรับเทคโนโลยีข้างหน้าด้วยคุณครูก็น่าจะหัดใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันและเทคโนโลยีข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นให้ได้เพื่อมาเอามาทำเป็นสื่อการสอนนะคะก็เดี๋ยวตรงนี้ให้อาจารย์เปาเริ่มก่อนเลยแล้วยังไงไม่เข้าใจตรงไหนก็ยกมือถามได้แต่พาร์ทไหนที่เราจะสอนสร้างเราจะไปช้าๆนะคะเพื่อให้ทุกคนตามทัน

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่1 สิงหาคมกันนะครับตอนนี้แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราจะเห็นว่าแนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปพัดผ่านทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนแล้วนะครับก็ทําให้ฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปกระจายตัวอยู่ทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนรับลมมรสุมช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มอ่อนกําลังลงเป็นกําลังปานกลางนี่ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยบริเวณที่มีฝนตกหนักเนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนภาคเหนือนะครับแล้วก็จะมีได้บ้างทางด้านรับลมด้านจันทบุรีตราดและระนองกาญจนบุรีสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางโดยบริเวณที่ทะเลอันดามันตอนบนนะครับพังงาขึ้นมา1 ถึง 2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรแต่สำหรับอ่าวไทยและภูเก็ตลงมาเนี่ยขึ้นสูงประมาณ1 เมตรแต่ถ้ามีฝนก็มากกว่า2 เมตรครับมาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งได้โดยส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่32-35 องศาเซลเซียส

0: สูงสุดโดยรวมอยู่ที่31 ถึง 34 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่34 ถึง 36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32 ถึง 34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน40%ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนนะครับพวกราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31 ถึง 35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน40%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32 ถึง 36 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากก็เป็นช่วงบ่ายหรือเย็นหรือหัวค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33 ถึง 35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาต่อดูครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หน้าจังให้ก็จับไม่ได
1: ้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
2: มีอะไรเหรอจ๊ะ
1: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
2: เฮ้ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
0: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
1: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยนี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
0: รางวัลเป็นอะไรหรอ
1: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
0: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
1: โอเค
0: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
1: เก่งมากแก่นแก้ว

0: งานเจ้าพระยาพระคลังในสมัยรัชกาลที่1
1: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
2: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
1: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
3: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
2: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
3: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรเหรอครับ
2: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่1ใช่ไหมคะ
2: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบสีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
1: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
3: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
1: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
2: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
3: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
4: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปรษณีย์ก่อนนะคะ
0: สามวันต่อมา
4: เมย์ปู่บอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
3: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: ฮะรอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี้

0: อนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
1: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
2: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
1: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
3: ว้าวฉันไปด้วยคน
4: ฉันไปด้วย
1: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
3: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
1: ่
3: ะ
1: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
0: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
4: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
2: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
2: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
3: อยู่ดีระวัง
5: หยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
3: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
2: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
3: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
4: คุ้นแฮะแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
5: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งคืออะไรอะครับ
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
4: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
3: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
5: เก่งมากจ้ะแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
0: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
3: ไก
6: ่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
3: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
2: ฮึนั่นไงหีบสมบัติที่สอง
5: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
1: ี่มันอะไรกันเนี่ย
2: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
5: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
4: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
5: อักษรต่ำนะเด้อฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกซิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
4: พ่อพานพ่อสำเภาค้าคอควายคอคนคอระฆัง
3: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมันโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
1: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
2: ฮอก็คือฮอนกฮูก
5: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวน โมมอม้าลีลอจุฬาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
3: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
5: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
1: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
3: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวฮึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
2: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
3: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
5: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
3: ั่นไงหีบอักษรสูง
5: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูซิ
1: 10ตัวหรือเปล่าครับ
5: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
1: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงท้อถุงท้อฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
5: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
0: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
7: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
3: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
4: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
2: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
7: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
1: อักษรกลางมี9ตัวครับ
4: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
3: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
2: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับผู้ด้วยค่ะคุณยาย
7: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
4: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
2: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
3: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
1: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
7: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

เรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาว

โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2×10^-4 โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1:1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2×10^-3 โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะ

ในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ 3/2 โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ 3/2 คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณเปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านในกีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิสมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะ

เวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกัน

0: เชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569วันนี้เวลา 16:30 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกสตรีจากทั่วประเทศจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ 3 มิถุนายน 2569รวมทั้งเพื่อตอกย้ำบทบาทของสตรีไทยในฐานะพลังสำคัญของประเทศทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์99คนพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศ5คนพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2569รวม155คนพร้อมกันนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่น15คนทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยมาตั้งแต่ปี2546และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยโดยมีพระราชดำรัสที่สำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรีไทย4ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์หน้าที่ของแม่บ้านให้ดีพึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและพึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกล่าวอาเสรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ 3 มิถุนายน 2569จบแล้วขบวนอัญเชิญเทียนชนวนพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569เคลื่อนเข้าสู่ห้องรอยJubilee Ballroom ในการนี้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569แล้วกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569
1: พระเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2569และขอแสดงความชื่นชมต่อสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งได้ดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2499จนครบ70ปีในปีนี้ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสตรีไทยอันเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวสังคมและประเทศชาติหัวข้อการจัดงานในปีนี้แม่หลว วงของแผ่นดินสถิตถิ่น

ทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่หลวงของแผ่นดินทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรมไทยทรงยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาประเทศทำให้ศิลป์แผ่นดินและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคงคุณค่าและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันปณิธานของสตรีไทยในการสานต่องานศิลป์แผ่นดินมิได้หมายถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวหากยังครอบคลุมถึงการสืบสานคุณค่าความเป็นไทยควบคู่กับการพัฒนาความรู้ความสามารถและการอุทิศศักยภาพของตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเพราะสตรีไทยในปัจจุบันได้มีบทบาทสำคัญในทุกสาขาอาชีพเป็นพลังในการขับเคลื่อนครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนข้าพเจ้าขอให้สตรีไทยทุกคนภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองยึดมั่นในความสุจริตความเพียรและความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลร่วมกันทำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันงดงามของชาติพร้อมทั้งมั่นพัฒนาตนเองสร้างประโยชน์แก่สังคมและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาและต่อยอดศิลป์แผ่นดินเพื่อความเจริญมั่นคงและความผาสุกของประเทศชาติสืบไปได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569อย่างเป็นทางการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลรักษาสตรีไทยทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และสำฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานสตรีไทยจาก4ภาคซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอาทิการจัดแสดงชุดเคบายาของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติร่วมกับ5ประเทศสมาชิกอาเซียนงานผ้าไทยโบราณในราชสำนักผ้าฝ้ายออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากคำแนะนำพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรและหัตถกรรมจากร้านโกลเด้นเพลสมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่สตรีและเกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางงีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทิดรัลเมอร์ไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2069เวลา 19:20 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง30กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระวโรกาสให้พระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะ
วันนี้เวลา 15:51 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระวรโอกาสให้สมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระภิกษุที่ดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569และตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569รวม9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระญาณวชิรมงคลเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามสมเด็จพระมหาวชิรคุณาดิโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำสมเด็จพระวชิระสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสระเกศและสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติและผู้ดูแลสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาสำหรับสมเด็จพระราชาคณะทั้ง9รูปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินิมนต์เข้ารับการถวายสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาอันหนึ่งสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเป็นภิกษุชาวต่างชาติรูปแรกที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยพระบาทสมเด็จ

เจ้าอยู่หัวมีพระราชสันแรงกล้าในการส่งเสริมทำนุบำรุงคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลที่ดำรงในสมณาคุณและอุปการะยิ่งต่อการพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการทำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประสบกรณิกรสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยจำกัดวัดโพธิ์ศรีท่าจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนสาธิตบางนาจังหวัดสมุทรปราการบริษัทไก่เทพฟาร์มจำกัดและบริษัท NTT Intense จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตตารามวัดสัมพันธวงศ์สารามและวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดสวนสมบูรณ์วัดพระบรมธาตุสวีวัดควนตะโกวัดโพธิเกษตรและวัดสมสิริวัฒนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วประสงค์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นางบุญล้อมทรัพย์ธรรมรงค์และคณะบริษัท SC Paper Pack จำกัดสมาคมตันตระวัดพระศิวะเจ้าโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางจังหวัดเชียงใหม่และสโมสรลูกเสือราชวิถีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนมังคลารามวัดบรมสถนและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดทวีการะอนันต์จังหวัดปทุมธานีและวัดหนองเตาเหล็กจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทสยามบิลเลนแนร์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดโคอาล่าเคบ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่บริษัทเชียงใหม่เวลเนสเรสซิเดนต์จำกัดโรงงานบุญรอดการช่างและสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางพลีใหญ่กลาง
จังหวัดสมุทรปราการสดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นาฬิกาเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบริษัททีมแอดคอร์ปอเรชั่นจำกัดสมาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนายชยพลสอนสิวสอนสิวและคณะและมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีทำจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินางสาวกัญญาพัฒน์ณัฐสุรางและคณะโรงเรียนเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางเชียงใหม่สโมสรลูกเสือราชวิถีสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 3,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4สิงหาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ให้ก็จับไม่ได
1: ้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
2: มีอะไรเหรอจ๊ะ
1: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
2: เอ๊ที่ไหนดีล่ะต้องถามเมฆดิ
0: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
1: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
0: รางวัลเป็นอะไรหรอ
1: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
0: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
1: โอเค
0: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
1: เก่งมากแก่นแก้ว
0: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
1: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
1: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
0: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
0: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็นของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทหารทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
1: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
0: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
1: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
0: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
2: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใคร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปรษณีย์ก่อนนะคะ

0: 3วันต่อมา
1: แม่กูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
3: รัชกาลที่1เป็นกษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอด

0: ในหลักสูตรของสังคมศึกษาเนี่ยนะครับเขามีเกี่ยวกับเรื่องของในหน้าที่พลเมืองที่จะต้องมีการเรียนรู้เรื่องการทันเหตุการณ์นะครับการทันเหตุการณ์เราก็เลยได้นำเอาเรื่องข่าวและเหตุการณ์เนี่ยเข้ามาในหลักสูตรของโรงเรียนวัตถุประสงค์ของการเรียนข่าวและเหตุการณ์เนี่ยเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้รู้ถึงสภาพทั่วไปของบ้านเมืองนะครับความเป็นมาหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองในรอบวันต่างๆที่เขาจะได้ศึกษาหาความรู้ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คือข่าวต่างๆที่เขาได้รับหรือบริโภคเข้าไปเนี่ยเขาจะได้นำไปประยุกต์ใช้หรือว่าเตรียมตัวในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆ
1: กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจและอยากอ่านข่าวเพื่อให้ทันต่อข่าวสารจึงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระสังคมศึกษาซึ่งวันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศึกษาได้เดินทางมาเพื่อติดตามผลการวิจัยถึงการจัดการเรียนการสอนเรื่องข่าวและเหตุการณ์ของชั้นเรียนในวันนี
2: ้ที่สนใจทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับข่าวและเหตุการณ์เนี่ยนะครับเพราะพบว่าเด็กไทยเนี่ยได้อ่านหนังสือพิมพ์หรือบริโภคข่าวเนี่ยค่อนข้างจะน้อยฉะนั้นเวลาที่สอนเนี่ยจะพบเลยว่าถ้าเราจะถามปัญหาอะไรเกี่ยวกับเด็กเนี่ยเด็กจะตอบไม่ได้นะครับหรือว่าตอบแล้วไม่ตรงประเด็นก็เลยสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้มาโดยทำเรื่องคำว่ารูปแบบการเรียนรู้นะฮะแบบเน้นประสบการณ์จากเรื่องข่าวและเหตุการณ์
0: สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เรามีข่าวคราวอะไรกันบ้างในเช้าวันนี
3: ้เด็กอายุ4ขวบเล่นประทัดแล้วมือระเบิดปุ้ม
0: มือระเบิดเอาไปประกอบเองใช่ไหม
3: ระเบิดปิงปอง
0: ประกอบเองแล้วก็เกิดการผสมส่วนผิดหรืออะไรสักทำให้มือขาด
4: รถเมย์คว่ำที่มาเลเซีย
0: ข่าวและเหตุการณ์นะครับเราก็จะเริ่มจากขั้นนำเนี่ยเราก็จะถามเด็กก่อนเราเอายกตัวอย่างข่าวมาหนึ่งข่าวเนี่ยว่าข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นตอนนี้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญและหนังสือพิมพ์หรือว่าอะไรทุกฉบับสื่อทุกอย่างลงข่าวหมดเราก็จะคุยกับเขาเรื่องนี้วันนี้เดี๋ยวครูให้ดูข่าวอันนี้ครูมีหนังสือพิมพ์ฉบับวันนี้ข่าวเด่นวันนี้เขาบอกว่าทัวร์ไทยพลิกคว่ำตาย25สยองขวัญมาเลเซียนะครับอันนี้เป็นข่าวหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเดลินิวนะครับแล้วลองดูอีกอัน

0: หนึ่งถ้าข่าวไหนเนี่ยที่เป็นข่าวเด่นๆนะครับก็จะพาดหัวตัวใหญ่นี่ไทยรัฐนะครับทัวร์นรกมาเลชนวินาศไทยสยอง25ศพนะครับอันนี้เป็นข่าวซึ่งถ้านักเรียนอ่านเป็นประจำเนี่ยก็จะได้รับรู้รับทราบว่าแต่ละวันเนี้ยมันมีข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างเด็กก็สามารถที่จะตอบปัญหาได้ว่าวันนี้ถามว่าวันนี้มีข่าวที่เราเด่นๆในนี้มีอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะตอบได้เดี๋ยววันนี้ครูจะแจกหนังสือพิมพ์ให้นักเรียนลองพิจารณาดูซิว่าในเนื้อหาของในหนังสือพิมพ์เนี่ยแต่ละฉบับเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างลองดูก่อนแจกไปครับนักเรียนพยายามเปิดให้ได้ทุกหน้านะครับว่าในแต่ละหน้านั้นมีอะไรบ้างหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาเรียนเรื่องข่าวว่าข่าวมันคืออะไรที่เขาอ่านไปเนี่ยเขารู้ไหมว่ามันเป็นข่าวหรือว่ามันเป็นเหตุการณ์ทีนี้เรามาดูว่าข่าวและเหตุการณ์เนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรบ้างเรามาดูที่ PowerPoint อันนี้ข่าวและเหตุการณ์เนี่ยข่าวก็คือรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์สถานการณ์ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจซึ่งเพิ่งค้นพบหรือถูกค้นพบใหม่หรือว่าเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนถ้าเป็นเหตุการณ์ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความสำคัญหรือไม่สำคัญก็ได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ลองให้เขาวิเคราะห์ข่าวเราจะมีตัวอย่างข่าวให้เขาก่อนนะครับว่าให้เขาสังเกตว่าข่าวเนี่ยมันมาจากที่ไหนนะครับใครเป็นคนพูดแหล่งข่าวจากอะไรบ้างแล้วก็เนื้อข่าวเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเด็กเขาก็จะอ่านข่าวทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จะวิเคราะห์ออกมาได้ว่าข่าวเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงไหมให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ข่าวอันนี้สิว่าข่าวบนกระดานเนี้ยมันเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นสีแดงนะครับปริศนาวัตถุลึกลับเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
1: ข้อเท็จจริงครับ
0: ครับสีแดงเป็นข้อเท็จจริงนะสีม่วงเป็น
1: ข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นเรามาดูซิว่าจริงเท็จแค่ไหนปริศนาวัตถุลึกลับที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจมอยู่ในทะเลช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีอันนี้จะเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่ามันมีปริศนาวัตถุลึกลับจริงๆที่เกิดขึ้นแต่นักเรียนดูคำว่ามีเสียงล่ำลือกันว่ามีคนความคิดเห็นของคนอื่นและที่พูดออกมาว่าโอ้โหในตู้มันต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นอยู
2: ่การวิเคราะห์ข่าวเนี่ยมีความสำคัญไม่ใช่วิเคราะห์ข่าวอย่างเดียวการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือวิเคราะห์อะไรก็ตามที่เด็กได้รับประสบการณ์มาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครูเนี่ยจะรู้ว่าเด็กเนี่ยคิดอย่างไรวิเคราะห์อย่างไรนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ผมคิดว่าครูในสมัยใหม่เนี่ยควรจะสอนเรื่องการวิเคราะห
0: ์คือถ้าเขาวิเคราะห์ข่าวได้เขาอ่านข่าวได้เนี่ยเขาก็จะคือไม่หลงเชื่อข่าวนั้นอย่างเดียวแล้วก็เวลาวิเคราะห์เนี่ยจะให้ไม่วิเคราะห์ฉบับเดียวนะครับต้องอาจจะสัก2หรือ3ฉบับในเนื้อข่าวเดียวกันลองวิเคราะห์ดูว่าข่าวนั้นมันเป็นข่าวเท็จหรือข่าวจริงนะครับเมื่อเด็กเขาสามารถวิเคราะห์ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีวิจารณญาณในการคิดของเขาแล้วล่ะว่าจะบริโภคหนังสือพิมพ์ฉบับไหนที่ให้ข่าวที่ถูกต้อง
3: คนอ่านไม่อ่านฉบับเดียวบางบ้านรับ2ฉบับคู่กันแล้วก็มาลองเปรียบเทียบข่าวดูว่าได้ไหมถูกไหมข่าวนี้จริงเท็จแค่ไหนไม่หลงเชื่อง่ายๆแต่ถ้าคนหลงเชื่อง่ายๆก็มีเยอะนะอ่านแล้วก็หลงเชื่อไปเลยก็มีแต่บางคนอ่านแล้วมีวิจารณญาณในการคิดเนี่ยก็จะไม่หลงเชื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
2: จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้เรื่องข่าวและเหตุการณ์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็คืออยากจะให้เด็กเนี่ยได้รู้จักอ่านข่าวติดตามข่าวและถ้าสามารถจะทำได้ก็คือวิเคราะห์ข่าวเป็นรู้ข้อดีนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได
0: ้เรามาดูว่าการทำหนังสือพิมพ์ฉบับเล็กเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างมีข่าวครบทุกประเภทจัดบทหมู่ประเภทของข่าวชัดเจนข่าวมีเนื้อหาสนุกและใช้ภาษาที่สุภาพไม่หยาบคาย
4: การทำหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับเราจะสอนเรื่ององค์ประกอบของการทำหนังสือพิมพ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเช่นมีพาดหัวข่าวมีเนื้อข่าวอะไรบ้างนะครับเมื่อเราสอนตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะทำหน้าที่บรรณาธิการข่าวหมายความว่าเป็นคนรวบรวมข่าวใครจะทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวนะครับก็ไปหาข่าวมาใครเป็นคนจัดทำรูปเล่มในการจะนำเสนอเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งหน้าที่กัน
0: เดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ4คนนะครับและส่งตัวแทนมารับ
3: กระดาษ

0: กับเราเขียนข่าวก็ได้แล้วนี่เป็นบรรณาธิการ
1: นี่เป็นบรรณาธิการนะเดี๋ยวเขาเป็นผู้สื่อข่าวให้
2: แล้วเขาก็อีเป็นเองข้อสามข้อสี่ผู้จัด
1: ทำผู้จัดมาเลย
3: แล้วหนังสือพิมพ์เราตั้งชื่อหรือยัง
4: ต
3: ั้งแล้วชื่อว่า
4: คันลองไทย
3: คันลองไทยโอเคได้คันลองไทยก็ได้ใช้ได้ทำหัวหนังสือพิมพ์ให้สวยงามนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยหาทำข่าวย่อยๆออกมาเมื่อแบ่งหน้าที่เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะลงมือทำให้เขาลงมือทำโดยจะให้ใช้เวลาสักประมาณ4สัปดาห์ในการทำและให้เขาดูต้นแบบจากหนังสือพิมพ์จริงๆแต่ว่าเนื้อข่าวเนี่ยเป็นความคิดของเขาเองนะครับเป็นความคิดเขาเองแล้วให้เขาแต่งเติมสร้างสรรค์ผลงานของเขาเองนะครับจะเป็นข่าวจริงที่เกิดขึ้นจริงๆในโรงเรียนก็ได้ผู้สื่อข่าวอาจจะไปหาข้อมูลจากน้องป.1ก็ได้ป.2ก็ได้แล้วก็นำมาเขียนข่าว

0: เด็กเนี่ยจะมีความชอบในการที่จะทำข่าวได้เขียนข่าวเองทำอะไรเองอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศอะไรลักษณะนี้ซึ่งเขาสามารถที่จะทำข้อมูลของเขาออกมาเองได้หรือว่าข่าวที่เขาแต่งขึ้นมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง ก็แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของเขา
1: เป็นการคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์โดยเอาเด็กเป็นสำคัญและทำนองเดียวกันมีวัตถุประสงค์รองก็คือว่าให้เด็กรู้จักวิเคราะห์ข่าวและนำมาประยุกต์ใช้ในการที่จะทำหนังสือพิมพ์ออกมาอ่านเล่นกันในหมู่เพื่อนฝูง
0: ที่ให้ไปทำข่าวมาแล้วประมาณ4สัปดาห์เนี่ยนะครับวันนี้ก็จะให้นำเสนอแต่ละกลุ่มให้นำเสนอข่าวที่ตัวเองไปทำมาบันเทิงแล้วก็ให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดในการอ่านข่าว
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าชาวลีที่สาธิตจุฬานะครับเราขอขอบคุณทุกท่านที่มาในรายการของเราวันนี้ขอพูดธรรมดาหนังสือพิมพ์ที่เราจะนำมาวันนี้เป็นหนังสือพิมพ์คลองไทยรับการสนับสนุนจากพวกเราทั้ง4ท่านซึ่งในวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมากมายทุกประเภทซึ่งเราจะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องแรกครับเมืองไทยได้ชิง3ถ้วยโดยเป็ดปวีณาได้รางวัล3ถ้วยจากการแข่งขันนะครับเป็ดปวีณาได้3ถ้วยตามภาพที่เห็นด้านช่องนี้นะครับจากการแข่งขันโอลิมปิกเป็ดปวีณาได้แข่งขันดูดส้วมชนะได้ถึง3ครับแต่ละลูกนี่ก็สุดยอดครับต่อไปออกตัวเร่ง iPad ของบริษัท Apple ขนาด45x15ซมมั้ง ได้ยินเสียงผมคงเบื่อแล้วใช่ไหมครับ
3: เบื่อมาก
4: เบื่อมาก
2: งั้นขอเปลี่ยนพิธีกรครับ
5: เชิญครับ
6: ต่อไปนะคะเป็นข่าวกีฬาค่ะนี่ข่าวกีฬาที่เด่นที่สุดของวันนี้ค่ะเป็นการแข่งขันตาวานเกมค่ะการแข่งขันกีฬามีทั้งหมด4ประเภทคือ1ชนก้น2วิ่งควาย3ทำนาและ4เป็นที่นิยมของทุกท่านค่ะคือเล่นเฟซบุ๊กค่ะด้วยผลการสรุปการแข่งขันวันนี้นะคะ
0: เราให้อิสระในการเขียนข่าวของเขานะครับเพื่อให้เขาเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะเขียนเป็นพล็อตออกมาว่าข่าวนี้จะเป็นยังไงรูปแบบจะเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นเด็กจะใช้จินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์ของเขาแต่งข่าวออกมา
1: ในงานวิจัยของผมเนี่ยผมก็ได้ประเมินความพึงพอใจของเด็กจากการเรียนรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เนี่ยผลปรากฏว่า180กระตุ้นให้เขาได้คิดกระตุ้นให้เขาได้ทำงานและอีกประการนึงก็คือว่าพอใจในเรื่องของการทำงานเป็นกลุ่มด้วยนะครับ

0: ความยากง่ายในวิชาสังคมในระดับเด็กประถมเนี่ยนะคะก็คือการที่เนื้อหาบางเรื่องนะคะมันจะค่อนข้างที่จะไกลตัวเด็กเราจะทำยังไงให้เรื่องที่ไกลตัวหรือบางเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเด็กอะค่ะเรามาต้องมาถ่ายทอดให้กับเขาให้เขาได้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะการให้นักเรียนได้ดูวิดิทัศน์ในเรื่องของสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนเรื่องธรรมชาติเรื่องนกอย่างเงี้ยหรือครูแคทเอาเรื่องภาพยนตร์เสร็จแล้วเราให้เขาสังเกตอะค่ะบางทีบางคนยังไม่สงสัยอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ดูไปสนุกสนานหัวเราะแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นนะคะ
1: หลังจากที่นักเรียนได้ดูเรื่องแล้วก็สารคดีไปใช่ไหมคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างที่อยู่ในสิ่งที่นักเรียน
2: แท็กซ
1: ี่
2: รถตู้ค
1: ่ะไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกไม่ว่าจะเป็นนกไม่ว่าจะเป็นคนนะคะเราเรียกพวกนี้ว่าสิ่งมีชีวิตใช่ไหมสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้เช้ามานกเป็นยังไงคะออกไปหาอาหารใช่ไหมคะเพื่อให้ได้มาถึงผลผลิตและรายได้งานที่ทำหลายๆอย่างนั้นที่นักเรียนเห็นมาจากภาพเราเรียกสั้นๆแค่สองพยางค์เราเรียกว่าอะไร
3: อาชีพ
1: ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแคทจะให้นักเรียนระดมความคิดทำเป็น mind mapping

0: ล่ะตอนนี้อาชีพได้เยอะแยะมากมายวันนี้ยังไม่พอครูแคทมีอาชีพบางอาชีพที่นักเรียนคิดไม่ถึงอาชีพนี้เลยครูแคทเพิ่งไปเห็นมาอาชีพนี้เกี่ยวกับความสวยความงามบนใบหน้าลองดาวลองดาวนวดหน้ามันก็ก็นิดนึงเพราะว่าทำอันนี้แล้วทำให้หน้าดูเด้งดึงนะอาชีพนี้คืออะไรนะยังมีอีกหนึ่งอาชีพเกี่ยวกับน้องหมาลองคิดซิน่าจะเป็นอาชีพอะไรธรรมดาไปอ่ามันก็เป็นอาชีพได้และครูแคทจะใบ้ให้นิดนึงอาชีพนี้เมื่อเจ้าพวกนี้ไม่อยู่แล้ว
1: ขายโรงสุนัขครับ
0: ถูกต้องค่ะนอกจากขายโรงสุนัขแล้วนักเรียนรับจัดงานศพดังนั้นนี่อาชีพแปลกๆที่เราไม่คาดคิดมีอีกเยอะมากมายแล้วนักเรียนคิดว่าอาชีพอ่ะสำคัญไหมสำคัญเพราะอะไรอ่ะ
2: เอาไว้ทำเพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเองครับ
0: ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและที่เราจะมองเลยคือว่าอาชีพที่เราทำต้องเป็นอาชีพที่พอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเด็กก็จะเห็นถึงภาพรวมของอาชีพนะคะแล้วก็ความสำคัญของอาชีพแต่เราจะสอดแทรกอะไรเข้าไปในเรื่องของอาชีพมันจะมีบางอาชีพใช่ไหมคะที่ไม่เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายผิดกฎหมายทำไมเราต้องสอดแทรกเข้าไปเพราะว่าปัจจุบันนี้หน้าหนังสือพิมพ์ตามหน้าหนังสือพิมพ์ค่อนข้างที่จะเห็นเยอะนะคะเราก็จะบอกเขาว่าอาชีพพวกนี้ไม่ใช่อาชีพแต่เราเรียกว่ามิจฉาชีพก็คือเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายค่ะ
1: การนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจเนี่ยหนึ่งเราจะต้องทำให้เด็กเนี่ยตื่นเต้นเร้าใจเราจะต้องดึงดูดเด็กเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นการเตรียมตัวเด็กให้พร้อมอาชีพที่แปลกๆเนี่ยการที่ครูแคทเขานำเสนออันนี้มาเนี่ยเขาก็เป็นการเร้าใจเด็กอะให้เด็กมันน่าสนใจคือเราต้องพยายามให้เด็กเนี่ยสนใจอยู่กับกิจกรรม

0: ฉะนั้นเนี่ยครูจำเป็นจะต้องหาอะไรที่นอกเหนือคือนอกกรอบอะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสนใจเพราะว่าถ้ามันไม่มีความแตกต่างจากที่เขาเคยรู้มาเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจเด็กก็สมาธิก็เสียไปฉะนั้นการสอนสังคมจึงต้องให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม
1: วันนี้แหละนักเรียนจะบางคนอาจจะเห็นทางสู่ความฝันว่าฉันอยากจะเป็นอะไรนะคะครูแคทจะพานักเรียนไปยังตลาดสำโรง
2: พาเด็กไปเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะก็เพื่อที่ต้องการให้เด็กนะคะเกิดการเรียนรู้ที่เป็นของจริงได้สัมภาษณ์กับแม่ค้าจริงๆเลยดีกว่าการที่นักเรียนมานี่ไงภาพในหนังสือเนี่ยภาพแม่ค้า
3: ขายน้ำหอมครับ
4: พี่ตีกี่บาท
3: 3บาทครับ
4: รายได้ตั้งกี่บาทครับต่อเดือน
3: รายได้ 80,000 ถึง 100,000 แต่อันนี้คือรายได้รวมเรายังไม่ได้แยกออกไปซื้อของแยกออกไป
4: พี่ทำอาชีพนี้มานานเท่าไหร่
5: ประมาณ5-6 ปีครับ
6: คุณสมบัติในการทำงานทำไงอ
5: ่
6: ะ
5: ก็ดูแลความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยภายในแบงค์ที่
6: ประกอบอาชีพนี้มากี่ปีแล้วคร
7: ับ ก็ประมาณ7-8 ปีแล้วครับ
8: เราทำเลที่ตั้งร้านตรงนี้ถือว่าดีไหมครับ
7: ก็พอใช้ได้นะครับเพราะว่ามันก็มีเป็นทางผ่านนะเพราะทางผ่านของลูกค้าก็โอเคนะ
6: คุณลุงประกอบอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับ
9: 10 กว่าปีแล้ว
6: การทำอาชีพนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้าง
9: ผมซื้อกับลูกค้าแล้วก็ไม่ทุจริตวาดแบบมาหรือว่ากดดินน้ำมันมาเนี่ยเราจะไม่รับตามเด็ดขาด
6: อยากจะถามว่าคุณพยาบาลประกอบอาชีพนี้มานานกี่ปีแล้วคะ
10: ประกอบอาชีพนี้มา11 ปีแล้วค่ะ
6: พยาบาลมีหน้าที่อะไรบ้าง
10: คะถ้าเห็นชัดๆก็จะฉีดยาเช็ดตัวให้น้ำเกลือนะคะ
6: เป็นหมอต้องเก่งวิชาอะไรคะ
11: ก็เก่งวิชาส่วนใหญ่เป็นหมวดวิทยาศาสตร์นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มพวกชีวะนะครับคือเรียนรู้เกี่ยวร่างกายของคนเรา
6: ส่วนใหญ่จะป่วยโรคอะไร
11: ส่วนใหญ่ก็เป็นโรคทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินอาหารแล้วก็จะเป็นไข้ประจำฤดูกาลคือพวกไข้เลือดออกหรือไข้หวัดใหญ่
12: จากการที่เราได้ไปเรียนรู้อาชีพจริงๆได้รู้มากขึ้นค่ะเพราะว่าได้ไปสอบถามจากเภสัชจริงๆค่ะ
13: ครูเขาสอนให้ไปเรียนรู้ในโลกกว้างนะครับไม่ได้เรียนอยู่ในห้องอย่างเดียวเราก็เลยได้เรียนรู้อาชีพต่างๆที่เราไม่รู้จักมากขึ้นครับ
2: หลังจากที่เราได้ให้เขาไปสำรวจนะคะที่ตลาดแล้วนะคะแล้วเราจะให้เขาเลือกมา1 อาชีพที่เขาสนใจอาจจะไม่ใช่อาชีพที่อยู่ในตลาดนั้นก็ได้แล้วก็สัมภาษณ
14: ์สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชาตรีวงศ์ศรีทรายงามครับอาชีพที่ผมเลือกสัมภาษณ์คืออาชีพตำรวจครับผมไปสอบถามคุณลุงที่เป็นตำรวจจราจรอยู่ตามท้องถนนครับเขาบอกว่าเขาประกอบอาชีพนี้มานาน20 ปีแล้วครับคุณลุงทำงานอยู่ที่สำโรงเขตเหนือครับปัญหาในการทำงานของคุณลุงก็คือรถเยอะคนบางคนก็ไม่ยอมทำตามกฎจราจรอากาศก็ร้อนและเป็นมลพิษครับ
1: ตบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะอาชีพอะไรอาชีพอะไร
15: ผมไปสัมภาษณ์แม่ผมมาครับแม่ผมประกอบอาชีพมา10 ปีสถานที่ที่แม่ผมทำงานก็คือตลาดสำโรงครับเวลาตั้งแต่22 นาฬิกาถึง11 นาฬิกา 30 นาทีครับปัญหาและอุปสรรคคือคนเรื่องมากครับแล้วก็คนนะ
2: การที่จะทำงานหรือทำประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องยึดก็คือหลักของคุณธรรมงานแต่ละงานจะก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จสู่ดวงดาวได้นั่นนะคะมันจะต้องมีสิ่งนี้เข้าไปด้วย
1: การที่เราฝันว่าเราอยากจะประกอบอาชีพอะไรแต่กว่าที่เราจะไปถึงความฝันนั้นได้เราจะต้องก้าวขึ้นบันไดไปทีละขั้นเพื่อที่จะให้ไปถึงสู
6: ่ดาว
1: ดวงนั้นแล้ววันนี้

0: ขาคือใครเขาคือใครเขาคือใคร
1: ไ
0: ม่ยกมือยกมือเขาคือใครเขาคือใคร
2: บีสุกิจวิเศษแก้วค่ะ
0: 1 2 3นะคะพี่บีของเรานั่นเองคนต่อไป
3: ชื่ออะไร
4: เบคแฮมค่ะเบคแฮม
0: อ้าวก็คือเบคแฮมนั่นเองแล้วเขามีอาชีพอะไรอะคะ
5: นักฟุตบอล
0: นะนะคะนักฟุตบอลหรือนักอะไรนั่นเองนักกีฬานะคะต่อไปจะใครเป็นใครเอ่ยเป็นใครเอ่ยเป็นใครเป็นใครมาดีไหมคะ
6: นักแสดง
0: ชื่ออะไรชื่ออะไรอ้าวพร้อมกันหนึ่งสองสามอาชีพเป็นอะไรคะนักแสดง

0: และ True Cat ก็มีนี่ค่ะคุณธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จความไปสู่ดวงดาวได้นั้นจะต้องผ่านบันไดแต่ละขั้นแต่ละขั้นการก้าวเดินของเขาในแต่ละก้าวนั้นจะต้องประกอบไปด้วยข้อดังต่อไปนี้อันดับแรกฉันทะคือพอใจตามมาด้วยเมื่อฉันรักและพอใจในงานฉันก็จะต้องอะไรแล้วขยันขยันที่จะต้องฝึกให้ดีขึ้นพอเมื่อฝึกไปฝึกมาเริ่มต้องอะไรแล้วคะใส่ใจในงานที่เราทำนะคะและสุดท้ายเมื่อเกิดปัญหาหรืออะไรต่างๆเข้ามาลุมเราเข้ามาเราก็จะต้องใช้อะไรเข้าแก้ปัญหานั้นปัญญาในการแก้ปัญหานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีและทั้งหมดนี้คือบันได4ขั้นที่จะก้าวไปสู่ดวงดาว
1: การที่จะทำงานหรือทำประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องยึดก็คือหลักของคุณธรรมงานแต่ละงานจะก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จสู่ดวงดาวได้นั้นนะคะมันจะต้องมีสิ่งนี้เข้าไปด้วยบางคนทำงานแต่ใจไม่ได้รักฉันขี้เกียจฉันทำไปวันๆมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะการที่เราจะทำงานให้ประสบความสำเร็จเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะคือเราเลยสอดแทรกในเรื่องของหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเข้าไป
0: หลักธรรมข้อนี้ฉันทาวิริยจิตตวิมังสาเราเรียกว่า
2: อิทธิบาท 4
0: จะมีด้วยกันทั้งหมด4บันไดก้าวขึ้นไปสู่ดวงดาวเชื่อเลยได้ว่านะคะในการที่เรามีอิทธิบาท4ในการทำงานนั้นจะนำเราไปสู่ความสำเร็จและไปสู่ดวงดาวเหมือนบุคคลทั้ง5

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้ว x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้แบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่มั้ยครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็

ก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ cy ลบ 2เท่ากับ y บวก 3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก 3ส่วน 4y ลบ 2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ 2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ 2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ 2ส่วน 4หรือ1ส่วน 2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ไหนครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้

นี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: สนใจในโรคอ้วนมันก็อาจจะมาจากที่ว่าเราเห็นภาพที่เราเห็นอยู่ทุกๆวันว่าคนอ้วนเยอะนะคะขณะเดียวกันมันก็จะมีคนอ้วนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่มีร่างกายสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่แต่พอเวลาผ่านไปพอเขาอายุเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาวะโรคแทรกซ้อนต่างๆของเขาเนี่ยเยอะขึ้นนะคะเช่นเบาหวานไขมันสูงในเลือดโรคกระดูกต่างๆนะคะโรคนิ่วในถุงน้ำดีหรือความวิตกกังวลทางด้านจิตใจมันก็จะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยเห็นว่ามันเป็นอะไรถ้าสมมติเราป้องกันได้ตั้งแต่แรกถ้าสมมติเขาไม่ใช่อ้วนจากกรรมพันธุ์เนี่ยอ้วนจากการกินที่ไม่ถูกต้องการออกกำลังกายที่ไม่เคยมีเลยเนี่ยถ้าเรามาช่วยกันดูแลตรงนี้นะคะดีกว่าที่จะมานั่งตั้งรับเพื่อที่จะรักษาเขาเนี่ยช่วยกันสร้างเสริมสุขภาพก่อนโดยเฉพาะตั้งแต่ในวัยเด็กที่อาจารย์ทำอยู่ก็เป็นโครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพซึ่งจะทำในนักเรียนวัยรุ่นเป็นหลักกลุ่มแรกก่อนก็คือตั้งแต่น้องม.1 ถึงม.6กลุ่มแรกเลยที่เราเข้าไปทำนี่ก็จะเป็นในโรงเรียนประจำเพราะลักษณะเด่นของโรงเรียนประจำก็คือทำอาหารให้น้องๆทาน3มื้อแล้วก็ดูแลเรื่องการออกกำลังกายการใช้ชีวิตประจำวันก็พบว่าพวกน้องๆเนี่ยมีปัญหาโรคเรื้อรังทั้งหลายอ้วนเบาหวานไขมันอะไรเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่เลยนะคะแต่ความรุนแรงอาจจะไม่เท่าเนื่องจากพวกเด็กๆนี่เปรียบเหมือนรถยนต์ป้ายแดงนะคะความแข็งแรงยังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังไม่เจอว่าจะทำให้มีการทำงานของร่างกายที่ด้อยลงไปแต่ถ้าลองคิดดูถ้าเราปล่อยไปนานก็คงจะไม่ต่างจากผู้ใหญ่ปัจจุบัน
1: สิ่งที่คุณครูอยากได้นะครับก็คืออยากได้เกี่ยวกับสื่อการสอนที่ทันสมัยนะครับเครื่องไม้เครื่องมือในการทดลองเพื่อเปรียบเทียบให้นักเรียนเห็นถึงรูปธรรมในการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี
2: อยากได้สื่อตัวที่สามารถเด็กให้เด็กสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะพูดถึงโรคอ้วนได้ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะ
3: อยากได้ในสิ่งที่สอนแล้วอยากให้เด็กเขาทำความแบบเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สนใจมากขึ้นแล้วก็มีความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นนะคะ
4: กูรูเริ่มต้นการเวิร์กช็อปโดยการอธิบายความหมายของโรคอ้วนที่แท้จริงเพื่อให้คุณครูเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการเรียนรู้ต่อไป
0: ถึงแม้เราจะน้ำหนักเท่ากันเนี้ยแต่ถ้าเราดูข้างในตัวเราส่วนประกอบร่างกายเราซึ่งมีเนื้อมีน้ำมีไขมันมีกระดูกเนี้ยอาจจะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่สำคัญที่จะบอกว่าเราอ้วนหรือยังนะคะอันนี้อยากให้จะดูหมู3ชั้น2ชิ้นนะคะซึ่งจะมีน้ำหนักเท่ากันนะคะแต่อาจารย์จะเห็นว่าชิ้นบนเนี้ยจะมีเนื้อเยื่อไขมันเยอะกว่านะคะแต่ข้างล่างชิ้นล่างนี้จะมีเนื้อเยื่อไขมันน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเนี้ยคือตัวเนื้อเยื่อไขมันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้ำหนักเราเท่ากัน2คนแต่ถ้าเรามีเนื้อเยื่อไขมันมากกว่าแสดงว่าเราพร้อมที่จะเป็นเบาหวานหรือมีไขมันในเลือดสูงได้มากกว่าคนที่น้ำหนักใกล้เคียงกับเราแต่ว่าเขามีกล้ามเนื้อเยอะกว่าวันนี้เราก็มีเครื่องชั่งพิเศษมาให้อาจารย์ได้ลองใช้นะคะเครื่องนี้มันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆผ่านขึ้นที่เท้าเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนอาจารย์ยืนเนี่ยเท้าจะต้องแปะปุ่ม4ตุ่มที่มีอยู่ที่แล้วที่ตัวพื้นเครื่องชั่งนะคะก็ใส่ข้อมูลพื้นฐานอายุส่วนสูงตัวเองเข้าไปนะคะแล้วเดี๋ยวก็เครื่องก็จะวิเคราะห์ออกมาให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันให้อะไรเราออกมาบ้างนะคะก่อนอื่นเครื่องชั่งเนี่ยอาจารย์จะต้องใส่ค่ามาตรฐานให้เขาตรงอินพุตนะคะอันดับแรกเลยถ้าอาจารย์เป็นสแตนดาร์ดทั่วไปก็คือเราไม่ใช่นักกีฬานะคะก็ใส่ว่าเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็ใส่เพศใส่อายุใส่ส่วนสูงเสร็จแล้วสิ่งที่เราได้มาจะเห็นอันดับแรกบรรทัดแรกก็จะเป็นน้ำหนักมันจะได้น้ำหนักกี่กิโลปกติอาจารย์คงเคยได้ยินคำว่าดัชนีมวลกาย body mass index นะคะคือค่า BMI ข้างล่างสุดอาจารย์เห็นใช่ไหมคะมาค่า BMI ตัวนี้ปกติเราจะให้ 18.5 ถึง 24.9 ท่านไหนเกินไหมคะ
5: ตัวไหน
0: เกิน
5: น
0: ะคะ BMI ไม่เกิน 24.9 อาจารย์เกินไหมคะ
5: เกินครับ
0: เท่าไหร่คะ
5: โอ้ 25.3
0: เกินมานิดหนึ่งนะคะให้อาจารย์มาดูที่บรรทัดที่2มันจะเขียนว่าเป็น fat percent อันนี้ก็หมายถึงเนื้อเยื่อไขมันทั้งหมดคือไอ้ตัวนี้อาจารย์ไอ้มันหมูตรงนี้ที่อาจารย์เห็นเนี่ยอันนี้มันถ้าเป็นที่หน้าท้องคนก็เหมือนเวลาอาจารย์นอนหงายแล้วตัดชึบลงมาเลยอันนี้คือหนังหน้าท้องอันนี้เปรียบเทียบนะคะแต่อันนี้ของหมูหนังหน้าท้องและนี่คือชั้นไขมันที่เรามีซึ่งตอนนี้เราเรียกว่าเป็นไขมันใต้ผิวหนังซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะที่หน้าท้องเรามีทั่วร่างกายนะคะแล้วแต่ว่ามันจะไปเก็บสะสมที่ไหนมากนะคะอันนี้ก็คือตัวเนี้ยตัวแฟตเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันหมายถึงตัวนี้ทั่วร่างกายที่เรามีคิดว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนัก ะคะในบรรทัดที่2ที่เราต้องเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะเราต้องหาค่ามาตรฐานเพื่อที่จะมาแปลผลนะคะว่าเท่าไหร่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผู้

0: ายวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราให้ไม่เกิน 20% ของน้ำหนักผู้หญิงห้ามเกิน 30% ของน้ำหนัก
1: การกินเหล้าหรือว่าพวกนี้มันมีผลกับตรงนี้มาก
0: ถูกต้องนะคะไขมันมันจะเข้าไปเกาะตรงนี้เยอะเพราะฉะนั้นนานๆไปเนี่ยอาจารย์คงเคยได้ยินใช่ไหมไขมันข้างในตับนะคะเพราะพวกนี้เวลามันเกาะที่ตับไตไส้พุงเราเนี่ยเวลามันสลายเนี่ยจะเข้าเลือดเร็วแล้วพลังงานจากแอลกอฮอล์เนี่ยมันไปทำอะไรไม่ได้ประโยชน์ไม่มีสารอาหารอะไรเลยโอกาสสะสมจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปสะสมแล้วมันเผาผลาญทุกวันอาจารย์จะเห็นให้อาจารย์นึกถึงเครื่องในไก่เป็นวงพวงถ้าอาจารย์ไปตลาดสดอาจารย์จะเห็นมันจะมีเส้นเลือดแดงฝอยเต็มไปหมดเลยพวกนี้เวลาเผาผลาญทุกวันมันจะเข้าเลือดเราได้เร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องแปลกใจว่าคนที่กินเหล้าบ่อยๆจะเริ่มต้นด้วยไขมันข้างในตับนะคะนานๆไปก็ตับอักเสบเสร็จแล้วก็จะเริ่มเป็นตับแข็งตับแข็งแล้วส่วนใหญ่ก็จะไปลงเอยด้วยมะเร็งตับก็อันนี้ค่ะก็จะเห็นว่าเครื่องชั่งตรงนี้มันสามารถบอกอะไรเราได้เร็วนะคะอย่างอาจารย์จะเริ่มรู้ตัวแล้วนะว่าเริ่มอ้วนแล้วนะแต่ข้างนอกคนข้างนอกยังไม่รู้นะคะก็เห็นเราหรือแค่เราชั่งน้ำหนักนี่เราจะยังไม่รู้เราก็รีบนะคะรีบปฏิบัติตัวกินเท่าเดิมได้แต่ต้องรีบลดน้ำหนักลง
2: เพราะว่าโภชนาการจะมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆด้วยกันก็คือว่าถ้าได้รับสารอาหารไม่ครบจะเกิดอะไรขึ้นคะเป็นโรคขาดสารอาหารหรือว่าทุพพโภชนาการกับอีกประเภทหนึ่งคือรับสารอาหารมากจนเกินไปพวกนี้คือพวกอะไรคะ
3: อ้วน
2: เป็นพวกโรคอ้วนนะคะตัวนี้นะคะเป็นชิ้นหมูนะคะทีนี้ดูซิว่า2จานนี้มีอะไรบ้างที่แตกต่างกัน
4: ชิ้นนี้มีเนื้อมากกว่ามันแล้วก็มีมันนิดหน่อยแต่ว่าชิ้นนี้มีมันเยอะมากเลยแล้วก็มีเนื้อนิดหน่อยค่ะ
2: นักเรียนคิดว่าในจานไหนน่าจะเป็นผนังหน้าท้องของคนอ้วนคะ
4: นี่จาน
2: ด้านซ้ายมือของครูใช่ไหมคะทำไมถึงคิดว่าด้านซ้ายมือถึงเป็นคนอ้วน
4: เขามีไขมันมากกว่าม
2: ีไขมันมากกว่าก็แสดงว่าคนผอมไม่มีไขมันใช่หรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเป็นคนผอมแต่ว่านักเรียนไม่รู้จักการออกกำลังกายก็จะมีปริมาณไขมันเป็นแบบนี้เหมือนกัน
5: นักเรียนรู้จักค่า BMI ไหมคะค่า BMI คือค่าอะไรลูกดัชนีมวลกายเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำนวณวิธีการคำนวณค่า BMI ก็คือเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหน่วยเป็นกิโลกรัมอยู่แล้วนะคะหารด้วยส่วนสูงนะคะให้ทำเป็นเมตรก่อนแล้วก็ยกกำลังสองจากนั้นแล้วเราก็มาดูจำนวนว่านักเรียนได้ค่ามาเท่าไหร่แล้วก็มาแปรผลกันเพราะนั้นตอนนี้ให้เรียนคำนวณที่ค่า BMI นะคะว่าค่า BMI ของตัวนักเรียนเนี่ยได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาแปรผลกันค่ะคำนวณเลยค่ะ
6: คุณครูอุไรวรรณนำเนื้อหมู3ชั้นมาใช้สอนให้นักเรียนเห็นถึงภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนก่อนที่จะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันคิดวิเคราะห์คำนวณหาค่า BMI พร้อมทั้งวิธีการลดความอ้วนตามโจทย์ที่คุณครูตั้งให้แล้วจึงออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
7: วันนี้กลุ่มของหนูจะมานำเสนอเรื่องปฏิบัติการลดความอ้วนขั้นแรกเราต้องวิเคราะห์ก่อนการวิเคราะห์ในที่นี้ก็คือว่าเขามีส่วนสูง155 ซม.หนัก75 กก.มีค่า BMI ประมาณ 30.22 ซึ่งจัดว่าอ้วนอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระวังอยู่ในเกณฑ์ที่2หลักการลดความอ้วนนะคะก็ให้เขาปรับพฤติกรรมการกินออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลมากเกินไป
8: เด็กเขาให้ความสนใจนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเป็นของจริงอ่ะธรรมดาที่สอนในห้องเรียนก็คือจะใช้การเล่าเรื่องมากกว่าที่จะแสดงให้ดูคือถ้าเราพูดเฉยๆเนี่ยเด็กเขาจะมองเห็นภาพไม่ชัดเจนว่าเฮ้ยผนังหน้าท้องของคนเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงพอเอามาให้เห็นภาพทั้ง2ชิ้นที่มีปริมาณไขมันที่มันต่างกันเนี่ยเด็กเขาก็จะจินตนาการแล้วเขาก็อ๋อถ้าเกิดเรามีไขมันสะสมมากเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้
9: จากเดิมที่ก็คิดว่ายังไงก็คงแบบดูแล้วคือไม่อ้วนแต่ว่าจริงๆแล้วคุณครูก็อธิบายถึงว่าคนผอมก็สามารถมีชั้นไขมันได้มากทำให้เราเข้าใจและเห็นความจริงมากขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้เรานึกภาพออกทันทีเลยค่ะคือเห็นตัวอย่างเห็นกรณีศึกษาแล้วเราก็เข้าใจเลย
10: พอโรคอ้วนก่อให้เกิดโรคหลายอย่างที่เป็นโรคร้ายแรงมาตามมาครับ
0: นะคะเมื่อกี้เราก็ประเมินได้แล้วว่าอ้วนจริงๆแล้วเราดูจากเนื้อเยื่อไขมันทีนี้เราจะมาเริ่มมาดูเรื่องอาหารการกินว่าอาหารเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดน้ำหนักเราได้โดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งยาพึ่งอาหารเสริมอะไรทั้งนั้นนะคะลองมาดูซิว่าวันๆนึงอาจารย์กินอะไรกันบ้างขอตัวอย่างอาจารย์สักมื้อมีอาจารย์ช่วยเขียนให้หน่อย

0: ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาวิเคราะห์ดูว่ามื้ออาหารเขาจะเป็นไงบ้างอาจารย์ทานต้มยำปลาทูประกอบไปด้วยปลาทู1ตัวซึ่งเป็นตัวสารอาหารหลักที่ให้อาหารหลักเรานะคะข้าวสวย5บาทฝรั่ง10บาทจิ้มพริกกับเกลือไหม
1: ไม่จิ้ม
0: ไม่จิ้มนะคะแล้วก็มีกาแฟ3 in 1 1ซองขนมปัง1แผ่นเป็นโฮวีทหรือเป็นธรรมดา
1: ธรรมดา
0: ธรรมดา1แผ่นนะคะถ้าลองดูจากที่อาจารย์ทานตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะจะได้พลังงานทั้งหมด435กิโลแคลอรี่สมมุติอย่างเฉลี่ยทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะคะได้วันละ 1,500 กิโลแคลอรี่3มื้ออาหารกันก็ปริมาณพลังงานอาจจะถือว่าใช้ได้ละนะคะประมาณไม่เกิน500นะคะทีนี้เรามาดูว่าสารอาหารหลักเลยที่อาจารย์ได้เนี่ยคืออาหารที่เรากินเนี่ยมันจะมี5หมู่ที่เรารู้จักกันแต่ตัวเล็กๆที่เข้าสู่เลือดเราแล้วไปทำงานได้นี่จะเรียกว่าสารอาหารจะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนวิตามินเกลือแร่แล้วก็น้ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูสารอาหารหลักเนี่ยอาจารย์จะได้จากแป้งน้ำตาลเนี่ยกับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะจากพลังงานโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอาจารย์ได้ถึง 73.5% ซึ่งปกติอาหารประเภทแป้งเนี่ยเราให้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยควรจะได้แค่ 50% ของพลังงานโปรตีนถ้าจะให้ดีเนี่ยขอสัก 20% แต่ว่าอาจารย์ได้แค่ 12% นะคะไขมันของอาจารย์ได้ 14.5% ซึ่งปกติต้องไม่เกิน 30% ตอนนี้ถามว่าโอเคไหมถ้าไขมันน้อยๆก็ดีเพราะว่าเมื่อกี้นี้ประเมินสัดส่วนร่างกายแล้วอาจารย์มีได้เยอะไขมันเกินเกณฑ์อยู่ที่ 34% แต่ว่าปริมาณแป้งมันเยอะเกินไปนะคะแต่โปรตีนนี่ควรจะเพิ่มขึ้น
2: กูรูได้สอนให้คุณครูรู้จักหลักในการสังเกตและวิเคราะห์อาหารที่เราทานในแต่ละมื้อและนำไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาเรื่องปริมาณสารอาหารที่เราควรได้รับในแต่ละวันเพื่อทำให้เราทราบถึงปริมาณสารอาหารที่เราได้รับว่าเพียงพอหรือเกินความต้องการของร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอ้วนได้รวมทั้งยังนำเสนอเทคนิคแนวทางในการปรับเปลี่ยนรายการอาหารเพื่อให้เรายังสามารถทานอาหารที่ชอบอร่อยและยังมีประโยชน์ต่อร่างกาย
0: และระหว่างวันดื่มน้ำเปล่าเยอะน้ำเปล่านี่จะช่วยการเผาผลาญเนื้อเยื่อไขมันเราได้ดีมากเลยนะคะอย่างที่บอกว่าเนื้อเยื่อไขมันเรามีน้ำแค่ 20% แต่กล้ามเนื้อนี่มีน้ำถึง 70% นะคะหนูต้องกินน้ำเปล่าไปเยอะๆแล้วอาหารทุกมื้อลดน้อยลงแล้วก็กินอาหารให้ครบ3มื้ออย่าไปหยุดมื้อใดมื้อหนึ่งนะคะเพราะร่างกายเราย่อยดูดซึมเสร็จ2ชั่วโมงมันก็เอาไปใช้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มหิวเมื่อเข้าสู่ชั่วโมงที่3 4
3: คนลดความอ้วนด้วยการลดอาหารเย็นนี่ก็ผิดเลยนี
0: ่ไม่แนะนำให้ทำเพราะว่าถึงแล้วว่าชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วผลสุดท้ายมันก็จะต้องกลับมากินนะคะเพราะฉะนั้นกิน3มื้อให้ครบแล้วก็ไปเดินสักครึ่งชั่วโมงทุกวันแต่ถ้าหนูบอกไม่มีเวลาเดินอาจารย์ก็อาจจะเดินสัก5นาที10นาทีแล้วหยุดแล้วพอมีเวลาก็ทำอีกวันนึงทำไม่ได้สัก 3-4 ครั้งก็จะค่อยๆดีขึ้นได้

0: ทีนี้เรามาดูของจริงกันเมื่อกี้เราดูจากกระดาษแล้วทีนี้เรามาดูของจริงว่าจริงๆแล้วเราจะทำได้ไหมนะคะเริ่มต้นสมมุติเป็นอาหารมื้อกลางวันของโปรดของอาจารย์เมตรีข้าวขาหมูเต็มสตรีมเลยในนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์มี
0: ขาหมูม
1: ี
0: ไข่มีเครื่องในไหมคะ
1: มี
0: นะคะเพราะฉะนั้นเต็มที่เลยแล้วอาจารย์ทานกับอะไรโอเลี้ยง
1: น้ำอารมณ
0: ์โอเลี้ยง1แก้วนะคะแล้วก็อาจารย์จะไม่อิ่มอีกอาจารย์ยังมีของทอดเป็นอาหารมื้อบ่ายนะคะ
1: จิ้ม
0: นะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าเต็มที่เลยนะนะคะมื้อนี้น่าจะได้เกือบ 700-800 กิโลแคลอรี่และยังได้คอเลสเตอรอลเพียบได้สารพิวรีนซึ่งจะไปสร้างยูริกสูงจากเครื่องในอีกนะคะได้น้ำตาลจากโอเลี้ยงทีนี้เรามาปรับใหม่มันน่าจะเป็นอะไรได้บ้างจากข้าวขาหมูเต็มสตรีมแบบนี
1: ้เป็นข้าวขาหมูใน
0: ข้าวขาหมูจานนี้มีอะไรบ้างอะไรที่หายไปคะจัน
1: เครื่องใน
0: ไม่มีข้าวลดน้อยลงแล้วเนื้อหมูเป็นไงคะ
1: มีแต่เนื้อแดงไม่มีไขมันส่วนเกิน
0: นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานก็จะหายไปคุณภาพเริ่มดีขึ้นแต่อาจารย์ก็ยังได้กินขาหมูเจ้าเดิมเจ้าโปรดอยู่เหมือนเดิมได้นะคะทีนี้ของว่างอาจารย์เปลี่ยนจากเผือกทอดมันทอดมาเป็นผลไม้นะคะผลไม้เวลาที่เราทานแต่ละมื้อเนี่ยขอแค่สัก1จานรองถ้วยกาแฟนะคะพอแล้วก็ต้องไม่มีจิ้มนะน้ำตาลพริกเกลือน้ำปลาหวานอะไรไม่เอาแค่นี้พอนะคะแล้วก็เครื่องดื่มก็เหลือแค่น้ำเปล่านะคะอาจารย์ก็จะเห็นเลยว่าพลังงานมันก็จะหายไปเพียบเลยนะคะอาจารย์ก็ยังได้ของกินแบบเดิมอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าจริงๆแล้วอาจารย์ทำได้ปรับแค่นี้อาจารย์เอาไปสอนน้องๆได้เลยเช่นน้องๆชอบกินข้าวมันไก่ตอนเช้าก็อาจารย์บอกหนูต้องไม่กินหนังนะนะคะหนูอ้วนแล้วหนูกินนมสดธรรมดาไม่ได้กินนมหวานไม่ได้แล้วหนูต้องเปลี่ยนเป็นนมพร่องไขมันแทนและที่สำคัญคืออะไรคะเราประเมินตัวเราเองได้ด้วยการชั่งน้ำหนักทุกเช้าจบ
2: อาหารหลัก5หมู่ของคนไทยแรกหลักแรกคืออาหารอะไรคะ
3: คาร์โบไฮเดรต
2: ก็คือประเภทแป้งส่วนหมู่ที่2ก็คือในหมู่ของ
3: โปรต
2: ี
3: น
2: อันนี้โปรตีนก็คือเราจะได้จากเนื้อสัตว์แล้วก็พวกถั่วแล้วหมู่ที่3ล่ะคะผักชนิดต่างๆนะคะแล้วชนิดที่4ก็จะเป็นเกลือแร่แล้วที่5ก็จะเป็น
3: ไขมัน
2: อ่ะทีนี้อาหารมื้อนี้ข้าวมันไก่ทอดแต่มันจะมีทั้งไก่ทอดถูกป่ะและนิ้มก็จะมีแป้งด้วยนะคะส่วนอันนี้มันไม่ใช่ไก่ทอดอย่างเดียวมันจะเป็นไก่ต้มอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มีแต่ไขมันใช่ป่ะในส่วนที่จะเป็นตรงนี้เรียนจะเห็นอยู่ว่าไส้กรอกตัวนี้ที่ใครชอบบอกได้เลยว่าตัวนี้มันจะมีทั้งเนื้อแต่ตัวที่จะทำให้นิ่มคืออะไร
3: สาร
2: มัน
4: คุณครูจิตรีรัตน์ได้นำเอาอาหารที่นักเรียนนิยมทานกันมาใช้ในการสอนให้นักเรียนรู้จักการเลือกทานอาหารอย่างถูกต้องจากนั้นก็ให้นักเรียนลองคิดวิเคราะห์และแก้ไขรายการอาหารมื้อกลางวันของตนเอง
5: โกโก้ได้เกลือแร่และไขมันเป็นฝ่ายได้ไขมันสารอาหารที่ขาดคือวิตามินครับแล้วก็กินไก่เยอะไปครับควรจะกินสักประมาณ1ชิ้นน้ำเปล่าควรจะกินเยอะๆครับแล้วก็ผลไม้ครับเยอะๆครับ
6: ก็จะได้คาร์โบไฮเดรตค่ะกล้วยจะให้เป็นวิตามินแล้วก็ไขมันค่ะนมก็จะให้เป็นโปรตีนวิตามินแร่ธาตุน้ำเปล่าจะให้เกลือแร่ค่ะ
2: ส่วนใหญ่เขาจะไปได้ที่ได้คาร์โบไฮเดรตมากนะคะแต่ว่าควรได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นแป้งนึ่งสุดควรจะทานกับอะไรที่เป็นโปรตีน
6: หนูไม่ทานเนื้อสัตว
2: ์ไม่ทานเนื้อสัตว์เพราะนั้นต้องเพิ่มเป็นพวกนี้ค่ะพวกถั่วเม็ดแข็งเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้โปรตีนจากถั่วทุกชนิดที่เป็นเปลือกแข็งอะค่ะ
7: ก็เส้นสปาเกตตี้ก็ให้คาร์โบไฮเดรตค่ะแล้วก็แฮมกับนมในซอสขาวก็ให้โปรตีนค่ะช็อกโกแลตชีสในซอสขาวแล้วก็แฮมให้ไขมันค่ะแล้วก็นมในซอสขาวก็ให้เกลือแร่พวกแคลเซียมกับฟอสฟอรัสแล้วก็น้ำเปล่าด้วยค่ะ
2: นี่คือมื้อที่พวกเราเลือกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องเพิ่มก็คือต้องเพิ่มเป็นผักและผลไม้เกือบทุกรายเลยถูกป่ะปกติเนี่ยจะสอนแค่เป็นรูปภาพหรือว่ายกตัวอย่างให้ดูเนี่ยค่ะเด็กก็ฟังไปอย่างนั้นแต่ถ้าได้เป็นรูปอาหารจากการที่ได้รับการอบรมมาเนี่ยตรงนี้มันจะดีขึ้นพูดง่ายๆก็คือเขาจะได้ประสบการณ์ตรงว่าอันนี้เขาจัดมาแล้วมันถูกต้องไหมถ้ามันไม่ถูกต้องมาให้เพื่อนช่วยกันไอ้เพื่อนก็จะได้รู้ว่าของตัวเองขาดอะไรไปแล้วก็ต้องเพิ่มอะไรไม่งั้นเขาก็คิดอยู่คนเดียวว่าอย่างนี้ของเขาถูกต้องแล้วนะคะ
8: ก็ถ้าเริ่มดูแลจากตอนนี้ อนาคตเราก็จะไม่เกิดโรคแล้วก็อนาคตเราก็ควรจะดูแลตัวเองเหมือนตอนนี้ด้วย
9: ได้รู้ว่าเราควรกินอะไรที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายเพราะว่าเวลาเราโตไปก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเมื่อยามชราก็แบบคือเราจะไม่เจ็บป่วยง่าย
0: เมื่อเราได้เรียนไปแล้วเนาะเรื่องการลดน้ำหนักในการคุมอาหารว่าทำยังไงบ้างนะคะทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีบางกลุ่มที่ใจร้อนอยากลดได้เร็วๆหรือว่าบางกลุ่มที่มีความรู้สึกว่ามันจำเป็นที่จะต้องได้รับยาเพื่อที่จะลดน้ำหนักนะคะตอนนี้ยาที่เราใช้ลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆแล้วที่ถูกต้องเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่

0: สองกลุ่มกลุ่มแรกเลยจะเป็นยาที่ทำงานที่สมองกดความอยากอาหารนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วแพทย์จะต้องเป็นคนสั่งให้เท่านั้นไม่แนะนำให้ใครซื้อยาประเภทนี้กินเองเพราะผลข้างเคียงเยอะมากอีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่เที่ยวดักจับสารที่ให้พลังงานเยอะๆในระบบทางเดินอาหารเช่นกลุ่มที่ใช้ดักจับพวกแป้งกลุ่มที่ใช้ดักจับไขมันนะคะพวกนี้ก็จะกินก่อนไปก่อนกินข้าวจริงๆสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็กินข้าวตามไปพวกนี้ก็จะไปดักจับแป้งดักจับไขมันขับทิ้งทางอุจจาระแต่สำหรับคนที่อ้วนมากๆมันก็อาจจะทำให้อาหารที่กินได้พลังงานน้อยลงแต่โอกาสที่จะลดไขมันที่สะสมในร่างกายได้นานๆไว้นานๆแล้วเนี่ยจะค่อนข้างยากนะคะพวกนี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่แนะนำสู้เราไม่กินให้มันเข้าไปเยอะๆดีกว่าที่เราจะกินอาหารเข้าไปเยอะๆแล้วก็ต้องใส่ตัวดักจับเข้าไปอีกนะคะมันก็ร่างกายเราก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นทั้งสองอย่างนะคะทีนี้มันมีอีกวิธีนึงใช้วิธีทางลัดสุดท้ายเลยคือระบบทางเดินอาหารให้สั้นลงเราก็จะได้สารอาหารน้อยลงโอกาสที่จะผอมก็เป็นไปได้รวดเร็วเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแพทย์จะเลือกทำเฉพาะคนที่มีปัญหาจริงๆนะคะแล้วอยู่ในวัยผู้ใหญ่ที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะมีอัตราการตายเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าสมมุติว่าไม่ทำนะคะแล้วก็ไม่มีภาวะเสี่ยงอะไรที่จะทำผ่าตัดไม่ได้กลุ่มนั้นก็อาจจะได้รับการผ่าตัดแบบนี้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้ที่เราทำทดลองทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เช้านะคะทุกคนคงรู้จักดีคือผักกระสังนะคะซึ่งตัวลำต้นนี่จะใสๆนะคะแล้วเขาก็สามารถดูดสีได้อันนี้เป็นต้นเล็กอันนี้เป็นต้นใหญ่อาจารย์จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำสีที่เห็นเนี้ยต้นเล็กจะดูดซึมได้น้อยกว่านะคะต้นใหญ่น้ำก็จะดูดซึมไปได้มากกว่านะคะอันนี้ก็คือเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าสมมติว่ายังไม่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วมาทำการผ่าตัดนะคะมันก็จะทำให้สารอาหารที่ไปเลี้ยงเนี้ยที่ร่างกายเราที่ต้องการเนี้ยมันก็จะลดน้อยลงพอมันลดน้อยลงก็ทำให้อัตราการเจริญเติบโตเนี่ยไม่เต็มที่ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อคนคนนั้นมากกว่าที่จะได้รับการผ่าตัดทางเดินอาหารให้สั้นลงการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นบางตัวก็จะเสียไปนะคะขณะเดียวกันถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วมีภาวะที่จำเป็นต้องผ่าตัดก็อาจจะทำได้แต่ไม่แนะนำในรายที่เป็นเด็กหรือยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าเขายังต้องมีการพัฒนาอะไรทางด้านร่างกายอีกเยอะแยะไปหมดนะคะอันนี้ก็เป็นการทดลองซึ่งอาจารย์สามารถเอาไปปรับใช้ที่โรงเรียนได้นะคะขอแค่มีน้ำสีอะไรก็ได้นะคะเริ่มต้นเลยให้น้ำสีในภาชนะ2ถ้วยเนี่ยเท่ากันแล้วอาจารย์ก็เลือกต้นไม้อะไรก็ได้ที่มันดูดสีได้หรืออาจจะเป็นดอกไม้ช่อกล้วยไม้อะไรก็ได้นะคะที่มันสามารถดูดสีขึ้นไปได้เหมือนที่เขาย้อมสีดอกไม้ขายกันนะคะอาจารย์ก็เอามาต้นเล็กต้นหนึ่งกับต้นใหญ่ต้นหนึ่งแล้วอาจารย์ก็ตั้งทิ้งเอาไว้แล้วก็เปรียบเทียบให้เด็กดูว่าพอเวลาผ่านไปอย่างน้อยสัก2ชั่วโมงปริมาณน้ำต้นเล็กก็จะดูดไปได้น้อยกว่าก็เหมือนคนเราซึ่งมีระบบทางเดินอาหารสั้นลงโอกาสที่จะดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ก็จะลดน้อยลงก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของร่างกายการทำงานของร่างกายนะคะขณะเดียวกันต้นโตก็จะได้เปรียบมากกว่าก็จะดูดซึมสารอาหารได้ประโยชน์มากกว่านะคะคิดว่าจะไปปรับใช้แล้วก็สอนน้องๆได้ว่าจริงๆแล้วพยายามหลีกเลี่ยงการลดน้ำหนักโดยวิธีปลายทางคือการผ่าตัดหรือการกินยากดนะคะ
1: ก่อนอื่นครูอยากทราบว่านักเรียนทราบไหมครับว่าสาเหตุของการเกิดความอ้วนขึ้นมาในร่างกายของคนเราเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรใครพอจะตอบครูได้บ้างยกมือหน่อยสิครับเดี๋ยวคนนี้ก่อนนะครับ
2: ไม่ออกกำลังกาย
1: ไม่ออกกำลังกายถูกไหมครับไม่ออกกำลังกายไม่ทานผักผลไม้นะครับเป็นพันธุกรรมถูกไหมครับพันธุกรรมพันธุกรรมก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคอ้วนนะครับใครคิดว่าตัวเองอ้วนเกินขนาดแล้วครับตอนนี้ยกมือฟุบมีอยู่3แล้วนะครับลดความอ้วนโดยวิธีไหนครับ
3: ออกกำล
1: ัง
3: กาย
1: มีใครที่คิดจะลดความอ้วนโดยวิธีการใช้ยาไหมครับยกมือมีไหมเอ่ยนอกจากวิธีการลดความอ้วนโดยการใช้ยาการออกกำลังกายยังมีวิธีการลดน้ำหนักอื่นนะครับที่ผิดวิธีอย่างเช่นการผ่าตัดในใครทราบบ้างว่าการผ่าตัดลดน้ำหนักเขาใช้วิธีไหนบ้างครับยกมือครับ
4: ผ่าตัดกระเพาะอาหารให้เล็กลงค่ะ
1: นอกจากผ่าตัดกระเพาะเสร็จแล้วมีอะไรอีกวริศลาดูดไขมันผ่าตัดโดยการเอาไขมันดูดไขมันออกเลยใช่ไหมครับใช้ได้ไหมครับวิธีนี้ใช้ได้แต่ว่ามันถูกวิธีหรือเปล่ามันไม่ถูกวิธีมันไม่เหมาะสมนะครับวันนี้ครูจะนำต้นขึ้นช่ายนะครับมาแทนร่างกายของเราเปรียบเสมือนลำไส้นะครับถ้าเกิดว่านักเรียนผ่าตัดลำไส้ให้สั้นลงนะครับโดยเปรียบเทียบจาก2ต้น นะครับครูให้2ต้นเลยนะครับอันนี้เปรียบเสมือนคนที่ผ่าตัดลำไส้ให้สั้นลงและครูจะจุ่มลงไปในหมึกสีแดงนี้นะครับเปรียบเสมือนการดูดซึมอาหารนะครับว่าระหว่างลำไส้ที่สั้นและเล็กลงกับลำไส้ที่ยาวแล้วก็เหมือนธรรมชาติทุกอย่างตัวไหนจะดูดซึมสารอาหารได้ดีกว่ากัน
5: คุณครูไมตรีได้ประยุกต์เอาการทดลองจากเวิร์กช็อปมาสอนให้นักเรียนเห็นถึงโทษของการลดน้ำหนักอย่างผิดวิธีซึ่งทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น
6: เราให้ลำต้นที่ยาวนะคะแทนลำไส้ที่ยังไม่ผ่านการผ่าตัดนะคะเป็นลำไส้ปกติของคนอ้วนส่วนต้นสั้นนะคะแทนลำไส้ที่ผ่านการผ่าตัดแล้วเราจะเห็นว่าลำต้นยาวเนี่ยจะสามารถดูดสีนะคะไปได้เยอะกว่าลำต้นที่สั้นนะคะก็ดูได้จากปริมาณน้ำนะคะที่ต่างกันค่ะแสดงว่าอันนี้ดูดซึมได้ดีกว่าค่ะ
1: ลำไส้ปกติ
6: ลำไส้ปกติสามารถดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้เยอะกว่าลำไส้ที่มันผ่านการผ่าตัดแล้วค่ะ
1: ก็ใช้ต้นขึ้นช่ายแทนต้นกระสังเพราะว่ามันสามารถมองเห็นได้เช่นเดียวกันเพราะต้นกระสังหายากมากนะครับก็ได้นำขึ้นช่ายมาใช้แทนก็ปรากฏว่าผลการทดลองก็เป็นที่น่าพอใจนะครับทำให้นักเรียนได้เข้าใจถึงการผ่าตัดลำไส้ให้สั้นลงแล้วก็ลดอย่างรวดเร็วอย่างผิดวิธีเปรียบเทียบให้นักเรียนเห็นนักเรียนก็เข้าใจว่าการดูดซึมสารอาหารที่แท้จริงแล้วควรจะเป็นธรรมชาติแล้วก็เวลาลดน้ำหนักจะต้องค่อยๆลดไม่ใช่การผ่าตัด
7: มันเป็นการเรียนที่แบบว่าทำให้เราอยากรู้มากขึ้นพออาจารย์เขาตอบปัญหาที่เราอยากรู้แล้วมันก็แบบทำให้แบบการเรียนวันนี้สนุกดีไม่เครียด
8: วิธีการลดความอ้วนนี้ครับเราก็ควรจะลดตามหลักวิธีการไม่ควรไปผ่าตัดหรือว่าทำศัลยกรรมเกี่ยวกับความอ้วนครับเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเราครับ
9: ก็ทำให้รู้สึกถึงภัยของโรคอ้วนมากขึ้นนะคะว่าถ้าเรายังไม่รักษาสุขภาพไม่กินแบบไม่คิดว่ากินแล้วจะเกิดผลกระทบต่อร่างกายเราก็จะอ้วนแล้วพออ้วนเราก็ต้องมาหาวิธีลดซึ่งเราอาจจะลดในวิธีที่ผิดไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเริ่มต้นกันมาดูแลสุขภาพร่างกายเราเองก่อนซึ่งมันใช้เวลาไม่นานในเด็กๆเนี้ยการปรับเปลี่ยนใช้เวลาแค่เดือน2เดือนก็อาจจะเห็นผลได้ค่อนข้างดีถ้าเราไม่รีบทำมาตั้งแต่ตรงนี้ก็ทำใจไว้ได้เลยว่าพอถึงเวลาหนูเข้าสู่วัยผู้ใหญ่หนูก็จะต้องเป็นเบาหวานเหมือนพ่อแม่หนูก็จะต้องไปกินยาเหมือนกันแต่เราพยายามลดตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะลดแล้วก็งดการใช้ยาให้มากที่สุดก็เลยคิดว่าถ้าเราให้เข้าไปให้คำในเรื่องการกินอาหารให้ถูกต้องการออกกำลังกายให้เหมาะสมนะคะน้องๆก็จะหลีกหนีพ้นจากภาวะต่างๆที่พูดมาแล้วเนี่ยได้ค่อนข้างดีมันก็สามารถที่จะทำให้เขาพัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีสุขภาพที่ดีนะคะศักยภาพของการทำงานของร่างกายก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

0: จุบันเรื่องเพศศึกษากับวัยรุ่นเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเข้าใจในการดูแลตนเองความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายการครูพบครูรู้สัปดาห์นี้จึงได้เชิญผู้มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดเรื่องเพศศึกษากับคุณวรานุชชินวรโสภาวิทยากรจากองค์การแพทมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคุณครู
1: ต้องบอกว่าเริ่มต้นที่งานเอสตั้งแต่สมัยยุคแรกๆนะคะที่เราก็พัฒนากระบวนการวิธีการสื่อสารเพราะว่าเรื่องเอสเนี่ยเป็นเรื่องพฤติกรรมของคนก็จะดูว่ามีวิธีการยังไงที่ทำให้คนมีพฤติกรรมใหม่คือพฤติกรรมที่ดูแลป้องกันตัวเองซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเดียวนะคะมันกำลังพูดเรื่องความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างการรู้จักตัวเองแล้วเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ที่สุดนะคะแต่ว่าเราแทบจะละเลยมันทุกวันนี้ที่เราเจอสถานการณ์หลายๆอย่างที่เด็กๆเผชิญนะคะตั้งแต่เรื่องการท้องไม่พร้อมการ

0: ติดเชื้อโดยที่มีวิธีป้องกันมากมายนะคะหรือในมิติความสัมพันธ์ที่อกหักแล้วก็ไม่รู้จะจัดการยังไงฆ่าตัวตายบ้างโดดตึกบ้างเนี่ยนะคะมันก็เห็นมิติอารมณ์ว่าเราไม่ได้ติดอาวุธทางความคิดทางอารมณ์ให้กับเด็กที่จะจัดการเรื่องเหล่านี้ได้นะคะ
1: ในการทำให้เด็กนั้นเนี่ยเห็นอะไรที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นมากกว่าคำพูดของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องการมาก
2: การนำเข้าสู่บทเรียนต่างๆนะคะหรือว่าสื่อที่มันดูแล้วแบบอาจจะตื่นเต้น
3: ถ้าเราอยู่ในวัยนี้เรามีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนก่อนวัยเรียนแล้วพอมีแล้วเนี่ยผลเสียที่จะตามมาอะไรต่างๆพวกนี้อยากจะได้สื่อพวกนี้ออกมาครับ
4: ก็อยากจะได้ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ว่ามีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเด็กหรือเปล่า
5: คุณวราโนเริ่มต้นกิจกรรมแรกโดยการเล่าเคสสตัดดี้เรื่องต้นกับอ้อให้กับคุณครูฟังซึ่งเนื้อเรื่องก็คือต้นกับอ้อที่ชอบกันมาเป็นเวลา2เดือนวันหนึ่งอ้อชวนต้นไปเที่ยวที่ห้องในคืนวันศุกร์ต้นดีใจมากทั้งสองได้นั่งคุยกันได้เริ่มสัมผัสอบกอดจากนั้นอ้อก็บอกกับต้นว่าอยากให้ต้นค้างคืนด้วยกันในวันนี้และบอกกับต้นว่าไม่ต้องกังวลเพราะอ้อกินยาคุมกำเนิดไว้อยู่แล้วต้นก็รู้ว่าเอดสามารถเกิดกับใครก็ได้และยาคุมกำเนิดก็ไม่ได้สามารถป้องกันเอดได้
0: ทีนี้ถ้าเราเป็นต้นนะคะในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยนะคะอยู่กับคนที่รักเนี่ยนะคะเราจะตัดสินใจยังไงแบบแรกเนี่ยคือต้นก็จะตัดสินจังกับอ้อนะคะอันที่สองปฏิเสธจะบอกอ้อเลยว่าไม่อยากจะมีอะไรด้วยแล้วก็ทางเลือกที่สามนะคะคือตัดสินใจค้างกับอ้อแล้วก็มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางถ้าเราลองสวมบทบาทเป็นต้นอีกทีนึงตะกี้เนี่ยอาจารย์จะเลือกทางไหนคะทีละท่านเลยเนาะอาจารย์ไพรัตน์เลือกทางไหนคะ
6: ก็ค้างแต่ว่า
0: ค้าง
6: ภายนอกแต่จะไม่
0: ตั้งใจเลยนะคะอาจารย์อนุพลล่ะคะ
7: ถ้าค้างแต่ก็ไม่มีอะไรกัน
0: หมายถึงว่าจะค้างข
7: ้
0: อนี้นะคะอาจารย์ละพีคะ
8: เดิมนะครับ
0: อันนี้ใช่ไหมคะ
8: กลัวครับกลัวอยู่
0: คือปฏิเสธเลยว่าไม่มีอะไรนะคะของอาจารย์วิรชน
9: ถ้าผมเป็นต้นนะครับผมว่าต้นคงจะไม่คิดอะไรมากแล้วครับคือตัดสินใจ
0: นะ
9: ค้างกับ
0: นี้เลยเน
9: า
0: ะ
9: แล้วมีเพศสัมพันธ์
0: ม
9: ี
0: ก็มีนะคะทีนี้จะชวนอาจารย์นะคะอาจารย์สังเกตว่าแต่ละทางเลือกนะคะจะมีกระดาษ4สีเนาะสีม่วงสีเทาสีฟ้าสีน้ำตาลอยากจะให้อาจารย์ลองเลือกสีมันเหมือนกันนะคะแต่เป็นทางเลือกของเราเนี่ยนะคะอาจารย์จะเลือกสีอะไรคือสีตรงนี้เนี่ยจะแทนผลที่ตามมา
9: ผมขอเลือกสีฟ้าก็แล้วกัน
0: เลือกสีฟ้านะคะลองดูนะคะว่าผลจะตามมาเป็นยังไงนะคะอ้อไม่ท้องแต่ทำให้ต้นติดหนองใน
8: เอาสีเทาครับ
0: เอาสีเทาอาจารย์อนุพลล่ะคะ
7: ผมสีม่วงครับ
0: สีม่วงนะคะอ่ะเราลองดูนะคะสีเทาปฏิเสธแล้วผลที่ตามมาก็คืออ้อรู้สึกโมโหที่ถูกปฏิเสธและพยายามจะชวนต้นโดยท้าทายว่าต้นเป็นผู้ชายจริงหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นอ้อก็เอาเรื่องต้นไม่กล้ามีเพศสัมพันธ์ไปเมาไปเล่าให้เพื่อนๆฟังเลยของอาจารย์ละพีนะคะเลือกสีม่วงนะคะอ้อเข้าใจที่ต้นบอกและไม่ได้เสียความรู้สึกอะไรที่ตัวเองชวนต้นค้างคืนนั้นอ้อจึงออกไปกับเพื่อนชายอีกคนเป็นไปได้ไหม
8: ไม่ได
0: ้สองท่านเลือกแบบเดียวกันแต่ผลเนี่ยเป็นไปได้ใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับว่าอ้อแบบไหนนะคะ
7: ใช่
0: คืออาจจะมีอ้อแบบนี้อ้อแบบนี้นะคะอันสุดท้ายนะคะอาจารย์ไพรัตน์เลือกว่าค้างแล้วตั้งใจเลยว่าจะมีแค่สัมผัสภายนอกไม่มีแน่ๆ
6: เอาสีฟ้าก็ได
0: ้เอาสีฟ้านะคะทั้งสองตกลงกันว่าจะแค่สัมผัสกันโดยจะไม่มีการสอดใส่และเมื่อความรู้สึกและบรรยากาศเป็นไปสุดท้ายทั้งสองก็มีอะไรกันโดยไม่ได้ใช้ถุงยางและต้นก็พบว่าตัวเองติดหนองในเหตุการณ์อย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์คือพอนะสัมผัสนวลเนียกันไปใช่ไหมคะบรรยากาศพาไปนะคะถ้าเกิดว่าให้ตัดสินใจใหม่อีกครั้งหนึ่งเราจะตัดสินใจใหม่ไหมคะ
9: ก็ขอเปลี่ยนใจก็แล้วกันครับขอปฏิเสธว่ายังไม่อยากมีอะไรในตอนนี้เพราะว่าเป็นหนองในฮะ
0: เออนะเป็นหนองในเออทีนี้ตะกี้ตอนก่อนที่จะเลือกสีตรงนี้นะคะชวนอาจารย์ดูว่าตอนเราเลือกตัดสินใจอย่างเงี้ยเราคิดว่าจะเกิดอะไรตามมาแต่กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเป็นไปตามความคาดหมายหรือผิดคาดคะ
6: มันผิดคาดนะคะที่ตอนแรกอะค่ะคิดว่าเออเราจะควบคุมตัวเองได้แต่

0: ว่าสถานการณ์และก็เหตุการณ์ต่างๆนี้มาควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วยังแถมติดโรคมาอีกนะคะ
1: ของผมก็ไม่ผิดคาดครับมันก็ต้องเกิดประเด็นใดประเด็นหนึ่งแหละในกรณีที่ว่าเขาต้องไม่พอใจเราแน่นอน
2: คือคาดหมายอยู่แล้วว่าเขาต้องไม่พอใจแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยสถานการณ์ที่เรายกมานี้เป็นประเด็นเรื่องการตัดสินใจว่าจะมีความสัมพันธ์แบบไหนมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่านะคะแต่ก็ตัวกรณีศึกษาก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องอื่นก็ได้ที่สอดคล้องกับเด็กก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ทำให้เห็น2สเต็ปคือไม่ได้ให้แค่ตัดสินใจใช่ไหมคะแต่ฉายให้เขาดูด้วยว่าเขาตัดสินใจแบบนี้อยากได้ผลอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้
3: ครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามีเนื้อหาที่จะเรียนเกี่ยวกับการตอบรับหรือปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งไม่ได้เจาะจงแค่ตรงนี้อาจจะมองถึงอนาคตของนักเรียนว่าในอนาคตต่อไปถ้าเราไปเจอเหตุการณ์ในขณะที่เราอยู่กับเพื่อนต่างเพศหรือเพื่อนผู้ชายหรือผู้หญิงอยู่กับเพื่อนผู้หญิงหรือแม้กระทั่งอยู่กับผู้ชายด้วยกันผู้หญิงด้วยกันในการตอบรับการที่จะมีการปฏิสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยหรือปฏิเสธเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าเราจะทำอย่างไร
4: หลังจากที่คุณครูระพีได้นำเอาเกมเปิดแผ่นป้ายมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนโดยเริ่มจากการเล่าเรื่องสมมุติว่าแอมและบอยเป็นแฟนกันวันหนึ่งบอยได้เดินไปส่งแอมที่บ้านโดยที่พ่อแม่ของแอมไม่อยู่แอมเลยชวนบอยมีเพศสัมพันธ์กันครั้งแรก
3: แต่เราจะมีคำถามที่ให้เราตอบรับหรือปฏิเสธหรือยังไงก็แล้วแต่ในหัวข้อคำถามนี้พอบอกว่าถ้าถามสีม่วงสีม่วงจะต้องตอบเลยว่าจะตอบรับหรือปฏิเสธยังไงถามสีแสดกลุ่มที่อยู่สีแสดก็ตอบมาส่งตัวแทนเอามาคนนึงมาเปิด

0: สินแสสินแสจะมีคำถามคำตอบว่าไงดูของสินแสสิอันไหน
1: สีเหลือง
0: นี่อันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าสินแสเขาเรียกว่าตัดสินใจค้างกับแอมตั้งใจแค่สัมผัสภายนอกโดยไม่สอดโดยไม่สอดใสดูสินแสเขามีคำถามคำตอบว่าไงค่อยๆดึงหนุกดึงมาคุณบอกเบาๆโอ้อ่านให้เพื่อนฟังหันหน้านู้น
1: คู่นอนพูดคุยกันโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและสนิทสนมกันมากขึ้น
0: สีน้ำเงินนี่มาแบบเรียบร้อยเลยนะเนี่ยใส่แว่นเรียบร้อย
2: อาจารย์เนี่ย
0: ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมยังไม่อยากมีอะไรตอนนี้คือว่าจะยั่วบอยให้ได้ใช่ไหมจะยั่วบอยให้ได้แต่บอยปฏิเสธว่าไม่อยากมีอะไรตอนนี้ดูที่ที่เขาเลือกมาเนี่ยข้อนี้เขาจะตอบว่าไงเปิดเลยครับแอมก็บอกว่า
2: แอมเข้าใจที่บอยบอกและไม่ได้เสียความรู้สึกอะไรที่ชวนบอยค้างคืนนั้นแอมเลยออกไปกับผู้ชายคนอื่น
3: หลังจากนั้นคุณครูระพีได้ชวนนักเรียนพูดถึงผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรและนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร
0: สินเฉียวเรื่องข้อนี้จะถามก่อนอาจว่าตัดสินใจค้างกับแอมและมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยางอนามัยคือตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์แน่นอนคืนนี้มีความรู้สึกไงถึงเรื่องข้อนี้
4: คือทั้งสองอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการด้วยแล้วลืมอีกประเด็นนึงคือความละเลยคือลืมใส่ถุงยางอาจจะเป็นความละเลยของเด็ก
0: เล่นเกมเปิดแผ่นภาพแผ่นป้ายขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละคำตอบเนี่ยเป็นคำตอบที่น่านำไปคิดในหัวข้อแต่ละข้อที่ให้ไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็ไปปรับใช้คิดข้างหน้าให้ไกลๆอย่าคิดแค่ที่ว่าเป็นคำตอบแค่นี้กิจกรรมตัวเนี้ยจะได้รับทราบว่าการตอบรับปฏิเสธจะมีผลอย่างไรกับนักเรียนโดยตรงหรือโดยทางอ้อมหรือสามารถนำไปใช้ในตัวเองแล้วก็ใช้กับบุคคลรอบข้างคือเพื่อนหรือรุ่นน้องต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นการไปแนะนำให้คนอื่นได้รับทราบ
5: ว่าได้ทั้งความสนุกได้ทั้งประโยชน์แล้วก็มีความรู้แบบแต่เมื่อก่อนเวลาเรียนอาจจะแบบง่วงนอนซึมอะไรแบบนี้ก็สนุกหัวเราะเฮฮา
6: คือไว้ใช้กับชีวิตประจำวันก็ได้ครับการที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำให้เราแก้ปัญหาได
7: ้ที่จะชวนดูต่อไปนี้นะคะเป็นกิจกรรมแลกน้ำนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่จะชวนให้เห็นการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV

0: มีทุกคนจะได้รับแก้วน้ำแต่ก่อนอื่นนะคะจะขออาสาสมัคร2คนค่ะขอเป็นน้องๆ1คนแล้วก็คุณครู1คน
1: คุณครูดนุพลและน้องนักเรียนอีกคนหนึ่งออกมาเป็นอาสาสมัครซึ่งกูรูได้ให้แก้วน้ำกับทั้ง2คนแล้วได้เก็บน้ำใส่แก้วไว้หลังจากนั้นก็แจกแก้วให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่เหลือจากนั้นกูรูจึงชวนทุกคนดูว่าน้ำในแก้วของแต่ละคนเป็นอย่างไรซึ่งน้ำในแก้วของทุกคนก็ใสเหมือนกันทุกใบ
0: เดี๋ยวจะให้จับคู่กันนะคะจับคู่กันค่ะอาสาสมัครยังไม่ต้องทำอะไรนะคะที่เหลือจับคู่กันค่ะ
1: หลังจากจับคู่แล้วกูรูก็ให้แต่ละคู่ดูดน้ำในแก้วของตนเองไปฉีดใส่ในแก้วของอีกคนหนึ่งแล้วจึงเปลี่ยนคู่ในรอบที่2และแลกน้ำกันจากนั้นจึงให้อาสาสมัครเข้ามาจับคู่และแลกกับคนอื่นๆซึ่งผลการแลกน้ำนั้นก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆของน้ำในแก้วทุกใบ
0: ถ้าเราเปรียบการแลกน้ำเนี่ยนะคะในสถานการณ์เรื่องเอสเนี่ยค่ะการแลกน้ำจะเปรียบได้กับการมีเพศสัมพันธ์นะคะตะกี้มีการมีเพศสัมพันธ์กี่แบบคะมีแบบไหนบ้างตะกี้นี
2: ้ก็มีคนเดิมแล้วก็เปลี่ยนคนใหม
0: ่มีคนเดิมคือกลับมาแลกกับคนเดิมมากกว่า1ครั้ง
2: ค่ะแล้วก็มีคนใหม่ด้วยเปลี่ยนคู่กันค่ะเป็นคู่ค่ะ
0: มีคนที่มีแค่ครั้งเดียวด้วยใช่มั้ยคะกับคนคนเดียว
3: ใช่ครับ
0: ทีนี้ถ้าบังเอิญในกลุ่มเราเนี่ยมีคนที่มีเชื้อด้วยซึ่งก็ไม่รู้กี่คนเนี่ยนะคะคิดว่ารู้สึกว่าเราจะมีโอกาสเสี่ยงไหมคะที่จะได้รับเชื้อ
4: เสี่ยงแน่นอน
0: เสี่ยงแน่นอนเพราะว่าม
4: ีการเปลี่ยนคู่นอนกันบ่อย
0: มีการเปลี่ยนคู่นอนกันบ่อย เดี๋ยวเราจะตรวจน้ำในแก้วของเราเนี่ยนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่ามีเชื้อ HIV ไหม
1: กูรูได้ตรวจน้ำในแก้วของผู้ร่วมกิจกรรมทีละคนซึ่งถ้าน้ำในแก้วของใครเปลี่ยนสีถือว่าได้รับเชื้อซึ่งก็มีแก้วของหลายคนเปลี่ยนสีแล้วกูรูจึงตรวจน้ำในแก้วของอาสาสมัครทั้ง2คนทีหลัง
0: คิดว่า
5: เป็นครับ
0: ได้รับน่าจะได้รับเชื้อ
4: ปลอดภ
0: ั
4: ยคร
0: ั้
4: งเดียวเป็น
5: ครั้งเดียวครับ
0: นะคะน้องจ่าคนสุดท้ายนะคะนี่คือครั้งเดียวเหมือนกันใช่ไหมคะนะคะโอเคเพราะนั้นเราใน10คนของพวกเรานะคะมีได้รับแก้วเนี่ยเปลี่ยนสีคือได้รับเชื้อไปแล้ว6จากการแลก3ครั้งใช่ไหมคะ

0: อนที่6มหัศจรรย์ศาลเจ้าปู่ย่าค้นหาแม่กบวันนี้เป็นวันสำคัญที่เด็กทุกคนจะได้ไปศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กบตามที่ครูมอบหมาย
1: เพื่อนๆเรามาครบกันทุกคนหรือยังจ๊ะ
2: เดี๋ยวฉันลองนับดูก่อนนะ1 2 3ขาดไปคนนึงนี
3: ่อีกแล้วอยู่ดีแน่ๆเลย
4: เพื่อนๆรอฉันด้วยฉันมาแล้ว
1: มาครบกันแล้วใช่ไหมอยู่ดีเธอหอบอะไรมามากมายน่ะ
4: ก็ฉันไปซื้อเสบียงให้เพื่อนๆไงเผื่อใครหิววันนี้อากาศก็ร้อนมากๆด้วย
2: โอ้โหอยู่ดีนายนี่สุดยอดไปเลยนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องจริงๆ
3: กองทัพของนายต้องเดินด้วยท้องจริงๆนะอยู่ดี
1: เอาล่ะเอาล่ะเพื่อนๆเมื่อแล้วเรามาทบทวนการบ้านที่คุณครูสั่งเราวันนี้กันก่อนนะซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันจำคำศัพท์วันนี้เรามาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อต้องหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราแล้วมีใครจำแม่กบได้บ้างไหมอ่ะ
3: จำได้สิง่ายนิดเดียวมาตราตัวสะกดแม่กบคือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นคำว่ากบพบดาบชอบเรียบ
1: เก่งจังเลยสีเมืองแต่การบ้านของเราคือหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราใครจำได้บ้างว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราเป็นยังไงอ่ะ
4: ฉันจำได้ว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำที่มีปอปาพอสำเภาพอพานและฟอฟันเป็นตัวสะกดเมื่ออ่านจะออกเสียงเป็นบอใบไม้สะกดใช่ไหมล่ะ
2: อยู่ดีนายนี่เจ๋งจริงๆเลยฉันตื่นเต้นที่จะหาคำศัพท์แล้วสิ
1: ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วงั้นพวกเราไปกันเลยดีกว่า
0: เด็กๆก็ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในศาลเจ้าปู่ย่าเสร็จแล้วเด็กๆ ก็มาคุยกันว่าใครพบคำศัพท์ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กบกันบ้าง
1: ว้าวที่นี่สวยจังเลยนะว่าแต่เพื่อนๆพบเจอคำศัพท์ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กบในศาลเจ้าปู่ย่ากันบ้างไหม
2: ฉันเจอนะตั้งแต่เราไปเที่ยวจุดแรกที่เราไปจุดธูปทำความเคารพไหว้เทพไหว้ฟ้าดินกันไงฉันคิดว่ามีคำว่าธูปเคารพและคำว่าเทพนะ
3: โอ้โหมีคิดเธอช่างรวดเร็วจริงงั้นเวลาที่คนมาขอพรเทพเจ้าก็ต้องขอโชคลาภกับทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าเธอเจอคำว่าโชคลาภกับทรัพย์แต่ฉันสงสัยว่าเวลาคนไทยเชื้อสายจีนมาไหว้เทพเจ้าหรือไหว้เจ้านั้นเขามาไหว้เพื่อไถ่บาปกันไหมนะ
4: สีเมืองงั้นก็มีคำว่าบาปอีกนะ
3: ใช่ๆอยู่ดีงั้นก็รวมเป็น3คำนะที่ฉันเจอแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำว่าโชคลาภทรัพย์และบาป
1: โหพวกเธอเก่งกันจังเลยนะทั้งมีขีดและสีเมืองแถมถูกต้องด้วยนะเพื่อนๆส่วนฉันตอนที่เราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ที่เล่าประวัติความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อุดรธานีบ้านเรานี่แหละและมีรูปภาพสำคัญอยู่ฉันคิดว่าฉันพบกับคำว่าอพยพรูปภาพล่ะเพื่อนๆถูกไหมอ่ะ
2: ถูกต้องนะบัวแดงเหลือใครนะที่ยังไม่ได้ตอบ
3: อ้าวอยู่ดีนายล่ะไปเจอคำไหนมา
4: เพื่อนๆวันหยุดสัปดาห์นี้ฉันดีใจมากที่ได้มาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่ากับพวกเธอนะตอนที่พวกเราเดินผ่านกองทัพหน้าเอ็งกอก็มีมังกรด้วยนะฉันคิดว่าฉันเจอแม่กบไม่ตรงมาตราคือคำว่าสัปดาห์กองทัพและอีกคำตอนที่ฉันไปซื้อไอติมหน้าบ่อปลาเจอไอติมรูปยีราฟด้วยคำว่ายีราฟด้วยนะได้มาเพื่อน
0: เพื่อนๆทุกคนหัวเราะชอบใจที่อยู่ดีเขาไม่ลืมเรื่องกินเลย
1: เพื่อนทุกคนเก่งมากเลยนะวันนี้พวกเราได้คำศัพท์แม่กบไม่ตรงตามมาตราทั้งหมดจากศาลเจ้าปู่ย่าเยอะมากมีคำว่าทูปเคารพเทพโชคลาภทรัพย์ บาปอพยพรูปภาพสัปดาห์กองทัพแล้วก็ยีราฟ
2: เย้ ทีนี้เราก็มีคำตอบการบ้านที่จะทำไปส่งครูแล้วนะ
4: งั้นวันนี้เราไปชิมของอร่อยอร่อยหน้าศาลเจ้าปู่ย่าก่อนกลับดีไหมเพื่อน
3: ๆมีคิดกับบัวแดงว่ายังไงล่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
0: เด็กๆทุกคนหลังจากแวะกินขนมและชิมของอร่อยอร่อยหน้าศาลเจ้าปู่ย่าแล้วเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
2: เย้ๆ
5: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
0: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
6: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
0: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
6: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
5: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
5: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
5: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
6: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
6: ใช่ครับครู
0: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
0: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
0: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
2: เย่ yeah!
1: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
6: ไฟรู
5: ้ดูแล
0: แม่ยาย
1: ลายมือ
3: ถือปืน
6: ยืนยาว
5: ชาวเมือง
0: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
5: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะ จะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
0: ตามใจฉัน
3: ฝันว่าหิว
6: ปลิวตามลม
5: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินสอ
0: พ่อแม่ผม
3: ลงใต้ปีก
6: หลีกให้พ้น
5: คนไม่ดี
0: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
5: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
5: ทรัพย์สินเงินทอง
0: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
6: วันนี้ไปเที่ยว
5: เลี้ยวไปทางซ้าย
0: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลู่
3: ปูเสือกิน

0: ว้าววับแหวนทอง
1: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
2: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
3: เย้

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในกรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาหนี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: ช่วยได้เยอะนะครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปัดครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั่นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
0: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้

0: ีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได
1: ้มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: ตอนที่8กริยาแสนสนุก
3: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีเรื่องสนุกๆมาเล่าให้นักเรียนฟังอีกแล้วนะคะมีใครพอจะทราบหรือไม่ว่าคำกริยาคืออะไร
4: ผมอยากลองตอบครับคำกริยาคือคำที่บอกอาการครับ
3: ถูกต้องค่ะไหนนักเรียนยกตัวอย่างคำกริยาได้ไหมคะ
4: เดินครับ
2: หัวเราะครับ
3: แล้วบัวแดงล่ะคะ
5: ปรบมือค่ะวิ่งค่ะ
3: ใช่แล้วจ้านักเรียนเก่งมากต่อไปครูจะให้สีเมืองพูดเป็นคนแรกบัวแดงเป็นคนที่สองมีขิดเป็นคนที่สามและอยู่ดีเป็นคนที่สี่นะคะ
6: ทำอะไรคะครู
3: สีเมืองสั่งบัวแดงให้ยิ้มบัวแดงสั่งมีขิดให้ไหว้มีขิดสั่งอยู่ดีให้นอนอยู่ดีสั่งสีเมืองให้ร้องไห้ต่อไปก็สลับกันนะคะอยู่ดีมีขิดบัวแดงสีเมืองแล้วก็อยู่ดีอ้าวอยู่ดีสั่งเพื่อนค่ะ
2: มีขิดหัวเราะดัง
5: ๆบัวแดงกวาดพื้นสีเมืองคลาน
4: อยู่ดีเป่ายาง
3: สุดยอดมากค่ะทุกคนเอาอย่างนี้นะคะเปิดสมุดแล้วจดตามครูนะคะคำกริยามี4ชนิดนะคะ1กริยาไม่มีกรรม2กริยาต้องมีกรรม3กริยาต้องมีคำอื่นมาทำให้ประโยคชัดเจนและ4กริยาช่วย
5: ครูขาอยู่ดีหลับค่ะ
3: อยู่ดีคะตื่นลูกเอาล่ะเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะ1กริยาไม่มีกรรมอยู่ดีนอนสีเมืองพูดกริยานอนพูดไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจความหมาย
7: โอ้คุณครูขาหนูชอบเรียนแบบนี้ค่ะ
3: ต่อไปเป็นแบบที่สองนะคะคือกริยาต้องมีกรรมอยู่ข้างท้ายค่ะเช่นสีเมืองมองอยู่ดีสีเมืองเตะฟุตบอลอยู่ดีกับฟุตบอลเป็นกรรมค่ะเด็กๆจะเห็นว่ากริยาบางคำไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจแต่กริยาบางคำต้องมีกรรมเพราะถ้าไม่มีกรรมจะไม่เข้าใจความหมายค่ะแบบที่สามค่ะเป็นคำกริยาที่ต้องใช้คำอื่นมาต่อข้างท้ายจึงจะได้ใจความแต่คำที่ต่อท้ายไม่ใช่กรรมนะคะกริยากลุ่มนี้ได้แก่คำว่าเป็นอยู่คือมีเหมือนคล้ายเท่าตัวอย่างนะคะครูจานจ้าเป็นผู้หญิงคำว่าเป็นคำกริยาที่ต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์มิฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าครูจานจ้าเป็นใครดูตัวอย่างต่อไปนะคะพ่อมีเงินคำว่ามีเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ ถ้าไม่เติมเราจะไม่รู้ว่าพ่อมีอะไร
4: ถ้าผมแต่งประโยคว่าน้องเหมือนแม่คำว่าเหมือนเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์ถ้าไม่มีคำอะไรมาเติมเราจะไม่รู้ว่าน้องเป็นเหมือนใครถูกต้องไหมครับ
3: ใช่แล้วจ้ะเก่งมากเอาละค่ะนักเรียนดูท่าทางคงเหนื่อยแล้วอ้าวทุกคนลุกขึ้นมาค่ะบิดตัวซ้ายขวาหน้าหลังแล้วร้องเพลงกริยาอยู่ไหนในทำนอง Are you sleeping ค่ะ3 4

0: นริยา
1: สุดยอดมากจ้าอ้าวนั่งลงได้
2: ต่อไปแบบที่4แบบสุดท้ายใช่ไหมครับคุณครู
1: ใช่แล้วค่ะคือกริยาช่วยนั่นเองกริยาช่วยใช้แล้วจะช่วยคำกริยาแท้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นคำว่าจะกำลังต้องตัวอย่างนะคะบัวแดงจะอ่านหนังสือบัวแดงกำลังอ่านหนังสือฟังคำอธิบายดีๆนะคะจะอ่านแสดงว่ายังไม่ได้อ่านกำลังอ่านแสดงว่าตอนนี้อ่านหรืออยู่ดีจะนอนอยู่ดีกำลังนอนนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจะนอนหมายถึงยังไม่ได้นอนแต่กำลังนอนหมายถึงนอนลงไปแล้ว
3: อ๋อพวกผมเข้าใจแล้วครับ
2: จบแล้ว
1: แต่เดี๋ยวก่อนค่ะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนด้วยตนเองอีกครั้งนะคะสงสัยอะไรให้มาถามครูแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดล่ะ
3: ครับ
1: ก่อนพักกลางวันวันนี้เวนใครให้อาหารเป็ดกับไก่คะ
3: ผมครับ
1: แล้วเวนใครรดน้ำผักคะ
4: หนูค่ะ
1: ไปได้ค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครับดังนั้นผมต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เลขานะครับที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญนะครับในเรื่องของการเป็นคนสาธารณะการเป็นคนของสังคมการเป็นคนที่มีจิตอาสาเพราะณเวลานี้เนี่ยผมเนี่ยถูกสังคมวางไว้ในบทบาทของคนมีจิตสาธารณะนะครับเป็นของคนที่มีความเสียสละต่อสังคมแล้วก็ส่วนรวมเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะตัวผมภูมิใจแต่มันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าทุกคนที่รู้จักผมเนี่ยเขาภูมิใจในตัวผมซึ่งทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากอาจารย
1: ์
0: นะครับผมก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับ
2: ขอบพระคุณครับ
0: แล้ววันนี้ผมก็มีพวงมาลัยน่ารักน่ารักฮะมาขอคารวะอาจารย์แล้วก็ให้กำลังใจอาจารย์ครับผมตอนแรกคิดว่าอาจารย์เออร์ลี่ไปแล้วนะก็ยังคุยกับทีมงานอยู่แต่พอรู้ว่าอาจารย์ยังสอนอยู่ก็อยากจะให้กำลังใจอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ก็แน่วแน่อยากจะสอนลูกศิษย์จนหมดอายุราชการ
1: ก็ขอให้รัดเป็นแบบอย่างที่ดีกับน้องๆต่อไปขอให้มีความสุข
2: ครับผมครับขอบคุณครับนะครับ
3: ครูท่านต่อไปที่เขาอยากไปหานั่นก็คือคุณครูนิธิรัตน์ฉลาดเฉลียวสอนวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาบอกว่าครูนิธิรัตน์คนนี้

0: สีชมพูหวานแหววเดี๋ยวเราจะเข้าไปพบกับอาจารย์ท่านกันนะครับเชิญเลยครับวันนี้ท่านอาจารย์ไม่อยู่แต่ก็มีรูปภาพให้ดูต่างหน้าไว้มากมายพอสมควรครับช่วงระหว่างที่รออาจารย์นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเรามาช่วยอาจารย์จัดโต๊ะจัดความเรียบร้อยบนโต๊ะอาจารย์กันดีกว่านะฮะซึ่งก็ถือว่าไม่ค่อยรกเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวช่วยจัดให้เป็นระเบียบนะครับนะอาจารย์ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์สบายดีไหมครับ
1: สบายดีมาก
0: งานเยอะใช่ไหมครับเนี่ยถึงไม่มีเวลากวาดห้องตัวเองเนี่ย
1: ว่าแยกตัวเองก็มากวาดไปไหนๆนานๆมาทีนึง
2: ก็ดีใจค่ะที่ว่าเขายังมีความคิดถึงไงคะ
0: คือโดยคาแรคเตอร์อาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองที่เฮี้ยบแล้วก็ดุมากนะฮะผมก็จะเห็นเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยโดนอาจารย์ตีล้มตัวผมเองก็โดนอาจารย์ตีเหมือนกันนะแต่เนื่องจากว่าอาจารย์เวลาเป็นครูฝ่ายปกครองก็อีกคาแรคเตอร์หนึ่งแต่เวลาเป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะฮะด้วยความเป็นกันเองการพูดที่ชัดเจนฉะฉานหรือว่าการสั่งงานหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเข้าเรียนวิชานี้ลักษณะรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์นิติรัตน์ณเวลานั้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวจุดประกายอย่างหนึ่งเพราะว่าผมเองเรียนไม่ค่อยเก่งแล้วก็พอเราได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เรารู้สึกสนุกทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราก็ทำให้ตัดสินใจเรียนม.4ที่โรงเรียนเดิมก็คือที่สวค.แล้วก็เรียนต่อในสายวิทย์คณิตหลังจากที่เรียนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราชอบรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราถนัดนะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวผมเองเนี่ยตั้งใจที่จะเรียนสายวิทย์คณิตซึ่งเป็นสายที่ยากซึ่งช่วยจุดประกายให้เราได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์มันคือตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ตัวเราเองเนี่ยเราก็อย่าไปรู้สิ่งอื่นเลยดีกว่า
2: ภูมิใจเนาะภูมิใจมากๆค่ะที่ว่าเราสอนเข้าไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะสะท้อนกลับมาแบบนี้เพราะว่าส่งขึ้นฝั่งก็คือเขาก็เหมือนกับส่งขึ้นฝั่งคือจบอ่ะเขาก็ไปทำงานอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เพิ่งมีตอนนี้ว่าพอเราสอนเข้าไปแล้วทำไมคาแรคเตอร์เราจึงไปอยู่ในดวงใจของเขาที่ทำให้เขาได้เรียนต่ออะไรซึ่งจริงๆครูไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู
0: ้ผมมักจะถูกคำถามตั้งคำถามตลอดเวลาว่าทำไมถึงเลือกเรียนสัตวแพทย์ทำไมถึงอยากเป็นหมอซึ่งผมก็ได้ให้เหตุผลไปต่างๆนานานะตามเหตุผลข้อเท็จจริงแต่ว่าเหตุผลลึกๆอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่จุดประกายเนี่ยก็คือผมอยากจะขอบคุณอาจารย์นะครับที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมแล้วก็วันนี้ก็มีพวงมาลัยน่ารักนะครับอยากที่จะมอบให้อาจารย์แล้วก็ถือว่าเป็นการแสดงมุทิตาจิตด้วยในเวลาเดียวกันนะครับ
2: ค่ะขอบคุณมาก
3: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
2: ให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานต่อไป
3: ครับผม
4: ท่านสุดท้ายที่เขาไปพบนั่นก็คือคุณครูอารามบูญเจริญรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุระวิทยาคารและครูฝ่ายปกครองที่ในอดีตนั้นเขาเคยประพฤติตัวไม่ดีต่อท่านครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่เขาจะได้มากราบขอขมาเพื่อให้ท่านได้อภัยในสิ่งที่เขาเคยทำพลาดไป
0: อาจารย์ท่านสุดท้ายนะครับที่เราจะเข้าไปพบอาจารย์ก็คือท่านอาจารย์อารามบูญเจริญนะซึ่งในสมัยตอนที่ผมเรียนเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองตอนนี้ตำแหน่งเลื่อนขึ้นแล้วฮะเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับงานปกครองกับเด็กนักเรียนอยู่เพราะงั้นเดี๋ยวเราจะลงไปตามหาอาจารย์กันดูว่าอาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนอาจจะอยู่ในห้องพักครูก็ได้แล้วก็อาจจะได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยรายละเอียดกับอาจารย์ในหลายๆเรื่องนะครับ

0: อ่าแล้วก็มาสารภาพในเรื่องบางเรื่องที่เคยทำไม่ดีกับอาจารย์ไปซึ่งผมมั่นใจว่าอาจารย์ไม่รู้ตัวแน
1: ่วันนี้คุณหมอตั้งใจมาหาคุณครูอารามเพราะอะไร
2: คือในเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กเกเรแต่ว่าน้อยครั้งมากที่อาจารย์จะจับได้นะฮะจะมีอยู่ครั้งสองครั้งที่ไปต่อยเพื่อนแล้วก็ถูกเรียกห้องฝ่ายปกครองก็อาจารย์อารามเนี่ยเป็นคนรับเรื่องไว้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็กังวลมากว่าอาจารย์จะลงโทษเรื่องอะไรจะไปฟ้องพ่อหรือเรียกผู้ปกครองมาหรือเปล่าเพราะว่าผมเองเป็นลูกตำรวจแล้วเรื่องอย่างที่บอกว่าเรื่องที่โรงเรียนก็ต้องโรงเรียนเรื่องที่บ้านก็เรื่องที่บ้านนะเพราะงั้นเนี่ยไม่อยากให้ครอบครัวรู้นะแต่วันนั้นรู้สึกว่าอาจารย์จะลงโทษในการให้ไปเก็บขยะไม่ได้ให้ไปทำอะไรมากนะฮะแต่อีกสิ่งหนึ่งนอกจากจะระลึกถึงอาจารย์ตรงด้านนี้แล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่อยากมาพบอาจารย์คืออยากมาขอขมาอาจารย์ด้วยนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นเองเนี่ยพวกผมก็จะอยู่เป็นกลุ่มกันก็จะเด็กเกเรหน่อยอาจารย์เนี่ยก็จะชอบขับมอเตอร์ไซค์อากิล่าสีดำจำได้นะฮะไล่ตามเด็กนักเรียนที่ขับรถซิ่งที่หนีเรียนที่อะไรบ้างแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะครั้งหนึ่งผมแอบมาปล่อยยางรถอาจารย์พอปล่อยยางแล้วพอปล่อยปุ๊บเราก็แอบดูว่าอาจารย์จะรู้สึกยังไงนะฮะรู้สึกไม่ดีตรงที่ว่าเราเห็นอาจารย์เนี่ยเข็นมอเตอร์ไซค์ไปหน้าโรงเรียนไปร้านปะยางหน้าโรงเรียนนะฮะรถมันก็ยางแบนทั้งล้อหน้าล้อหลังแล้วตอนนั้นแดดก็ร้อนรู้สึกว่าวันนั้นอาจารย์จะต้องไปทำธุระอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรากับเพื่อนๆก็ไปแอบปะยางลงแล้วอาจารย์ก็ต้องเข็นไปซึ่งอาจารย์คงไม่รู
3: ้ไม่รู้
2: ไม่รู้ละฮะเพราะฉะนั้นแล้วเวลานั้นเองมันรู้สึกเหมือนเป็นปมอยู่ในใจเราอยู่นะครับพอมานึกถึงว่าจะมาเยี่ยมอาจารย์เนี่ยอาจารย์ดาราเนี่ยก็จะเป็นอีกท่านนึงที่เรารู้สึกว่าท่านทำให้เรารู้สึกว่าเกเรได้เกเรเกตุงได้การลงโทษเด็กที่เกเรไม่ย่อมจะต้องลงโทษด้วยความรุนแรงเสมอไปการพูดคุยตักเตือนให้แง่คิดให้ทัศนคติให้เหตุและผลเนี่ยนี่ผมคิดว่านี่คือการลงโทษที่มีประโยชน์มากกว่าการลงโทษด้วยไม้เรียวหรือการตักเตือนหรือการประจาน
3: คือวัยรุ่นเนี่ยเขาคิดมิติไม่เท่าไหร่เขาอาจคิดมิติเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันมีหลายมิติของชีวิตอ่ะผมเฉยมากจะไม่แสดงอาการออกว่าพอใจหรือไม่พอใจแต่ในใจลึกๆคือผมไม่อภัยเพราะว่าเด็กก็คือเด็กอ่ะสักวันหนึ่งต้องเข้าใจเพราะนั้นรถมอเตอร์ไซค์ผมรถเก๋งผมจะเป็นรอยเป็นอะไรเป็นเรื่องปกติผมว่าข้อดีก็คือว่าบางครั้งที่ผมไปทานอาหารเนี่ยผมก็มีคนจ่ายให้แต่ผมไม่รู้ใครเป็นคนจ่ายแต่ก็นานๆสักหลายๆเดือนเขาก็โทรมาบอกว่าผมมีคนจ่ายอาหารให้เพราะว่านึกถึงความดีครูก็ลักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องปกติบางเรื่องที่ต้องที่มองย้อนว่าไอ้นี่มันควรจะแก้ไขหรือพัฒนาเรื่องนี้ยังไงก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีหากรุ่นน้องได้เห็นวิธีการที่คุณหมอทำในวันนี้ก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่หลายคนนำไปเป็นตัวอย่างที่ดีก็ได
1: ้สิ่งดีๆที่เราได้รับจากอาจารย์อารามมีเรื่องอะไรบ้าง
2: ส่วนใหญ่ในการปกครองคนเนี่ยมักจะใช้พระเดชเข้ามาปกครองซึ่งมันจะทำให้เกิดความอึดอัดสำหรับผู้ถูกปกครองซึ่งในตัวผมเองเนี่ยผมทำงานกับเจ้าหน้าที่กับลูกน้องหลายๆคนเนี่ยนะเราได้เอาแบบอย่างจากอาจารย์นราในเรื่องของการใช้ทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณในการปกครองคนนะไม่จำเป็นว่าจะต้องฟ้าผ่าอย่างเดียวเอาน้ำลูบก็ได้นะน้ำลูบก็ดับไฟได้นะเพราะงั้นในเรื่องของการปกครองคนแนวทางหรือวิธีการในการทำงานกับคนหมู่มากในฐานะที่เราต้องเป็นลีดเดอร์ในการทำงานเนี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราเองได้รับการเรียนรู้มาแล้วผมก็สัมผัสโดยตรงนะครับส่วนความตั้งใจในวันนี้ที่มาพบกับอาจารย์อารามบุญเจริญนะครับก็คือว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆในชั้นปีในสมัยนั้นเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ถือว่าหลายๆคนเนี่ยสร้างความปวดหัวให้กับอาจารย์พอสมควรนะครับก็กลับมาขอขมาอาจารย์นะครับโดยมีพวงมาลัยช่อเล็กๆแล้วก็มาให้กำลังใจอาจารย์ในสิ่งที่อาจารย์ที่จะต้องทำอยู่เพื่อนน้องๆโรงเรียนสรวิทยาคารทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ขอบพระคุณมากที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตในการปกครองคนในการทำงานในสังคมของผมจนถึงทุกวันนี
3: ้ก็ในนามโรงเรียนให้คุณหมอมีความสุขความเจริญตลอดไปจนชีวิตจะไม่โชคดีมีชัยทุกครั้งทุกประการเทอญ

0: จารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นไงครับอาจารย์สบายดีไหมคร
1: ับ สบายดีสบายดีเป็นไงหมอสบายดี
0: ก็ตามอัตภาพครับงานเยอะครับอาจารย
1: ์แต่ว่าพุงเริ่มลงแล้ว
0: ก็กินดิบนอนหลับครับอาจารย์ครับแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ตั้งใจมาหาอาจารย์อารามนะฮะเพื่อที่จะมาพูดคุยมาคารวะ

0: งที่เขารู้สึกในวันนี้ก็คือความปลื้มใจที่รู้ว่าครูทุกท่านยังรักและคิดถึงเขาที่สำคัญไม่เคยถือโทษในสิ่งที่เขาเคยทำในอดีตเลยแม้แต่น้อยซึ่งวันนี้ก็คงเป็นอีกวันหนึ่งที่จะยังอยู่ในความทรงจำของเขาไปอีกนาน
1: ครับความรู้สึกของการได้มาเยี่ยมคุณครูทั้ง4ท่านที่โรงเรียนสุรวิทยาคารแห่งนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็เหมือนเป็นผู้ให้กำลังใจเรานะในการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตอะไรต่างๆแต่มาวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาคือมาให้กำลังใจอาจารย์เช่นกันเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยเด็กนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะเรื่องของภาวะสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทำให้เด็กๆเนี่ยสนใจการเรียนค่อนข้างน้อยเพราะงั้นมาวันนี้เนี่ยถือว่ามาเป็นการให้กำลังใจอาจารย์นะครับแล้วเราผมก็รู้สึกว่าอาจารย์แต่ละท่านเวลาเจอเราท่านก็รู้สึกท่านมีความสุขท่านดีใจนะก็ทำให้เรารู้สึกอิ่มเอิบใจไปด้วยผมคิดว่าถ้ามีโอกาสไม่วันใดก็วันหนึ่งก็คิดว่าเราคงจะได้เจอกันอีกนะครับสำหรับรายการลูกศิษย์คิดถึงครูแล้วก็ขอขอบพระคุณมากครับสำหรับประสบการณ์ครั้งนี้นะครับประทับใจที่สุดขอบคุณมากครับ

0: สาวน้อยตาโตแก้มป่องจ๊ะจ๋าพริมลตาเดชอุดมนักแสดงสาวที่มากด้วยความสามารถตลอด6ปีที่เธอใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแห่งนี้เธอได้รับทั้งความรู้มากมายจากครูแต่ละท่านและการกลับมาเยี่ยมโรงเรียนในวันนี้ก็ทำให้เธอหวนคิดถึงวันเวลาเก่าๆโดยเฉพาะครูผู้จุดประกายความสามารถและครูผู้ผลักดันให้เธอมายืนอยู่แถวหน้าของวงการบันเทิงได้จนถึงทุกวันนี้
1: สวัสดีค่ะชื่อจ๊ะจ๋าพริมลตาเดชอุดมนะคะเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรุ่น3ค่ะตอนเรียนจ๊ะจ๋าก็เรียนสายศิลป์คำนวณนะคะสมัยเด็กๆตอนจ๊ะจ๋าเป็นนักเรียนเหรอคะก็จริงๆเป็นเด็กเรียบร้อยนะจ๊ะจ๋ามีแค่ชีวิตก็จะมีแค่บ้านกับโรงเรียนตื่นเช้ามาขึ้นรถโรงเรียนมาที่โรงเรียนก็เจอคุณครูเรียนเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเดินห้างไม่ได้ไปเรียนพิเศษที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างเรียบร้อยเป็นเด็กที่อยู่ในโอวาทของคุณครูอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคุณครูที่จะจ๋ารักและก็ผูกพันท่านแรกนะคะก็คือคุณครูพรทิพย์โรนุกุลวณิชค่ะเป็นครูประจำชั้นของจ๋าเองค่ะในช่วงม.ปลายนะคะครูจะคอยเป็นครูที่ปรึกษาในการจะแนะแนวต่อมหาวิทยาลัยด้วยครูเนี่ยแหละเป็นคนที่บอกจ๋าว่าจ๋าฉลาดเรียนตื่นเต้นจริงๆอ่ะจะมีสวนตรงเนี้ยพวกเราเคยจ๊ะจ๋าเคยปลูกด้วยนะปลูกต้นไม้ในวิชาเกษตรถึงแล้วค่ะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศของจ๊ะจ๋านะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะรู้สึกอบอุ่นนะคะเหมือนกลับมาอยู่ที่บ้านหลังเดิมนะคะบ้านนี้จ๊ะจ๋าเคยอยู่ประมาณ6ปีค่ะมีศาลาอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าคุณครูจะเหมือนเดิมหรือเปล่า
0: ด้วยความน่ารักทั้งรูปร่างหน้าตาและเป็นเด็กเรียบร้อยจึงทำให้เธอเป็นศิษย์ที่รักของครูทุกคนมีแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เธอเคยถูกทำโทษหน้าเสาธงซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของเธอ
1: ที่นี่แหละค่ะที่เป็นจริงๆแล้วก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่มีเรื่องราวความทรงจำของอาจารย์ค่อนข้างเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นถูกตีหน้าเสาธงเหมือนกันค่ะตียกห้องเลยทีเดียวแบบเป็นเรื่องที่ทำให้เจ้าจำถึงทุกวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ขโมยนมเด็ก ครูประจำชั้นนะคะครูบอลทิพย์รู้เข้าโอ้โหของขึ้นเลยอะแล้วก็ถูกตีอะโอ้ยอายสุด
0: คุณครูท่านแรกที่เธอจะไปพบนั่นก็คือครูที่เธอพูดถึงเมื่อสักครู่คุณครูพรทิพย์โรจนุกูลวณิชครูประจำชั้นเมื่อสมัยเธอเรียนอยู่ชั้นม.4ถึงม.6
1: ไปหากันดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนคะคิดว่าส่วนมากครูอยู่ห้องแนะแนวค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะ
2: ตายแล้วจ๋าตายดีความดีใจโอ้ย
1: ครูสวยมากเลยค่ะวันนี
2: ้ก็ยังน้อยกว่าเรา
1: โอ้ยวันนี้สวยมาก
2: ขอบคุณจริงๆเลยที่ลูกศิษย์แล้วก็พอเจอแล้วมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นนักเรียนที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่นานนี้เห็นจ๋าเติบโตนะคะแล้วก็ยังบอกกับลูกศิษย์รุ่นที่เป็นหรือที่กำลังเรียนอยู่ว่าต้องเรียนอย่างฉลาดอย่างพี่จ๋าเพราะพี่จ๋าเนี่ยไม่ได้ว่าชอบวิชาไหนก็เรียนทุกวิชาที่จ๋าเรียนเนี่ยจ๋าเรียนเพราะว่าจ๋ามีเป้าหมายอยากได้ผลการเรียนอยากได้ความรู้แล้วจ๋าก็ไม่ทิ้งแม้แต่วิชาเดียวนี่หายากเพราะเดี๋ยวนี้เด็กถ้าไม่ชอบเขาก็จะไม่ชอบเขาก็ทิ้งเลยแต่พอไปถึงจุดปลายทางเขาไม่ว่าม.3หรือม.6นี่นะคะมันจะทำให้เกรดเขาไม่สวยแต่จ๋าเนี่ยเก็บเกรดผลการเรียนยอดเยี่ยม
1: เก็บแข่งกับส้มมีเพื่อนคนนึงชื่อส้ม
3: จ๋าถึงแม้ว่าจะเป็นศิลป์ลักษณ์ของคุณครูครับแต่ก็เคยทำให้คุณครูเสียใจด้วยเรื่องอะไร
2: ก็เป็นเรื่องปกติที่เขาคิดว่าเขาทำได้แต่บางทีมันไม่ถูกนะคะ
1: หนูจำได้เรื่องเดียวค่ะเรื่องเดียวที่แบบอุ้ยทำให้ครูแบบเสียใจแล้วก็จำได้ว่าถูกตีซึ่งครูพรทิพย์เนี่ยปกติแบบครูไม่ใช่คนที่ใช้กำลังกับนักเรียนวันนั้นจะจำได้ว่าครูไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรเลยคือถ้าว่าสักนิดนึงเนี่ยจะรู้สึกแบบยังโอเคแต่นี่ครูไม่ได้ว่าอะไรคือเหมือนกับครูก็เสียใจ
2: นึกไม่ถึงว่าเด็กดีเด็กเลว
1: เกินความคาดหมายค่ะเรียกว่าเกินความคาดหมาย
3: แล้วคุณครูรู้สึกไงครับที่เราต้องทำโทษศิษย์ลักษณ์ของเราเนี่ย
2: โอ้เจ็บปวดเพราะว่าเราที่บอกว่าเกินความคาดหมายก็คิดว่าน่าจะรู้ว่าเป็นของน้องนะ
1: น่าจะเตือนเพื่อนอะไรเงี้ย
2: แต่ก็เป็นผู้นำซะเอง
1: กินด้วย ตอนจะสอบเข้าธรรมศาสตร์นะคะแต่ก็ยังจำได้ว่าตอนนั้นจ๋าก็ยังเป็นเหมือนเด็กทั่วไปที่ยังสับสนไม่รู้ตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรเลยจ๋าก็มาถามครูพรทิพย์ในฐานะที่ครูเป็นครูแนะแนวจ๋าก็เล่าว่าจ๋าชอบอะไรเป็นยังไงรู้สึกอะไรครูให้คำแนะนำที่ชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วก็เขาเรียกว่าตรงประเด็นจ๋าก็รู้สึกว่าจ๋าลองทำตามครูลองเลือกตัดตัวเลือกออกไปตัดอะไรที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะจนสุดท้ายก็ได้เป็นคณะที่จ๋าเลือกเองแล้วก็เป็นคณะที่ครูแนะนำซึ่งจนถึงวันนี้ก็คือเรียนจบมีความสุขมากเป็นคณะที่แบบดีใจมากที่เข้าคณะนี้อะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็อยากจะบอกว่าอนาคตอีกยาวไกลของหนูก็ขอให้หนูประสบความสำเร็จ
1: ขอบคุณค่ะพวงมาลัยค่ะเป็นขอบคุณครูที่วันนี้ครูยังเป็นครูที่น่ารักของหนูเหมือนเดิมค่ะ
2: ขอให้บุญกุศลใดๆที่จ๋าทำนะคะที่กำลังจะทำส่งผลให้จ๋าคุณแม่ครอบครัวและหน่วยงานที่จ๋าสัมผัสด้วยมีความสุขความเจริญนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: กราบเรียนคุณครูพรทิพย์โรจนกุลวณิชพอรู้ว่าจะได้กลับมาหาครูหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายปีก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะครูพรทิพย์เป็นครูท่านแรกที่ชัดสานึกถึงและประทับใจอยู่ตลอดมาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลามัธยมระหว่างที่มีครูเป็นครูประจำชั้นมีมากมายสุขบ้างเศร้าบ้างตลกบ้างจนถึงวันนี้จ๋าอยากจะขอบคุณครูพรทิพย์มากๆเลยนะคะสำหรับความเมตตาความเอ็นดูเอาใจใส่รวมถึงวิชาความรู้ที่ครูมีให้เสมอมารักครูค่ะ
4: ครูก็รักหนูขออนุญาต
0: คุณครูท่านต่อไปที่ยังอยู่ในความทรงจำของเธอมาตลอดนั่นก็คือคุณครูวชิราภรณ์ครุเมธากรครูสอนนาฏศิลป์และในวันนี้เธอก็อยากทำให้ครูประหลาดใจด้วยโดยให้ทีมงานบอกครูว่าจะมีนักเรียนไปต่างประเทศและขอรบกวนให้ครูช่วยแนะนำเกี่ยวกับท่ารำไทยที่ถูกต้องซึ่งเด็กนักเรียนคนนั้นก็คือเธอนั่นเองแต่ครูจะจำลีลาท่าทางการรำของเธอได้หรือไม่ไปติดตามดูกันค่ะ
5: พอได้
6: ค่ะได้ค่ะ
5: ก็มีเพิ่มเติมอะไรไหมแนะนำให
6: ้ก็คือลักษณะนะการเดินคือตัวต้องแข็งแรงเพื่อความสง่าลึกในวิทยา
1: ค่ะ
6: เปิดหน้าแล้วก็เปิดหน้าขึ้นนิดนึงค่ะสวยงาม
5: จำท่ารำของน้องได
1: ้เฮ้ย
6: ใช่หรือเปล่าเพราะว่านึกว่าจะมีเด็กนักเรียนใส่ชุดนักเรียนหันมาตกใจสวยเหมือนเด
1: ิ
6: ม
1: ตอนแรกหนูก็ใส่ชุดนักเรียนมาแล้วล่ะค่ะ
6: แล้วทำไมอ่ะจ๊ะ
1: ชุดเหลือง และคุณครูท่านนี้นะคะก็ชื่อว่าคุณครูแก้วค่ะหรือว่าครูวชิราภรณ์ครุเมธากรนะคะสวัสดีค่ะ
7: สว
1: ั
7: สดีค่ะ
1: นี่แหละค่ะคุณครูสอนรำไทยของจ๋าเองนะคะตื่นเต้นน่ะเมื่อกี้เซอร์ไพรส์ครูแต่เราตื่นเต้นเองนะคะด้วยความที่แบบจะไม่เข้าห้องรำไทยสมัยต้นแบบไม่ได้แบบนี้เนาะคุณแก้วเนาะ
7: ชั้น5อยู่ชั้น5แบบนี้แต่อยู่ชั้น5
3: คุณครูรู้สึกไงครับที่จ๋ามาเซอร์ไพรส์วันนี้ครับ
7: ดีใจมากค่ะเพราะว่า1ด้วยจ๋าเขาไปเป็นดารานะแล้วเขาก็น่ารักเป็นที่รู้จักนะเด็กๆก็ถามตลอดเลยว่าพี่จ๋าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่าให้เขาฟังแล้ววันนี้เห็นเขาก็ดีใจเพราะว่าเขาอุตส่าห์มาหาเขาอุตส่าห์นึกถึงเรา
1: ก็ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาจารย์ชลิตก็จะให้หนูมารำครูแก้วก็สอนตั้งแต่เพลงเด็กๆเป็นเทพบันเทิงไป
7: ไก่ล่า
1: ใช่แล้วมีจิตดาพินิหารก็สอน
7: นพรัต
1: น์ใช่นพรัตน์สอนที่หนูจำได้จะมีตัวหนึ่งที่แบบไปรำหน้าเสาธงชื่อรำลพบุรี
7: ลพบุรี
1: ใช่ไหมคือแก้ยังขำเลยอ่ะคือไม่มองไปทางไหนไม่มีใครดูอ่ะคือจะหันหลังนะครูเนอะพอรำเรียกเสร็จปุ๊บต้องหันหลังแล้วก็ยืนโพสท่านิ่งๆเป็นเหมือนกับนางอับสอนอะไรเงี้ยน้องก็รำให้คนอื่นดูไปเราก็นั่งยืนหันหลังก็แบบไม่มีใครดูเราแดดก็ร้อนเหงื่อก็แตก
7: สมัยก่อนนะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยแบบครูสาสอนเราแบบเป็นท่ายากเป็นตัวเด่นอะไรเงี้ยไม่มีใครดู
3: สอนรำจ๋ายากไหมครับ
7: ไม่ยากอันนี้พูดจากใจเลยว่าจ๋าเป็นเด็กหัวไวมากอ่ะคือครูต่อปั๊บเขาจะจำได้เลยแล้วเขาก็เป็นเด็กแบบอดทนซ้อมเพราะว่าการรำเนี่ยมันยากตรงที่ว่ามันต้องซ้อมบ่อยแล้วก็เมื่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างกายทุกอย่างเมื่อยหมด จ้าจ๋าก็ถ้าไม่ได้ก็จะฝึกอยู่เนี่ยค่ะซ้อมก็จะได้
1: ครั้งแรกที่จะไปแคสติ้งหนังเนี่ยค่ะจ้าจ๋าก็เอาท่ารำที่ครูแก้วเคยสอนคือเป็นท่ารำเพื่อฝึกให้เราเนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้รำอะไรก็ได้ในเวลา1นาทีไม่มีเพลงให้แล้วก็แบบตอนนั้นคิดว่าเอ้ยถ้าครูแก้วอยู่ก็คงดีคงจะแบบเป็นแบบให้เราได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอารำแม่บทไปใช้เทพนม
7: จำได
1: ้เออชมพงสีหน้าซอสร้อยมาลาอะไรเงี้ยก็แบบแล้วหลังจากนั้นก็จำได้แค่นี้เพราะจะมีท่ากวางท่าอะไรเงี้ยแล้วจำไม่ได้ปุ๊บก็เลยแบบลำมั่วเลยคือลำทุกท่าที่ครูแก้วเคยสอนไปหมดเลยแล้วทีนี้ปรากฏว่าเขาชอบเขาก็เลือกให้เล่นหนังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเป็นความรู้สึกที่แบบอยากขอบคุณมากอยากกลับมาแล้วบอกโอ๊ยพ่อครูแก้วนะทำให้แบบได้จัดได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ไปเรียนรำแบบจริงจังแล้วก็อย่างที่ครูแก้วบอกแหละค่ะว่าการได้รำมันต้องใช้มีวินัยมีความอดทนจริงๆก็คือจะเชื่อว่าถ้าเราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนไม่เคยฝึกตรงนี้มาก่อนเนี่ยเราคงทำไม่ได้แน่ๆก็คือขอบคุณมากนะคะครูแก้วที่แบบ6ปีที่ผ่านมาคือทำให้จ๋าได้เรียนรู้ความอดทนอย่างที่จ๋าเองจ๋าก็ไม่เคยรู้ตัวว่านี่คือความอดทน
3: ครูแก้วภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
7: มากค่ะถ้าพูดถึงว่าความเป็นครูนะคะเพราะว่าวันนึงเนี่ยเราเคยสอนเขาตั้งแต่เขาเล็กๆค่ะมัธยมต้นยังวิ่งแบบวิ่งอยู่ในโรงเรียนที่แบบว่าไม่คิดว่าวันนึงเขาจะไปเป็นดาราไปเป็นที่รู้จักของคนแล้วเขาก็ยังเหงื่อแตกโซกวิ่งแบบหัวฟูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็ใช้หลายๆอย่างที่เขาเป็นที่อาจารย์หลายๆท่านสอนนะความสามารถที่เขามีเนี่ยมากจนวันนี้เขาเป็นที่ยอมรับของคนค่อนข้างสูงก็คนรู้จักเยอะนะคะเขาก็ยังระลึกถึงครูเสมอ
1: ในวันนี้ก็มาหาครูแก้วนะคะก็มีของเล็กๆน้อยๆมามอบให้ครูแก้วนะคะขอบคุณค่ะ
7: จ้าจ๋ามีความสุขทุกครั้งที่ได้มีโอกาสรำไทยให้คนอื่นๆได้ดูและมีความสุขมากๆทุกครั้งที่ได้บอกใครๆว่าครั้งหนึ่งเคยมีคุณครูที่สวยน่ารักรำเก่งสอนให้จ้าจ๋าไร่รำได้อย่างทุกวันนี้จ้าจ๋าจำรอยยิ้มหวานๆของครูแก้วได้ติดตาเลยเวลาที่จ้าจ๋ารำได้สวยงามถูกใจวันนี้กลับมาโรงเรียนอีกครั้งอยากบอกครูแก้วว่าคิดถึงครูสุดๆเลยค่ะจ้าจ๋าพิมรตาเดชอุดมขอบใจจ้า
0: ในช่วงเวลาที่เธอเรียนอยู่นั้นเธอได้เข้าร่วมชุมนุมวรรณศิลป์ซึ่งเป็นชุมนุมเล็กๆในโรงเรียนที่ช่วยสร้างจิตสำนึกในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องให้กับเธอจนได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและครูผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ก็คือคุณครูนิวัฒน์ชัยวรรณชาลีอดีตครูสอนภาษาไทยแต่ปัจจุบันท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของโรงเรียน
1: สมัยเด็กๆค่ะเพื่อนๆชอบบอกว่าจ๋าเป็นคนแบบเจ้าบทเจ้ากลอนชอบแต่งกลอนเลยค่ะโดยที่เพื่อนๆก็ไม่รู้ว่ามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรนะคะจ๋าก็เลยตัดสินใจไปเข้าชุมนุมวรรณศิลป์ที่มีอาจารย์วัชชัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจ๋าจะมาพาทุกคนไปรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมวรรณศิลป์ของอาจารย์ตอนม.1ค่ะนั่นคืออาจารย์วัชชัยนั่นเองค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้องถอดรองเท้าไหมเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดเข้ามาห้องรองผอ
0: โอ้โหนี่นะคะคืออาจารย์นิวัฒน์ชัยนะคะวรรณชาลีตอนนี้เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมินทราชินูทิศของเรานี่เองค่ะโอ้โหอาจารย
2: ์ตั้งแต่เจอกันม.1
0: ม.1
2: เข้าเรียนปรับพื้นฐานตากลมๆแก้มป่องๆน่ารักตัวเล็ก
0: ๆอันนี้ก็ตัวเล็กนะคะ
1: ทำไมจ๋าถึงเข้าชุมนุมวรรณศิลป์นะครับ
0: ก็คือจุดเริ่มต้นแรกๆอะค่ะก็คือมันมีแบบรุ่นพี่ไงรุ่นพี่หน้าตาดีๆอะไรเงี้ยนะ
1: อยู่ในชุมนุม
0: ชุมนุมด้วยแล้วก็มันมีอยู่คนนึงอะแบบจะเห็นเขาชอบเขียนกลอนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหวังว่าถ้าแบบเข้าชุมนุมวรรณศิลป์เนี่ยอาจารย์คงสอนเราเขียนกลอนแบบโต้ตอบได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเขียนไม่เป็นนะคะ
1: อาจจะเอาไปแต่งกลอนจีบเขา
0: คือหนูไม่ได้เป็นคนแต่งกลอนเก่งไม่ได้เป็นคนพูดเก่งแต่แบบเขินๆออกจากแนวเขินๆมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าเข้ามาเนี่ยครูก็ไม่ได้สอนให้แบบแต่งกลอนแบบจีบหนุ่มแต่ว่าสอนให้เรื่องของการใช้โครงสี่สุภาพการสัมผัสการอะไรแบบน
1: ี้
0: ใช่ซะส่วนใหญ่ก็เลยกลายเป็นว่าจบชุมนุมนั้นเนี่ยกลอนจีบหนุ่มก็ไม่ได้ได้แต่แบบวิชาความรู้ที่ติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้อะค่ะก็คือแบบครูรู้ไหมว่าตัดได้รางวัลได้นะ
1: รางวัลอะไรครับ
0: รางวัลผู้ชายภาษาไทยดีเด่น
1: เลยโอ้โหยินดีด้วยยินดีด้วย
0: รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญค่ะ
2: จ้าจ๋าเนี่ยคงจะเป็นลูกศิษย์คนแรกที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับภาษาไทยการใช้ภาษาไทยเป็นคนแรกด้วยแต่ในขณะเดียวกันโรงเรียนเราเนี่ยมีประเภทที่ครูเป็นผู้ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยรวมทั้งผู้บริหารด้วยเนี่ยได้รับรางวัลเดียวกันนี
0: ้
2: แต่เป็นประเภทผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลเหมือนจ้าจ๋าเป็นรางวัลเดียวกันแปลว่าอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยก็ได้รับรางวัลผู้บริหารก็ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการส่งเสริมภาษาไทยระดับชาตินี้เหมือนกัน
0: ก็จริงๆแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเจออาจารย์บ่อยนักนะคะก็นานๆจะไปเจอสักทีเวลามีกิจกรรมอะไรหรือว่ามีงานอะไรก็แล้วแต่ว่าก็จะอยากจะบอกครูว่าจะไม่เคยลืมจะคิดถึงครูตลอดแล้วก็เวลามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับภาษาไทยหรือเกี่ยวกับสิ่งที่ครูเคยสอนจำไว้จะก็จำได้แล้วก็เอาไปบอกต่อว่าจะมีความสุขที่ได้มีโอกาสเรียนที่นี่ได้มีครูภาษาไทยคนแรกของอาจารย์เป็นอาจารย์นิวัฒน์ชัยค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบใจมาก
0: วันนี้แต่ก็มีของมามอบให้ด้วยค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นพวงมาลัยนะคะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะ
1: สาธุ
0: สาธุแล้วก็มีความในใจเล็กๆน้อยๆจริงๆเนี่ยมอบให้ครูด้วยค่ะ
3: พิ
0: เศษตรงที่ว่าครูภาษาไทยทั้งทีเนี่ยก็ต้องเขียนเป็นแบบเป็นกลอนนะคะ
2: ถึงครูนิวัฒน์ชัยวรรณชาลีอดีตครูภาษาไทยสุดฮาปัจจุบันรองผอ.สุดเก๋าบ่ายวันศุกร์ลูกศิษย์แสนคิดถึงสุดคำหนึ่งถึงครูที่เคยสอนจึงอยากบอกความในใจผ่านบทกลอนถึงคุณครูผู้สอนจากดวงใจแม้เหนื่อยยากอย่างไรไม่เคยบ่นเพียงได้เห็นศิษย์ทุกคนนั้นเติบใหญ่มีวิชาความรู้ติดตัวไปเอาไว้ใช้ได้รางวัลอย่างตัวเราผ่านเวลามาแล้วเป็น10ปีแต่ความรู้และครูนี้ไม่เคยเฉาได้เลื่อนขั้นแถมอินเทรนเท่ไม่เบารูปของเราอัพเฟซบุ๊กดีไหมครู

0: ถือพวงมาลัยแบบนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะว่าจ๊ะกำลังจะไปหาคุณครูอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือคุณครูที่จ๊ะแอบประทับใจมาตลอดแต่ว่าไม่ทราบคุณครูจะรู้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะก๊อกก๊อกก๊อกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ดีลูกสวัสดี
0: โอ้ยสวัสดีค่ะวันนี้มาสวัสดีคุณครูค่ะ
1: สวัสดี
0: ค
1: ่ะ
0: โอ้ยนี่ค่ะก็คุณครูมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: มีสวยๆขึ้นไปเยอะๆนะคะ
1: มีเรตติ้งดีๆหรอกมั้ง
0: นี่นะคะก็คือคุณครูอีกท่านนึงนะคะที่จะแอบประทับใจมาตั้งแต่สมัยเรียนนะคะเพราะคุณครูน่ารักเป็นกันเองตลกเหมือนเพื่อนนะคะที่เป็นครูสอนวิชาสังคมซึ่งเป็นวิชาที่จะแบบแอบกลัวมากแต่คุณครูไม่เคยสอนนะคะนี่คือคุณครูพรสันกนิษฐ์ค่ะ
2: รู้สึกคนนี้น่ารักมั้ยครับ
3: น่ารักคือเค้าเป็นคนที่มีหลายบุคลิกในตัวเองจะว่าโกะก็ใช่
0: วาย
3: ก็คือเขาเป็นคนเรียบร้อยไหมถ้าบุคลิกส่วนตัวเขาเนี่ยเขาจะโกะแต่ถ้าจะจับให้เรียบร้อยเนี่ยได้เลยทันทีก็เหมือนกับมองว่าอนาคตเขาต้องเป็นดาราได้อะ
0: จริงเหรอคะ
3: ใช่เพราะทำทุกอย่างให้เต้นก็เต้นให้รำก็รำได้ให้ร้องเพลงก็ร้องได้บทจะเอามาเป็นมารยาทปุ๊บเนี่ยให้กราบให้ไหว้ทำได้สวยทำได้ดีแล้วก็เป็นเด็กที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมากภูมิใจมากคือตรงที่เขาเป็นเด็กที่ไม่ลืมตัวเจอครูบาอาจารย์นี่คือทักทายตลอดไม่ถือตัวยังไงก็เป็นเหมือนเดิมตั้งแต่มัธยมเป็นแบบนี้เจอเมื่อไหร่ก็ลักษณะเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง มีเปลี่ยนอย่างนี้คือความสวยเพิ่มขึ้น
0: ว้าวนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ผ่านมาเนี่ยจ๊ะจะเจอคุณครูเหมือนเล่นกันคุยหยอกล้อกันแต่ว่าไม่เคยเลยที่คุณครูจะรู้ว่าจริงๆจ๋าแอบมีอะไรจ๋าก็จะนึกถึงแอบแบบประทับใจอยู่ลึกๆเพราะรู้สึกว่าจ๋าว่ามีครูน้อยคนนะคะที่สอนหนังสือด้วยแล้วก็ให้ความสนิทสนมเป็นกันเองเหมือนเพื่อนทำให้เด็กเนี่ยกล้าที่จะเข้ามาคุยแล้วก็จ๋าเองรู้สึกว่าครูเข้ากันได้กับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยจริงๆรุ่นพี่ที่โตสุดหรือรุ่นน้องเด็กๆม.1ก็เกาะครูเนี่ยถ้าครูไปไหนนะคะ
3: ไปด้วย
0: เกาะตามกันเป็นพวงเลย
3: ไปด้วย
0: ชอบครูก็สวยด้วยแล้วก็ยังเหมือนวัยรุ่น
3: อันนี้พูดถูกเนี่ยน่ารักตรงนี้แหละ
0: ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเอาดอกไม้มาให้ครูแล้วก็อยากจะบอกคุณครูว่าจ๊ะจ๋าดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสแบบสนิทผูกพันกัน
3: ก็ขอให้จ๊ะจ๋าเนี่ยรักษาความดีที่มีทุกวันนี้ตลอดไปแล้วก็เป็นเด็กกตัญญูตลอดไปนะคะอันนั้นครูเชื่อว่าจ้าจ๋าเนี่ยเป็นเด็กมีความกตัญญูเพราะฉะนั้นความกตัญญูเนี่ยจะช่วยให้เจริญก้าวหน้าในทุกเรื่องนะคะอย่าลืมโรงเรียน
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโรงเรียนจ้าจ๋าแล้วนะคะจ้าจ๋าจะพาไปรู้จักตัวตนของจ้าจ๋าก่อนเลยแล้วกันนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยจ้าจ๋าเป็นเด็กขี้อายค่ะเรียบร้อยแต่ว่าคุณครูอยู่ท่านนึงค่ะที่จุดประกายเขาเรียกว่าทำให้จ้าจ๋าเป็นคนกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ได้เล่นดนตรีได้ร้องรำทำเพลงนะคะรวมถึงได้รำด้วยนะคะคุณครูท่านนี้ก็คือ
4: และอีกหนึ่งความสามารถของเธอนอกจากการแสดงแล้วหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเธอสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดยเฉพาะกีตาร์และเคยแข่งขันชนะเลิศระดับจังหวัดมาแล้วซึ่งความสามารถนี้ก็ได้คุณครูชลิตพนะเจริญสวัสดิ์ครูสอนดนตรีเป็นผู้จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีตาร์ให้กับเธอ
0: เก่งมากสวัสดีค่ะอาจารย์
5: สุภัยสวัสดีจ้า
0: โอ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะ
6: น
0: ัก
6: เรียนพอล็อก
0: โอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะ
5: นั่งลงนั่งลงสวัสดีจ้า
0: สำหรับจ้าเองเหรอคะคืออาจารย์ชลิตเนี่ยเป็นอาจารย์ที่จ้านึกถึงตลอดไม่ว่าจะจ้ากลับมาโรงเรียนกี่ครั้งนะคะหรือว่าจ้าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยด้วยความที่มันเหมือนเป็นความผูกพันซึ่งจ้าเองก็บอกไม่ได้ว่าทำไมเราเองไม่ได้เรียนวิชาที่อาจารย์สอนมาแบบตลอดต่อเนื่องอะไรกันมากแต่ว่าคืออาจารย์เป็นประจำชั้นคนแรกเป็นเหมือนกับคุณครูที่ให้โอกาสในการที่ให้จ๋าได้มาทำกิจกรรมดีๆในโรงเรียนคือเหมือนกับจ๋าว่านอกจากจะเรียนเพื่อพัฒนาเรื่องของสมองสติปัญญาแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของของ EQ ที่ทำให้จ๋ารู้สึกว่าจ๋าฝึกการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้การอยู่ร่วมกันเป็นวงเป็นทีมเป็นอยู่ในแก๊งรำซึ่งอายุแตกต่างกันชั้นแตกต่างกันคุยคนละเรื่องกันแต่ว่าเรามีจุดร่วมกันซึ่งถ้าเกิดว่าจ๋าเองแบ ดินเฉยๆคงไม่ได้มีใครให้โอกาสตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรจะไม่ได้กลับมาโรงเรียนนานแค่ไหนแต่ก็ยังคิดถึงอาจารย์เสมอ
2: ครูไม่เห็นแววความสามารถในการเล่นกีตาร์ของจ้าจ๋าตอนไหน
7: ถ้าจำได้จริงๆมอต้นไม่รู้หรอกมอต้นเนี่ยเขาไปแอบเรียนจากสยามวงการหรืออะไรเนี่ยไม่รู้หรอกมารู้จริงๆเรื่องกีตาร์นี่น่าจะมอปลายมีประกวดก็ให้เขาไปประกวดที่1ด้วย
0: ที่1
7: เออระดับจังหวัดก็ถือว่าสูงแล้วล่ะ
0: ระดับจังหวัด
2: อาจารย์ภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้มากมั้ย
7: ภูมิใจมากรู้สึกว่าไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมามีครูเบได้มาพบกับจ๋าว่าเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันเนี่ยว่าเขาก็มีความสามารถที่จะไปทางด้านนี้ผมเองผมก็พยายามอยู่นะแต่ยังสู้เขาไม่ได้เลยเขาลูกศิษย์ไปเป็นแล้วก็ถือว่าภูมิใจมาก
0: วันนี้แต่ก็มาเยี่ยมคุณครูนะคะขอให้ครูสุขภาพแข็งแรงนะคะเอามาฝากค่ะแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งค่ะนี่อันนี้เป็นการ์ดค่ะหนูไม่เคยเขียนจดหมายถึงครูเลยไม่ใช่ไม่เคยให้การ์ดครูเลยค
7: ่
0: ะ
7: โอ้ยขอบคุณมาก
0: ค่ะ
7: ขอบคุณมากนะคะสำหรับความเมตตาความรักและความเอ็นดูที่ครูมีให้จ้าจ๋าเสมอมาจ้าจ๋าบอกคนอื่นๆเสมอว่าจ้าจ๋ามีครูสอนวิชาดนตรีศิลปะที่ใจดีและเก่งที่สุดในโลกอยู่ที่โรงเรียนนี้กลับมาหาครูเป็นครั้งที่2แล้วแต่ก็ยังไม่เคยเขียนการ์ดสักทีวันนี้อยากบอกคุณครูชลิตว่าจ้าจ๋ารักและคิดถึงครูเสมอค่ะพิมพ์ตาเด่นจ้าจ๋า
0: ค่ะก็สำหรับเพลงที่จ้าจ๋าจะเล่นตอนนี้นะคะก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงแรกค่ะที่คุณครูเคยให้โน้ตจ้าจ๋าเอาไว้ไปซ้อมซึ่งตอนนี้จ๋าก็เพิ่งรู้ว่าแบบเอ้ยนี่เป็นเพลงแรกอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ได้คุยกับครูแล้วก็ครูก็นึกขึ้นมาแล้วจ๋าก็ยังจำได้ทั้งที่จ๋าไม่ได้ซ้อมมาประมาณพูดตรงๆประมาณ 4-5 ปีแล้วนะคะก็ลองฟังดูนะคะ

0: จำไม่ได้ไ
1: ปค่ะคุณค่ะจริงๆจ๋าก็เตรียมเพลงมาให้สันชลิตเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขินมากอ่ะคือปกติไม่เคยเล่นเพลงจีบหนุ่มเลยค่ะโอเคก็เพลงนี้แล้วกันนะคะแทนความคิดถึงค่ะ

ความรู้สึกของเจ้าสาวหลังจากที่ได้กลับมาในโรงเรียนวันนี้นะคะเจ้าสาวรู้สึกว่าเจ้าสาวโชคดีมากที่ได้มีโอกาสกลับมาเจอคุณครูที่เคยสอนเจ้าสาวอีกครั้งนึงถึงแม้เวลาจะผ่านไปมากแล้วนะคะแต่ว่าคุณครูทุกท่านก็ยังจำเรื่องราวของเจ้าสาวได้

ถึงมีความประทับใจความทรงจำหลายๆอย่างซึ่งหลายเรื่องจ้าจ๋าก็ลืมไปแล้วจ้าจ๋าจะบอกคุณครูมากกว่าที่จะพูดไปพูดนี้อีกมากมายเลยที่พูดไปเป็นแค่ความรู้สึกที่จะคิดออกในตอนนั้นเท่านั้นเองนะคะถึงวันนี้เนี่ยจ้าจ๋าเรียนจบแล้วจบปริญญาตรีแล้วจ้าจ๋าเองก็อยากจะบอกคุณครูนะคะว่าความสำเร็จของอาจารย์ที่ผ่านมารวมถึงความสำเร็จหลังจากวันนี้คุณครูเป็นส่วนหนึ่งทำให้อาจารย์มีวันนี้ได้ค่ะสำหรับทุกคนนะคะที่คิดถึงครูกลับไปหาท่านสักครั้งนะคะจะจ๋ารับรองว่าทุกคนจะมีช่วงเวลาที่ดีๆปลื้มใจเหมือนอาจารย์ในวันนี้แน่นอนค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชู2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้น นะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm end และก็3 palm end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคะคำว่า3 palm end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะว่า3 palm end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับทีนะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้

2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าA นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทางพามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สิ่งที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้คือกองภูเขาขยะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีมันทั้งเหม็นสกปรกและน่ารังเกียจแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่คือนักเรียนโรงเรียนวัดไซใหญ่ที่กำลังทำบทปฏิบัติการภูเขาไซน้อยซึ่งเป็นหลักสูตรสาระท้องถิ่นโดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการแบบสหสาขาวิชาที่เน้นให้นักเรียนรู้ว่าขยะนั้นมีประโยชน
1: ์309
2: มีเนื้อที่ทิ้งขยะทั้งหมดกี่ไร่ครับ
3: วันที่อนามัยเขามาตรวจส่วนใหญ่พบโรคอะไรครับ
0: โดยมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มาร่วมกันเรียนรู้และศึกษาเป็นเวลา1สัปดาห
4: ์บทปฏิบัติการภูเขาไซน้อยนะครับได้เกิดขึ้นเนื่องจากที่อำเภอไซน้อยของเรานั้นแต่เดิมนะครับเมื่อประมาณ10กว่าปีเนี่ยเป็นสถานที่คนทั้งจังหวัดนนทบุรีเนี่ยได้นำขยะมาทิ้งไว้ที่อำเภอไซน้อยแล้วก็กองกันเป็นภูเขาส่งกลิ่นเหม็นทำให้สภาพแวดล้อมของอำเภอไซน้อยนั้นเกิดปัญหามากมายและในส่วนของโรงเรียนนะครับที่นำสภาพปัญหานี้มาเขียนเป็นสาระหลักสูตรท้องถิ่นที่ใช้ในโรงเรียนนั้นโรงเรียนเองต้องการปลุกจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่จะได้รู้จักการแยกแยะขยะแล้วก็มีการที่จะให้นักเรียนได้ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของสภาวะอากาศที่มันเป็นสิ่งที่ทำลายท้องถิ่นของพวกเราชาวอำเภอไซน้อยอยู่ในอดีตนะครับ
5: ใน1สัปดาห์ที่เราทำกิจกรรมเนี่ยถ้าในความรู้สึกของความเป็นครูนะน่าจะน้อยไปด้วยซ้ำการฝึกจิตสำนึกของเด็กๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานาน

เราถึงต้องเริ่มตั้งแต่อนุบาลไงคะเพราะฉะนั้นใน1สัปดาห์เนี่ยถือว่าไม่น่าจะพอเพียงกับการที่จะทำให้คนคนหนึ่งคิดว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญและต้องร่วมกันรักษาการเตรียมงานของเราเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องร่วมกันทำงานก็จะเชิญหัวหน้าสายชั้น

0: สายชั้นของตัวเองทั้งครูพิเศษและครูประจำการว่าจะทำกิจกรรมอะไรบ้างหลังจากนั้นก็กลับมานำเสนอกับฝ่ายวิชาการอีกครั้งหนึ่ง
1: ตลอด4วันนะคะขอให้ท่านใช้ในภายใต้แนวคิดที่ว่าเราจะไม่ซื้อของใช้ที่เป็นของใหม่มาจัดทำชิ้นงานเพราะว่าในที่นี้เรามองจุดเดียวกันคือว่าให้นำสิ่งที่ไม่มีค่าในสายตาของคนทั่วไปนำมาให้เกิดคุณค่าและก็มีประโยชน์
2: สำหรับการจัดกิจกรรมภูเขาไซน้อยในปีนี้จะยึดหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปฏิบัติและแบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ให้เหมาะสมในแต่ละระดับชั้น
3: ผมขอเปิดงานโครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้วยบทปฏิบัติการภูเขาไซน้อยประจำปีการศึกษา2552หน้าบัดนี
2: ้และในวันนี้เราจะมาดูกิจกรรมในชั้นของเด็กเล็กก่อนว่าทำอะไรบ้างเริ่มต้นจากชั้นอนุบาล
4: เราจะปลูกฝังเด็กตั้งแต่ทุกวันแล้วก็สามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และทุกวันนี้ที่เด็กอยู่ในโรงเรียนนี้เราก็ฝึกสอดแทรกปัญหาสาเหตุแล้วก็ว่าเราจะทำยังไงเกี่ยวกับพยาอย่างตอนเช้าเนี่ยเราก็จะฝึกให้เด็กรู้จักรับผิดชอบในเขตรับผิดชอบของตัวเองแล้วก็การแยกขยะการทิ้งขยะเนี่ยเราควรจะทิ้งตรงไหนอย่างไรนักเรียนเขตอะไรในคลองมากลูกเป็นยังไงเยอะไหมคะ
5: เยอะ
4: แล้วพอมีเยอะๆแล้วเป็นยังไงมั่งเนี่ยไม่ได้ออกเรือไม่ได้นอกจากจะออกเรือไม่ได้แล้วเป็นยังไงอีกลูกเป็นไงอีกคะวันนี้อนุบาลจะมีกิจกรรมก็คือเอาขยะในชุมชนน่ะมาทำประโยชน์ซึ่งขยะในชุมชนของเราเนี่ยก็คื อผักตบชวาเพราะในชุมชนไซน้อยของเราเป็นคลองสมัยก่อนเนี่ยเราใช้คลองในการเดินทางแต่เดี๋ยวนี้ผักตบชวาเนี่ยจะเป็นปัญหาวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเอายะวาผักตบชวาเนี่ยมาทำเป็นของใช้แต่หยิบเอาสีเขียวๆมาใช้เลยได้ไหม
5: ไม
4: ่ได้นักเรียนต้องเอามาทำอะไรก่อนเอามาตากแดด
6: ที่ครูจะแจกอุปกรณ์นักเรียนนี้คนละชิ้นและนักเรียนแยกเอาเป็นกี่ชิ้น
4: ก็เราก็จะเอาผักตบชวาเนี่ยมาสานเป็นถักเปียแล้วก็ประโยชน์ของการสานตรงนี้ก็จะเอามาทำเป็นของใช้สำหรับเด็กอย่างง่ายๆคือขวดแบนที่เราดื่มแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งเราสามารถที่จะเอาให้เด็กเนี่ยเห็นคุณค่าว่าเราหยิบมาใช้เป็นประโยชน์ได้
7: ป.1ตอนนี้ก็ทำกิจกรรมรู้รักธรรมชาติค่ะเป็นการเรียนรู้บูรณาการทั้งเกือบจะ8สาระเลยค่ะเด็กเขาจะทำกิจกรรมก็คือเอาขยะมาทำเป็นสัตว์ทำเป็นผลไม้ทำเป็นต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมาคุยกันว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีบูรณาการกับภาษาอังกฤษอย่างเป็นสัตว์ก็วิทย์ใช่ไหมคะอาจจะมีบ้านมีพ่อแม่ก็เป็นสังคมแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการตกแต่งก็เป็นศิลปะเกือบครบทุกสาระเลยล่ะค่ะ
8: สัตว์อันไหนอยู่บกอันไหนอยู่บกอันนี้อยู่บกอันนี้อยู่ไหนแล้วมันขึ้นมาบนบกได้ไหม
9: ได้
8: แต่ว่ามันที่อยู่ในน้ำผลไม้นี่มันสุกหรือยังเนี่ยสีเนี้ยสุกยังคะสุกแล้วถ้าดิบมันจะเป็นสีอะไรลูก
9: ดิบมันจะเป็นสีเขียว
8: แต่อายุยืนไหมลูกยืนข้างหลังมันมีอะไรเด็กจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคณิตศาสตร์คือเรื่องมุมนะคะเรื่องรูปเหลี่ยมรูปวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็เขาสามารถที่จะคะเนนะคะจะคาดคะเนว่าในส่วนของส่วนประกอบของสัตว์เนี่ยอะไรจะอยู่ตรงไหนพี่นักเรียนดูซิรูปนักเรียนได้รูปอะไรบ้างตรงนี้รูปอะไรรูปตาที่รูปอะไรคะ
9: ตาร
8: ูปเนี่ยวงอะไร
9: วง
8: ลีข้างนอกเป็นวงอะไรลูก
9: วงกลม
8: คณิตศาสตร์เรามีวงกลมวงลีหน้าลูกหน้าได้อะไรคะหน้าวงกลมกล่องลูกกล่องรูปอะไรรูปอะไรคะ
9: สี่เหลี่ยมค่ะ

0: สี่เหลี่ยมแล้วหูมันไปไหนแล้วส่วนประกอบมันอันนี้มีอะไรลูกส่วนประกอบต้องมีสัตว์ต้องมีอะไรคะ
1: บูรณาการภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเด็กเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์นะคะศัพท์ที่จากตัวที่เขาทำตอนเช้าเขาก็จะเรียนรู้จากพจนานุกรมคือ dictionary ของเด็กนะคะที่คุณครูทำไว้ให้เนี่ยเด็กเขาจะเรียนรู้ในส่วนตรงนี้ว่าคำนั้นน่ะภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างจะสะกดภาษาอังกฤษนะคะอ่านแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จะพูดสั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปวิทยาศาสตร์ด้วยการอยู่ร่วมกันของสภาพสังคมของสิ่งแวดล้อมที่เราต้องอยู่ด้วยกันเราต้องพึ่งพาอาศัยกันคุณครูก็จะทำเป็นลักษณะของนิทานคือเล่าให้เด็กไปเนี่ยเราเหนื่อยแล้วเราจะไปทะเลไหมนะคะเป็นการบูรณาการทั้งครูทั้งเด็กทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างในการที่เราทำกิจกรรมตรงนี้เราบูรณาการสาระทุกสาระทั้ง8สาระบูรณาการครูทั้ง8สาระซึ่งเราสามารถที่พอตรงนี้นะตรงนี้คนนี้จะต้องเข้ามาช่วยตรงนี้ตาคนนี้ต้องเข้ามาช่วยเราจะแบบวางงานเอาไว้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งหมดเด็กป.1เนี่ยต้องการความเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแต่เปลี่ยนแปลงเป็นแรงกระตุ้นให้เขาสดชื่นให้เขาล่าเริงให้เขากระฉับกระเฉงเพราะว่าถ้าเป็นกิจกรรมที่ครูบรรยายคนเดียวหรือพูดคนเดียวเนี่ยเด็กเขาจะเบื่อเพราะนั้นคนนู้นมาแทรกตรงนี้คนนี้มาแทรกตรงนี้เขาจะตื่นเต้นความเห็นของครูในเรื่องของว่าเด็กป.1 นะควรจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือยังควรเรียนแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ปลูกฝังคุณธรรมตรงนี้มันเป็นคุณธรรมตัวนึงเป็นวินัยของนักเรียนเป็นวินัยของตัวเองถ้าเราไม่ฝึกฝนตรงนี้ตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็ฝึกยากนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยเราต้องฝึกตั้งแต่เล็กย้ำคิดเตือนเขาตลอดค่ะ
2: ผมได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมแล้วก็ความรู้แล้วก็ภาษาอังกฤษ

ขยะมาทำให้เกิดประโยชน์เราเห็นว่าโรงเรียนของเราขายไอศครีมนักเรียนอาทานไอศครีมทุกคนมีไม้ไอศครีมเหลืออยู่ที่นำไม้ไอศครีมมาให้เด็กทำงานในวันนี้นะคะก็เป็นการลดขยะอย่างหนึ่งนะคะขยะจากโรงเรียนหรือจากหลายๆที่เนี่ยนะคะจะมีเทศบาลมาเก็บแล้วก็ไปทิ้งที่บ่อขยะซึ่งมันจะเป็นการเพิ่มขยะขึ้นนะคะนี้เราเป็นการลดปริมาณขยะลงโดยการให้เด็กนักเรียนของเราเนี่ยค่ะนำขยะจากโรงเรียนเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะศึกษาประเด็นจากใบความรู้ที่คุณครูแจกให้นะคะตอนนี้นะคะในวิชานี้เป็นวิชาสังคมศึกษาเป็นแกนนะคะบูรณาการกับวิชาอื่นๆนะคะสังคมศึกษาเนี่ยเราก็จะให้เด็กนักเรียนนี้นะคะเขียนข้อความนะคะเป็นการทำความดีของตัวเองเพื่อที่จะถวายในหลวงหรือและบูรณาการไปถึงภาษาอังกฤษนะคะอีกด้านหนึ่งของไม้ไอศครีมเนี่ยพอมันเหลือปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้นะคะวันนี้ชิ้นงานของพวกเรานะด้านหนึ่งเนี่ยเราจะเขียนบันทึกความดีอย่างเช่นนักเรียนเขียนว่าวันนี้หนูช่วยแม่ให้อาหารแมวนะคะอีกด้านหนึ่งนะนักเรียนเขียนศัพท์คำว่าแมวแมวเนี่ยภาษาอังกฤษเขียนว่าอะไรนักเรียนแคทเขียนยังไงลูก

0: ทำไมครับทำไมวิชาภาษาไทย
1: เพราะว่าต้องเขียนอะไรไป
0: เขียนอะไรน้องหาที่ความรู้ของไทยเป็นยังไง
2: เอาป่ะ
3: ไม่ให้เข้าหมา
4: วิทยาศาสตร์สอดแทรกกับขยะใจน้อยนะคะถ้วยโฟมอันนี้แม่เนี่ยจะคุ้นอยู่ทุกวันใช่ไหมคะพอเราทานอาหารหมดแล้วมันก็จะเป็นขยะนะคะขยะบางอย่างเนี่ยนะคะเป็นอันตรายนะคะแล้วก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะอย่างเช่นโฟมเนี่ยค่ะเราก็เลยคิดเพื่อที่จะไม่ทำลายขยะโดยการเผาเอาถ้วยโฟมเนี่ยมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็เอาไปใส่ในน้ำมันเปลือกส้มไม้ไอศกรีมที่เธอเหลืออยู่เมื่อเช้านี้นะคะเอามาคนเวลานักเรียนใส่โฟมนี่นักเรียนหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วใส่ลงไปในน้ำมันเปลือกส้มแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนักเรียนใส่ทีละชิ้นลูกเอาไม้เอาไม้ทีมคนด้วยเกิดอะไรเกิดฟองและสังเกตว่าโฟมเป็นยังไงลูกโฟมละลายอันนี้เกือบใช้ได้แล้วลูกคนให้ละลายอีกหน่อยใส่ทีละน้อยนะตอนนี้เกือบใช้ได้แล้วลูกใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหนียวนะคะผลว่าโฟมเนี่ยจะละลายในน้ำมันเปลือกส้มแล้วก็น้ำมันจากเปลือกส้มเนี่ยจะไม่ทำอันตรายสิ่งแวดล้อมและก็ร่างกายของเราด้วย
5: เราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนความเชื่อที่ว่าถ้าเราสร้างจิตสำนึกให้กับหัวใจเด็กเนี่ยเราจะได้ผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเมื่อผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตมีอยู่จำนวนหนึ่งถึงจะเป็นจำนวนเล็กๆแค่พันกว่าคนในโรงเรียนของเราก็สามารถที่จะทำให้สังคมประเทศแล้วก็โลกน่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคตได
6: ้ตอนหน้ามาชมกิจกรรมของนักเรียนในชั้นโตที่จะได้ออกเรียนรู้นอกสถานที่จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนที่2

0: 20ปีที่แล้วภูเขากองขยะเหล่านี้ในฤดูหนาวจะส่งกลิ่นเหม็นลอยคลุ้งไปทั่วชุมชนไซน้อยจังหวัดนนทบุรีสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนในบริเวณนั้นเป็นอย่างมากแต่คุณเชื่อหรือไม่ในปัจจุบันกองขยะเหล่านั้นกลับกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดไซใหญ่ไปเสียแล้ว
1: นักเรียนเห็นอะไรในคลองบ้างลูก
2: ผักโหล
1: เป็นยังไงเยอะไหมคะ
3: เยอะ
4: มีเนื้อที่ทิ้งขยะทั้งหมดกี่ไร่ครับ
0: 300 โรงเรียนวัดไซใหญ่ได้คิดค้นบทปฏิบัติการภูเขาไซน้อยขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขยะในชุมชนและต้องการให้นักเรียนรู้สึกถึงประโยชน์ของขยะโดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการแบบสหสาขาวิชาซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มาร่วมกันเรียนรู้และศึกษาเป็นเวลานาน1สัปดาห์และในวันนี้เราจะไปติดตามดูกิจกรรมของนักเรียนในชั้นโตที่จะพากันออกไปเรียนรู้นอกสถานที่โดยจะเริ่มจากนักเรียนชั้นป.6ก่อน
5: หลักสูตรของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะให้นักเรียนเนี่ยออกไปศึกษานอกสถานที่เนื่องจากว่าเราดูแล้วว่านักเรียนชั้นป.6เนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็อยากให้เขาได้ไปรับประสบการณ์ตรงในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้างเรื่องของการจัดการขยะอย่างถูกวิธี

0: ส่วนใหญ่เนี่ยบ้านของนักเรียนเนี่ยจะอยู่ใกล้ใกล้กับภูเขาขยะนี่แหละของขยะเนี่ยมันจะมาถึงโรงเรียนด้วยเด็กเขาก็ถามว่าคุณครูถ้าสมมติว่าเราจะไปภูเขาขยะเนี่ยนะคะจะไปดูสาเหตุว่าไอ้กลิ่นเนี่ยมันมาจากไหนอยากจะไปเห็นก็เลยบอกว่าได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูก็จะพาไป
1: บ่อขยะของเราเนี่ยตอนนี้ก็มีขยะของจังหวัดนนท์ทั้งหมดเนี่ยถัวเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยวันละ 1,000 ตันวันหนึ่งรถจะเข้ามาประมาณ180เที่ยวต่อวัน
2: เรียนมีอะไรถามไหมลูก
3: อยากจะทราบว่าตอนที่ขนขยะไปค่ะขนขยะไปไว้ที่ไหนหรอคะ
1: อ๋อไปลงบ่อข้างหน้านี่ครับคือขยะนี่เราเวลาลงเนี่ยพอเย็นลงก็จะมีการฉีดดีเอ็มเพื่อให้มันย่อยสลาย
4: จะรู้ว่าคนงานที่ทำนี่เขามีสุขภาพยังไงบ้าง
1: ส่วนใหญ่อนามัยเนี่ยเขาจะมาตรวจเป็นระยะคนในกองเนี่ย
5: การขุดบ่อบำบัดน้ำเสียใช้งบประมาณมากไหมคะ
1: 40ไร่ตรงนี้ใช้งบประมาณ8ล้าน4แสนบาท
6: บ่อบำบัดน้ำนี้มีกี่บ่อครับ
7: วันที่อนามัยเขามาตรวจส่วนใหญ่พบโรคอะไรคะ
6: มีเนื้อที่ทิ้งขยะทั้งหมดกี่ไร่ครับ
0: ถ้าหากว่าเราสอนเด็กอยู่แต่ในห้องเรียนห้องสี่เหลี่ยมแคบนักเรียนเขาก็จะไม่มาเห็นว่าปัญหาที่มันส่งกลิ่นเหม็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคะถ้าได้มาเห็นแล้วได้มาเรียนรู้แล้วเนี่ยนักเรียนเขาก็จะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีด้วย
7: ครั้งแรกที่ผมเคยเห็นภูเขาขยะนะครับผมก็ไม่คิดว่ามันใหญ่ขนาดนี้เพราะผมก็ทิ้งๆไปนึกว่าใครเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเอาไปเผาไปทำลายเดี๋ยวก็หมดแต่พอผมมาเห็นจริงๆแล้วกลับกลายเป็นสิ่งที่เยอะและเกิดเป็นปัญหาเกิดเป็นมลพิษ
5: มันมีปริมาณขยะมากเกินแล้วทับถมกันไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่ามันจะไม่ดีต่อมเพราะว่าอากาศอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: สาเหตุที่นำนักเรียนไปที่โรงงานแยกขยะนะคะอยากให้นักเรียนได้เห็นว่าขยะนั้นมันมีค่าจริงๆนะคะเมื่อไปเห็นแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้เห็นว่าขยะทุกอย่างมันมีค่าตั้งแต่เศษกระดาษเศษเหล็กขวดแก้วขวดอะไรทุกอย่างนะคะสามารถแปรรูปได้แล้วก็เป็นเงินเป็นทอง
8: นี่คือขวดแป้งที่เราใช้กันทุกวันนะคะตัวนี้นะคะเราจะมาผลิตเป็นกระป๋องค่ะเป็นกะละมังที่พนักงานถามดูอยู่นะคะ
7: พลาสติกที่เขามาทำหม้อน้ำสามารถเอามารีไซเคิล
8: เอามารีไซเคิลได้แต่ต้องเป็นพลาสติกนะคะมันฝาหม้อน้ำมันจะมีทั้งพลาสติกมีทั้งเหล็กใช่ไหมคะถ้าเป็นพลาสติกเป็นฝาเอามาขายได้ค่ะกระป๋องนะคะทุกกระป๋องจะอยู่ในนี้หมดได้ผลประโยชน์หมดทุกอย่างถ้าเป็นกระป๋องห้ามทิ้งนะคะใส่ตะกร้าไว้ได้เลยนะคะเนี่ยถ้าเป็นสังกะสีเป็นปิ๊กเป็นกระป๋องขนมปังเป็นยาฉีดยุงหรือว่าเป็นสังกะสีหมดเลยกระป๋องนมอะไรได้หมดเลยนะคะเรื่องอบแก๊สนะคะนี่ตอนนี้เรายังไม่ได้อบแต่ถ้าอบปุ๊บเนี่ยถ้าแข็งนี้ถือว่ามันยังไม่แห้งมันยังติดมืออยู่ถ้าเราจับมือขึ้นมาปุ๊บแล้วมันไม่ติดมือแปลว่ามันแห้งแล้วเราสามารถผลิตออกมาเป็นกระสอบที่อยู่ตรงนี้ได้เลย
9: พี่ทำหน้าที่อะไรคะ
10: คัดพลาสติก
9: คัดพลาสติก
11: แล้วมีกลิ่นแรงหรือไม่แรงคะ
10: ก็ปกติค่ะไม่มีกลิ่นแบบเหม็นหรือยังไง
12: อ๋อไอ้พวกไอ้ขวดแก้วนะครับไอ้นี่เขาจะลงมาไว้โม่แล้วจะส่งเองอะครับ
13: สบายดีเงินก็ดีแจกตั้งแต่ก็ดีทุกอย่างเลยลูก
0: จากการที่เราให้นักเรียนเนี่ยนะคะไปสัมภาษณ์คนงานที่คัดแยกขยะที่โรงงานเนี่ยนักเรียนเขาก็จะได้ในเรื่องของการตั้งคำถามเพื่อที่จะไปบูรณาการกับวิชาภาษาไทยและเมื่อเขาได้คำตอบแล้วเนี่ยเขาจะอาจจะถามว่ามาอยู่ที่นี่นานไหมแล้วเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างไหมระบบทางเดินหายใจเป็นยังไงบ้างเขาก็จะได้ความรู้อีกวิชานึงในเรื่องของวิชาสุขศึกษาในเรื่องของโรคต่างๆโรคทางเดินหายใจอะไรประมาณนั้นนะคะนักเรียนเขาก็จะได้อีกวิชานึงด้วย
7: ผมเห็นคนแยกขยะผมรู้สึกว่าเขามีระเบียบกว่าคนทั่วไปนะคะเพราะว่าคนทั่วไปขยะอยู่ใกล้ๆก็ยังไม่ยอมทิ้งแต่เขาก็เก็บมาแยกไว้เป็นหมวดหมู่นำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม
14: ่หนูไม่เคยรู้ว่าขยะนะคะมีคุณค่าแล้วก็นำไปขายได้มันคือว่ามันไปเป็นเงินได้ค่ะแล้วก็ช่วยภาวะโลกร้อนได้ลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยค่ะ
2: สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นอกจากจะเรียนรู้เรื่องขยะแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาถิ่นจากลุงยวงเกษตรกรตัวอย่างผู้ยึดถือแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต
0: เราพานักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้บ้านของคุณลุงยวงเขียวนินก็อยากจะให้นักเรียนเขาเนี่ยได้เห็นบุคคลตัวอย่างของจังหวัดนนทบุรีระดับภาคนะคะในเรื่องของการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำรงชีวิต
15: หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าด้วยเรื่องของ
16: พอประมาณ
15: คำว่าพอประมาณก็คือทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่เดือดร้อนตนเองแล้วก็เดือดร้อนผู้อื่นตรงนี้เนี่ยเธอเห็นไหมว่ามันจะใช้เฉพาะภาคเกษตรไหมมันใช้ได้ทุกภาคส่วนเวลาเราจะทำอะไรปั๊บเราก็นึกถึงว่าเอ๊ะมันพอประมาณไหมแล้วมันมีเหตุผลไหมของการอนุรักษ์พลังงานทดแทนหรือว่าการเผาถ่านอันนี้มะปราง
17: ขนมมันเล็กขนาดนี้มีคนเอามาด้วย
18: หอจักรจันทร์
19: ไหนจักรจันทร์นี
17: ่หนาม
20: มันก็มีหนามหนามข้าง
0: ชีวิตของเขาเนี่ยอยากให้นักเรียนได้เห็นว่าเขาเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นคนที่แบบกินเหล้าเมาใช้ชีวิตไปวันวันหนึ่งนะคะติดอบายมุขหลายๆอย่างเมื่อได้มาได้รู้จักกับเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านเนี่ยทำให้ลุงยวงเนี่ยเป็นชีวิตที่อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง
14: รู้สึกว่าที่ใหญ่ขนาดนี้แต่ลุงเขาสามารถทำให้มันพัฒนาให้มันดูร่มรื่นมันอยู่ในป่าได้ค่ะ
21: หนูรู้สึกว่าคุณลุงยวงเป็นคนที่ใจดีมีน้ำใจพออยู่พอกินพอเพียงรักสิ่งแวดล้อมธรรมชาติหนูรู้สึกยกย่องคุณลุงยวงมากค่ะ
15: จริงๆนั่นเป็นเรื่องที่ดีใจมากฮะที่เด็กหรือว่าเยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสได้มาศึกษาตรงนี้ตรงนี้ผมเองเนี่ยอยากจะเน้นให้เห็นว่าการเดินตามแนวทางพระองค์ท่านโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้เนี่ยนะฮะมันสามารถอุ้มชูตัวเองได้อุ้มชูครอบครัวได้นะฮะแล้วเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยที่สุดเนี่ยนะฮะชุมชนเราพึ่งตนเองได้ที่สุดประเทศชาติเราก็น่าจะพึ่งตนเองได้ครับอยากให้เด็กเขาเห็นตรงนี้ครับผม

คอนเซปต์ของเนื้อหาที่สอนในวันนี้นะคะคือเรื่องกิจกรรมชุมชนน่าอยู่ค่ะสำหรับชุมชนน่าอยู่เนี่ยก็คือการกำจัดขยะในชุมชนที่มีทั้งบริเวณห้องเรียนบริเวณรอบโรงเรียนแล้วก็บริเวณสนามของโรงเรียนนะคะการเริ่มต้นกิจกรรมเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยใช้เพลงแบ่งกลุ่มนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการทิ้งขยะเนื้อหาก็จะเป็นการทิ้งขยะให้ถูกวิธีก็สอดแทรกกับวิชาดนตรีนาฏศิลป์

0: กิจกรรมต่อไปเนี่ยเราก็จะทดสอบก่อนเรียนให้ทราบความรู้พื้นฐานของเด็กกับความรู้เกี่ยวกับขยะเนี่ยว่านักเรียนมีพื้นฐานเท่าไหร่แบบทดสอบก่อนเรียนเนี่ยคุณครูก็จะออกข้อสอบบูรณาการทุกสาระวิชาเช่นคณิตศาสตร์ก็จะภาพประมาณของขยะภาษาไทยก็จะเป็นถามเกี่ยวกับว่าคำว่าพลาสติกเนี่ยมีกี่พยางค์นะคะวิชาภาษาอังกฤษก็จะถามความหมายของขยะในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรวิชาสังคมก็คือการปฏิบัติตัวอย่างไรเรียกว่าการประหยัดค่ะ
1: ขยะเนี่ยนักเรียนทราบความหมายไหมคะว่าขยะหมายถึงอะไรขยะหมายถึงอะไรเอ่ย
2: สิ่งของที่ไม่ใช่แล้วครับ
0: เช่นอะไรบ้างคะ
2: เช่นถุงขนมค่ะ
0: ถุงขนมถูกไหมคะ
2: แล้วก็ถุงก๊อฟค่ะ
1: มีขยะอย่างนึงที่น่ากลัวมากเลยเราเรียกว่าขยะติดเชื้อ
0: การสอนในเรื่องการแยกขยะให้รู้จักก็ขยะคืออะไรประเภทของขยะแล้วก็ขยะมีกี่ประเภทแล้วขยะแต่ละประเภทเนี่ยมีโทษมีประโยชน์อย่างไรเราจะแยกขยะแบบไหนก็จะแจกถุงดำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยไปสำรวจขยะบริเวณห้องเรียนห้องพักครูห้องกิจห้องพิเศษต่างๆรวมทั้งบริเวณรอบๆโรงเรียน

0: ศษแก้วเศษขยะเศษขวดแถวสนามหญ้าค่ะ
1: ขณะเก็บขยะเนี่ยนักเรียนจะรู้สึกว่าขยะในห้องเรียนในบริเวณโรงเรียนเนี่ยมีมากมายเกิดจากการทิ้งของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่นักเรียนเนี่ยไม่เกิดจิตสำนึกในการทิ้งขยะไม่รู้จักการแยกประเภทของขยะถ้านักเรียนรู้จักการแยกประเภทแล้วก็ทิ้งให้ถูกเพราะว่าอันไหนขยะที่สามารถนำกลับมาใช้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยขยะก็จะลดน้อยลง
2: ผมรู้สึกว่ามันลกหูลกตาไปหมดเลย
0: รู้สึกว่าเหมือนโรงเรียนสกปรกอะค่ะเพราะว่าเพื่อนๆไม่ช่วยกันเก็บค่ะแล้วก็แบบโรงเรียนเขาก็ลกถ้าไม่ช่วยกันเก็บขยะ
3: รู้สึกว่าโรงเรียนไม่สะอาดอะค่ะเด็กๆไม่ร่วมใจกันรักษาค่ะ

0: าเศษขยะเศษขวดแถวสนามหญ้าค่ะ
1: ขณะเก็บขยะเนี่ยนักเรียนจะรู้สึกว่าขยะในห้องเรียนในบริเวณโรงเรียนเนี่ยมีมากมายเกิดจากการทิ้งของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่นักเรียนเนี่ยไม่เกิดจิตสำนึกในการที่ไม่รู้จักการแยกประเภทของขยะถ้านักเรียนรู้จักการแยกประเภทแล้วก็ทิ้งให้ถูกเพราะว่าอันไหนขยะที่สามารถนำกลับมาใช้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยขยะก็จะลดน้อยลง
2: ผมรู้สึกว่ามันลกหูลกตาไปหมดเลย
0: รู้สึกว่าเหมือนโรงเรียนสกปรกอะค่ะเพราะว่าเพื่อนๆไม่ช่วยกันเก็บค่ะแล้วก็แบบโรงเรียนเขาก็ลกถ้าไม่ช่วยกันเก็บขยะ
3: รู้สึกว่าโรงเรียนไม่สะอาดอะค่ะเด็กๆไม่ร่วมใจกันรักษาค่ะ
1: เมื่อสำรวจได้แล้วเนี่ยก็จะนำขยะที่ได้มาเนี่ยให้นักเรียนในกลุ่มเนี่ยแยกประเภทของขยะโดยเราจะมีใบงานให้นักเรียนบันทึกว่านักเรียนเนี่ยที่นักเรียนแบ่งแยกขยะเนี่ยมีประเภทอะไรบ้าง
4: หลอด
5: นี่ปากกา
6: หลอดพลาสติก
7: ใส่แผ่นนี
8: ้กระดาษไอ้ไม้
9: กระดาษ
10: ไม้
11: ไอ้ช้อน
1: เมื่อแยกขยะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำชิ้นงานอันนี้ไปบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้การทำสถิติโดยทำเป็นแผนภูมิแสดงถึงปริมาณขยะที่นักเรียนเก็บมาได้ค่ะ
12: กระดาษมี450พลาสติกมี150ค่ะอันนี้เดี๋ยวนักเรียนทุกคนฟังก่อนนะครูให้นักเรียนนำพลาสติกทุกอย่างรวมเป็นอย่างเดียวกัน

0: ที่นำเรื่องสถิติมาสอนก็คือว่าเมื่อเรารู้จำนวนขยะแล้วนี่การที่จะดูได้ง่ายขึ้นเนี่ยถ้าเราดูสถิติมานำเสนอในเป็นแผนภูมิหรือเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นแท่งเนี่ยค่ะจะทำให้เราดูง่ายว่านี่อันไหนที่มีมากอันไหนมีน้อยข้อมูลทุกวันนี้มันมีมากมีจำนวนมากถ้าให้เด็กจัดมาเป็นหมวดหมู่จะดูง่ายขึ้นได้ฟีลความรู้สึกว่าในความรู้สึกของเขาว่าปริมาณขยะในโรงเรียนเราเนี่ยทุกภาคทุกคนทิ้งขยะกันเนี่ยคนละชิ้น2ชิ้นขยะโรงเรียนเรานี้มีปริมาณมากเพราะเราได้ทำสถิติแล้วรวบรวมมาเห็นถ้าเราทั่วไปเนี่ยอาจจะมองผ่านนี่ชิ้นหนึ่งนี่สองชิ้นนี่สามชิ้นแต่ไม่รู้แต่เมื่อเรานำมากองมาแยกประเภทเราเห็นชัดเลยว่าโอ้โหนี่ขยะนี่นะมีชิ้นนี้ขวดพลาสติกนั้นขวดน้ำนะขวดน้ำแก้วน้ำกระดาษอะไรเงี้ยแต่ละวันเนี่ยนะภายในโรงเรียนเราเนี่ยมีมากแค่ไหนแล้วเราคิดว่า1วันมีแค่นี้แล้วถ้า5วันจะมีเท่าไหร่แล้วต่อไปเดือนนึงจะมีเท่าไหร
1: ่มีความรักสิ่งแวดล้อมขึ้นแล้วก็ทำให้โรงเรียนสะอาดเรียนได
2: ้ช่วยทิ้งขยะให้เป็นที่ค่ะไม่ทิ้งนอกถังขยะ
3: เราสามารถช่วยโลกแล้วเราสามารถแบ่งเบาภาระให้โลกได้
4: กิจกรรมตอนวันนี้นะคะเราก็เดินทางไปที่วัดนะคะเพื่อไปขอเทียนจากท่านพระอาจารย์นะคะที่วัดไซใหญ่ค่ะ
5: จะมาขอเทียนจากหลวงพ่อที่วัดเพื่อจะเอาไปทำ
6: เอาไปทำเทียนหอมไล่ยุงครับ
5: ทางโรงเรียนวัดไซใหญ่นะคะจะมาขอเศษเทียนจากวัดไซใหญ่ที่ประชาชนก็มาไหว้พระ
7: แล้วโยมนะตรงนู้นเลยมีพอมีนะโยมก็ตามสบายเลยอนุญาตจะไปดูนะตรงนู้นน่ะเยอะ
8: ค่ะกราบขอบคุณค่ะ

าจะได้รู้ว่าเทียนที่มันเหลือๆเนี่ยเราจุดไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะไหว้พระหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถนำกลับมาใช้ให้มันมีประโยชน์ขึ้นได้นะดีกว่าที่จะทิ้งเพื่อให้เป็นเศษขยะรกโลกทำให้แบบทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ที่เราจะผลิตกันในวันนี้ก็คือเทียนหอมใช่ไหมคะเพื่ออะไรอยู่แต่ก่อนที่เราจะมาทำประดิษฐ์จากคุณครูสิงห์มนเรามาร้องเพลงกันก่อนพร้อมหรือยังเอ่ยคุณครูก็จะรวมเด็กนะคะรวมเด็กเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องนำเข้าสู่บทเรียนก่อนโดยการที่คุณครูเดียนะคะก็คิดเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งซึ่งใช้ทำนองเพลงช้างนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงยุงนะคะเพื่อให้เขาเกิดความสนใจกระตือรือร้นในการที่จะทำเทียนตะไคร้หอมไล่ยุงอะค่ะ

0: ในเพลงก็บูรณาการหลายอย่างค่ะก็มีทั้งบูรณาการให้ความเพลิดเพลินด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของยุงอะค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะให้เขารู้จักอะค่ะ
1: ถ้านักเรียนจะให้หอมนักเรียนต้องใส่อะไรลงไปเชิดชูหอมกลิ่นหอมนิดนึงใส่กระบูนเพิ่มไปนิดนึงและที่สำคัญก็คือหัวเชื้อตามตะไคร้เชือกอันนี้เชือกอันนี้เชือกอันนี้เราได้มาจากไหนอีกเนี่ยขอเข้ามาทั้งนั้นเลยจากไหนทั้งนั้นเลยจากวัดและจากเศษเทียนที่เราได้มาเนี่ยนักเรียนห้ามทิ้งเลยนะเชือกที่อยู่ที่ในตัวเทียนเนี่ยห้ามทิ้งเราสามารถใช้ได้ไหม
2: ได้
1: เอาเทนะลูกเอาใส่ให้เต็มลูกเอาใส่ให้เต็ม
0: ในช่วงทดลองนะคะต้องการให้เด็กหนึ่งเลยฝึกความสามัคคีในกลุ่มเพราะว่าวันนี้ให้นั่งทำงานเป็นกลุ่มในกลุ่มที่ก็จะคุณครูก็จะแจกถ้วยซุปไก่อะค่ะแล้วก็ฝึกการสังเกตเวลาได้เทียนมาแล้วเนี่ยเราเทลงไปในขวดเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นแล้วพอเทียนเริ่มจะแข็งตัวแล้วจะทำยังไงต่อไปถึงจะสำเร็จออกมาเป็นเทียนหอมที่สวยงามทีนี้ก่อนที่จะไหนนี่เราต้องมีลิขสิทธิ์ของเราก่อนก็คือต้องนำฉลากผลิตภัณฑ์มาแปะไว้ที่ขวดนะคะทีนี้ก่อนแปะนั้นคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยเขาอ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อให้รู้ว่าเออมันเขียนอย่างไรหน้าขวดของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันเขียนว่าอะไรบ้างนะคะอ่านถูกต้องหรือไม่นะคะเพื่อแล้วให้เพื่อเขาจดจำว่าหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยนะมันเป็นของเราจริงๆแล้วก็เป็นการบูรณาการกับวิชาภาษาไทยที่เขาฝึกอ่านฝึกสังเกตคำว่าคำนี้เขียนอย่างไรกลุ่มไหนที่ได้ขวดนะคะไปแล้วนะคะให้มารับสติ๊กเกอร์กับคุณครูสุวิมลด้วยลูกอ่านพร้อมๆกัน1 2

0: ใส่ถุงแล้วนะคะนะคะมาแพ็คแล้วก็แม็กบอลแม็กบอลให้สวยงามเราจะนำเทียนหอมไปขายคนละเท่าไหร่ลูก
1: มันช่วยค่าได้อยู่
2: ได้อย
1: ู่
2: หรือค่าอยู่
1: ได้อย
2: ู
1: ่ได้คร
0: ับทำจากอะไรบ้างทำจากอะไรบ้าง
1: ทำจากกระลำไ
0: ทยสมุนไพรอะไร
1: กระลำไทยกระลำ
0: ไทย
1: กระลำสมุนไพร
3: มาสองขวด
0: ขอบคุณใจขอบคุณ
4: เ
0: จ
4: ้าไปเจ้า
0: การที่ให้เด็กนักเรียนนะคะไปขายผลิตภัณฑ์ที่ตลาดนัดวัดไซใหญ่เองนี่ก็เพราะว่าหนึ่งคือฝึกให้เขารู้เรื่องเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายกำไรขาดทุนหลังจากนั้นแล้วก็คือฝึกให้เขารู้ว่าการที่จะหาเงินได้มาเนี่ยมันยากเย็นขนาดไหนทำมาทั้งวันเหนื่อยมากแต่พอขายได้สินค้ามาแล้วได้เงินกลับมาแล้วความรู้สึกของเขาจะเกิดอะไรขึ้น
1: 120
5: 140
1: 160
0: 320
6: 340
0: 60 360เท่าไหร่ลูก
6: 700
0: โอ้700บาทหายเหนื่อยไหม
6: หาย
0: วันนี้เราทำมาตั้งแต่เริ่มต้นทั้งวันเลยจนมาถึงตอนบ่ายตอนเย็นเนี่ยมาขายของรู้สึกเป็นไงบ้างคะ
5: ได้ความสนุกแล้วก็แต่ว่าได้ความรู้เกี่ยวกับยังไงครับได้ช่วยโรงเรียน
0: เออแล้วก็ได้ทำไม
1: ได้การแสดงออก
0: การแสดงออกว่าไงลูก
7: ได้สบายใจแล้วได้ช่วยโรงเรียนมาขายของในตลาดนัด
0: ครับแล้วไงอีกครับ
1: ได้ความร
0: ู้ไหม
7: ได้ความรู้แล้วพอกลับบ้านไปจะนำไปทำครับ
0: โอ้ดีมาก

0: การพัฒนาต่อยอดที่ทำให้โปรเจกต์นี้อยู่ได้ต่อยืนยงแล้วก็อยู่ในใจของเด็กได้เนี่ยนะคะก็จะมี2 ส่วนส่วนหนึ่งคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลงไปเน้นที่สาระการงานพื้นฐานอาชีพตรงนั้นเลยนะคะก็เขาก็จะนำตัวอย่างของกิจกรรมที่ทำใน1สัปดาห์นี้ไปต่อยอดให้เกิดทักษะให้เกิดความชำนาญแล้วก็สวยงามขึ้นเพื่อสู่นะคะสู่อาชีพของเด็กในอนาคตได้ส่วนที่2ก็คือการแยกขยะอันนั้นเราจะต่อยอดเป็นธนาคารขยะนะคะแล้วเด็กๆ ก็จะนำขยะของจากที่บ้านหรือจากของในโรงเรียนที่เก็บมาแล้วแยกแล้วก็ขายแล้วก็มีนำไปสู่การออมเพื่อที่จะตรงปฏิบัติตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าในความเป็นครูนะคะครูทุกคนร่วมแรงร่วมใจที่จะฝึกให้เด็กๆของเราเนี่ยมีจิตสำนึกในการที่จะร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมนะเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตคุณครูทุกคนก็จะมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำในครั้งนี้นะคะ
1: เรามีความเชื่อว่าการสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนของเราในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆแต่ต่อไปอาจจะซึมซับไปสู่ครอบครัวสู่สังคมในการที่ทุกคนจะได้ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าผมหวังว่าถ้าพวกเราทุกคนได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นของประเทศและของโลกจะดีขึ้นกว่าเดิม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยาละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2

ณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของซาย300ดูนะครับซาย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงหน่วยกันก่อนนะครับโดยซาย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าซายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าซาย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบซาย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นซาย60องศาครับซาย60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยซาย19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นคว
ควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์มีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: It's a chance for the teacher to assess her pupil's progress.
1: แม้จะใช้หนังสือชุดที่จัดไว้สำหรับชั้นปีครูก็ยังต้องเตรียมการมากมาย
2: ฉันเตรียมการสอนเยอะมากสำหรับทุกชั้นเรียนค่ะเพราะว่าการสร้างแรงจูงใจมันสำคัญมากต่อเด็กชั้นป.1เราใช้สิ่งของหลายอย่างอย่างเช่นผลไม้แล้วก็แผ่นสี

0: ายมันก็จะทำให้การเรียนมีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องสำคัญสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กนักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นในสิ่งที่เราต้องการจะสอนพวกเขานะคะ
1: นี่คือชั้นเรียนป.2 เด็กอายุ 7-8 ปีเทียบเท่ากับป.3 ในอังกฤษพวกเขากำลังเรียนเรื่องจำนวนคู่กับจำนวนคี่ครูคิดถึงเลขจำนวนหนึ่งโดยให้นักเรียนถามคำถามเพื่อหาว่าเป็นจำนวนใดฉันเรียนดูเป็นทางการแต่ครูฮังการีมักสอนแบบให้โต้ตอบทั้งห้องและนำเข้าสู่หัวข้อบทเรียนทีละขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผล
2: ดอนิโก
3: ะบอนตาชอนเนจเวนเมกฮาโร
2: มนอจูยูมุสพรูบายเมกเซเลปเคอริลนีฮอซซามุสมาซอมเซโดกัติเชตชุงเปียดาวุล
3: อซอมเซโดยอะคิเชบิกซอมเซียเนจเวนเกA kisebbik páros szomszéd...
2: Nem, hát páros is lehetne.
3: A kisebbik két
2: egyes
3: szomszédja a 42, a nagyobbik egyes szomszédja a 44.
2: Nagyon jó, akkor most már az egyeseket, a tízeseket is nézzük már meg. Például ki lesz az az okos? Mondjuk, mesik-e akkor?
3: A kisebbik tízes szomszédja a 40, a nagyobbik tízes szomszédja az 50.
2: Igen, melyik számra gondoltam? Együtt, rajta, ne mondd ki! Tapsold, és kopogd el. Rajta!
4: น่าสนใจหลายประเด็นนะครับแต่ครูคนนี้ก็ดูใจดีด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าแปลกแล้วก็ไม่เหมือนครูไทยคือเขาไม่เน้นให้การบ้านเฉพาะคนแล้วกลับไปทำที่บ้านเขาให้มาทำในชั้นเรียนพร้อมกันแล้วก็หาคำตอบมาช่วยกันเหมือนดูแล้วสนุกสนานเหมือนกันนะฮะ
5: ค่ะครูไทยเราให้การบ้านเยอะ
4: เยอะเกินไป
5: เหรอเยอะเกินไป
4: มันต้องให้เป็นอย่างนั้นไหมฮะต้องให้การบ้านไปทำ
5: ให้การบ้านต้องให้ถ้าไม่ให้ผู้ปกครองร้องเรียน
4: เอาเหรอฮะ
5: ใช่ค่ะทำไมลูกไม่มีการบ้าน
4: ครูสอนหรือเปล่าอะไรเง
5: ี้
4: ย
5: ใช
4: ่
5: ค่ะต้องมีการบ้านและจริงๆแล้วการบ้านก็สำคัญนะคะ
4: ครับ
5: แต่ที่โรงเรียนนะคะการบ้านเนี่ยสำคัญก็คือว่าตามศักยภาพของเด็กเด็กคนไหนเนี่ยไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจมากเท่าที่ควรหรือครูดูแล้วว่าเด็กคนนี้ควรจะเพิ่มอะไ
4: ร
5: เราก็ให้การบ้านตรงนั้นไปอย่างมากไม่เกิน
4: อาจารย์หมายถึงว่าการบ้านเนี่ยไม่ต้องเหมือนกันทั้งชั้นเรียนก็ได
5: ้ใช
4: ่เธอคนนี้ควรจะเอาการบ้านแบบนี้ไปเอาไปเพื่อไปฝึกตรงนี้เธอเก่งแล้วเธอเอายากขึ้นไปอีกอะไรแบบนี้
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: เพราะงั้นคือการบ้านให้เหมาะกับความรู้ความสามารถความเข้าใจสนใจของเด็กในตอนนั้นแต่ละคนจะดีกว่าแบบวิธีนี้ดีกว่าไหมอาจารย
6: ์ผมสอนนักศึกษาหรือว่านักศึกษาฝึกสอนเขามักจะประสบปัญหา
4: อะไรครับ
6: ไม่ส่งการบ้านหนึ่งก็ต้องไปวิเคราะห์ปัญหาว่าเขาไม่ชอบการบ้านการบ้านเยอะไปการบ้านง่ายเกินไปหรือว่ายังไงหรือเขาทำไม่ได้เลยเพราะนั้นถ้าเรารู้จักตัวเด็กว่าเขาทำไม่ได้ตรงไหนเนี่ยเราก็ให้การบ้านหรือว่าให้เขาทำเฉพาะข้อนั้นเด็กเก่งทำได้แล้วนี
4: ่
6: ก็ให้เลือกข้อยากๆมาให้ทำเลย
4: ค
6: นไหนยังไม่ได้ก็เลือกข้อที่ง่ายกว่าปกติให้เขาทำแล้วเข้าไปดูแลเป็นรายบุคคล
4: แต่นะครับเรากำลังพูดถึงชั้นเรียนหนึ่งที่มีเด็ก50
5: ใช่ค่ะ
4: น้อยๆผมว่าก็40 50บางทีถึงมันจะเกิดขึ้นได้จริงในห้องเรียนของคนไทยไหมฮะของครูไทยไหม
5: พี่ชนะคะเกิดขึ้นได้จริงค่ะ
4: ได้จริงเหรอครับ
5: ได้จริงทำได้ค่ะ
4: ทำได้ได้ยังไงฮะ
5: 50คนเนี่ยนะคะเด็ก50คนการบ้านเนี่ยนะคะ
4: ครับ
5: จริงๆแล้วนะคะครูไทยเรานี่เก่งมากในการตรวจการบ้านในการจัดการเรียนการสอนถ้าครูไทยเราเป็นอย่างนี้หมดทุกคนนะการศึกษาเราจะเจริญมากเลยเราทำได้ค่ะเพราะว่าการบ้านเนี่ยเราไม่ให้เยอะสิคะ5ข้อหรือ3ข้อก็พอแล้วเพื่อเป็นการฝึกนิดหน่อยสำหรับเด็กแต่อยากให้สอนในห้องให้เยอะ
4: ๆ
5: ถ้าเราสอนในห้องเยอะเนี่ยเด็กเนี่ยจะเข้าใจแล้วมีความสุขมากเลยแล้วมีการร่วมคิดร่วมทำร่วมกันคิดจับกันเป็นกลุ่
4: ม
5: ร่วมกันคิดร่วมกันหาคำตอบก็จะเข้าใจได้มากขึ้นถ้าครูไทยเราทำได้ค่ะ
4: าจารย์ยืนยันว่าทำได
5: ้
4: 50 คนก็ไหว
5: ไหวค่ะ
4: เชื่อว่าครูไทย

0: ไหวอาจารย์สุรัตน์กำลังจะบอกว่า
1: ให้การบ้านมันก็ยิ่งเป็นภาระสำหรับผู้สอนที่จะต้องมาคอย
0: ตรวจ
1: ตรวจแล้วเวลาตรวจก็ลำบากอีกบางทีก็แค่ดูแล้วก็คิดถูกผ่านไปละนะเพราะนั้นถ้าให้การบ้านน้อยลงนะให้ตามศักยภาพของผู้เรียนแล้วที่ผมเคยแนะนำให้นักศึกษาทดลองใช้แล้วได้ผลเนี่ยก็คือให้เขาช่วยกันทำสินะบทนี้นะเธอสองคนนะช่วยกันทำการบ้านถ้าคนนี้เป็นเด็กเก่งไม่เด็กอ่อน
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ให้ช่วยถ้าเด็กเก่งช่วยอธิบายให้เด็กอ่อนเข้าใจนะ
0: ได้ครับ
1: ถ้าทำให้เพื่อนเข้าใจได้นะ
0: เดี๋ยวเธอเก่ง
1: ครูให้คะแนนเพิ่
0: ม
1: ถ้าเธอตั้งใจฟังเพื่อนแล้วเธอทำได
0: ้ครับ
1: ทำได้จากที่ทำไม่ได้มาทำได้
0: ครับ
1: ให้คะแนนเพิ่ม
0: อู้ดีครับครูขอบคุณครับ
1: แล้วพอตอนท้ายเราต้องคล้ายๆว่าทำงี้ให้เดี๋ยวเวลาสอบของประจำบทนี้นะต้องแยกกันสอบแล้วเดี๋ยวได้คะแนนเท่าไหร่เอาคะแนนมารวมกันแล้วก็แบ่งเท่าๆกัน
0: โอ้ย
1: อย่างนี้เธอจะช่วยกันไหมเนี่ย
2: มันจะไม่เกิดการ
0: เครียดเลยนะ
2: ขันแล้ว
0: แต่เป็นการช่วยเหลือกันมากกว่า
1: จะเกิดว่าเฮ้ยการบ้านนี่เป็นภาระที่เราเดี๋ยวเราต้องมาช่วยกันแล้วก็ส่งมาเล่มเดียวก็ได้ไม่ต้องให้ส่งหลายเล่มนะฮะแล้วครูก็จะภาระลดลงนะครับแล้วก็คนนี้คิดได้คนนี้ก็ช่วยตรงนี้คนนี้มาช่วยแย้งช่วยกันไปช่วยกันมาสนุกกับการทำงานบ้าน
0: จริงด้วยฮะ
1: นะครับ
0: ลบมันเป็นการให้ซึ่งกันและกันรับด้วยนะฝึกให้ฝึกรับกันด้วยแต่ถ้าทำอย่างนี้แต่เด็กก็จะดีมากแต่ผมเห็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อกี้เขามีลูกโอ๊กมีลูกเกาลัดมาเล่นกันบ้านเราเม็ดมะขามอะไรมาเล่นเป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างนี้ได้ไหมฮะ
2: ได้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่าสื่อการเรียนการสอนเนี่ยนะคะไม่จำเป็นว่าต้องมาแพง
0: ๆ
2: อย่างเช่นลูกเม็ดมะขามเนี่ยเด็กป.1เนี่ยนะอาจารย์นะเด็กป.1เนี่ยเขาจะรู้สึกนับเล็กกองเล็กกองใหญ่หรือบวกลบอะไรง่ายๆก็เอาเม็ดมะขามมาพอเด็กโตหน่อยเราไม่ใช้เม็ดมะขามแล้วเราก็ใช้อย่างอื่นสื่อที่อยู่ในใกล้บริเวณโรงเรียนเราไม้ติมก็ได้ได้หมดเลยเน
0: า
2: ะ
0: ทำอะไรบ้างฮะที่โรงเรียนทำ
2: ก็อย่างเช่นการบวกการลบการคูณการหารนี่เราใช้หมดเลยสื่อสื่อต่างๆนอกจากจะเป็นพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็รูปภาพรูปภาพสีอะไรเงี้ยนะคะเราสามารถจะซื้อมาเพราะเราประเทศไทยเราเนี่ยสื่อเนี่ยมันจะน้อยมากเลยให้แต่ละโรงเรียนใช่ไหมคะเรามีงบประมาณน้อยแต่เราสามารถสร้างได
0: ้งบประมาณน้อยแต่ความคิดสร้างสรรค์เยอะมันก็เกิดขึ้น
2: ใช่เอามาเป็นต้นแบบอย่างเดียวแล้วก็เราก็เอามาช่วยให้ครูเป็นต้นแบบแล้วก็มีต้นแบบทำแล้วก็ให้เด็กมีจินตนาการในการทำเราก็จะได้สื่อใหม่ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เนี่ยเยอะมากแล้วเด็กก็จะมีความสุขและชอบคณิตศาสตร
0: ์
1: ผมอยากให้ครูหลายๆคนที่วันนี้เดินเข้าไปในห้องเรียนแล้วเข้าไปตัวเปล่าหรือหนังสือหนึ่งเล่
0: ม
1: นะอยากให้คิดว่าเอ๊ะวันนี้เราสอนเรื่องอะไ
0: ร
1: เราจะใช้สื่ออะไรได้บ้างสื่อมีอยู่ใกล้ๆตัวไหมหยิบมาได้ไหมหรือถ้าไม่มีจะสร้างอะไรหยิบจับอะไรง่ายๆมาทำสื่อไหมอยากให้ครูคิดเริ่มคิดแบบนี
0: ้
1: นะครับที่เราสังเกตจากวิทยาที่เราดูนะครับที่ผมชอบของเขานะ
0: คืออะไรฮะ
1: คือเด็กทุกคนเนี่ยที่โต๊ะของเขาเนี่ยครับมีสื่อ
0: เฉพาะคนเลย
1: เฉพาะคนเลยนะครับเวลาคุณครูอ้าวหยิบเมล็ด
0: เกาลัด
1: มา
0: ก็หยิบมา
1: เลยหยิบมาแล้วคุณครูก็ใช้วิธีการถามตอบแล้วมันก็มันอยู่ตรงนั้นเลยเด็กเรียนรู้แต่ละคนได้เรียนรู้ของตัวเอง
0: ไม่เหมือนกับอ้าวเธอนั่งดูนะครูจะหยิบมาให้ดูครูมีชุดเดียวแล้วหยิบมาทำใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็เป็นสิ่งง่ายๆที่ผมชอบคือเป็นสิ่งง่ายๆเขาใช้ผลไม้ตามฤดูกาล
0: ครับ
1: แต่เขาบอกเลยไงว่าครูเนี่ยต้องเตรียมตัวมากเลย
0: ความต่างอันนี้ผมที่ผมกำลังจะถามต่อไปอาจารย์พูดถึงการเตรียมตัวของครูก่อนจะมาสอนเราดูภาพแบบนี้แค่ไม่กี่นาทีนะครับผมดูเพื่อนครูดูก็รู้ว่าครูฮังการีเขาเตรียมการสอนก่อนจะมาสอนจริงเนี่ยน่าใช้เวลาเยอะ
2: ใช่ค่ะ
0: ครูไทยมีการเตรียมใช้เวลาการเตรียมการสอนก่อนจะมาสอนจริงเนี่ย
2: มีค่ะมีส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เราเนี่ยครูไทยเราต้องวางแผนก่อนวางแผนของเราก็คือแผนการสอน
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าครูไทยเราทำแผนการสอนเองกับมือเราเนี่ยเขียนเองนี่ก็คือการวางแผนแล้วอาจารย์เนาะว่าเราจะสอนอะไ
0: ร
2: แล้วสื่อเราจะอะไรวัดผลประเมินผลอย่างไรสอนเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นครูก็ต้องเตรียมสมองครูก็ต้องคิดแล้วว่าแต่ว่าทุกชั่วโมงเนี่ยจะเอาสื่อมาทุกชั่วโมงเป็นไปไม่ได
0: ้ครับ
2: เราหาสื่อในห้องเรียนง่ายๆเราเด็กนักเรียนเป็นสื่อไงนักเรียนก็สามารถเป็นสื่อได้ไม่ใช่ทอล์กแอนด์ช็อกอย่างเดียวไม่ใช่
0: ไม่ทอล์กแอนด์ช็อก
2: ทอล์กแอนด์ช็อกใช่ไหมคะอย่างเดียวไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะต้องสื่อตัวนักเรียนนี่แหละนักเรียนสามารถออกมาเขียนนักเรียนสามารถทำเองนักเรียนครูก็เป็นผู้แนะนำ
0: แต่สิ่งนี้ต้องเกิดจากการวางแผนไว้แล้วว่า
2: ต้องวางแผน
0: วันนี้จะสอนอะไรเป็นลำดับขั้นตอนทำไมให้เด็กออกมาเขียนเพราะ
2: ใช่ค่ะนั่นนี่คือเราคือแผนการสอนที่ครูต้องทำเอง
0: ครับ
1: แล้วถ้าเป็นรายบุคคลเนี่ยคุณครูต้องวางแผนว่าวันนี้เดินเข้ามาในห้องวันนี้นะจะถาม

0: ใครบ้าง
1: Oh.
0: คุณครูต้องนึกนะครับ
1: รู้เลยใช่ไหม
0: เราก็วางแผนเลยเอ๊ะคำถามที่เราจะถามต้องเตรียมทั้งคำถามว่าเราจะถามอะไรถามตอนไหนนะครับและถามใครแล้วเราจะชมว่ายังไงนะถ้าเราเล็งให้ดีเรารู้ว่าเขาน่าจะตอบได้คำถามง่ายๆก็ได้นะครับถามเขาให้เขาตอบ
1: แต่สร้างความมั่นใจก่อน
0: สร้างความมั่นใจ
1: คำถามที่เขาน่าจะตอบได
0: ้ใช่ง่ายๆเลยแล้วก็ตอบได้แล้วนี
1: ่
0: ก็ให้แรงเสริมจากครูให้เพื่อนตบมือเขาก็จะเอ๊ะวันนี้คุณครูมาสนใจเราทำได้ฮะนะวันต่อไปเดี๋ยวลองใหม
1: ่ลองยกบ้าง
0: อ
1: ะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เราต้องค่อยๆแบบนี
1: ้
0: แล้วถ้าเราปล่อยปะละเลยไปเรื่อยๆนะใครเรียนก็เรียนใครไม่ตั้งใจเรียนก็เถื่อนตั้งใจเรียนก็ตกไปถ้าครูคิดแบบนี้นะจะช่วยเหลือเด็กไม่ได
1: ้ครับการพูดคุยกันในวันนี้เชื่อว่าเพื่อนครูจะได้ประโยชน์หลายอย่างทีเดียวครับผมนั่งฟังตรงนี้เหมือนตัวเองเป็นนักเรียนกลับไปเป็นนักเรียนใหม่แล้วก็พบว่าครูที่จะประสบความสำเร็จจริงๆต้องรู้จักเด็กเข้าใจเด็กเหมือนกับไปเป็นญาติพี่น้องไปนั่งอยู่กับบ้านเขารู้เขาเป็นยังไงด้วยซ้ำไปอย่างที่อาจารย์สุรัตน์ว่าแต่การเรียนคณิตศาสตร์ที่ฮังการียังไม่จบครับยังมีหนึ่งตอนจะพูดถึงเด็กประถมที่โตขึ้นไปอีกดูสิครับว่าวิธีการสอนเขาจะมีอะไรต่างไปบ้างแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องลาไปตรงนี้ขอบคุณอาจารย์สุรัตน์อาจารย์ขัตติยานะครับขอบคุณมากครับแต่คราวหน้ายังเจอกันอยู่ยังกลับมาเจอกันต่อนะครับถ้าเพื่อนครูอยากชมรายการย้อนหลังก็ขอเชิญนะครับที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรืออยากแสดงความคิดเห็นก็หลากหลายช่องทาง SMS ผ่านที่โทรทัศน์กรุงเราได้ตลอดเวลาหรือทางอีเมลที่เว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับวันนี้เวลาของห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกหมดแล้วนะครับเรามาพบกันครั้งหน้าเพื่อหัดหน้าพบกันครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับโดยรายการที่รวบรวมเอาการเรียนการสอนหลากหลายวิชาจากทั่วโลกเลยนะครับมาไว้ที่ห้องเรียนของเราให้เพื่อนครูได้เรียนรู้กันครับต่อเนื่องจากคราวที่แล้วครับเรายังคงอยู่ที่ฮังการีครับไปดูการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของเขาที่นั่นเริ่มจากเด็กอนุบาลไล่มาประถมต้นป.1ขึ้นมาเลยนะครับวันนี้จะเป็นตอนต่อเนื่องจากคราวที่แล้วก็คือเป็นประถม2 3 4ขึ้นมาดูสิครับว่าจากพื้นฐานเขาสอนคราวที่แล้วมาถึงครั้งนี้โตขึ้นมาเขาต่อเนื่องอย่างไรและมีวิธีการที่แปลกแตกต่างเปลี่ยนไปหรือไม่ที่เราจะเรียนรู้เอามาใช้ในบ้านของเรานะครับผู้เชี่ยวชาญเช่นเคยครับ2ท่านครับท่านแรกครับอาจารย์สุรัตน์อินทสังครับอาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับท่านที่2ครับเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดตำหนักเหนือชื่นวิทยานุสรณ์จังหวัดนนทบุรีครับดร.ขัตติยาด้วงสำราญสวัสดีอาจารย์ทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยังพาเที่ยวฮังการีอยู่นะคราวที่แล้วเชื่อว่าเพื่อนครูที่ชมไปหรือผู้ปกครองที่ชมก็คงจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างเหลือเกินวันนี้ผมเนี่ยอยากจะรู้แล้วว่าพอป.2 ป.3 ป.4 นี่เขาสอนกันยังไงนะฮะเราไปดูกันต่อเลยดีไหมครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยครับ
1: ค่ะ
0: เชิญเลยครับ
2: โอ้Még egyszer rajta Nagyon jó Mely számra gondoltam most már?
3: 43
2: Tökéletes Nézd meg, hogy a 43 az hanyadik
4: กิจกรรมต่อไปก็คือการสร้างจำนวนจากเลขโดด1 5 9
2: Se kezdődhet még a számNem, akkor mivel fog kezdődni? Ötössel, tessék, Nikike.
5: 51.
2: 51, nagyon jó, tökéletes. Következő szám, ki mondja? Zsuzsika?
6: 55.
2: 55, jó, nekem is megvan. És az utolsó lehet csak, gondolom én.
7: 59.
2: 59, jó, megvan az 5-tel kezdődő. Mivel kezdődhet még?
8: 9.
2: Na, ki szeretné a 9-et? Annácska?
9: 91.
2: 91.
4: ในชั้นเรียนยังคงใช้วิธีจัดการสิ่งของซึ่งคือแผ่นสีแทนหลักหน่วยและหลักสิบ
2: 10-esből és 5-1-esből áll. Tessék.

0: 5 tízes és 5 egyes. Tudod, hogy melyik számra gondoltam?
1: Igen.
0: 5 tízes és 5 darab egyes. 5 darab 10 forintos és 5 darab 1 forintos.
1: Nem.
0: Jó. Tapsoljuk azt a számot, amit most kiraktál, jó? Rajta. Jó, melyik volt ez a szám?
1: 55.
0: Ez volt az 55. Jó. Mit írok fel? 50. 5.
2: ในชั้นเรียนครูสอนจำนวนถึงหลักร้อยและการจัดการจำนวนทุกรูปแบบ
0: มีอะไรฟูกุคับนี่ตุดอเดแ
3: ปลกละ
0: คีฟูกิอามอนดานีเนคัมเบลลาชก
4: าปาโรชัต
0: ปาโรชัตมิทมอนตุงเคมูโตมูลโตรันฮอชะเคทปาราตลันซามอตอดุงเอสซะอักอร์มิทคัปุงคีมอนดาคีอัซอซึเดชDanika, mondjuk tudod? Ha két, igen. Tessék, miért?
4: Ha két párosat adunk össze, akkor páros lesz. Hogyha két páratlanat, akkor páros.
0: Akkor is. És mi van,
4: ha egy párosat és egy páratlanat adunk össze, akkor pedig páratlan lesz.
0: Hogy szoktam én ezt mondani? Emlékszek rá?
5: 55
0: az 50
5: összege.
0: És az 5
5: összege egyenlő 60.
0: Mit fogok tőle?
2: เหตุใดครูจึงใช้เวลาสอนหน้าห้องมากกว่าทำกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย
6: ฉันเชื่อว่าเด็กเล็กจะเรียนรู้ได้ดีกว่าเมื่อเรียนพร้อมกันทั้งห้องค่ะมันจะดีกว่ามากเลยถ้าหากว่าพวกเขาจะเรียนกันเป็นกลุ่มย่อยเพราะว่าเด็กๆพวกเขาจะสนใจบทเรียนด้วยตนเองได้ไม่นานนักแล้วค่ะซึ่งมันก็เป็นไปตามวัยของเด็กและฉันก็ชอบใช้วิธีสอนหน้าชั้นแล้วก็ควบคุมการสอนทั้งหมดตามหลักสูตรซึ่งสิ่งสำคัญในการสอนคณิตศาสตร์ก็คือเราจะต้องคอยดูแลเด็กแต่ละคนถ้าหากว่ามีนักเรียนแม้แต่คนเดียวไม่เข้าใจฉันก็จะไปหาเขาแล้วอธิบายให้ฟังอีกรอบดังนั้นจึงไม่มีเด็กคนไหนที่ตามไม่ทัน
2: หลังจากทำแบบฝึกหัดกันมาอย่างหนักครูจะหยุดให้ออกกำลังเพื่อผ่อนคลาย

0: ครูใช้สื่อการสอนหลากหลายตลอดบทเรียนแต่เหตุใดจึงไม่ใช้กระดานอัจฉริยะหรือคอมพิวเตอร์เลย
1: ฉันว่ามันดีกว่าถ้าจะไม่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศถึงแม้จะมีข้อดีก็ตามฉันคิดว่าวิธีที่เราใช้จะเน้นคนมากกว่าแล้วก็ยังเน้นที่ตัวเด็กมากกว่าและเมื่อฉันอยู่กับพวกเขาเราแต่งเรื่องด้วยกันแล้วสอดแทรกคณิตศาสตร์ลงในเรื่องที่เขาชอบฉันว่าครูที่ดีจะต้องเตรียมการสอนให้มากที่สุดเพื่อบทเรียนที่ดีซึ่งช่วยให้เด็กเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้คอมพิวเตอร์จะพาเราไปในทิศทางอื่นฉันคิดแบบนั้นมากกว่านะคะ
2: โหมันดูเกมโชว์เลยครับอยากยกมือตอบด้วยเท่าไหร่40เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะเขาทำใหบรรยากาศห้องเรียนสนุกสนานมากเลย
3: ครับ
2: ผมเลยสงสัยสิ่งที่เอามาใช้กับบ้านเราห้องเรียนบ้านเรา 50-60 คนทำได้ไหมครับอาจารย
3: ์ต้องได้ครับ
2: ต้องได้เลยนะ
3: แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้านะครับ
2: ครับ
3: ถ้าคุณครูเนี่ยสอนและสนุกจริงๆนะครับ
2: ครับ
3: ไม่ว่าจะมีนักเรียน100คน 1,000 คน
2: ครับ
3: เขาก็อยากจะฟังครับ
2: แล้วก็ต้องรู้เรื่องหมดทั้ง100 1,000 คนใช่มั้ย
3: เพราะเขาสนใจที่ครูเพราะเขาชอบครูชอบวิธีการสอนของครูเพราะนั้นเราต้องดูว่าเราเข้าไปในชั้นเรียนเนี่ยเราทำตัวให้น่าสนใจ
2: หรือเปล่า
3: ต่อนักเรียนหรือยัง
2: โอ้โห
3: นะครับถ้าเราทำตรงนี้ได้นะไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในห้องก็อยากจะให้ความร่วมมือกับเราตอนที่เราสอนอยากจะมาฟังว่าเราจะบอกอะไรกับเขาจะมาสอนอะไรกับเขาถ้าเราทำตรงนี้ได้จะไม่มีปัญหา
2: โอ้อาจารย์
3: พูดแต่มันยากแค่นั้นเอง
2: มันยากมากนะผมนึกถึงครูหรือใครที่เป็นนักพูดที่ดึงคนไว้ได้เยอะๆเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่มาก
3: ครับ
2: แต่ทำให้ครูเป็นอย่างนี้ได้ทุกคนมันไม่รู้ครูไทยเป็นอย่างนี้ไหวไหมฮะอาจารย์ขันติยาไหวไหมครับ
4: ค่ะไหวค
2: ่
4: ะ
2: ไหวเลยเหรอฮะ
4: ใช่ค่ะ
2: 50-60คนนะฮะ
4: ใช่ค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าจะต้องให้เด็กเนี่ยรักครูก่อนเป็นลักษณะนั้นไง คือว่าเราเนี่ยต้องเข้าใจเด็กก่อนเด็กเนี่ยถ้าสมมุติว่าครูคนนี้เข้ามาสอนวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะครูเดินเข้ามาโหเด็กดีใจอ่ะเด็กมีความสุขเด็กก็ทำไมอาจารย์เนาะอยากเรียนแล้ว

0: พอเด็กอยากเรียนปุ๊บนี้เราจัดกิจกรรมง่ายมากกิจกรรมต่อให้เด็กมีกินมีเท่าไหร่เราก็จัดง่ายมากเพราะเด็กอยากเรียนกับเรา
1: ถึงจะ50คน60คน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่สอนให้มีส่วนร่วมให้มาสนุกกันให้เข้าใจกันหมดห้องนี้ทำได้
0: ใช่ค่ะนี่คือกระบวนการที่เราจะให้กับเด็กว่าเราจะมีวิธีจัดกระบวนการอย่างไรให้เด็กได้คิดทุกคนได้มีส่วนร่วม
1: นี่เราเห็นในตัวอย่างของฮังการีแต่มีเด็กบางคนตอบผิดบ้างหรือบางคนก็อุ๊ยฉันอยากจะตอบให้ถูกแต่เพื่อนตอบไปก่อนอะไรเงี้ยจะทำไงที่ความรู้สึกแบบนี้จะไม่เกิดว่าอุ๊ยตอบผิดไม่เก่งรู้สึกไม่ดีต่อคณิตศาสตร์ไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได
2: ้ข้อดีของครูอย่างที่จะต้องเป็นต้องมีศิลปะในการพูดนอกจากมีศิลปะในการสอนแล้วต้องมีศิลปะในการพูดด้วย
1: ฟังดูยากหนักเข้าไปอีกเพื่อนครูบอกไม่เยอะอย่างนี้ ยังไงฮะ
2: มันเป็นศาสตร์และศิลป์นะครับเป็นเรื่องของการสอนนะฮะเพราะนั้นการพูดเนี่ยครูจะต้องพูดบ่อยพูดมากในห้องเรียนเนี่ย
1: จริงเหรอฮะ
0: ถูกต้องค่ะ
2: เพราะนั้นไหนๆจะต้องพูดมากแล้วเป็นการฝึกพูดอยู่ทุกวันแล
1: ้
2: วต้องฝึกพูดให้ดีนะพูดโน้มน้าวยังไงพูดทั้งที่ทำผิดแต่ต้องพูดให้มันนุ่มนวลนะให้เห็นว่าการผิดเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเรามาช่วยกันแก้ไขการที่เราผิดเราจะได้รู้ว่าเราบกพร่องตรงไหนนะฮะ
1: เคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับว่าเด็กรู้สึกไม่ดีเพราะเด็กทำไม่ได้เด็กทำผิดแล้วเพื่อนก็ไปหัวเราะเยาะอะไรเงี้ยครูทำไงฮะ
0: อย่างสมมุติถ้าเด็กทำผิดนะคะ
1: ค
0: จริงๆแล้วถ้าเด็กทำผิดเราไม่บอกเลยว่าเด็กทำผิดเนี่ยไม่ได
1: ้
0: ต้องบอกว่าเธอผิดนะแต่ต้องมีคำว่าแต
1: ่แต่นี่สำคัญ
0: สำคัญมากเลยเขาจะมีความรู้สึกดีว่าเธอทำผิดนะแต่ไม่เป็นไรไหนเธอลองคิดใหม่เธอลองทำใหม่หรือว่าไหนดูซิเพื่อนเขาถูกเขาเป็นยังไงนะลูกไม่เป็นไรสิ่งที่สำคัญอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราจะต้องบอกเด็กเราต้องเข้าใจเด็กรู้จักชมเชยเด็กการชมเด็กเนี่ยอย่างเช่นจะดีมากเลยเนี่ยเธอดีมากเลยเธอกล้าแสดงออกถึงผิดก็ไม่เป็นไรไงแต่เธอเก่งมากเลยเนี่ยเธอเริ่มเก่งมากแล้วนะ
1: ขอบคุณ
0: เธอดีมากเลยถ้าเธอพยายามอีกนิดนะเธอจะเก่งแบบเขาเลยนี่เห็นไหมรู้สึกดีไหมคะ
1: รู้สึกดีฮะ
0: กับที่บอกว่าผิดไม่ได้เรื่องเลยเธอเนี่ย
1: ไปแล้วครับครูกลับบ้าน
0: เรารู้สึกเสียใจนี่คือเขาบอกคำพูดอย่างที่อาจารย์บอกเนาะ
1: ศิลปะ
0: ในการศิลปะในการพูด
2: ครูก็เคยผิดมาแบบนี้เลย
1: นะยังมาเป็นครูได้เลย
2: มาเป็นครูได้จากเมื่อก่อนครูก็ไม่รู้ตรงนี้ครูทำผิดเพราะนั้นดีซะอีกนะครับเราดึงจุดที่เด็กเข้าใจผิดเนี่ยเข้าใจคาดเคลื่อนเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วก็อธิบายนะฮะเราไปมุมนั้นนะแทนที่จะไปต่อว่าเขาว่าทำไมนี่สอนตั้ง5-6ครั้งแล้วยังทำผิดอีกนะเราก็จะเลี่ยงไม่พูดในเชิงลบต้องหาวิธีพูดในเชิงบวกให้ได
1: ้โอ้นี่เริ่มเห็นแนวทางนะครับยังมีตัวอย่างต่อไปครับเด็กที่โตขึ้นไปอีกห้องเรียนเขายิ่งสนุกมากขึ้นไปอีกเหมือนเกมโชว์เลยจริงๆนะฮะลองไปชมว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงใช่ครับ
3: Hittel Mexik 352
4: Igen
3: 359
4: Igen
5: นี่คือชั้นเรียนป.4 นักเรียนอายุ 9-10 ปีเทียบเท่าชั้นป.5 ในอังกฤษเป็นชั้นปีสุดท้ายในระดับประถมศึกษาของฮังการีบทเรียนเริ่มด้วยครูเดินตรวจการบ้าน
6: A sorozatom első eleme 130. Minden szám az előtte lévőnél 30-al nagyobb. Folytassuk. Máté?
7: 160.
6: Így van. Gina?
5: จากนั้นจึงอุ่นเครื่องก่อนเริ่มหัวข้อใหม
6: ่ Peti?
8: 250.
9: 280.
10: 380.
11: 340.
6: 370.
12: 480.
6: 460. Jó. Dani?
13: 580.
6: Jó. Fruzsi? 580. És az utolsó elemet mondja meg nekünk Gergő. 680. Azok figyeljetek. Folytatjuk, egy A számsorom első eleme az 509. 16-tal növekvő, 9-tel csökkenő váltakozó számsor. Mehet!
5: ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ฮังการีนิยมใช้การทดสอบแบบกำหนดเวลาภายใน1นาทีเด็กๆต้องตอบจำนวนให้ได้มากที่สุดตามลำดับจำนวนที่กำหนด
6: háromnegyed, nyugodtan, ügyesen, pontosan. Visszaszámlálás, utolsó számlát tarts. 5, 4,

0: ในชั้นป.4 เหตุใดเด็กบางกลุ่มจึงได้เริ่มบทเรียนของเด็กชั้นโตกว่า
1: การทำงานเป็นทีมมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราค่ะดังนั้นจึงต้องให้มีกิจกรรมกลุ่มบ้างกิจกรรมกลุ่มนี้ก็จะช่วยให้เด็กได้ตระหนักว่าหากทำงานกันเป็นกลุ่มพวกเขาก็จะได้คำตอบที่เร็วขึ้นแล้วพวกเขาก็จะรู้จักการช่วยเหลือกันและกันด้วยนะคะ
0: โรงเรียนในฮังการีส่วนใหญ่เลิกเรียนหลังพักกลางวันแต่หลายแห่งจัดการเรียนช่วงบ่ายเพื่อทบทวนความรู้ให้นักเรียนในบทเรียนนี้ครูช่วงบ่ายดูแลทั้งชั้นเรียนเอง เด็กจึงได้ทบทวนบทเรียนที่เรียนไปช่วงเช้าในบรรยากาศที่ผ่อนคลายขึ้นและยังช่วยให้เด็กบางคนตามเพื่อนได้ทันเด็กทำการบ้านจากตอนเช้าได้โดยมีครูคอยช่วยหากสงสัยครูทุกคนเข้าใจเรื่องที่ตนสอนเป็นอย่างดีและรู้วิธีสอนให้เด็กเข้าใจได้And a clear understanding of how best to teach it. ส่วนใหญ่เป็นผลจากการอบรมที่ครูฮังการีได้รับนี่คือวิทยาลัยในรีกีฮาซาที่มีหลักสูตรอบรมครูเป็นของตนเองนักศึกษาครูเหล่านี้กำลังเรียนเรื่องระบบตัวเลขต่างๆครูอธิบายวิธีใช้ลินบล็อกส์ของฮังการีเพื่อศึกษาคุณสมบัติของจำนวนนักศึกษาครูประถมส่วนใหญ่ในฮังการีเรียนหลักสูตรอบรม4ปีเต็มจึงมีเวลาพอสอนระเบียบวิธีที่รองรับความรู้คณิตศาสตร์ที่ครูควรรู้และวิธีการสอนที่ดีที่สุดวิทยาลัยครูในฮังการีมีโรงเรียนคู่สัญญาอย่างเป็นทางการเพื่อส่งครูไปฝึกสอนนักศึกษาครูเริ่มฝึกสอนในปีที่2การสอนดูแลอย่างใกล้ชิดโดยครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา
2: Non
0: ักศึกษาในกลุ่มฝึกสอนเดียวกันร่วมสังเกตการสอนด้วยเช่นกัน

0: Szabályos sorozat folytatására, sorozat szabályának felismerésére.
1: หลังจากจบค่าฝึกสอนนักศึกษาครูต้องนำเสนอบทวิเคราะห์ต่อกลุ่มและผู้ดูแล
0: akkor mely számokra érkeznek 8, 16, 22...
1: หัวใจของการสอนคณิตศาสตร์ในฮังการีก็คือปลูกพื้นฐานคณิตศาสตร์ตั้งแต่เล็กโดยใช้วิธีควบคุมจัดการสิ่งของเน้นฝึกคิดเลขในใจและเริ่มนำเข้าสู่การคำนวณที่เกี่ยวข้องเกมที่อาศัยการโต้ตอบอย่างว่องไวสื่อการสอนสวยงามและการเรียนทั้งห้องบทเรียนปลูกฝังความเข้าใจคณิตศาสตร์ตามขั้นตอนเหตุผลบทเรียนช่วงบ่ายช่วยทบทวนแนวคิดเสริมให้ตามบทเรียนได้ทันและการศึกษาคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้นเจาะลึกสำหรับนักศึกษาครูระดับประถม
2: โอ้ก็มีวิธีการเรียนรู้ที่สนุกสนานมากนะครับแล้วก็พอเสร็จโจทย์ให้ยืนเฉลยแล้วเหมือนหาคนที่ชนะเลิศเนี่ยเขามีวิธีของเขาการสร้างบรรยากาศแบบนี้มันทำให้ถามตรงๆเลยคือเสียเวลาเรียนไหมในห้องเรียนต้องชั่วโมงหนึ่งไปเล่นอย่างเงี้ยเหมือนเล่นเกมอะไรเงี้ย
3: แต่เราก็ไม่ได้เล่นทุกวันนะ
2: อ๋อฮะไม่ใช่ว่าทุกครั้งมาจะสนุก
3: ไม่ใช่ทุกครั้งอย่างนี้เราไม่ใช่นะครับในขั้นตอนของการที่จะสร้างความเข้าใจก็ทำความเข้าใจไป
2: ครับ
3: ขั้นตอนของการเล่นเกมอาจจะเป็นการหนึ่งที่เขาเน้นนะ
2: ฮะ
3: ฝึกคิดเล็กเร็วฝ
2: ึ
3: กคิดในใจ
2: คิดในใจ
3: นะฮะแล้วการออกแบบกิจกรรมให้เหมือนเกมเนี่ยจะเห็นว่าเขาพยายามทำให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสหรือมีทางเลือกหรือมีเขาเรียกอะไรมีส่วนร่ว
2: ม
3: กับกิจกรรมนั้นทุกคน
2: ครับ
3: นะฮะ
2: แสดงว่าเด็กตั้งแต่เล็กจนโตขึ้นมาแม้ประถมปลายเนี่ยก็ฝึกให้มีส่วนร่วมแบบนี้หมดให้สนุกแล้วก็เหมือนกับพอสนุกก็คงจะรักและชอบวิชาคณิตศาสตร์ไปด้วย
3: ใช่อ
2: ันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญเลยบ
4: ้
2: านเราสนุกเฮอย่างนี้ทั้งห้องนี่ได้ไหม
4: มีค่ะของเราก็มีสนุกมากกว่านี้อีกนะคะ
2: เหรอฮะ
4: จริงๆแล้วอ่ะคือของเราเนี่ยอย่างเช่นเราอย่างคิดเลขเร็วเนี่ยของเขายืนขึ้น
2: ครับ
4: เขายืนขึ้นเขาตบมือแต่ของเราเนี่ยเราร้องเพลงก็ได้
2: ยังไงฮะอาจารย
4: ์อย่างเช่นสมมติว่าเราจะคิดเลขเร็วเนี่ยเราบอกเอาวันนี้เราคิดเลขเร็วกันนะ
2: ครับ
4: มาเถิดเร็วไวอย่าได้รอรีคิดเลขเร็วสิเรามาคิดเลขกันโอ้โหเด็กตบมือดีใจมากเลยอุ้ยนี่คิดเลขเร็วแล้วเด็กไปด้วยก
2: ็
4: เตรียมไปด้วยเนี่ยจะถามใครจะถามทั้งห้องนี่ครูก็สามารถจัดตั้งคำถามได้เลยว่าอย่างเช่นว่า20บวก500สมมุตินะเด
2: ็
4: กปิ๊กได้เนี่ยยืนได้ค่ะพอตอบได้นั่งแล้วแล้วก็ร้องเพลงต่อไปเพื่อนก็จะบอกว่าอุ้ยช่วยกันช่วยกันม
2: ัน
4: ก็จะสนุกมากกว่าอีกแล้วแต่บริบทแล้วแต่กิจกรรมอันนั้น
2: ครับ
3: คุณครูนะครับจะต้องดูว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถพิเศษอะไรม
2: ี
3: จุดเด่นตรงไหนถ้าร้องเพลงเพราะต้องร้องต
2: ้
3: องร้องหัดร้อง
2: แต่ถ้า
3: ร้องไม่เพราะแล้วไปร้องมันก็ทำให้ไม่น่าสนใจหรือบางคนแต่งร้อยกลองนะชอบถนัดเราก็ดึงส่วนนั้นมานะครับถ้าเราเก่งด้านไหนเราเก่งคอมพิวเตอร์เราเก่งตัดกระดาษเก่งอะไรเราเก่งอะไรเราดึงความเก่งนั้นมาแล้วนำเข้ามาใช้ในห้องเรียน
2: ครับ
3: ครับ
2: แล้วผมเห็นฮังการีไม่เห็นเขาเรียนกันเป็นบ้าเป็นหลังเลยครับเรียนทั้งวันบางทีเรียนครึ่งวันจบละแล้วก็บ่ายก็แล้วแต่ไปทำอะไรบางทีให้กลับบ้านอะไรอย่างน
4: ี้
2: เวลาเรียนน้อยๆกับเวลาเรียนเยอะๆมันมีผลยังไงฮะ
3: ที่เราเรียนเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าเราพยายามที่จะฝึกความชำนาญให้มันมากนะครับถ้าเราลดไอ้ตรงนั้นลงแล้วมันเน้นที่ความเข้าใจน่าจะช่วยลดเวลาได้นะครับสังเกตที่เราได้ชมนะฮะคุณครูเขาเวลาสอนเนี่ยเขาจะเน้นที่ความเข้าใจในคณิตศาสตร
2: ์
3: หล
2: ัก
3: การต่างๆด้วยการผ่านการปฏิบัติหรือผ่านสื่อต่าง
2: ๆ
3: เพราะเด็กเข้าใจสิ่งง่ายๆเป็นพื้นฐานต่อยอดไปเรื่อยนะครับพอโตขึ้นไปไม่ว่ายากแค่ไหนก็สามารถที่จะเข้าใจได
2: ้
3: ที่เราได้ชมช่วงเช้าเขาเรียนช
2: ่
3: วงบ่ายยังอยู่ที่โรงเรียนเราก็มีการทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปตอนเช้า
2: ใ
3: ครมีกันบ้านทำกันบ้านก็ทำตอนนั้นเลยครับ
2: ไม่ต้องกลับไป
3: ทำกับบ้านทำตอนนั้นเลยเมื่อเช้านี่เรียนมาไว้ก็ลองทำดูนะครับช่วยกันทำครูอยู่ตรงนั้นนะเพราะนั้นครูต้องหาหรือโรงเรียนจริงเป็นโรงเรียนเพราะว่าครูคนเดียวคงทำไม่ได
2: ้
3: ต
2: ้
3: องเป็นนโยบายของโรงเรียนนะฮะก็ต้องจัดเวลานะครับจัดกิจกรรมนะคร
2: ับ
3: แล้วถ้าเราทำได้เหมือนของเขานะคิดดูถ้าเด็กทำกันบ้านตอนบ่ายที่โรงเรียนเสร็จแล้วตอนเย็นผู้ปกครองมารับก็สามารถที่มีกิจกรรมของครอบครัวผมคิดว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวเนี่ยก็น่าจะดี
2: ที่พูดมามีจริงเหรอครับผมเห็นแต่พอมารับลูกปุ๊บเอาลูกไปเรียนพิเศษต่อ
3: นั่นน่ะสิ

0: เราไปรับกลับมาดึกๆมันก็จะไม่เกิดสิ่งน
1: ี้เพราะเราอาจจะไปเชื่อว่าถ้าเรียนเนื้อหามากๆแล้วมันจะเก่งแต่จริงมันไม่ใช่ไง
0: ไม่ใช่เลย
1: ไม่ใช่ฮะไม่ใช่เรียนเนื้อหามากๆแล้วจะเก่งนะเรียนน้อยๆแต่เรียนด้วยความเข้าใจกลับบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมีความสุขดีกว่าลูกกลับบ้านเหนื่อย
0: นอนเบื่อการเรียนเบื่อโรงเรียน
1: ไม่อยากจะมาโรงเรียนในวันต่อไปถ้าแบบนี้ผมว่ามันน่าจะ
0: ส
1: นุกทั้งนักเรียนผู้ปกครองก็จะเบาลง
0: ทีถามถึงกระบวนการผลิตครูบ้างครับอาจารย์รับหน้าที่โดยตรง
1: ครับ
0: ตอนนี้กระบวนการผลิตครูเพื่อออกมาสอนครูประถมวัยสอนเด็กเล็กกับครูสอนเด็กโตสอนในมหาวิทยาลัย
1: ครับ
0: เหมือนกับมันกลับข้างกันบ้านเรากับต่างประเทศมันกลับข้างวิธีคิดมันกลับข้างใช่ไหม
1: ที่เราได้ชมก็เราก็เห็นข้อดีของเขาที่เราอาจจะพยายามทำได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ข้อแตกต่างมันมีอยู
0: ่ครับ
1: นะที่เราเห็นเนี่ยเขาจริงจังกับการผลิตครูที่มีคุณภาพ
0: ครับ
1: เพราะถ้าเราผลิตครูที่มีคุณภาพแล้วออกไปเนี่ยนะฮะครูแทบจะไม่ต้องมาอบรมหรอกทุกปีไม่ต้องมาอบรมหรอกนะเพราะครูรู้จักว่าตัวเองจะหาหนังสืออ่านจะพ
0: ั
1: ฒนาตนเองจะคุยกับเพื่อนจะเรียนรู้จากเพื่อนที่โรงเรียนนะฮะไม่ต้องรอให้ใครมาอบรมก็ยังได้เลยนะฮะกระบวนการของเขาที่ผมเห็นที่แตกต่างที่น่าสนใจนะครับ
0: คืออะไรฮะ
1: ปกติเขาเรียน4ปี
0: ครับ
1: แต่เขาปี2ไปสอนแล้วครับ
0: โอ้
1: เพื่อนนักเรียนเพื่อนนักศึกษาไปด้วยมีครูพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพเอาจริงเอาจังมานั่งดูเลยว่าสอนเป็นยังไงบ้างสอนเสร็จแล้วมีการมาพูดคุยกันนะดูเขาเป็นแบบกระบวนการที่แบบฝึกคนให้ออกไปเป็นครูที่มีประสิทธิภาพจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ของเรายังทำได้ไม่ถึงนั้นนะถึงแม้ว่าเราจะพยายามละนะเราอยากได้นะผมหรือมหาวิทยาลัยต่างๆหรือคณะศึกษาศาสตร์ครูศาสตร์อยากได้คนเก่งครับกลับมาเป็นครูผมในฐานะที่เป็นครูคนหนึ่งต้องบอกเลยว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจ
0: ครับ
1: แล้วถ้าเราสนุกกับมันนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กมาก
0: ครับ
1: คุณเห็นเด็กยิ้มคุณเห็นเด็กเข้าใจแล้ววันหนึ่งนะเมื่อเราสอนไปสักพักหนึ่งเราจะเริ่มมีลูกศิษย์แล้ววันใดที่ลูกศิษย์กลับมาบอกคุณนะกลับมาหาคุณนะครับ
0: ครับ
1: ว่าเขาชอบคุณมากเนี่ยที่คุณสอนให้เขาเป็นทั้งเนื้อหาหรือว่าสอนในอื่นๆด้วยเนี่ย คุณจะแบบรักในอาชีพนี้มาก
0: ใช่คร
1: ับ แล้วคุณสูครับมีลูกศิษย์กลับมาหาบ่อยไหมครับ
0: 30ปีต้องมีอยู่แล้ว
2: ค่ะมีเยอะเลยค่ะเห็นไหมคะอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่ทุกคนยกย่องนับถือมากเลยจริงๆ คนไทยเราเนี่ยนะคะก็คือว่าอย่างเช่นจะมามากคือวันครูมาแล้วพวงมาลัยมาแล้วแล้ววันเกิดครูปีใหม่ครูสงกรานต์ครูเนี่ยเป็นอาชีพที่เราภาคภูมิใจมาก
0: โอ้แน่นอนเพราะสร้างคน
2: ใช่ค่ะ
0: บางคนอาจจะมองว่าอู้ยุคสมัยมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนมันไฮเทคมันอะไรแต่ว่าวันนี้เราเห็นตัวอย่างเยอะนะครับอย่างเรื่องแม้กระทั่งเรื่องสื่อการสอนที่ทำไมไม่เอาพวก IT มาเป็นสื่อการสอนครูฮังการีก็ยัง
2: กระดาษ
0: ตันแปะ
2: เม็ด
0: อะไรเต็มไปหมดใช่ไหมฮะนั่นสิ่งนั้นมันจับมันหยิบแล้วสื่อสัมพันธ์ระหว่างครูนักเรียนมันสำคัญกว่าใช่ไหมสำคัญกว่าไอ้สื่อไฮเทคหรือว่าอะไรโลกวิทยาการยุคใหม่ที่มันเปลี่ยนไป
1: ถ้าใช้สื่อคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์แอคทีฟไวท์บอร์ดวิธีการสอนมันอาจจะต้องแตกต่างไปจากที่ทำอยู
0: ่
1: แต่ที่ฮังการีที่เราเห็นนะครับเขาทำได้แล้วรู้สึกว่าบริบทของเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไป IT ก็ได้
0: ใช่คร
1: ับ นะ
0: หลายๆที่นะ
1: เราเรียนรู้จากเขาเฮ้ยเขาไม่เห็นต้องใช้ IT แต่เขาก็เก่งคณิตศาสตร์และชอบคณิตศาสตร์ได้เพราะครูเขาทุ่มเทแล้วก็มีวิธีการนะมีแนวทางในการนำสื่อที่ไม่ใช่ ICT หรือคอมพิวเตอร์มาใช้เราทำแบบนั้นได้ครับ
0: ครับตอนที่เริ่มทำรายการนี้ผมเข้าใจว่าคงจะได้เห็นวิธีการสอนที่ทันสมัยใช้สื่อไฮเทคอะไรต่างๆมากมายของครูจากทั่วโลกโดยยิ่งประเทศที่เจริญแล้วกลับพบว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจิตใจดูแลความรู้สึกระหว่างครูกับนักเรียนนี่สำคัญมากที่สุดนะฮะเหมือนอย่างที่ฮังการีตรงนี้ดูมาทั้งสองตอนครับอาจารย์ทั้งสองท่านมีอะไรที่คิดว่าเราเรียนรู้จากฮังการีเพิ่มเติมอันไหนที่เหมาะกับครูไทยอันไหนไม่เหมาะหรือไหนต้องมาประยุกต์ดัดแปลงยังไงบ้างให้เหมาะกับบ้านเราอาจารย์คัตยาคิดว่าไหนฮะ
2: ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับของฮังการีเนี่ยดิฉันประทับใจอยู่สองเรื่องนะคะก็คือเรื่องแรกก็คือการผลิตครูของเขาเนี่ยการผลิตครูเนี่ยเขาผลิตครูเพื่อนักเรียนเขาผลิตครูเพื่อเป็นครูอยากจะให้เรานำมาประยุกต์ของเราบ้างว่าอย่างเช่น2ปีเนี่ยเขาฝึกสอนแล้วกลับมาเรียนใหม่พอกลับมาเรียนแล้วเขาก็ไปสอนแล้ววิธีการฝึกสอนของเขาเนี่ยมีครูพี่เลี้ยงมามีเพื่อนมาดูในห้องแล้วยอมรับซึ่งกันและกัน ยอมรับข้อบกพร่องหรือยอมรับข้อเส

0: เสนอแนะซึ่งกันและกันเราอยากให้มีแบบนั้นอ
1: าจารย์คิดว่าแบบนี้ดีเหมาะกับบ้านเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะอันนี้ชอบข้อที่1นะคะ
1: ครับ
0: สำหรับข้อที่2ก็คือวิธีการสอนของเขาอะเขาใช้สื่อที่หลากหลายแล้วสื่อนั้นเป็นนามธรรมที่จับต้องได้หาง่ายเด็กมีส่วนร่วมหมดทุกอย่างเลยอ
1: ัน
0: นี้ชอบมากค่ะเราสามารถนำมาประยุกต์ได
1: ้ครับเหมาะกับเด็กไทยมาก
0: เหมาะกับเด็กไทยมากค่ะ
1: 2ข้อใหญ่ๆที่
0: ท่าน
1: อาจารย์สุรัตน์เห็นอะไรบ้างครับอะไรมาประยุกต์ได
2: ้ที่ผมเห็นก็คือเขาให้ความสำคัญกับการสอนในระดับชั้นประถมมากนะผมก็เลยมาย้อนดูประเทศไทยว่าคุณครูที่ตรงวิชาเอกคณิตศาสตร์เนี่ยในระดับชั้นประถมเนี่ยก็มีน้อยอาจจะครูเอกมาสอนคณิตศาสตร
1: ์
2: และพื้นก็เลยไม่ค่อยจะดีพอต่อไปก็ไปแก้ไขลำบาก
1: เอกอย่างอื่นแต่ไปสอนคณิตศาสตร์
2: ก็มี
1: เพราะฉะนั้นผมสอนไม่ยากอะไรอย่างงี้
2: ถ้าเราแก้ไขตรงนี้นะฮะเลือกคนที่จบเอกแล้วสอนให้ตรงและทุ่มเทกับเด็กเล็ก
1: ๆ
2: ให้มากสอนทุ่มไปในเด็กเล็กเนี่ยเพราะมันเป็นพื้นฐานพอขึ้นชั้นมัธยมศึกษาก็ยังมีคุณภาพส่วนอันที่สองก็คืออยากจะเชิญชวนนะครับให้คนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูรักที่จะเป็นครูเน
1: ี่
2: ยไม่ว่าคุณจะได้เกรดเท่าไหร่นะจริงๆได้เกรดเท่าไหร่ไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณเนี่ยอยากที่จะอุทิศตัวเองแล้วก็อยากที่จะเป็นครูถ้าคุณได้เกรด2ได้1แต่คุณอยากจะเป็นครู
1: ครับ
2: มาเรียนครับ
1: พัฒนาได
2: ้พัฒนาได้ทุกคนพัฒนาได้เราจะทำให้คุณเนี่ยเป็นครูที่เก่งได
1: ้สุดท้ายแล้วนะพื้นฐานที่นั่นอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะ
0: ค่ะก็อยากจะบอกว่าถ้าครูไทยเรานะคะมีการพัฒนาตัวเองทั้งหมดประเทศไทยนะคะผลสัมฤทธิ์ของการเรียนก็เราก็จะไม่ทำแบบนี
1: ้
0: เราก็ต้องปรับเปลี่ยนกลวิธีต่างๆว่าเราจะสอนเด็กอย่างไรให้เขารู้เข้าใจและได้พัฒนาค่ะ
1: ครับผมทั้งหมดนี้เป็นรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในวันนี้ครับอยากจะบอกเพื่อนครูทุกคนว่าอยากจะให้ครูไทยนั้นนำเอาสิ่งนี้ออกมาให้ชัดเจนแล้วก็สอนเด็กไทยด้วยกลยุทธ์กลวิธีอะไรที่แล้วแต่ท่านจะคิดขึ้นมาที่เหมาะกับตัวท่านนะครับหวังว่ารายการของเราจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยในความคิดสร้างสรรค์ที่ครูจะไปเสริมเพิ่มเติมเป็นเหมือนอาวุธของตัวเองในการสอนเด็กต่อไปในอนาคตด้วยติดตามกันได้เป็นประจำนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณอาจารย์สุรัตน์อาจารย์ขัตติยานะครับขอบคุณมากครับและชมรายการย้อนหลังได้ครับที่ www.thaiteachers.tv หรือรายการอื่นๆของโทรทัศน์ครูครับช่องสำหรับเพื่อนครูและผู้ปกครองก็ติดตามชมกันได้อยากแสดงความคิดเห็นก็เชิญครับ SMS หรือว่าจะอีเมลมาก็ได้ครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับในพฤหัสหน้าติดตามว่าจะผ่านไปประเทศไหนวิชาอะไรครับวันนี้ผมและผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
1: ปะเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
2: เย้ทำอะไรกันดีครับ
1: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
3: หนูผมครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
1: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
0: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี
2: ่3ชนิดครับ
3: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
0: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้าง

0: สีเมืองตอบได้ไหมคะ
1: คำหลายความหมายครับ
0: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
2: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
0: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
3: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
2: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
0: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
2: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับครู
4: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
0: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
1: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
0: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้ะคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้ะ
2: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
0: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
2: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
0: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
3: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆเข้าใจไหมจ๊ะ
5: เข้าใจครับ
0: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
4: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
0: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
4: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
1: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิเต็มไปหมดเลยครับ
0: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
3: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
1: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
1: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
0: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

ยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์มาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ทำไมถึงชอบเป็นแบบยกได้ยืดได้แบบนี้คร
1: ับเด็กๆจะชอบของอะไรก็ได้ที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็ไม่อยู่นิ่งๆนะเช่นปลาเห็นไหมคะก็ไม่ใช่ปลาเฉยๆใช่ไหมคะก็ต้องเปิดได้แล้วก็จะมาก็ง่ายๆเด็กก็สามารถใช่ไหมคะเรียนรู
0: ้ต่อเต่าเงี้ย
1: ค่ะก็เป็นคำอะไรได้มั่ง
0: ง่ายหุยงูนี่ยังนูนเลย
1: อันนี้ใช่อันนี้เป็นการใช่ไหมให้เด็กสัมผัสค่ะเด็กสามารถสัมผัสได้และคือทุกอย่างถ้ารูปแล้วไม่เรียบใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดสร้างภาพแล้วก็แค่ระบายสีก็ธรรมดา
0: จากเมล็ดแตงโม
1: ใช่ค่ะ
0: กลายเป็นเกล็ดงู
1: แล้วเด็กก็จะรูปเล่นก็จะสนใจใช่ไหมว่าอันนี้ทำด้วยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยก็จะเป็น
0: แล้วต้องคอยบอกเด็กว่าแต่เจองูจริงอย่าไปรูปนะฮะ
1: แต่น่ารักอันนี้เป็นหาป๊อปอัพไงฮะแต่เป็นหีบพับห
0: ี
1: บเพลงแห่พับได้และทุกอย่างนี่จะป๊อปอัพหมดจะสามารถที่จะเห็นไหมคะจะแต่เด้งขึ้นมาได
0: ้พวกนี้ต้องใช้ทักษะในการทำไหมฮะที่จะทำให้ได
1: ้หนึ่งเราวาดรูปเองเราต้องเป็นครูแต่ครูอนุบาลเนี่ยเก่งอย่างนะคะเป็นนักวาดรูปแล้วก็นักระบายสีแล้วสีที่ใช้นะคะอย่างพวกนี้ไหมคะ
0: เรียกว่
1: าจะเป็นสีผสมอาหารค่ะ
0: อ๋อเลยครับ
1: ค่ะถ้าเด็กสัมผัสก็โอเคเลยค่ะไม่อันตราย
0: จะไม่อันตราย
1: เพราะว่าเด็กเขาจับอยู่แล้ว
0: รูปแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นครูมาดูโดยไม่ได้มาฝึกก่อนไม่มีทักษะสามารถทำได้เองเลยไหมฮะ
1: ก็ไม่น่าจะทำได้นะฮะ
0: เพราะว่าอันนี้ตรงไหนยังไง
1: ค่ะต้องเพราะบางครั้งเนี่ยครูเนี่ยก็มีความสามารถหลากหลายนะบางท่านก็เก่งมองก็ทำได้เลยแต่บางท่านก็ต้องช่วยให้ความช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือ
0: เพราะว่าเช่นอะไรแบบนี้นะ
1: ค่ะใช่มันก็ต้องมีตัวอย่างมีแบบใช่ไหม
0: ครับเพราะรูปแบบของการป๊อปอัพขึ้นมาที่มันจะกระโดดขึ้นมาก็หลากหลาย
1: ใช่ไหมเราไม่ได้ซ้ำเดิม
0: ใช่ครับ
1: เรามีหลากหลายเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องมีการแนะนำค่ะแนะนำนั้นเลยรวมตัวกันอยู่อย่างนี้ไงเพราะว่าแนะนำเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครูก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
0: สึกตอนนี้เพื่อนครูกำลังง่วนอยู่กับการผลิตสื่อที่ให้ทำเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูตามโต๊ะครับว่าสื่อวันนี้เขาผลิตอะไรบ้างรูปแบบจะไม่เหมือนแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จะต่างกัน
1: จะเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวลองเชิญดูทางนี
2: ้วันนี้นะคะเราก็จะมีเกมมาให้อาจารย์ได้ทำกันนะคะเพื่อไปฝึกในเรื่องของสติปัญญาของนักเรียนเกมในวันนี้ก็มีชื่อว่าเกมหมุนทิศประชิดเหมือนนะคะวิธีการทำ
0: คุณครับชื่อเหมือนหมุนทิศประชิดเหมือนครับสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียนรู้ไปด้วยสวัสดีคุณครูทุกท่านนะฮะหมุนทิศประชิดเหมือนคุณครูชื่ออะไรนะครับ
2: คุณครูพัฒนรินทร์คำพุทธค่ะ
0: พัฒนรินทร์คำพุทธจากโรงเรียน
2: วัดคลองเตยค่ะ
0: หมุนทิศประชิดเหมือนนี่ยังไง
2: ก็คล้ายๆเหมือนโดมิโนนะคะ
0: ครับ
2: นะเราก็จะทำตารางขึ้นมานะคะเราก็จะตัดฟิวเจอร์บอร์ดนะคะขนาด30คูณ30นะคะ2ชิ้นแล้วเราจะวัดขอบขึ้นมาข้างละ3เซนแล้วเราก็ติดขอบโดยที่ข้างในเราเอาไว้ทำตัวเกมข้างในก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะ

เมื่อเราได้ตัวข้างในเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดเป็นช่องทั้งหมดใน1แผ่นจะมี4ตัวใช่ไหมสมมุติว่าเราติด1 1สมมุติว่าอันนี้นะคะเราติดตรงนี้2ตัวนี้ก็ต้องเป็น2ใช่ไหมคะแล้วตัวนี้3ตรงนี้ก็ต้องเป็น3ใช่ไหมคะสมมติ

0: ได้ไหมค่ะ
1: ทำไมผมเห็นบางอันด้านหน้าตัวเลขด้านหลัง
0: เป็นการประหยัดค่ะคือแผ่นหนึ่งทำได้2เกมถ้าฝั่งนี้เราเรียนเรื่องเลขไปแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องรูปภาพ
1: รูปภาพของสัตว์อะไรต่าง
0: ๆค่ะ
1: พึ่งอยู่กับพึ่งอะไรเงี้ยหรออ
0: าจจะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงผลไม้ผักตัวภาษาอังกฤษแล้วแต่คุณครูจะสอนนะคะว่าวันนี้สัปดาห์นี้จะสอนเรื่องอะไรถ้าสอนเรื่องสัตว์เลี้ยงเราก็จะติดเรื่องสัตว์เลี้ยงไปนะคะหมาหมูแมวไก่อะไรแบบนี้ค่ะ
1: อุปกรณ์ที่เห็นนี่คือเราเตรียมไว้ให้หรือว่าคุณครูเตรียมมากันเองครับ
0: อันนี้เรามาในนามของชมรมเราเตรียมให้แต่ว่าพวกนี้เขาจะเป็นสมาชิกคุณครูพวกนี้จะเป็นสมาชิกทั้งหมดเขาก็จะเสียค่าในการอุปกรณ์ครั้งนี้100บาท
1: 100บาทเป็นค่าอะไรบ้างครับ
0: ค่าอุปกรณ์นะคะเกมวันนี้3ชิ้นค่าอาหารว่าง2มื้อ
1: ทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์ด้วยอาหารกลางวันมื้อนึงอาหารว่าง2มื้อ100เดียวเหรอฮะ
0: ค่ะ100เดียวค่ะ
1: คนนอกเข้ามาด้วยได้มั้ยฮะวันไหน
0: เรารับแต่สมาชิกค่ะ
1: วันไหนแบบอุ๊ยมีข้าวกินแล้วมากินขนมด้วย
0: ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ
1: โถเศร้าเลยมีโครงการแบบนี้ดีมั้ยครับ
2: ด
1: ีใช่ไหมดีดีมากดียังไงบ้างดีมากๆยังไง
3: ก็ได้กลับนำไปใช้กับเด็กของเราเลยค่ะ
4: เหมือนได้พัฒนาอยู่เรื่อยๆค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเชิญคุณครูพัฒนารินอาจจะสอนแนะอะไรต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะไปลองคุยกับโต๊ะอื่น
0: ครับ
1: ขอบคุณทุกคนนะครับคุณครูครับสวัสดีคร
0: ับขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครูนะครับนี่กำลังทำอะไรฮะ
5: อ๋อกำลังทำเกมซ่อนหา
1: เกมซ่อนหาเกมสั้นหานี่ทำไงฮะครูครับ
6: หนังสือนะคะที่เขามีผลิตแล้วนี่อันนี้ก็คือ เป็นหนังสือชนิดหนึ่งใช่ไหมฮะที่เวลาจะเล่าเป็นนิทานก็ได้เป็นเกมซ่อนหาก็ได้หรือจะเป็นการสอนภาษาอังกฤษก็ได
1: ้
6: ภาษาไทยก็ได้อันนี้เราให้นำไปเปลี่ยนแปลงค่ะไปสังเคราะห์
1: โดยมีช่องลับเหรอฮะช่องลับนี่เปิดออกมา
6: เพื่อให้เด็กๆชอบที่อยากจะค้นหาไงฮะแล้วก็
1: เพราะถ้าเกิดปิดนี่ก็จะไม่รู้เลยว่า
6: เด็กก็ไม่รู้ก็เหมือนปกติใช่ไหมฮะเด
1: ็
6: กก็เอ๊ะอะไรเอ่ยมีอะไรน่าซ่อนอยู่ในนี้ได้ใช่ไหมเด็กก็จะสามารถ
1: คือ
6: เราก็จะเล่าไปก่อนแล้วก็ให้เด็กคิดเด็กต้องคิดแล้วก็ถ่าย
1: แล้วที่คุณครูกำลังจะสร้างเรื่องอะไรให้เด็กเรียนจากสื่อแบบนี้ฮะ
7: คุณครูจะสร้างเรื่องสัตว์เลี้ยงค่ะ
1: สัตว์เลี้ยงนะครับ
7: สัตว์เลี้ยงที่บ้านเนี่ยอย่างที่บ้านเด็กก็มีสัตว์อะไรอยู่บ้าง
1: อ๋อหมาแมวไก่ปลาอะไรแบบนี้เหรอของครูครับเห็นระบายใหญ่เลยฮะที่ทำอะไรอยู่ฮะ
8: สัตว์น้ำค่ะ
1: สัตว์น้ำ
8: พาเด็กไปเที่ยวสัตว์ไปเที่ยวทะเลในทะเลใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กเรียนรู้สัตว์น้ำว่าในทะเลเนี่ยมีสัตว์อะไรเป็นใช้สัตว์น้ำจืดน้ำเค็มนะคะเราจะเรียนเรื่องหน่วยสัตว์นะคะ
1: ได้เยอะเลย
8: ค่ะแล้วก็ในทะเลเนี่ยเราควรอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยไม่ทิ้งขยะไม่ทิ้งขวดพลาสติกหรือเศษอาหาร
1: ไม่ใช่เปิดมามีขยะในน้ำไม่ได้เปิดมาเป็นสัตว์น้ำที่ว่าอย
8: ู่อนุรักษ์ธรรมชาติด้วยแล้วเด็กเขาก็จะชอบแล้วก็ก่อนสอนเนี่ยเราจะนำด้วยบทเพลงก่อนพาเด็กไปเที่ยว
1: นอกจากจะทำสื่อนี่ครูคิดวิธีสอนเป็นลำดับขั้นไปเลยนะ
8: เด็กจะสนุกค่ะเวลาสอนเนี่ยเขาจะมีความสุขเขาจะร้องเพลงไปด้วยปลาเห็น
1: แล้วแล้วนี่เดี๋ยวครูต้องไปเรียนร้องเพลงต่อด้วยสิครับ
8: อ๋อไม่ต้องค่ะมันจะเป็น
1: อยู่แล้วงั้นเราไปเยี่ยมตัวอื่นครับ
9: ได้คร
1: ับรบกวนแค่นี้นะครับ
9: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับคุณครูครับ
10: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
10: ค่ะตอนนี้กำลังสอนเกมชื่อว่าเกมบ้านฉันอยู่ไหน
1: บ้านฉันอยู่ไหน
10: ค่ะบ้านฉันอยู่
1: อยู่วังทองหลางครับบ้านฉันอยู่ไหนอ
10: ยู่วังทองหลางใช่ไหมคะ
1: แล้วนี่คือยังไงครับเล่นไงครับเกมนี้
10: วิธีทำก่อนไหมคะว่าวิธีทำเนี่ยตอนแรกเราจะต้องตัดฟิวเจอร์บอร์ดก่อนนะคะขนาดประมาณอันนี้แล้วแต่ขนาดยังไงกันแต่วันนี้เราทำขนาดประมาณ30เซนติเมตรคูณ30เซนติเมตรส่วนข้างในเนี่ยเราก็จะตีเป็นช่องเป็นช่องละประมาณ4เซนติเมตรอะค่ะค่ะทั้งหมดมันจะเป็น6ช่องนะคะทั้งแนวตั้งและแนวรวมหมดแล้วเนี่ยจะเป็นทั้งหมด36ช่อง
1: ครับแล้วก็แปะลงไปอย่างงี้
10: ค่ะแล้วก็แปะให้อยู่กะให้ประมาณกึ่งกลางของช่อง
1: เพื่อเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ
10: ค่ะมีหลายรูปนะคะนอกจากเป็นสัตว์แล้วจะเป็นผักผลไม้เป็นส
1: ั
10: ตว
1: ์
10: นะคะหรือว่าจะเป็นตัว ABC นะคะหรือว่าจะเป็นตัวเลขก็ได
1: ้ได้หมดเลย
10: ได้หมดเลย
1: แล้วพอแปะอย่างนี้เสร็จคราวนี
10: ้แปะอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยวิธีทำอันนี้ขั้นที่1ใช่มั้ยคะพอขั้นที่2เนี่ยเราจะมีแผ่นใส
1: ครับ
10: คือแผ่นใสเนี่ยวางลงไปนะคะ พอวางลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องยึดไว้นิดหนึ่งยึดตรึงไว้นิดหนึ่งเพื่อที่เราจะเอารูปภาพเนี่ยมา
2: แปะตาม
10: แปะตามเพื่อค่ะแปะตามเสร็จ

0: จแล้วเราก็จะได้รูปนี้ค่ะพอเราแปะเสร็จแล้วเราจะตัดออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้
1: ถ้าให้ผมทายต่อคือว่าพยายามให้สัตว์ในแต่ละช่องเนี่ยหาว่าตรงไหนที่พอดี
0: บ้านเขาอยู่ไหนหาบ้าน
1: บ้านเขาอยู่ไหน
0: บ้านเขาอยู่ไหนเนี่ยค่ะชื่อเกมบ้านอยู่ไหน
1: เอ๊ะแล้วเกมนี้เด็กได้เรียนรู้อะไรครับ
2: เด็กได้รู้การสังเกต
0: ได้ฝึกทักษะการสังเกต
2: การสังเกตสายตาแล้วก็กำเนื้อมือ
1: กำเนื้อมือด้วยสังเกตสายตากัน
0: ได้รู้ชื่อด้วย
1: รู้ชื่อ
0: ภาพแต่ละชนิดว่าเอ๊ะมันชื่ออะไร
1: เป็นตัวอะไรสัตว์ที่ชื่ออะไรแบบนี้นะ
0: เป็นเลขหนึ่งเลขสองเป็น A B C
1: เรานั่งทำเองที่บ้านอะไรแบบนี้ได้ไหมฮะเพื่อดูจะทำไม่ยาก
3: ก็ทำได้นะคะแต่ว่าที่เรามาตรงนี้คือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ของคุณครูแต่ละท่านจะมีความรู้ในเรื่องการทำสื่อต่างๆ
1: อย่างวันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดหรือบางทีอาจจะเจอกันในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดเป็นวันที่ครูได้พักผ่อนหรือครูได้ทำงานอย่างอื่นที่เป็นภาระของครูเองแต่กลับต้องมาทำสื่อร่วมกัน
3: ตรงนี้ยินดีเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้สื่อที่หลากหลายที่แปลกเพราะว่าอย่างทำวันนี้เรามาทำสื่อแค่นี้แต่สิ่งที่ชมรมให้เราเนี่ยก็คือมีมาโชว์อีกมากมายซึ่งเราสามารถเก็บแล้วไปทำเองได
1: ้ได้ประโยชน์เยอะซึ่งประโยชน์ตอนนี้ก็ตกอยู่กับเด็ก
3: ใช่ใช่เพราะว่าตรงนี้พอถ้าเราไปทำแล้วเราไปใช้กับเด็กจริงๆเนี่ยก็คือเด็กเขาก็จะได้ในส่วนตรงนี้เพราะว่าประถมเนี่ยประถมวัยเนี่ยอนุบาลด้วยง่ายอนุบาลเนี่ยเราไม่ได้ไปสอนอ่านสอนเขียนอะไรเยอะแยะเราเต็มความพร้อมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยเขาได้ก็คือเรื่องพวกเกมการศึกษาพวกกิจกรรมเคลื่อนไหวกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ูแต่ละท่านเขามีวิธีการนำไปใช้ที่อาจจะหลากหลายและเพิ่มเติมด้วยนะฮะจากที่เราได้สอนเขา
1: ใช่ค่ะเขาก็ได้แสดงความคิดเห็นที่มีในพื้นเดิมของเขามาด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: รู้ใหม
0: ่ครูได้คิดต่อไหมฮะว่าชมรมที่เราเคยก่อตั้งเมื่อ6ปีที่แล้วมาณปัจจุบันมีสมาชิกเป็นพันคนแล้วอนาคตจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยไปในทิศทางไหนยังไงบ้างครับ
1: เรามีเครือข่ายนะคะซึ่งเป็นครูตัวแทนของแต่ละเขตซ
0: ึ่
1: งประชาสัมพันธ์ต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นชมรมก็คงอยู่ได้นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนนะคะผู้ใหญ่ระดับสูงก็เห็นด้วยกับการที่ครูช่วยกันเองนะคะเพราะว่าหลวงก็คงจะดูแลไม่ทั่วถึงแต่พวกเรานั้นที่มีระดับการสอนเดียวกันมีความคิดที่แตกต่างกันแต่มีใจตรงกัน
0: นะที่สำคัญนะ
1: ใช่เรารักสถาบันเรารักอาชีพใช่ไหมเราก็อยากพัฒนาตนเองก
0: ็
1: เป็นประโยชน์ที่สูงสุดของอาชีพเรา
0: ครับเห็นครูแต่ละท่านที่มาอาจจะต้องเสียสละเวลาเสียสละเงินด้วยที่มาช่วยกันเพื่อให้เกิดเครือข่ายแบบนี้แต่ก็มีความสุขความสุขของการได้มาเจอกันแล้วเป็นเครือข่ายแบบนี้คือยังไงครับ
1: คือเราพบกันแบบด้วยใจตั้งใจด
0: ้
1: วยความมีใจจะมาไม่ได้มีใครบังคับเราไม่มีการแบบมีแบ่งชั้นวรรณะมีแบ่งอะไรเป็นเราเป็นพี่น้องกันตรงนี้ทำให้เขาเกิดความสุขความเป็นกันเองอะไรเงี้ยแล้วเขาติดขัดอะไรเราตอบได
0: ้นี่สำคัญนะแล้วก็ตรงกับความต้องการเขาจริงๆ
1: เพราะเราไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องอื่นยกเว้นหน้าที่การงานมันก็เลยไม่มีปัญหา
0: ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการมีเครือข่ายครับที่ทำให้เพื่อนครูนั้นได้พัฒนาตัวเองแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับถ้าคุณครูท่านไหนมีเครือข่ายที่ไม่ว่าจะจากเพื่อนครูด้วยกันเองหรือว่าคุณครูกับบุคลากรทางการศึกษาองค์กรอื่นๆก็ขอเชิญนะครับบอก Teachers Network มาได้เลยครับเราจะนำเสนอวันนี้ขอบคุณครูมากนะครับแล้วก็ต้องจริงๆก็ขอบคุณทั้งอาสาสมัครและเพื่อนครูทุกคนที่มาในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: แล้วถ้าอยากชมรายการครับย้อนหลังตอนนี้หรือตอนอื่นๆก็ได้ครับดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมผ่านรายการ Teachers Network ทางสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ได้เลยครับวันนี้เวลาของ Teachers Network หมดแล้วนะครับลาไปตรงนี้ครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Teachers Network ครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับและการที่รวบรวมเป็นสื่อกลางในการนำเสนอเครือข่ายของเพื่อนครูและบุคลากรอื่นๆทางการศึกษาครับและยังนำเสนอเครือข่ายเหล่านั้นให้ได้ชมกันด้วยครับและวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนสันติวิทยากรุงเทพมหานครครับเพื่อมาดูแรลลี่สิ่งแวดล้อมของเด็กนักเรียนป.1 ถึงป.6ของที่นี่ครับว่าเขาจะมีแรลลี่ที่ว่านั้นจะเป็นแรลลี่แบบไหนเหมือนกับที่เราคุ้นเคยกันไหมและทำไมถึงเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นครับรวมถึงความสำคัญของเครือข่ายที่นี่ที่มีกับพ่อแม่ผู้ปกครองและก็ชุมชนด้วยจะเป็นอย่างไรไปแรลลี่กันเลยดี

ล้อมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเรียน

0: เอาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณแอดยินดีต้อนรับค่ะ
0: ขอบคุณคร
1: ับวันนี้ยินดีที่ได้รับชมกิจกรรมสวดารีวิชาการขณะนี้เด็กกำลังปฏิบัติกิจกรรมอยู่ได้เชิญชมฐานแรกก่อนเลยค่ะฐานอิสลามศึกษาเชิญค่ะ
0: แยกย้ายเข้าฐานหมดแล้ว
1: ค่ะเข้าค่ะ
0: เรามีหมดกี่ฐานนะครับ
1: มีทั้งหมด9ฐานค่ะ
0: 9ฐานนะคร
1: ับ
0: นี่ฐานแรก
1: นี่ฐานแรกฐานอิสลามศึกษาชื่อฐานว่าปลูกต้นศรัทธานะคะ
0: ทำไมปลูกเป็นการปลูกต้นศรัทธา
1: คือถ้าเราเชื่อว่าเราปลูกต้นไม้เราจะได้ความดีนะคะอิสลามสอนว่าผู้ใดที่ปลูกต้นไม้ไว้ไม่ว่าสัตว์หรือคนมาทานผลอันนั้นหรือแม้กระทั่งได้ใช้ร่มเงานั้นผู้นั้นจะได้ผลบุญนะคะคือถ้าเราเชื่อตรงนั้นนะคะแล้วฐานนี้ก็จะรณรงค์ให้เด็กปลูกต้นไม้โดยใช้ผลต้นหมากที่โรงเรียนปลูกมา10ปีที่แล้วให้เขาดูว่าเราก็เริ่มปลูกมานะคะแล้วเขาเข้ามาปลูกต้นเล็กๆคนละหนึ่งต้นเนี่ยตรงนี้ค่ะ
0: ครับ
2: ต้องเรียนสังเกตตัวนี้ให้ดีนะคะเม็ดนี้นะคะจะมี2ฝั่งนี่ฝั่งที่แหลมอันนี้ฝั่งที่ไม่แหลมให้นักเรียนนำฝั่งที่แหลมปักลงไปที่ดินเพราะถ้านักเรียนเอาฝั่งนี้ไปนะมันก็จะโตข้างล่างใช่ไหมคะเพราะว่านี่คุณครูเอาตัวอย่างมาให้ดูนี่ค่ะอันนี้มันเริ่มจะงอกขึ้นมาแล้ว
3: นะครับ
1: เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติเมื่อเขาได้ลองทดลองปลูกต้นไม้จริงว่ามันไม่ได้ยากเย็นอะไรก็สามารถจะนำไปปลูกบ้านก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นต้นหมากต้นอะไรก็ได
0: ้เพราะเด็กบางคนอาจจะไม่เคยปลูกต้นไม้มาก่อนเลยใช่ไหมครับนี่จะเป็นการปลูกต้นไม้ครั้งแรกของเขาก็ได
1: ้และต้นในโรงเรียนของเขาเองเขาจะดูแลเองนะคะถึงเวลาก็จะมาดูด้วยความภูมิใจเขาเองเนี่ยนำดินใส่แล้วค่ะใบไม้เนี่ยเป็นปุ๋ยข้างล่างแล้วก็ใส่ดินแล้วก็ลงเมล็ดนะเรียกว่าปลูกต้นไม้อย่างรวดเร็วในเวลา3นาที
0: นี่ค่ะ นี่เราแบ่งกลุ่มทำ
1: ในกลุ่มนี่จะมีตั้งแต่ป.1ถึงป.6ก็จะให้เขาทำงานร่วมกันให้พี่ดูแลน้องน้องต้องเชื่อฟังคำสั่งกฎกติกาในกลุ่มอะไรเงี้ยเป็นการฝึกให้ทำงานร่วมกัน
0: คืออายุที่ห่าง
1: ประชาธิปไตยในกลุ่มเลยนะฮะ
0: ครับอายุที่ห่างแล้วก็ชั้นเรียนที่ห่างกัน6ปีนี่จะไม่เป็นอุปสรรค
1: ไม่มีเลยค่ะมีแต่พี่ก็จะดูแลน้องแล้วน้องก็จะเชื่อฟังเพราะเราฝึกกิจกรรมกลุ่มอย่างนี้มาอยู่สม่ำเสมอเขาจะรู้สึกว่าเป็นว่าเขาต้องมาเชื่อฟังพี่ที่ไม่ใช่คุณครูอะไรเงี้ยจะรู้สึกเป็นเรื่องปกติธรรมดาไป
0: ทำไมเราไม่แยกไปเลยว่ากิจกรรมนี้ของเด็กโตป.5 ป.6 เท่านั้น
1: งั้นก็ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งนะว่
0: า
1: เด็กจะต้องให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะคะมีความสุขในการทำงานเพราะชีวิตจริงๆโตไปเขาไม่สามารถที่จะไปเลือกได้ว่าเขาอยากจะทำงานกับใครใช่จะทำงานกับเพื่อนที่สนิทหรือกับใครนะฝึกไว้ว่าต้องฟังเขา
0: คืออาจจะเจอ
1: ความอดทนด้วย
0: คนที่เด็กกว่าคนที่โตกว่าคนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ยัง
1: แล้วพอปีต่อไปเขาโตเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นหัวหน้ากลุ่มดูแลรุ่นน้องต่อไปเพราะเราฝึกมาอย่างนี
0: ้
1: ก็เลยเป็นความเคยชินตามปกติว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นจะทำได้อย่างสบายใจปูพื้นฐานตรงนั้น

0: เอาแล้วก็มาปิดท้ายด้วยกัน
1: สรุปสิ่งที่เขาทำว่าทำแล้วก็จะได้ผลบุญอย่างไรเรียนรู้ตรงนั้นโยงกับที่อัลฮะดีษคำสอนของอิสลาม
0: ครับแล้วจากตรงนี้เอาเขามีหยิบตัว
1: ภาษาหลับไปเรียนนะคะเอาไปเรียนตามต้นไม้อันนี้อักษรภาษาหลับค่ะใช่ค่ะอักษรภาษาหลับไปหยิบไปแล้วตามคำสั่งแล้วไปวางค่ะ
0: นี่จะเรียงคำว่าอะไรครับจะเรียงคำว่าอะไร
1: ต่อที่สะดอกรสะดอกรการทำความดีการทำทานสะดอก
0: เขาช่วยกันเรียงคำนี
1: ้ค่ะ เอาตัวอักษรไปเรียงเป็นคำศัพท
0: ์
1: ตรงที่เรียนสอดกับตูนรู้การทำทางมีสิบ
0: อันนี้ก็คือจบของฐานนี้
1: จบของฐานนี้แล้วค่ะเขาได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติและรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการทำทาน
0: ครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งนี้คงจะอยู่ในใจเขาที่เขาจะประทับใจจำได้ตลอดจากฐานนี้เราเดี๋ยวเขาต้องย้ายฐานต่อใช่ไหม
1: ค่ะได้เรียนเชิญฐาน
0: นี่เสียงเริ่มประกาศ
1: สัญญาณมาดีฐานต่อไปวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งฐานอยู่ชั้นบนเราควรจะวิ่งแบบเด็กยังให้เป็นวิชาดันลี่พอดีเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ได้ครับพอวิ่งไหวแล้วครับ
1: โอ้สบายมากค่ะ
0: วิ่งเลยนะฮะต้องวิ่งนะครับเร็วครับเร็วครับ
1: ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวไม่ทันเด็กอยู่ด้านซ้ายนี่ค่ะห้องป.6เลยค่ะนี่ค่ะ
0: อ
1: ันนี้คือวิชาภาษาไทยนะคะใช้ชื่อฐานว่ารักสิ่งแวดล้อมนี่ค่ะ
0: ภาษา
1: ชื่อฐานรักภาษารักสิ่งแวดล้อม
0: รักตัวนี้นะฮะ
1: รักสิ่งแวดล้อม
0: ก็คือรักสายเชิญ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะนี่ในฐานภาษาไทยค่ะ
2: ชาวบ้านชุมชนเจ้าพระยา
1: อันนี้จะเป็นข่าวสั้นๆที่เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมแล้วเด็กๆพอฟังเสร็จแล้วต้องจับให้ได้น้องป.1 2 3จะจับแผ่นป้ายที่เป็นคำใบ้เรียงให้ตรงส่วนที่ป.4 5 6จะต้องเอาคำตรวจสอนมาเรียงตามคำศัพท์ที่ครูกำหนดเช่นน้ำท่วมภัยพิบัติอะไรหลังคาเรือนอะไร
0: วันนี้เป็นข่าวอะไร
1: ข่าวใช่ค่ะนี่ค่ะแล้วดูจากคำใบ้นะคะ
3: พี่เลี้ยงถูกว่าอะไรคะ
4: โทรไป
3: ได้บอกว่า
1: ถ้าอย่างนี้จะยากไปสำหรับเด็กน้อง1 2 3ค่ะเขาจะดูจากแค่ภาพคำใบ้นั้นจะสักง่ายกว่า
0: จะ
1: ได้เอา2
0: 1 2
1: 3เอาคำตอบ2กลุ่มมารวมกันก็จะตรงกับข่าวที่คุณครูอ่าน
0: ข่าวต่อไปครับ
1: ฐานนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กฝึกจับใจความนะคะ
3: แล้วก็เรียนรู้กว้างออกไปเรื่อยๆและจากสภาพอากาศที่เริ่มร้อนขึ้นส่งผลให้ราษฎรหลายหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
1: เลี้ยงเลยเลี้ยงเลยเลยเลยเลยค่ะ
3: ทุก
1: อย่าง
3: เลย
1: เลยพอทหารนี่พอสำเภาพอสำเภาพอสำเภาเลี้ยงนี่เลี้ยงอากาศนี่นี่นี่สระอูสระอูนี่ยอยะไก่ก็ไก
5: ่เร็วค่ะเร็วค่ะพีคเร็วเร็วพีคของเราพีคอะไร
0: น้องเขานับแล้วน้องเขานับแล้ว
3: เอาเร็วเวลา4 3 2 1หมดเวลาคุณผู้เฉลยเลย
5: ผิดหรือเปล่าผิดนะคะทุบพริกตะไคร้เขียนยังไงคะพออะไรพอปานทุบพริกอะไรพออะไรคะพออะไร
6: สำเภา
5: สำเภาอยู่ไหนใช่อะไรคะสะกดตัวอะไร
6: ขอไก่
5: แล้วก็ขอไก่แล้วก็อ่านว่าทุบพริกตะไคร้แปลว่าอะไร

0: ตอนนี้เรามีโจรสลัดแห่งทะเลโลกร้อนจับอะไรไว้ครับจับอะไรไว้ครับจับโลกของเราไว้ผมถูกจับ
1: ครับร้อนจังเลยร้อน
0: ช่วยด้วยโจรสลัดก็เลยพูดว่าอะไรนะ
2: หาได้ลูก
3: โจรสลัด
0: แห่งทะเลโลกร้อนข้าจะทำให้โลกของพวกเจ้าลุกเป็นไฟโอ้น่ากลัวมากเลยเอาละตอนนี้เราไปทำลายโจรสลัดกันนะฮะ
4: วิธีการการยิงโจรสลัดไม่ได้เอามือกดแต่ต้องใช้อาวุธนั่นคืออาวุธอันนี้ครับเหรียญพลังแห่งความหนาแน่นยิงเข้าไปเวลาที่ยิงต้องตอบ

0: คำถามก่อนตอบถูกได
1: ้ได้ยิน
0: ได้ยินตอบผิดต้นยิงตอบเด็กๆไม่ต้องตอบเด็กๆเลือกเฉยๆอาวุธมี2อย่างอาวุธหนักกับอาวุธเบาเปิดเดินกระโหลกเป็นอาวุธหนักนะครับเอาละทดลองเลยดีกว่าพี่ฟังอีกเริ่มก่อนเลยครับครับบอกเลยเบอร์สามครับขอเป็นกระโหลกนะของหนักอาวุธหนักหนักครับเด็กๆ
2: ครูนะปาอีทเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือไหมยังไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปนะต้องระวังให้ดีนะเวลาชาร์จโทรศัพท์มือถือเนี่ยทิ้งไว้ตลอดคืนตลอดวันการกระทำของปาอีทเป็นการช่วยประหยัดพลังงานหรือลดโลกร้อนหรือไม
0: ่ประหยัด
2: ไ
0: หม
2: ไม่ใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงถึงจะช่วยลดโลกร้อนได้
3: ใช
2: ่ให้มันเต็ม
0: ถูกไหมครับ
2: ถูกต้องครับ
0: หรือว่าอาวุธหนักใช่ไหมครับ
2: ยิงยิง
0: 1 2 3 4 5โอ้โหยิงครับทุกคน
2: ไปไป
0: อ
2: ามิทเนี่ยเล่นเกมคอมพิวเตอร์บ่อยไหมเล่นกองคอมพิวเตอร์พร้อมกับกินข้าวเป็นประจำเลยเนี่ยการกระทำของอามิทเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างไร
0: เล่นไปกินไปดีไหมครับสิ้นเปลืองสิ้นเปลือง
2: ไงสิ้นเปลืองไหมสิ้นเปลืองแล้วจะทำยังไง
0: กินข้าวสิ้นเปลือง
2: กินข้าวสิ้นเปลืองถูกต้องปิดน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้การกระทำของมัควานเป็นการประหยัดพลังงานหรือไม่เห็นไหมเพราะอะไร
3: เพราะว่าเราถึงไม่เปลืองน้ำ
0: ทำไมถึงไม่เปลืองครับทำไมถึงไม่เปล
3: ื
0: อง
3: เพราะว่าเราปิดน้ำเพราะว่าปิดน้ำเพื่อเราจะออกเพื่อทำให้น้ำไม่เปลือง
0: ถูกไหมครับ
2: ประหยัดตังค์หรือเปล่า
3: ประหย
2: ัดตังค์ด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปทำ
3: หนัก
0: ถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้อง
0: แล้ว
4: เราเนี่ยโรงเรียนเนี้ยผมถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีแล้วเมื่อเรามาส่งลูกเรามาเนี่ยทางโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้พวกเราได้สามารถเข้ามาช่วยดูแลแนะนำอะไรพวกเนี้ยซึ่งเป็นความใจกว้างของทางโรงเรียนด้วยครับแล้วสิ่งที่โรงเรียนได้ให้กับลูกของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพอใจนะครับเราก็เลยยินดีที่จะมาช่วย
5: คือเราอยากช่วยโรงเรียนเปิดรับเราเข้ามาแล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกลายเป็นแรงเสริมซึ่งกันและกัน
4: ก็ตรงกับที่ผู้จัดการกับผู้อำนวยการที่ให้บรรยากาศของโรงเรียนเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้ปิดกั้นความคิดของผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเนี่ยได้แนะนำส่งเสริมกันในทางความดีซึ่งก็ตรงกับหลักการของศาสนาอิสลามด้วย

0: เล่นกองคอมพิวเตอร์พร้อมกับกินข้าวเป็นประจำเลยเนี่ยการกระทำของอมิตรเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างไร
1: เล่นไปกินไปดีไหมครับ
2: สิ้นเปลืองสิ้นเปลือง
0: สิ้นเปลืองไหมสิ้นเปลืองแล้วจะทำยังไ
1: งกินข้าวสิ
0: ้นเปลืองถูกต้อง
1: เบอร์หนึ่งนะครับ
0: ปิดน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้การกระทำของมัควานเป็นการประหยัดพลังงานหรือไม่เป็นไหมเพราะอะไร
3: เพราะว่าเรา
4: ไม่
3: ถ
4: ึ
3: ง
4: ไม่เปล
1: ือง
4: น้ำ
1: ไม่เปลือง
4: น้
1: ำทำไมถึงไม่เปลืองทำไมถึงไม่เปลือง
4: เพราะเราป
1: ิ
4: ดน้ำเพราะว่าปิดน้ำคือเราจะออกเ
1: งิน
4: ค่ะ
1: ถูกไหมครับ
0: ประหยัดตังค์หรือเปล่าประหยัดตังค์ด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปทำ
1: ง
0: าน
1: ถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: แล้ว
5: เราเนี่ยโรงเรียนนี้ผมถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีแล้วเมื่อเรามาส่งลูกเรามาเนี่ยทางโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้พวกเราได้สามารถเข้ามาช่วยดูแลแนะนำอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นความใจกว้างของทางโรงเรียนด้วยครับแล้วสิ่งที่โรงเรียนได้ให้กับลูกของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพอใจนะครับเราก็เลยยินดีที่จะมาช่วย
6: คือเราอยากช่วยโรงเรียนเปิดรับเราเข้ามาแล้วก็แลกเปลี่ยนสิ่งอะไรกันได้กลายเป็นแรงเสริมซึ่งกันและกัน
5: ก็ตรงกับที่ผู้จัดการกับผู้อำนวยการที่ให้บรรยากาศของโรงเรียนเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้ปิดกั้นความคิดของผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเนี่ยได้แนะนำส่งเสริมกันในทางความดีซึ่งก็ตรงกับหลักการของศาสนาอิสลามด้วยนะครับและในแบบเรียนที่เราได้มาใช้กันแบบนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นแบบเรียนของท่านศาสดา
6: ค
5: ือลักษณะของการ learning by doing
6: ครับ
5: คือเรียนรู้ด้วยการกระทำซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยได้มีไอเดียอย่างนี้มาโดยตลอดเราก็พร้อมที่จะยินดีช่วยเหลือตลอด
6: พ่อฮะ
7: ก็เหมือนกันครับก็เห็นความสำคัญของทางศาสนาด้วยแล้วก็สามัญด้วยคือมันต้องอยู่ด้วยกันเพราะเราก็ต้องอยู่กับศาสนาอื่นด้วยลูกเราก็ต้องอยู่ในสังคมก็ศาสนาเราก็โอเคเราก็ยึดถือแต่สังคมเราก็ต้องปฏิบัติเพื่อไม่ให้แบบว่าคือเราได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับ
6: หมายถึงลูกเราเมื่อไปอยู่ร่วมกับคนที่นับถือศาสนาอื่นก็จะสามารถอยู่ร่วม
7: ก็อย่างลูกชายผมเพิ่งออกไปเมื่อปีที่แล้วก็ตอนนี้ก็ไปอยู่โรงเรียนสามัญทั่วๆไปแต่เขาก็สามารถที่จะเข้าสังคมกับนักเรียนเป็นพันคนได้แต่อยู่ที่เนี่ยมันไม่กี่สิบคนเองแต่ปีตรงนั้นพันคนแต่เขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตัวแล้วก็อยู่ในสังคมได
6: ้แสดงว่าวิธีปฏิบัติในศาสนาจะมีผลกับการใช้ชีวิตของเราก
7: ็
6: คือจะมาทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยอาจจะดีขึ้นเปลี่ยนไปหร
7: ื
6: ออะไรที่เกิดขึ้นก็คือเป็นพื้นฐานมาจากทั้งศาสนาและโรงเรียนนะคร
7: ับใช่ครับ
6: มีความสุขไหมฮะการได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน
7: มีความสุขมากมากสุขมากครับ
6: และที่สำคัญโรงเรียนเปิดโอกาส
7: ครับโรงเรียนเขาเปิดโอกาสให้เยอะ

0: ช้านี้นะแอปก็จะให้รู้จักเด็กแยกขยะแก้วพลาสติกกระดาษเวลาทิ้งจะได้สะดวกนะคะอันไหนเป็นอันตรายไหนนำมาใช้ได้และจะมีขยะประเภทหนึ่งที่บางทีมาจากเหลือจากการอาหารของกลางวันเปลือกผลไม้หรือเศษอาหารนะคะตรงนั้นเราจะบอกเด็กว่าถ้าเราทิ้งไว้เยอะมันจะทำให้เน่าเสียสามารถมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพหรือปุ๋ยหมักได้ก็จะสอนเด็กนะคะ
1: เราจะมาทำน้ำปุ๋ยหมักกันวิธีน้ำปุ๋ยหมักก็คืออย่างแรกเลยนักเรียนก็เอาพวกนี้นะคะนักเรียนต้องนำไปล้างให้สะอาดนักเรียนก็ใส่ในถังเป็ดเอาหัวเชื้อที่เราได้จากตรงนี้หัวเชื้อที่เราทำไว้แล้วนี่นะคะใส่ลงไปนะหัวเชื้อเนี่ยใส่ลงไปหลังจากนั้นเราก็ตักน้ำไปประมาณสักเท่าตัวของมันสองเท่าตัวเลยนะ
2: ใส่ผักใส่เปลือกอะไรได้บ้างครับ
1: ก็เป็นพวกผลไม้เปลือกผลไม้ต่างๆ
2: ได้หมดเลย
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเอามาใส่ต้องล้างให้สะอาดนะคะ
2: เปลือกทุเรียนได้ไหมครับ
1: เปลือกทุเรียนไม่ไหวค่ะเดี๋ยวจิ้มมือ
3: จิ้มมือใส่สับปะรดนะคะ
1: อันนี้คือที่ครูหมักไว้แล้ว4วันมี4วันลาเริ่มขึ้นแล้วนะคะอันนี้ไม่เหม็นนะคะอันนี้มันเป็นเปลือกของส้มโอแล้วก็พวกใบมะกรูดพวกนี้จะมีกลิ่นหอมมันจะเป็นกลิ่นแบบประมาณว่ากลิ่นเปลือกส้มอะค่ะกลิ่นธรรมชาติมันจะไม่เหม็นไม่เหม็นค่ะไม่เหม็นมากจริงๆค่ะ
4: หอม
2: มาก
1: นี่คืออีกประมาณสัก3 วันนักเรียนสามารถจะนำไปรดน้ำต้นไม้นำไปทำอย่างอื่นได้หมดเลยซึ่งประโยชน์ของการทำน้ำปุ๋ยหมักเนี่ยอย่างแรกก็คือนักเรียนสามารถนำไปล้างห้องน้ำได้ขจัดคราบสิ่งสกปรกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นล้างห้องน้ำล้างโถส้วมนะหรือว่าท่อน้ำที่ตันๆอยู่เอาไปเทใส่ไว้ประมาณสัก2 วันเดี๋ยวมันก็จะละลาย
2: อ
1: ะไรคะมันเป็นกรดไหมมันมีกรดค่ะมันมีกรดในการย่อยสลายนะคะพอเราเอาไปใส่ในท่อใช่ไหมท่อที่มันตันๆอยู่มันก็จะย่อยสลายกรดที่อยู่นั้นกรดที่อยู่นั้นก็จะสลายไปหมดเลย
2: ไม่ต้องไปซื้อเป็นขวด
1: ไม่ต้อง

0: อันนี้ทำอะไรครับ
1: อันนี้จะนำกระดาษที่สองหน้าที่ใช้อะไรไม่ได้แล้วกับกระดาษหนังสือพิมพ์ให้เด็กมาทำเป็นกระดาษสาประดิษฐ์เป็นของใช้มาห่อสมุดมาทำเป็นสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยค่ะให้รู้ว่าเขาสามารถที่จะประดิษฐ์ได้เองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเราก็จะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แช่น้ำกระดาษ A4 ที่เด็กนำมาจากบ้านบ้างของนักเรียนบ้างฉีกนะคะแล้วก็ปั่นเสร็จแล้วก็นำไปผึ่งตะแกรงตากแดดนี่ค่ะ
2: อันนี้ก็กระดาษที่คุณครูทำไปแล้วนะเดี๋ยวหลังจากนั้นเรากระดาษเนี้ยนะเอามาใส่ในเครื่องปั่นนะคะปั่นแล้วจะใส่น้ำน้อยๆนะคะอย่าใส่ทีเดียวเยอะๆเพราะว่าเราต้องใช้น้ำถึงมันก็คือน้ำนะคะใช้แล้วเราก็ต้องปั่นให้ละเอียดหลังจากนั้นที่เราทำเสร็จแล้วเราถึงจะใส่สีนะดังนั้นนักเรียนต้องวางแผนกันว่าเราจะตกแต่งสิ่งที่จะทำเนี่ยจะตกแต่งเป็นรูปอะไรหรือว่าทำเป็นสิ่งอะไรนะคะเมื่อตกแต่งแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะเอาหน้าไปตากนะคะ
0: นี่คือการทำกระดาษสาเขาทำ
1: ทำแบบง่ายๆแค่นึง
0: จากกระดาษหนังสือพิมพ์เลย
3: อ๋ออันนี้บอกให้เด็กเขาดูเท่านั้นเองค่ะ
1: แต่เราจะใช้กระดาษ A4 อย่างเดียว
3: ใช้กระดาษ A4
1: นี่เป็นผลงานจากกลุ่มที่เด็กเขาทำครั้งที่แล้วดอกเข็มที่ต้นแม่งใส่ไปเด็ดน้ำหมดเลย
0: เข็มหมดโรงเรียนกิจกรรมแรลลี่วันนี้จบลงแล้วครับใช้เวลาครึ่งเช้าก็8 โมงเช้าเลยนะถึงประมาณเที่ยงเหนื่อยไหมครับคุณครู
4: เหนื่อยไหม
0: ถ้าบอกไม่เหนื่อยนี่ผมจะไม่เชื่อเลยว่าผมวิ่งขึ้นลงผมไม่เหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าสำคัญตรงนี้สนุกใช่ไหม
5: อ
0: ัน
5: นี้เป็นเป้าหมายการเรียนนะคะ
0: คืออะไรฮะเป้าหมาย
5: คือเรียนอย่างสนุกเลิกเรียนแล้วก็เดี๋ยวก็จะเปิดการเรียนรู
0: ้ผมเห็นคุณครูบางท่านไปอยู่ฐานที่ไม่ใช่วิชาที่ตัวเองสอน
1: คร
0: ับมีท่านไหนบ้างครับที่ไปอยู่ฐานที่ไม่ใช่วิชาที่ตัวเองสอน
5: อันนี้คุณศาสนา
0: ส่วนใหญ่ไหมฮะคุณศาสนามีด้วยนะฮะเดิมสอนวิชาอะไรครับ
3: สอนอิสลามศึกษา
0: อิสลามศึกษาแต่ไปอยู่ฐาน
3: สังคมค่ะ
0: อยู่ฐานสังคมมีปัญหาไหมฮะในการจะต้อง
3: ก็ศึกมีการศึกษาข้อมูลมาก่อนนะคะก็ไม่มีปัญหา
0: เตรียมพร้อมสบายมาก
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ท่านอื่นละครับฝั่งนู้นคุณครู
6: ไม่มีปัญหาครับ
0: คุณครูสอนอะไรครับจริงๆแล้ว
6: สอนอิสลามศึกษา
0: แล้วไปอยู่ฐานไหนครับ
6: ไปอยู่สุขศึกษาพระศึกษา
0: ไปอยู่สุขศึกษาพระศึกษาพาเด็กออกกำลังกาย
6: ใช่ครับก็ผมส่วนตัวผมชอบอยู่แล้วเรื่อง
0: ไม่ได้ถูกทำโทษใช่ไหมฮะ
6: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะ
6: ครับ
0: แต่ส่วนตัวชอบออกกำลังกายเล่าขั้นตอนของการเริ่มคิดผิดกิจกรรมนะครับว่าแต่ละฐานเราจะใช้อะไรสื่อการสอนใครจะทำไปหาข้อมูลจากที่ไหนใครเป็นคนตัวแทนเล่าดิ
7: มันเริ่มจากว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยมีกันอยู่แล้วมาประมาณ2 ปีแล้วนะคะแต่ว่าพอดีประจวบเหมาะกับเดือนนี้มิถุนายนเนี่ยมันเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยู่แล้ว
0: ในวันที่
7: 5ค่ะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยู่แล้วแล้วก็เลยมาคิดกันว่าแรลลี่ที่เราเคยไปจัดเทอม2เนี่ยมาทำในนี้ดีไหมภายใต้ประเด็นเดียวกันก็คือเรื่องเดียวกันก็คือสิ่งแวดล้อมแล้วก็แบ่งงานกันไปค่ะโดยใช้ความสมัครใจว่าใครอยากจะทำฐานอะไรก็เลยมีความคิดที่หลากหลายแบบนี้ค่ะว่าภาษาอังกฤษไปลงคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ไปลงการงานนั่นเกิดจากว่าความถนัดของคุณครูเองและความอยากแสดงความสามารถในด้านอื่นด้วย
0: อยากเปลี่ยนด้วยใช่ไหม
7: ใช่
0: บางทีอยู่วิชาเดิม
8: ใช่
0: เจใช่ไหมฮะก็เลยใช้วิธีนี้ให้ครูสมัครใจแล้วผมเห็นสื่อการสอนหรือการเล่นเกมมันสักครู่ก็ทำกันเองใช่ไหม
7: ทำกันเองค่ะ
1: ใครรับผิดชอบค่ะใครรับทำเอง
0: โดยที่คิดเองด้วย
7: คิดเอง
0: แล้วไปดึงพ่อแม่เข้ามาช่วยตอนไหนชุมชนมาช่วยเนี่ยคือขั้นตอนไหนฮะ
7: เดิมทีทุกกิจกรรมที่เราทำเนี่ยพ่อแม่จะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เราทำกันอยู่ก็คือเดิมๆค่ะกิจกรรมไหน
0: ร่วมประชุมแต่วันแรกเลยไหมฮะอย่างนั้น
7: ก็ใช่ค่ะผู้ปกครองจะจัดส่วนผู้ปกครองเองครูก็จัดส่วนแล้วเราก็มาโคกันทีหลัง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกน่าแปลกใจที่จะมีเครือข่ายของโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนเกิดขึ้นในสารสีวิทยาเพราะสิ่งที่ทำมานานแล้วท่านอื่นมีใครอยากจะเล่าอะไรให้ฟังในขั้นตอนการจัดบ้างแล้วตัวเองยกมืออยากจะไปฐานนู้นแต่เขาไม่ให้ไปอะไรอย่างนี้มีไหม
9: ก็จะเสริมเมื่อกี้ครับว่าในการจัดเครือข่ายก็จะไปเข้ากับที่ท่านผู้อำนวยการหลักสูตรสถาบันของเราได้ร่างเอาไว้ครับบรมฮะบ้านโรงเรียนมัสยิดของก็จะเข้าไปเข้ากับวิธีการจัดการศึกษาสมัยใหม่ก็คือบ้านโรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะครับของทางวิถีพุทธก็จะเป็นบ้านโรงเรียนกับวัดของเราก็เปลี่ยนเป็นมัสยิดซะก็จากบวรก็เป็นบรมก็เอามาใช้ด้วยกันได้ครับ
0: ดังนั้นอยากให้ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนพูดถึงเครือข่ายความร่วมมือแบบนี้ฮะเราอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราทำกันอยู่แล้วในสันติวิทยาแต่บางโรงเรียนไม่มีบางโรงเรียนมีแต่ว่ากว่าจะทำให้มีเนี่ย โอ้โหยากแสนเข็ญครับ

0: ดึงให้ผู้ปกครองมาพ่อแม่มาเขาก็อู้ติดงานฉันรถติดฉันมีภาระเยอะอะไรเงี้ยแต่ของเราโรงเรียนก็อยู่ในกรุงเทพนะฮะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้นะครับอยู่ไกลก็เยอะแต่เกิดสิ่งนี้ได้
1: ก็ความจำนะ
2: อยากจะชักชวนเพื่อนเพื่อนครูโรงเรียนอื่นนะคะว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือเครือข่ายผู้ปกครองมาทำกิจกรรมแค่กิจกรรมพ่อแม่อาสานะคะจะทำให้การเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่างๆประสบผลสำเร็จมากกว่าที่ท่านคิดในเมื่อเขามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเหมือนกับมีการมีคนมาตรวจสอบอะไรทีมีปัญหาอะไรก็มีการปรึกษาพูดคุยแนะนำกันนะคะจะได้มาเห็นเองว่าแต่ละวันกิจกรรมที่โรงเรียนจัดในแต่ละครั้งในแต่ละกิจกรรมนะคะโรงเรียนจัดแบบไหนได้ให้การเรียนรู้แบบไหนในการดูแลลูกหลานแบบไหนนะคะตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่อันนี้ที่เปิดโอกาสตรงนี้ก็เป็นส่วนดีมากที่เปิดโอกาสให้มีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามาช่วยจัดการศึกษาเนี่ย
0: คร
2: ับ
3: ก็ขอบคุณมาลอสุภาในโอกาสที่ทำให้ทุกคนนะคะเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่เราจะเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพราะว่าการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเนี่ยมันต้องเกิดจากการร่วมมือของหลายฝ่ายนะคะต้องผู้ปกครองทั้งคุณพ่อทั้งโรงเรียนและชุมชนแล้วก็คุณครูซึ่งคุณครูนี่ก็จะต้องหนักหน่อยคือว่าต้องเตรียมการในการที่จะระดมความคิดให้เป็นกิจกรรมขึ้นมานั่นก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้กับเพื่อนครูนะคะว่าการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเนี่ยควรจะมีให้มากกว่ามากขึ้นนะครับ
0: ครับแล้วก็ควรจะมีเป็นลักษณะเครือข่ายที่ร่วมกันกับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือชุมชนด้วยครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับยังจะเหนื่อยมากนะฮะครับแต่ขอบคุณที่ให้เกียรติกับ Teachers Network ครับนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างเครือข่ายที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนสันติวิทยาครับที่เป็นตัวอย่างให้เพื่อนครูนั้นลองสร้างเครือข่ายแบบนี้ดูถ้ายังไม่เกิดขึ้นลองทำให้มีขึ้นถ้ามีแล้วลองทำให้แน่นแฟนเข้มแข็งขึ้นครับสัปดาห์หน้าเรายังติดตามแรลลี่ของโรงเรียนสันติวิทยากันต่อนะครับแรลลี่สิ่งแวดล้อมเพราะยังมีหลายฐานที่อยากให้เพื่อนครูได้ชมกันแต่จะสนุกสนานแล้วได้เรียนรู้อะไรกันบ้างมาติดตามกันครับถ้าอยากชมรายการย้อนหลังครับชมทางเว็บไซต์ดาวน์โหลดมาได้นะครับที่ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมทางสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง 36K U-band ครับวันนี้เวลาของ Teachers Network หมดแล้วครับลาพร้อมกันกับเพื่อนครูทุกท่านที่สันติวิทยานะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์
6: การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณ
5: คืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกัน

สูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาตรนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับพิธีตำแหน่ง C, D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตรงนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตาม

ทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0 AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับUYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXT ก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: อนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหร
3: อยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ่อ
5: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะ
5: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
4: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
1: โอกาสค่ะ
2: เกษตรครับ
4: อาวุธ
3: สมบัติครับ
1: ทิศค่ะ
2: ปรากฏครับ
5: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
1: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
2: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
4: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
5: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
0: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับ

มาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: ถามว่ากลุ่มที่1ในข้อคำถามถัดไปเธอจะเท่าไหร่อ่ะกลุ่มที่1เท่าไหร่300
1: 400 400
0: เอาแล้วถามว่าประโยคที่เห็นมีโครงสร้างว่าอย่างไร
2: VT
3: S VT
2: DO
3: DO
4: ในการใช้เกมเข้ามาด้วยการสอนในโครงสร้างของประโยคต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนมาสเตอร์เองก็สอนประโยคก็เหมือนครูสอนทั่วไปก็คือบรรยายเขียนกระดานบรรยายก็เขียนกระดานไปแล้วก็ถามเด็กไปว่าเข้าใจไหมตรงไหมทีนี้ในส่วนที่เป็นเอาเกมเข้ามาเล่นเนี่ยมาสเตอร์คิดว่าการเล่นเกมเนี่ยจะทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยผ่อนคลายสามารถที่จะได้ความรู้ด้วยเพราะการเล่นเกม1เล่นเพื่อการสอน2เล่นเพื่อทบทวนบทเรียนไม่ว่าจะเล่นเพื่อการสอนหรือทบทวนในเรื่องของการบทเรียนเนี่ย1นักเรียนจะเกิดความสนุกสนานไม่เครียดแล้วก็มีเจตนาคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
0: ทามาสเตอร์เขียนบอกว่าเป็นประโยคหรือไม
5: ่ไม่เป็นไม่เ
0: ป็นหรือไม
2: ่เป็น
0: ทำไมเธอคิดว่าประโยคนี้เป็นประโยค
2: เพราะว่ามันมีทั้งเวิร์กมีทั้งประทะ
0: ตัวไหนคือเวิร์ก
2: walking
0: walking นักเรียนจริงๆแล้วประโยคนี้ไม่ใช่ประโยคเพราะว่ามีทีมเป็นประธาน walking ไม่ใช่ main verb ซึ่ง walking นั้นเป็นตัวที่เราเติม ing เข้ามานั่นก็หมายความว่าต่อไปนี้เราจะศึกษากันเรื่องโครงสร้างประโยคพื้นฐาน
4: ปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่พบมาเป็นส่วนใหญ่นักเรียนมักจะวางคำหน้าที่ของคำเช่นคำนามคำกริยาคำคุณศัพท์คำขยายต่างๆเนี่ยผิดตำแหน่งหน้าที่ของคำซึ่งจริงๆแล้วคำพวกนี้มันจะเป็นพื้นฐานที่จะนำไปวิเคราะห์ในประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเช่น compound sentence หรือ complex sentence นะครับ
0: ถ้าได้สังเกตไหมว่าถ้าศึกษาโครงสร้างพื้นฐานได้แล้วมันจะต่อด้วย complex ได้แล้วถ้าเอาจากฝั่งนี้แล้วมาเลือกกับฝั่งนี้แล้วไปต่อที่ฝั่งโน้นเราจะเรียกว่า compoundจะเป็นคอมเพลจะเป็นคอมเพล็กมันจะมาจากประโยคพื้นฐานที่เราจะเรียนกันดังต่อไปนี
4: ้สำหรับเทคนิคการสอนที่นำมาใช้การใช้ตัวย่อของ5โครงสร้างมาช่วยที่ใช้5โครงสร้างและเป็นตัวย่อมาช่วยเนี่ยเพื่อช่วยให้เรียนนั้นได้จำในลักษณะของคำได้เช่นตัว S คือประธานตัว VI ก็คือตัว intransitive verb ก็เป็นกริยาที่ไม่ต้องการกรรมแล้วซึ่งต่อจากตัว intransitive verb เนี่ยมันสามารถต่อด้วย adverb of manner adverb of place แล้วก็ adverb of time ได
6: ้อาจารย์อรรถวุฒิได้เริ่มสอนให้นักเรียนจำโครงสร้างทั้ง5ของ sentence โดยอธิบายทีละโครงสร้างและยกตัวอย่างประกอบ
0: โครงสร้างที่1ที่มันก็จะนำเสนอให้นักเรียนให้รู้จักวันนี้ก็คือ1 S บวก VI S บวก VI S ย่อมาจาก
7: จ
0: ับแจก VI ตัว M เมื่อกี้นะนักเรียนดูสีแดงส่วนข้างล่างนะครับ M ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า adverb of manner มันจะบอกอะไรของประโยคบอกท่าทางบอกท่าทาง P ย่อมาจากคำว่า adverb of T ย่อมาจาก adverb ofซึ่งประโยคจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้เช่นตัวอย่าง they work hard นะครับ they work hard มันจะเปลี่ยนประธาน work ก็เอาอะไรออกเอา s ออกไม่มี s hard เป็น adverb of time หรือ past

0: Love to be มีตัว subject มีตัว VLK แล้วมีตัว SC SC ย่อมาจากคำว่า subjective complement นะครับดูตัวอย่าง She is a beautiful girl มี she เป็นประธาน she เป็นประธาน is เป็น a beautiful girl เป็น
1: เป
0: ็น adjective มันจะมีคำว่าอักตัวหนึ่ง beautiful ตัวหนึ่งแล้วก็มีคำว่า girl ตัวหนึ่งสามคำทั้งหมดเนี่ยรวมกันเป็นคำเดียวคือคำ
1: เขาสวยครับ
0: เขาสวยเขาสวยโอเคเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็น adjective ก็เลยเขามองแค่คำว่าอะไรตัวเดียว beautiful ถ้ามองในภาพรวมทั้งหมดก็คืออักเกิลคนเดียวเป็นผู้หญิงเป็นคำนามเพราะฉะนั้น SC ตัวแรกที่ให้ตัวอย่างนั้นคือตัวคำนามโดยมีคำว่า beautiful เป็นตัวขยายคำว่า girl อีกทีนึง she is a beautiful แปลว่าหล่อนเป็นผู้หญิงที่สวยสวยแล้วหน่วยต่อไปเราจะเรียนว่าการที่เราจะไม่ใช้นามเป็นกรรมเนี่ยเราใช้อะไรได้บ้างเช่น infinitive ก็เป็นกรรมได้ตัว gerund ก็เป็นกรรมได้ noun clause ก็เป็นกรรมได้แต่เราจะต้องศึกษาจากโครงสร้างที่เป็นพื้นฐานนักเรียนเอาง่ายๆเอาประธานมาตัวหนึ่งเอากริยามาตัวหนึ่งแล้วใส่กรรมมาตัวหนึ่งนะครับเราจะให้ดูตัวอย่างที่หนึ่ง they took the book to school โดยมี they เป็นประธาน took เป็น
2: กริยา
0: ช่องที่เท่าไหร่2โดยมีคำว่า the book นักเรียนสังเกตคำว่า book ถ้ามาสเตอร์บอก book ตัวเดียวเธอสามารถบอกว่าเป็นคำนามได้ไหมเป็นคำนามได้ไหมไม่ได้เป็น verb ได้ไหมถ้า book เป็น verb แปลว่า book เป็นคำนามแปลว่าแต่มาสเตอร์เอาไปตามหลัง article แสดงว่าเป็น verb หรือนามเป็นคำนามเพราะนั้นนามมาต่อกริยาคำว่า took แสดงว่าตัว they ทำหน้าที่เป็นประธาน took ทำหน้าที่เป็นตัวกริยาส่วนคำว่า the book ก็ทำหน้าที่เป็นกรรมส่วนที่เหลือช่างมันนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่ามาเป็นตัว s เสร็จแล้วเป็นตัว vt แล้วเป็นตัว do เหมือนกันที่มันยากขึ้นมาจากอันที่1 2 3เนี่ยก็หมายความว่ามาสเตอร์จะเพิ่มคำขยายที่เป็นของกรรมขึ้นมาอีก1ตัวซึ่งคำขยายตัวนี้นักเรียนส่วนใหญ่จะวางผิดตำแหน่งกัน objective complement เป็นนามก็ได้เป็นคำนามก็ได้เป็นตัว adjective ก็ได้แสดงว่าเป็นคำนามได้เป็นคำคุณศัพท์ได้ซึ่งใส่มาเพื่อขยายตัวนี้นะครับตัวอย่าง I found that house uncomfortable นะโดยมีตัวI เป็นประธานฟาวเป็นตัวกริยา That's how เป็นกรรมตรงนักเรียนทำไมเป็นกรรมตรงเพราะมาสเตอร์เอากรรมตัวนี้มาวางต่ออะไรได้เลยต่อกริยาแล้วตัวสุดท้ายลงท้ายด้วย able ลงท้ายด้วย able ส่วนใหญ่จะเป็นคำ adjective มันก็จะแปลว่าพบว่าบ้านหลังนี้สะดวกสบายหรือไม่สะดวกสบายนักเรียนคำหลังประกอบไปด้วยอันหนึ่งตัวแล้วก็ able อีกหนึ่งตัวอันเป็น prefix และ able ก็เป็น suffix อันตัวนี้แปลว่าก็พบว่าบ้านหลังนี้สะดวกสบายหรือไม่สะดวกสบาย
3: ไม่สะดวกสบาย
0: คำว่าไม่สะดวกสบายขยายบ้านหรือขยายฉันนะครับมันไปทำให้ตัวบ้านมีความหมายชัดเจนว่าบ้านหลังนี้ไม่สะดวกสบายเพราะนั้นตัวคำว่าไม่สะดวกสบายนั้นจึงทำหน้าที่ขยายของตัวนี้นั่นเองเราเรียกว่า objective complementเรียนวิธีการเรียงโครงสร้างที่5มันจะยากตรงที่ว่ามาสเตอร์จับสลับเอากรรมรองเอากรรมตรงเนี่ยไปไว้ข้างหลังแล้วเอากรรมรองมาขึ้นก่อนแต่ว่าประโยคนี้สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นตัว SVT บวก DO แล้วบวกตัวนี้มาก่อนนักเรียนบวกคำว่า for หรือคำว่า to แล้วถึงจะเป็นตัว IOเป็นโครงสร้างเดียวกันแต่ว่าการเรียงนั้นเอาอะไรมาก่อนเอากรรมตรงมาก่อนแล้วเอากรรมรองไปไว้ข้างหลังก่อนจะถึงกรรมรองนั้นให้ใส่ for หรือคำว่า to แต่โครงสร้างที่จะสอนเรียนวันนี้นั้นมาสเตอร์ย้ายกรรมรองมาไว้หน้ากรรมตรงโอเคไหมให้ดูตัวอย่างเลยนะ A fairy gave you three wishes โดยมีคำว่า A fairy เป็นตัวประธาน gave เป็นกริยา ให้สิ่งที่คุณอยากได้3อย่าง

0: ราะฉะนั้นสิ่งที่อยากได้3อย่างเป็นกรรมกรรมตรงให้ใครให้คุณเพราะนั้นเวลาเรียงประโยคใหม่จึงเป็น A fairy gave you three wishes ซึ่งมีคำว่า you เป็นกรรมรอง three wishes เป็นกรรมตรง
1: หลังจากที่ได้สอนโครงสร้างทั้ง5ของ sentence แล้วทุกคนก็จะได้รับแบบทดสอบและในขั้นตอนนี้อาจารย์อรรถวุฒิได้เดินตรวจสอบเป็นรายบุคคล
2: was brought back แสดงว่าโครงสร้างนี้คืออะไรทั้งหมดนี่คือโครงสร้างของอะไร
3: ของ FVLK FC คร
2: ับ FC ข้างบน she stay in bed all the time มีอะไรเป็นประธาน
3: she ครับ
2: was stay
3: เป็น verb ครับ
2: ทั้งหมดคือโครงสร้างของ
3: SVI
2: SVI เลือกประธานมา1ตัวเลือกประธานมา1ตัว
4: เลือก the car
0: the cars เลือกกิยามา1ตัวเลือกอาแสดงว่าเรากำลังเลือกอะไรอยู
4: ่ VLK
2: VLK อยู่เราเลือกประธานมาอย่าง
4: เลือกครับประธาน the car
2: VLK มาอย่าง
4: มาแล้วครับ
2: แสดงว่าต่อไปนี้เราจะเลือกตัว SC
4: complement
2: Subjective compliment เอาเลือกมา1ตัว
4: เลือก excellent
2: excellent เขียนไป
1: มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่จะมาสรุปกันอาจารย์อรรถวุฒิได้ให้ความสำคัญกับการเล่นเกมโดยเกมนี้เรียกว่าเกม question betting ต้องแบ่งนักเรียนออกเป็น2ทีมเพื่อแข่งกันตอบว่าประโยคที่ตนเองเลือกประกอบด้วยโครงสร้างอะไรบ้าง
5: เลือก
2: อยู่7
0: นับ1นับ2
5: S V T D O O C ครับ
0: S V T D O O C ถูกต้องเท่าไหร่นะ800เอาเลือกคิวคิว5ฝั่งนี้ยังเงียบนะนับ1ตอนนี้จะเรียกถามจะเรียกถามนับ2นับ3หมดเวลาจะเรียกถาม
6: SVI คร
0: ับ S SVI เขาบอก SVI โดยมีอะไรเป็นประธาน
6: ทอมคร
0: ับ ฮะ
6: ทอมครับ
0: ทอมมีอะไรเป็นกริยา
6: แอดอะไร
0: ฮะแอดอะไรเป็นเดียแอดเดอะมาร์เก็ตเป็นแค่
6: มันขยาย
0: ไม่ทราบแอดบวก VI โดยมีบุพบทวลีเป็นตัวต่อคือคำว่าแอดเดอะมาร์เก็ตก็คือบุพเทปโพซิชันนั่นเอง
7: เนื่องจากว่าการสอนของอาจารย์เนี่ยดำเนินมาช่วงหนึ่งแล้วแล้วก็เด็กมีความรู้คราวนี้อาจารย์จะมาวัดและประเมินผลและวิธีการวัดประเมินผลเพื่อทำให้เด็กเขามีความสนุกสนานอาจารย์ก็จะใช้เรื่องของเกมเข้ามามีส่วนเป็นส่วนหนึ่งในการวัดและประเมินซึ่งจริงๆแล้วการวัดประเมินผลทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับแบบฝึกหัดก็ได้การใช้เกมก็ได้นะครับหรือการใช้การวัดผลตามสภาพจริงออกมาเป็นชิ้นงานหรืออะไรก็ได้ก็เลยทำให้การเรียนเนี่ยรู้สึกว่ามันก็มีความหมายนะโดยเอาใช้เกมเรื่องของการลงทุนเข้ามามีส่วนก็จะทำให้สนุกครับ
0: จริงๆแล้วเกมก็ไม่ได้เล่นพร่ำเพื่อนะครับถ้าเล่นเบื่อๆเล่นมากๆไปเนี่ยนักเรียนก็จะมองว่ามีแต่ความสนุกสนานอย่างเดียวจริงๆเนี่ยเกมเล่นได้ตลอดเวลาก็ได้แต่5นาทีหรือ10นาทีก็ได้นะครับอย่างที่มาสเตอร์เล่นมาบางทีก็2นาทีสุดท้ายก่อนออกจากห้องก็เล่นเกมบางทีทิ้งท้ายให้เขาให้เขาอยากเรียนกับเราว่าเอ๊ะครั้งหน้ามามันจะมีเกมอะไรมาเล่นกับเราอีกหรือเปล่ามันก็ทำให้เขาเนี่ยอยากเรียนมากขึ้น

0: หลักการเขียนเรียงความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเด็กนี่ถ้าพูดถึงในภาษาไทยว่าให้เด็กภาษาอังกฤษพอเราบอกว่าให้เขาเขียนเรียงความเนี่ยเด็กเขาจะเขียนไปเรื่อยโดยที่ไม่เข้าใจเรื่องของขั้นตอนในการเขียนวันนี้ก็เลยจะมาสอนว่าเขียนเรียงความยังไงให้มันเขาเรียกว่า well organized essay ออกมา
1: อาจารย์โชคสรัญเริ่มการสอนโดยการแจกตัวอย่างของเอสเซย์หนึ่งตัวอย่างที่เป็นแบบผิดและไม่สมบูรณ
2: ์อันนี้ก็คือเมื่อวานนี้นะที่มาสเตอร์ให้นักเรียนไปเขียนที่บ้านนะนักเรียนพอนักเรียนในวิชาภาษาไทยเนี่ยเวลานักเรียนเขียนเรียงความนักเรียนจะนึกถึงกี่ส่วนด้วยกันใช่ไหมมันก็จะมีส่วนที่เป็นคำนำแล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นสรุปในภาษาไทยในเวลานักเรียนเขียนเรียงความส่วนใหญ่มันจะมีทั้งหมดกี่ย่อหน้า3ย่อหน้านะครับแต่ในรายวิชาภาษาอังกฤษอย่างที่มาสเตอร์เคยสอนเรื่องการเขียนพารากราฟไปเรียบร้อยแล้วนะในภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนภาษาไทยถ้าเวลานักเรียนเวลาเขียนรายงานทั่วๆไปนักเรียนคิดว่าย่อหน้าไหนสำคัญที่สุดส่วนใหญ่นักเรียนก็จะคิดว่าในการเขียนเรียงความเนี่ยย่อหน้าที่มันสำคัญสุดจะอยู่ที่ย่อหน้าที่สองจริงๆแล้วเวลาฝรั่งเขาดูในการตรวจเอเซ่เขาไม่ได้ดูที่บอดี้ที่นักเรียนบอกสำคัญสุดนะไม่ใช่เขาจะดูที่อินโทรกับคอนคลูชั่นหลังจากนั้นเขาจะดูว่าอินโทรกับคอนคลูชั่นนั้นมันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าเวลาที่ฝรั่งเขาตรวจเนี่ยเขาบอกว่าเวลานักเรียนขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนอะไรในเรียงความนักเรียนอันนี้เขาเรียกว่าบอดี้อันนี้จะเป็น introduction body แล้วก็ conclusion นะเขาบอกว่าการขึ้นเรียงความที่ให้มันเจ๋งๆเนี่ยนักเรียนมันจะต้องขึ้นไงก็ได้ให้มันคุม body ให้ได้แล้วมันจบไงก็ได้ต้องคุม body ได้เหมือนกันถ้านักเรียนขึ้นได้ครอบคุม body นักเรียนจบได้ครอบคุม body นั่นหมายความว่าเอเซย์ของนักเรียนสมบูรณ์นะแต่ถ้าประเด็นของ bodyพอเขาตรวจแล้วมีประเด็นของบอดี้หลุดออกมาแบบนี้ลักษณะเช่นนี้เวลานักเรียนตรวจนะเวลาที่ตรวจข้อสอบแซดหรือข้อสอบไอเอลคะแนนนักเรียนจะหายไปจากตรงนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าประเด็นมันหลุดออกจากบอดี้เพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาสเตอร์จะสอนวิธีการเขียนยังไงนะครับให้เอเซ่ของเรามันสมบูรณ์อ่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยววันนี้นักเรียนดูจากที่มาสเตอร์ให้นักเรียนไปเขียนท็อปปิกเรื่องฮอปปี้เป็นกันบ้างหลายคนมาสเตอร์บอกได้เลยว่า50คนมาสเตอร์อ่านเขียนถูกเนี่ยไม่มีเลยอันนี้ไม่ได้ว่าเพราะเราไม่ได้เรียนนะครับไม่มีเลยที่เขาว่าถูกหมายความว่าไงไม่ใช่แกรมม่าถูกแต่ผิดหลักการการเขียนอันนี้คือของ1คนในห้องเนี่ยแต่มาสเตอร์ไม่รู้ว่าใครไม่ถามด้วยว่าใครทุกคนคนนั้นน่ะรู้ว่าเป็นของใครแล้วมาสเตอร์ก็เลือกมาคนหนึ่งนะครับนักเรียนนี่คือสิ่งที่ที่เขียนมาเดี๋ยวอันนี้กําลังไม่ได้ประจานนะนะอันนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกว่าของผมของหนูไม่ต้องอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนเขียนนะครับเพราะฉะนั้นเก็บแผ่นนี้ไว้เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวของคนนี้จะใช้เป็นวิทยาทานนะในการเรียนเอเซ่ตลอดไปนะ หลายๆรุ่นเดี๋ยวมันต้องจะใช้นี้เพราะเป็นตัวอย่างผิดที่ดีมาก
0: การเรียนรู้อาจจะต้องเรียนรู้จากการผิดพลาดเพราะฉะนั้นให้เขาเห็นข้อผิดพลาดของการเขียนว่าเนี่ยเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาเขียนแล้วเขาจะทำยังไงให้มันดีขึ้น
2: อันไหนผิดบ้าง and activity ต้องเป็นเอกพจน์แล้วก็บุคคล activity
1: เริ่มแรกอาจารย์ให้นักเรียนดูส่วนต่างๆของเอเซ่โดยให้แก้ไขในเรื่องของแกรมม่าที่มักใช้กันแบบผิดๆในส่วนต่างๆของ intro, body และ conclusion หลังจากนั้นนักเรียนก็จะเรียนรู้หลักของการเขียน intro
2: การเขียนวันนี้เราจะใช้ topic เรื่อง my favorite hobby ในหัวข้ออันนี้อะไรคือ topic จำได้ป่ะอะไรคือ topic hobby เรื่องนี้เขียนเป็นนิทาน favorite หรือไม่ชอบหรือไม่ชอบ
3: ชอบ
2: ใช่ไหมแสดงว่าในเรื่องนี้ hobby เป็นท็อปิกเวลานักเรียนได้โจทย์มาได้ท็อปิกมานักเรียนต้องตีความว่าในท็อปิกอันไหนคือท็อปิกเรื่องนี้ฮ็อบบี้เราจะเขียนไปในทิศทางที่ชอบหรือไม่ชอบชอบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรจำได้ป่ะในท็อปิกส่วนที่จะเป็นตัวที่จำขึ้นตัวได้สี่คอนเลย

0: เขาเรียกว่า controlling idea นะครับคราวนี้ก็บอกว่าในย่อหน้า intro นักเรียนโอเคในส่วนแรกนะครับเขาก็เรียกว่า hooking
1: hook แปลว่าอะไร
0: hooking เนี่ยเอาไว้ดึงดูดความสนใจนักเรียน
2: การเขียน intro นั้นมี3โครงสร้างหลักก็คือ hookingส่วนประกอบของฮุกกิ้งมี3ตัวอย่างให้เลือกจะต้องอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
0: นี่คือเทคนิคในการที่นักเรียนจะดึงดูดความสนใจในการเขียนมันจะมีทั้งหมด4วิธีด้วยกันนี่คือวิธีที่1วิธีนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดนักเรียนอาจจะขึ้นอย่างนี้อันนี้มาเซอร์แต่งเป็นตัวอย่างให้นักเรียนมาดู Have you ever thought how many hawks bee do you have in your life นะคะคุณเคยคิดไหมว่าในชีวิตของคุณนั้นมีฮอบบี้กี่อย่างนักเรียนก็สามารถดึงดูดขึ้นแบบเขาเรียกว่าคำคมนะพยายามให้คนอ่านเขารู้สึกสนใจนักเรียนอย่าลืมว่าการเขียนเรียงความไม่มีใครนั่งอ่านแต่เราไม่สามารถอธิบายเขาได้เพราะนั้นเราต้องดึงดูดเขาก่อนที่สองเขาเรียกว่า quotation นะ quotation อันนี้ขึ้นดึงดูดความสนใจแบบที่สองวิธีนี้ใช้ในการฮุกเมื่อนักเรียนต้องการดึงคำพูดของคนที่สำคัญเอามาเริ่มเรื่องอ่ะอันนี้แบบที่3 If I were shy again จำได้ไหม if แบบที่2เราไม่ใช่ was เราใช้ were ตลอด If I were shy again I would do many things good as my hobby ถ้าจะเป็นอันนี้อ่ะคนเขียนเรื่องนี้อาจจะต้องแก่แล้วนิดนึงนะลักษณะการเคลื่อนแบบนี้เขาเรียกว่าดราม่าไทยดราม่าเพราะละครนั่นคือการสมมุติตัวเองเป็นอีกบุคคลนึง
2: ส่วนที่2ก็คือ general statement
0: General idea to specific ones นี่คือคอนเซ็ปต์ของ general statement คือการนำจากไอเดียทั่วไปลงสู่ไอเดียสุดท้ายมาสเตอร์บอกว่า it is certain that every person has his or her own activities มันเป็นที่แน่นอนว่าทุกคนมี activity ของตัวเองอย่าเพิ่งไปบอกว่าอย่าเพิ่งไปเขียนว่า hobby นักเรียนของนักเรียนมีอะไรบ้างเขียนแค่ข้อมูลทั่วๆไปก่อนส่วนที่สองนี่เป็นแค่ส่วนแค่เกริ่นๆธรรมดาไม่ใช่ส่วนสำคัญอะไรมากนะครับจริงๆแล้วอินโทรส่วนสำคัญอยู่ที่ส่วนที่1กับส่วนที่3 2เนี่ยแค่เป็นการนำสู่เรื่องเฉย
2: ๆและส่วนที่3 thesis statement
0: มาถึงหัวใจของเอเซ่ละใน1เอเซ่ทุกอย่างจะต้องโฟกัสมาที่ประโยคนี้ประโยคเดียวถ้านักเรียนเขียนประโยคนี้เคลียร์นั่นหมายความว่าเอเซ่ของนักเรียนเพอร์เฟคนี่คือคอนเซ็ปต์ของ thesis statement specify what will be foundนะครับ in essay มันจะเป็นประโยคที่จะระบุว่านักเรียนจะเขียนอะไรในเรื่องนี้นักเรียนดูนะครับนักเรียนเป็น beginner เท่านั้นนักเรียนยังไม่ใช่ advanced เพราะนั้นวันนี้มาสเตอร์บอกเทคนิคว่าถ้านักเรียนอยากจะเขียน thesis ให้เคลียร์นักเรียนควรจะต้องเขียนอย่างไรเขาบอกว่าขั้นแรกทุกครั้งเพราะประโยคนี้แหละจะเป็นประโยคที่นักเรียนจะบอกแล้วว่า hobby ของนักเรียนเองมีอะไรบ้างวิธีการเขียนให้นักเรียนขึ้นต้นด้วยคำนี้ทุกครั้ง for myself ผู้อ่านเวลาเขามาอ่านเขาจะรู้แล้วว่าอ้าวนี่แหละกำลังจะเป็นประเด็นของนักเรียนแล้ว for myself ถ้าเรียนไม่ใช่ for myself ใช้คำอะไรได้ที่มันแบบไฮไฮนะ for my own perspective for my own aspect for my own reason for my own viewpoint อันนี้เรียนใช้ได้หมดเลยแต่เดี๋ยวเรียนโตขึ้นไปเนี่ยคงจะเจออีกหลายคำ
2: ดังนั้นส่วนประกอบของอินโทรก็จะเป็น1ใน3ส่วนของเอเซ
3: ่หลังจากที่มาสเตอร์ได้สอนเทคนิคการเขียนแล้วเด็กก็จะต้องฝึกเขียนแล้วเปรียบเทียบกับสิ่งที่ว่าถ้าเขียนลักษณะทั่วๆไปแบบที่เขียนลักษณะแบบเดิมกับแบบใหม่อันไหนฟังแล้วมันอ่านง่ายกว่ากันคือจะให้เขาเห็นทั้งเขาเรียกว่า learning ผ่าน trial and error ก็คือเรียนผิดเรียนถูกเขียนผิดเมื่อเรียนแล้วแก้ไขยังไง
0: อ่ะคราวนี้ is your time นักเรียนห้ามเอาท็อปปิกแบบที่มาสเตอร์เขียนไปแก้ให้แก้ด้วยใช้ภาษาของตัวเองนักเรียนเรามาช่วยเพื่อนคนนี้แก้กันนิดหนึ่งนะ นักเรียนมาสเตอร์ให้เวลาสัก5นาทีนะให้นักเรียนแต่งฮ็อบบี้ใหม่โดยใช้แบบไปแก้ที่2ให้ใช้ฟุกกิ้งวิธีอื่นก็ได้ไม่ต้องเอาคำถามก็ได้ถ้าคำถามก็ห้ามเอาคำถามเดียวกับมาสเตอร์ให้คำถามอะไรก็ได้นักเรียนลิงก์เข้าสู่วิธีตัวเองฟอร์มาทีสิทธิ์นักเรียนใช้ทูฮอปปี้เหมือนเดิมแหละแต่อาจจะเปลี่ยนวิธีการเขียนใช้ประเภทอื่นๆก็ได้
3: ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเด็กที่ไม่มีพื้นฐานเลยจะเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเขาที่จะเขียนให้ไอเดียโฟลว์ออกมาได้แบบนี้

0: แต่ถ้าเรามีลักษณะเหมือนกับแบบว่าเป็นแพ็กเกจมีเป็นโปรแกรมแล้วเขาใส่ไอเดียลงไปตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ดีทำให้เขาคิดว่าการเขียนไม่ได้เป็นสิ่งที่ยาก
1: การเขียนอินโทรให้ถูกต้องจากตัวอย่างที่ผิดหรือไม่สมบูรณ์หลังจากที่อาจารย์โชคสรันได้ยกตัวอย่างโครงสร้างประโยคให้นักเรียนเขียนขึ้นมาก็จะสามารถทำให้เขียนและแก้ไขได้ง่ายในขั้นตอนนี้อาจารย์มีส่วนช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
2: แล้วพวกอันนี้เป็นคำถามเราต้องตอบด้วยอะไร
3: ก็ทำเป็น general statementก็พูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับฮ็อบบี้แต่ไม่ต้องอย่าเพิ่งไปบอกว่าตัวเราชอบอะไรอาจจะบอกว่า my friend one of my friend like singing a song อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็กล่าวทั่วไปหรือจะบอกว่าฮ็อบบี้นะเป็นสิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกล่าวทั่วไปแล้วพอกล่าวทั้งสองประโยคปุ๊บแล้วเราก็บอก for myself สำหรับตัวข้าพเจ้าชอบอะไร
0: เราจะต้องขึ้น
4: ต้องเกินก่อนใช่ไหม
0: เกินแล้วเนี่ยประโยคนี้เกินแล้วตรงนี้เราเขียนนี้ได้เลยFor myself, I feel like เราก็ต้องพอยต์ไปที่ที่เราชอบอย่างเดียวไม่งั้นประเด็นมันวีคเพราะเราไปพอยต์ที่แสดงว่าเรามีทั้งฮ็อบบี้เราชอบแต่เรื่องนี้ให้เราเขียนชอบ
4: อ๋อฮะชอบอย่างเดียวไม่ควรจะเขียนนี
0: ้ต้องมีอันนี้แล้วก็บอก for myself โอเคอันนี้ได
4: ้โอเคขอบคุณครับ
5: สำหรับการเขียนนะครับคือถ้าเกิดเราแบบไม่มีอะไรที่มาโฟกัสว่าเราต้องเขียนมาอย่างไงคือมันจะงงว่าเราสมมติเราเขียนได้สัก2ประโยคเนี่ยครับมันจะงงว่าเราจะเขียนไปยังไงต่อใช่แต่พอมีไอ้ตัวเนี้ยเข้ามาครับที่เป็นสเต็ปเข้ามาเราสามารถที่จะเขียนได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นครับ
6: อันนี้ก็อาจจะเป็นเรียกว่าสูตรสำเร็จนะสำหรับผู้เรียนเขาจะได้มีภาพอย่างน้อยก็ได้ภาพว่าถ้าเขียนเอเซ่เนี่ยมันจะต้องมีโครงสร้างแบบนี้ซึ่งก็เป็นทางลัดอย่างนึงเนื่องจากการเขียนเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นทักษะที่ยากที่สุดมันถึงได้เกิดหลังสุดฟังพูดอ่านเขียนพอถึงการเขียนน่ะถ้าลูกศิษย์เราไม่มีคำศัพท์เพียงพอก็เขียนไม่ได้มีโครงสร้างที่ไม่เพียงพอไม่หลากหลายก็เขียนไม่ได้แล้วประเภทของการเขียนเรียงความมันก็มีหลายประเภทนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นประเภทโดยทั่วไปที่ผู้เรียนสามารถให้เหตุผลได้หรือบอกเล่าธรรมดาว่างานอดิเรกที่โปรดปรานของฉันมีอะไรบ้างแล้วฉันชอบเพราะอะไรไม่ต้องไปเอาข้อมูลทางวิชาการหรือสถิติตัวเลขอะไรมามากมายอันนี้เขาก็จะเขียนได้แบบสบายใจหน่อยเพราะเป็นเรื่องใกล้ชิดกับผู้เรียน
0: ถ้าเวลาที่ผมสอนผมก็จะใช้ประมาณ2ชั่วโมงในการสอนอินโทรแล้วให้เขาฝึกเขียนอินโทรฮุกกิ้งในหลากหลายวิธีด้วยกันเพราะว่ามันเหมือนว่าการเขียนหัวใจของมันคือทำยังไงให้คนอ่านรู้สึกสนใจในสิ่งที่เราเขียนแล้วไม่งงกับสิ่งที่เราเขียนดังนั้นย่อหน้าอินโทรถือว่าเป็นหัวใจที่จะต้องฝึกเขียนให้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ

0: าถึงการเขียนบอดี้และคอนคลูชันในเอสเซย์ต่อจากเมื่อตอนต้นที่ได้นำเสนอเรื่องของการเขียนอินโทรเรื่องของการเขียนอินโทรอย่างไรที่สามารถดึงดูดใจผู้อ่านได้แปลงให้ถูกต้องจบจากเรื่องการเขียนอินโทรแล้วคัดเลือกเอสเซย์ที่นักเรียนเขียนไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์นำมาให้นักเรียนได้ดัดแปลงให้ถูกต้อง
1: เด็กไทยมีความรู้เยอะแต่ถ่ายทอดออกมาให้ถูกขั้นตอนให้ถูกให้เป็นหลักของเหตุผลเนี่ยจะถ่ายทอดยังไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งที่เป็นการถ่ายทอดแบบคำถามเปิดก็คือการเขียนเรียงความซึ่งเด็กไทยเนี่ยพอเขียนเรียงความไม่ได้ก็ไม่สามารถเอาความคิดที่ตัวเองมีความรู้ออกมาเอามาถ่ายทอดเป็นขั้นตอนเพราะนั้นเอสเซย์ก็เป็นสิ่งที่เป็นทักษะทางภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็นมากสำหรับเด็กไทยหลังชีวิตหลังจากรั้วมหาวิทยาลัยนั้นก็เลยคิดว่าสิ่งนี้ควรเป็นสิ่งที่เด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายควรเป็นเรื่องที่สำคัญที่เขาควรจะเรียนรู้เพราะเขาจะสามารถนำไปใช้กว่าสิ่งที่เขาได้เตรียมตัวอย่างเรื่องของเอนทานมามากกว่า

0: จบจากเรื่องการเขียนอินโทรแล้วก็มาถึงเรื่องการเขียนบอดี
1: ้ส่วนที่2อันนี้เขาเรียกว่าบอดี้พารากราฟนะอันนี้คิดว่าไม่ยากเพราะส่วนใหญ่นักเรียนไปโฟกัสที่บอดี้จริงๆแล้วถ้าเรียนเขียนอินโทรเคลียร์เนี่ยบอดี้ง่ายมากวิธีการเขียนบอดี้เทคนิคนะเหมือนเดิมนะครับใน1ย่อหน้านักเรียนก็เริ่มด้วย topic sentence เหมือนกัน move จาก topic ไป transition move จาก transition ไป major detail แล้วก็จบด้วย minor detail นักเรียนเขียน flow chart นี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวจะให้ดูว่ามัน move ยังไงนะครับ
0: จากเมื่อครั้งต้นการเริ่ม hooking ที่ทิ้งท้ายตัวอย่างที่เขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องงานอดิเรกโดยยกตัวอย่างไว้คือ reading and surfing internet เราจะมาดูว่าขั้นตอนการเขียนบอดี้ให้ง่ายขึ้นเป็นอย่างไร
1: ในประโยคนี้เห็นไหมนักเรียนย้อนกลับไปที่ thesis master บอกมี2 activity คือ reading กับ surfing internet master เอา reading ขึ้น reading is นักเรียนวงกลมตัวนี้นักเรียนควรจะมีคำเหล่านี้อยู่เวลาเขียนขยายแต่ thesis เพราะเดี๋ยวมันจะลิงก์ไปสู่ย่อหน้าอีกย่อหน้าหนึ่งนะครับReading is my first เห็นไหม my first favorite hobby I enjoy นะครับการอ่านเป็น favorite hobby อย่างแรกที่ข้าพเจ้าชอบที่จะทำเห็นไหมนี่คือ topic sentence จากนั้นสีเขียวคือ transition คำเหล่านี้ห้ามขาดเด็ดขาดเวลาเขียนถ้าเนี่ยไม่อยากใช้ first of all ใช้อะไรได้firstly ได้ไหมได้นะครับเนี่ยใช้ initially firstly first of all ได้หมดจากนั้นอย่าลืมเครื่องหมายคอมมาจากนั้นมาสเตอร์เขียนว่า I always spend time reading comic books ฉันใช้เวลาในการอ่านหนังสือการ์ตูนนะเสมอเพราะฉะนั้นมาสเตอร์ถามว่าประเภทของหนังสืออันแรกที่ชอบอ่านเวลาว่างคือหนังสืออะไรแสดงว่าอันนี้เป็นเมเจอร์สีฟ้าเป็นเมเจอร์เห็นไหมเพราะฉะนั้น topic sentence ตามด้วย transition จากนั้นตามด้วยเมเจอร์ขยายว่านี่คืออันแรกที่ฉันชอบคราวนี้มาดูสีน้ำตาลเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันเครียดฉันก็จะรู้สึกผ่อนคลายตัวเองด้วยการอ่านการ์ตูนแสดงว่าประโยคนี้ไปทำไมเรื่องหนังสือการ์ตูนไปขยายว่าทำไมถึงชอบแสดงว่าประโยคนี้เขาเรียกว่า minor อันนี้คือโครงสร้างของ body ทุกครั้งที่เขียนเริ่มด้วย topic sentence แล้วมันจะมีธงสามัญอันนี้ก็เริ่มจากทาน1นักเรียนก็ไปเอาทาน1มาใส่ทาน2ทาน3ทุกครั้งมี major support ด้วย minor major minor major minor ล้อกันไปแบบนี้ตลอดเวลา
0: ส่วนประกอบของ body ประกอบไปด้วยตัวเชื่อมประโยคเรียกว่าTransition
1: ในเรื่องนี้ในพารากราฟนี้อะไรคือ transition อันที่2
2: in
1: addition อะไรคือ major อันที่2ประเภทที่2ของหนังสือที่ชอบคือ newspaper นะนี่คือ major 2 master ใช้เทคนิคอะไรไป minor ของในช่วงที่2เทคนิคอะไร because นี่คือการใช้อะไรเหตุผลเพราะนั้นฉันชอบอ่านหนังสือพิมพ์เพราะว่าฉันได้ความรู้เยอะจากหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือกีฬาป่ะมันก็เป็นขยายว่าทำไมถึงชอบหนังสือพิมพ์และสุดท้าย transition ก็เป็น finally ก็ชอบประเภทสุดท้ายคือ documentary ก็คือชอบพวกเขาเรียกว่าอะไร documentary พวกหนังสือที่เป็นประโยชน์อะพวก magazine พวกอย่างเช่น many documentary books such as Time Reader Digestprovide not only knowledge but also entertainment as well ก็ไปขยายว่าทำไมถึงชอบ documentary book เพราะนั้นทุกอ่านนักเรียนต่อมาเซอร์มันโฟลจากไหนถ้าเป็น body topic sentence จากนั้นโฟลเป็น transition ตามด้วย major แล้วก็ใช้ minor transition major minor transition major minor นักเรียนต้องเขียนอย่างนี้เสมอไม่ว่าจะไปเขียนอะไรก็ตามมันต้องโฟลว์ตามนี้ไม่ใช่นึกอยากจะเขียนอันนี้ขึ้นมาในหัวเอาเขียนเลยอันนี้ขึ้นมาในหัวเขียนเลยไม่ได้ถ้าเรียนไปตอบอย่างเช่น IELTS เขาจะเช็คอะไรนักเรียนเช็คง่ายมากฝรั่งเช็ค topic sentence มีไหม transition อยู่โอเคเปล่ามี major ป่ะแล้วมี minor support ไหมทุกอย่างโฟลว์ไปตามนี้ไหมถ้าโฟลว์ไปตามนี้เช็คง่ายมากเวลาเขียนเอเซ่คือเราต้องคิดในใจเลยว่าเมื่อเป็นอินโทรมันต้องเป็นรูปคางหมูคางหมูประกอบไปด้วย3ส่วนคุณใส่ลงไปใส่ลงไปใส่

0: ลงไปพอบอดี้ปุ๊บคุณรู้เลยว่าดึงมาจากตรงนี้แล้วคุณก็ตั้งไว้ว่าแต่ละประเด็นที่คุณจะเขียนในบอดี้คุณมีธง3ธงพอธงที่1คุณก็ใส่ first of all ไว้ธงที่2คุณใส่ in addition ธงที่3คุณใส่ finally คือทำทุกอย่างให้เหมือนเป็นกรอบแล้วคุณเอาไอเดียใส่ลงไปในกรอบซะเหมือนเรามีโครงบ้านให้เขาเรียบร้อยแล้วเพียงแต่เขาเอาเฟอร์นิเจอร์ใส่เข้าไปตามโครงตรงนี
1: ้หลังจากนั้นอาจารย์ให้นักเรียนลองเขียนบอดี้ของย่อหน้าถัดมานั่นก็คือ surfing internet
2: อันนี้มันเป็น minor แล้วใช่ป่ะล่ะว่ามา relax ของ flexible เธอก็ต้องบอกว่ามา relax ของ flexible ด้วยเพลงประเภทไหนมันเหมือนแบบอันนี้ minor แล้วเอา minor ย่อยสับพอร์ตเข้าไปอีกเป็นอะไรมันได้ดูเคลียร์ใช่ป่ะฟิลคอนเฟิร์มไอลิสเขาบอกไอลิสทูมิวสิกมิวสิกอะไรถ้าได้เขียนอย่างนี้ก็ listen to music different kind of music such as pop rock อย่างเงี้ยมันก็จะชัดเจนประเด็นมันต้องมีไมเนอร์ย่อยลงไปอีกได้
3: จากโครงสร้างข้างบนยังไงครับแต่ละประโยคผมเรียงถูกหรือยัง
2: last but not least I always open the window media to listen to my favorite อันนี้นะ to my favorite songs ใช่ไหมแล้วตรงนี้เราไปบอกว่า many kind of song that I love to listen มันก็คือซ้ำกับ my favorite song เพราะเราก็บอกแล้วนี่มัน favorite song อย่างเงี้ยเวลาเดี๋ยวอนาคตเราเรียนเขาเรียกว่าอันนี้มันเยอะๆ my favorite song such as จืดๆอย่างนี้ได้เลย
3: มันก็ถือว่าเป็น minor มัน
2: ใช่มันคือเป็น minor มา support minor อีกทีนึงเพราะว่าอย่างนี้ปุ๊บมันเหมือนว่าตรงนี้เราใช้คำว่า favorite ไปแล้วซึ่งมันแปลว่าชื่นชอบแล้วแล้วตรงนี้มาบอกว่า that I love อีกมันก็ซ้ำกับ favorite เองซึ่งมันไม่ต้องมาใส่กล่าวซ้ำก็ search as ขยาย2ตรงนี้ไปเลยแต่ปะ
3: เมื่อก่อนที่ผมเคยเขียน essay นะครับก็ยกตัวอย่างเลยก็อย่างเช่นผมชอบทำอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยกไป I love to do something พูดไปเลยครับแต่พอมาเรียนกับ master เนี่ยเขาต้องให้เปิดด้วยคำ transition ก่อนก็อย่างเช่น first of all แล้วก็ตามด้วยประโยคที่ผมต้องการจะกล่าวถึงครับแล้วก็ตามด้วยขยายอีกนิดหน่อย
4: ความยากของเอเซ่ที่ผมรู้สึกว่ามันยากจริงๆก็เรื่องของการใช้คำให้มันสอดคล้องเข้าหากันทุกประโยคครูบางท่านที่ผมเรียนผ่านๆมาก็อาจจะสอนเรื่องของหลักการการเขียนว่าเนี่ยโครงสร้างประโยคเป็นอย่างนี้นะเรียบเรียงประโยคอย่างนี้มีหัวเรื่องมีเนื้อหามีอะไรอย่างนี้อย่างนี้แต่ของมัธยชนเนี่ยเวลาเขาสอนเขาจะมีเทคนิคให้เช่นหลัก3ธงเงี้ยเราก็จะมีเทคนิคการจำที่ง่ายขึ้นการเลือกคำมาใช้เขาจะสอนคำที่แบบเพราะๆเอามาใส่ในเอเซ่ของเราให้มันดูสละสวยมากยิ่งขึ้น
0: ก็คือย่อหน้าสรุปเทคนิคในการทำ conclusion อย่างแรกก็คือจะต้องใส่ signal word ลงไปว่าอันนี้คือย่อหน้าสรุปแต่หัวใจของ conclusion อยู่ที่การนำประโยคที่เป็น thesis statement มาเขียนใหม่อีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า restate thesis เอา thesis มาเขียนใหม่โดยใช้คำพูดของตัวเอง
5: นักเรียนจะเห็นว่าตอนเมื่อกี้นี้ที่ตอนมาสเตอร์สอนตอนแรกเลยเวลาเราขึ้น essay อย่างที่มาสเตอร์บอกว่าเราต้องขึ้นคลุมแล้วเราก็ต้องจบคลุมเราจะทำยังไงให้มันเขียนมาตั้งเยอะแยะแล้วจะทำยังไงให้มันจบแบบคลุมได้ทั้งหมดเดี๋ยวมันมีเทคนิคการเขียนคราวนี้เวลาสรุปนักเรียนขึ้นต้นด้วยคำนี้ก่อนอันนี้เขาเรียกว่า signal word คนอ่านสมมติอ่านปุ๊บรู้เลยย่อหน้านี้ทำไมแล้วสรุปเพราะมันมีคำว่าอะไรขึ้นต้นคราวนี้ถ้านักเรียนไม่อยากใช้ in conclusion ใช้อะไรได้นักเรียนใช้คำว่า in brief in summary in short นักเรียนใช้ได้4ตัวนี้คือที่เขาจะใช้กันนะครับคราวนี้มาสเตอร์อยากให้นักเรียนกลับไปอ่าน thesis statement ให้มาสเตอร์ฟังThere are two hobbies I enjoy ใช่ไหมนะนี่คือ thesis คราวนี้นักเรียนดูมาสเตอร์เขียนว่า There are two hobbies I enjoy during my free time reading and surfing internet คราวนี้พอนักเรียนเอามาเขียนสรุปให้นักเรียนเอาประโยคใน thesis มาเขียน restate คำว่า restate คืออะไรเอามาเขียนใหม่แต่ห้ามลอกให้กลับประโยคเพราะนั้นเวลานักเรียนจะจบเนี่ยให้คุม thesis เป็นประโยคนำก็ต้องเอา thesis มาเขียนใหม่แต่เอามาเขียนในรูปแบบที่ใช้คำพูดของนักเรียนเองแต่ป้ามาเซอร์ขึ้นว่า there are two hobbies แต่มาเซอร์กลับตรงนี้ว่าเป็น reading and surfing internet are all my favorite activity that I always enjoy doing ถามว่าประโยคสีฟ้ากับประโยคนั้นความหมายเดียวกันไหมก็คือเอาประโยคนั้นมาเขียนใหม่ให้ใช้อีกคำพูดหนึ่ง
1: การเขียนบทสรุปมีหลักง่ายๆคือนำ thesis statement ของช่อง introduction มาดัดแปลงแล้วตามด้วยความคิดเห็นของตัวเองหรือปิดท้ายด้วยคำคมหลังจากนั้นทุกคนก็สามารถเขียนเอสเซย์ได้อย่างง่ายโดยใช้โครงสร้างที่อาจารย์สอนแก้ไขเอสเซย์ที่ไม่สมบูรณ์ให้ถูกต้อง
3: ในการเขียนบทสรุปเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราเขียนผิดยังไงเขาถึงให้คะแนนเราแค่นี้ซึ่งผมเขียนเป็นลักษณะที่ว่าเราสรุปไปเลยหวังว่าเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยเราสรุปแล้วแต่ในทางกลับกันเขากลับไม่เข้าใจว่าเราสรุปเราต้องบอกว่าเนี่ยคือบทสรุปของเรา in conclusion หรืออาจจะเป็นคำอื่นซึ่งแปลในทางเดียวกัน
6: อาจารย์โชคสรันได้สอนเนี่ยก็เรียกว่าเป็น guided writing นะฮะแล้วก็มีโมเดลมาให้ผู้เรียนได้ดูแต่ถ้าน่าสนใจเพิ่มขึ้นเนี่ยหรืออาจารย์ท่านอื่นๆที่จะไปสอนการเขียนเอสเซย์เนี่ยโดยเน้นเรื่องของการสร้างความรู้ด้วยตัวเองเพราะเด็กม.6 เนี่ยม.ปลายเนี่ยเขามีศักยภาพเพียงพอเพียงแต่เราต้องจัดวิธีการสอนที่มันท้าทายแล้วก็สร้างองค์ความรู้ได้โดยการสอนแบบ inductive method อย่างที่บอกเนี่ยนะครับมีตัวอย่างของการเขียนเรียงความที่มันถูกต้องไล่ไปทีพารากราฟก็ได้เรื่องเดียวกันเนี่ยการใช้ย่อหน้าย่อหน้าของเรื่องเดียวกันนี้หนึ่งใช้เทคนิคอะไรแล้วพอมาเขียนบอดี้ดูซิว่าเขามี transitional word ต่างกันไหม topic sentence เขาใช้ต่างกันหรือเปล่าซึ่งการสื่อสารด้วยภาษาเนี่ยเราสามารถใช้โครงสร้างและคำศัพท์ที่หลากหลายเพื่อสื่อสิ่งกันได
0: ้เพราะว่าการเขียนมันเหมือนกับเรามีที่ดินเปล่าๆแล้วเราไม่รู้จะสร้างออกมายังไงแต่ถ้าเรามีโครงให้เขาปุ๊บเขาจะเริ่มแล้วอนาคตเขาก็จะเริ่มเรียนรู้จากโครงตรงนี้แล้วไปพัฒนาด้วยตัวเขาเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับพิที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโล

เท่านั้นที่กระทําเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็คิดค่าแรงที่มากระทําเป็นศูนย์สูตรในการคํานวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก a ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น g ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0ay เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ sy เท่ากับ uyt บวกเศษ1กำลัง2 ayt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ t เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า t เนี่ยไปแทนค่าใน sx เท่ากับ uxt ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวกgt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 ว
วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็

คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5เพราะงั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาที5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

การสอนภาษาไทยในศตวรรษเนาะศตวรรษที่21เนี่ยเราเนี่ยเป็นเด็กในศตวรรษที่19เราห่างจากเด็กเท่าไหร่อ่ะ40 50ปีเพราะฉะนั้นมันเกิดแน่ความบริบทของชีวิตวิถีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนการที่เราจะให้เด็กเรียนภาษาไทยเนี่ยแล้วเห็นคุณค่าเนี่ยเราต้องไปคลุกอยู่กับเขาแล้วก็ดึงเขามา

0: ทำบล็อกเนี่ยครูคิดบนพื้นฐานตรงนี้ว่าอำนวยความสะดวกทั้งครูและเด็กก่อนครูก็ใช้เว็บบล็อกเปิดบล็อกเป็นชื่อว่าครูระพีเว็บบล็อกในบล็อกของเราก็จะเปิดหน้ากิจกรรมการเรียนรู้บอกเด็กว่าเนี่ยหน้ากิจกรรมการเรียนรู้เปิดขึ้นมาเฉพาะพวกเธอเลยนะแล้วในหน้านี้มันจะมีห้อง 5/1 5/2 5/3 ถึง 5/10 แต่ละห้องครูสอนไม่เหมือนกันนะครูสอนตามความต้องการตามความถนัดของพวกเธออย่างเช่นกลุ่มวิทย์คณิตถ้าเธอไปเที่ยวที่ไหนมาเนี่ยบางทีครูอาจจะให้งานเธอแล้วให้คะแนน2วิชาก็ได้ EP โปรแกรมภาษาครูอาจจะให้เธอทํางานที่เป็นชิ้นงานที่สามารถที่ครูภาษาอังกฤษจะให้คะแนนเธอได้ด้วยครูคอมพิวเตอร์จะให้คะแนนเธอได้ด้วยและครูจะให้คะแนนเธอได้ด้วยงานไม่เหมือนกันเพราะนั้นห้องใครห้องมันเวลาเข้าไปส่งงานเข้าไปดูเนี่ยนักเรียนจะต้องดูว่าครูสั่งห้องไหนเพราะนั้นเด็กก็จะเข้าไปการทำตรงนี้มันก็อำนวยความสะดวกแล้วเราก็ได้อันดับแรกเลยเด็กจะต้องเข้าไปตอบแบบสอบถามเขาเรียกว่า learning style เราก็เอามาดูว่าเด็กพวกนี้ฟังดีเรียนรู้ได้ดีจากการฟังเด็กกลุ่มนี้เรียนรู้ได้ดีจากการอ่านเรียนรู้ได้ดีจากการกระทำเราก็จะเอาชื่อเขาทั้งหมดขึ้นแบบเป็นกลุ่มเลยเป็นว่าตรงนี้นะถ้าใครชอบฟังกลุ่มนี้ใครชอบเรียนในการปฏิบัติก็กลุ่มนี้ใครชอบเรียนรู้โดยการอ่านอะไรก็กลุ่มนี้นะแล้วก็เด็กก็ต้องรายงานบอกครูว่ามีทักษะความสามารถพิเศษอะไรติดตัวมาอันนี้เป็นการที่เราจะแยกเด็กใช่ไหมคะทีนี้เวลาสั่งงานครูก็จะสั่งเป็นห้องแล้วก็จะมีหน้าหนึ่งของบล็อกที่เป็นหน้าสื่อไปโหลดเรื่องนี้นะคะจากหน้ากิจกรรมการเรียนรู้ครูจะขึ้นไหมนะวันนี้ครูเอาใบงานขึ้นแล้วเขาก็จะเข้าไปหน้ากิจกรรมการเรียนรู้รวมนึกออกไหมแล้วก็เอาไปทำส่วนเนื้อหามันจะต่างกันตามบริบทตามเด็กตามความสามารถของเด็กตามโปรแกรมของเด็กแต่สาระการเรียนรู้รวมก็คือเช่นเราจะฝึกทักษะการอ่านนะอย่างเช่นเด็กที่มีกลุ่มเสี่ยงนะเด็กห้องที่มีกลุ่มเสี่ยงครูอาจจะบอกว่าสำหรับคนที่จะทำแท้งอ่านตรงนี้เราก็จะเอาเรียกขึ้นอ่านคิดวิเคราะห์นึกออกไหมคะหรือปรากฏการณ์สุริยุปราคาอันนี้เด็ก5950เด็กโปรแกรมวิทย์ก็จะโหลดไปอ่านแต่กระบวนการเดียวกันนะล่องลอยอ่านคิดวิเคราะห์แต่เนื้อหาไม่เหมือนกัน
1: ในโลกความจริงลูกศิษย์วัยรุ่นของคุณครูระพีอาจมีปัญหาลึกๆบางอย่างนอกจากเรื่องเรียนที่ไม่อาจปรึกษาใครได้แต่ในโลกอินเทอร์เน็ตของครูระพีเว็บบล็อกได้เปิดพื้นที่พิเศษไว้ให้ทุกคน
0: เด็กบางคนไม่บอกเรานะว่าต้องไปขายของตลาดนัดเด็กบางคนไม่บอกเรานะว่าต้องไปช่วยพ่อช่วยแม่ไม่บอกเราในห้องนะว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตโดนเพื่อนบีทเด็กไม่บอกไม่แสดงตัวแต่พอถึงจุดหนึ่งเขาจะบอกเราทางบล็อกหรือเมลมาบอกถ้าอันไหนบอกไม่ได้จริงๆเขาจะเมลเพราะเมลจะรู้2คนแต่ถ้าบล็อกเนี่ยเขาก็จะโวยวายได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นเด็กก็จะเด็กมีที่พึ่งอ่ะ
1: การสื่อสารระหว่างครูกับศิษย์ผ่านโลกอินเทอร์เน็ตทำให้มีโอกาสช่วยเหลือเด็กๆและป้องกันเรื่องร้ายก่อนจะสายเกินแก้ได้ในหลายๆเหตุการณ
0: ์ยุคนี้ Facebook เนี่ยเด็กคุยกันเยอะมากเราพบว่ามันมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงแต่เราก็ต้องดูอีกว่า

เวลาเด็กใช้ Facebook จังหวะไหนที่เราจะต้องเข้าไปเตือนหรือสะกิดบางทีนัดตบกันบน Facebook เงี้ยมีนะคะเด็กระหว่างโรงเรียนอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะคะบางคนอาจจะบอกไปพูดทำไมมันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องปกติที่วัยรุ่นจะต้องมี

0: รียนและต้องเคารพอย่าละเมิดสิทธิ์วัยรุ่นถ้าคุณละเมิดถ้าเขารู้สึกว่าคุณละเมิดเมื่อไหร่คุณจะไม่ได้อะไรจากเขาเลย
1: ของอาจารย์นี่ก็จะเป็น Facebook เป็นสัดส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันที่สำคัญก็คือFacebook ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นการสื่อสารที่เร็วขึ้นนะคะแบบสมมติว่าอย่างงานส่งวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีปัญหาแล้วก็ถามอาจารย์ว่าอ่ะอาจารย์คะงานมีปัญหานิดหน่อยขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะตอบมาเลยก็จะเร็วขึ้นทำให้มีความรวดเร็วในการเรียนการส่งงานการสื่อสารที่ชัดเจนขึ้นค่ะ
0: เสน่ห์ของการสอนเนี่ยมันจะต้องรู้ทันรู้เท่าแล้วรู้ล่วงหน้าดักความคิดเด็กได้จากถ้อยคำบน Facebook มองว่ามันนอนดึกเขานอนดึกเพราะอะไรเขาเหงาถูกไหมเด็กที่แชทเพราะอะไรเขาเหงาพ่อแม่ต้องดูว่าอะไรทำให้ลูกติดคอมมากกว่าครอบครัวเวลาพ่อแม่มาหาครูที่โรงเรียนแล้วบอกว่าเนี่ยแชทแต่กับเพื่อนเล่นแต่ Facebook ครูก็จะย้อนให้เห็นว่าแล้วอะไรล่ะทำให้เด็กไม่คุยกับคุณแล้วคุณคุยกับลูกคุณคุยยังไงเนี่ยภาษาทั้งนั้นเลยก็ต้องสอนพ่อสอนแม่อีกกลับไปเล่น Facebook

0: ในบล็อกของครูมันจะมีห้องที่ปรึกษาด้วยเวลาครูจะติดต่อพ่อแม่ของเด็กที่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยเวลาครูจะทำหนังสือถึงผู้ปกครองครูก็จะขึ้นไว้บนบล็อกอย่างเช่นจะนัดเด็กมาทำแคสทำอะไรอย่างเงี้ยผู้ปกครองก็จะเข้าไปอ่านและเชื่อถือได้ถ้าไม่เชื่อก็จะโพสต์ถามผู้ปกครองก็จะบอกว่าติดต่อวิธีนี้ดีเขาไม่ต้องมาโรงเรียนและเขารู้เขาเข้าไปดูลูกเขาก็ได้เพราะในนั้นมันจะมีรูปลูกเขาทำงานมันจะมีรูปงานของเขาอย่างไฟล์เสียงเนี่ยถ้าสมมติผู้ปกครองต้องการรู้ว่าลูกของตนเองเนี่ยเรียนในชั้นเรียนเนี่ยเป็นยังไงหรือมีคุณภาพยังไงเนี่ยเราก็อาจจะแนบไฟล์เสียงที่ประเด็นที่พ่อแม่บอกลูกอ่านหนังสือไม่ออกหรือไม่ค่อยอ่านหนังสือไม่ค่อยตั้งใจเนี่ยไฟล์เสียงเนี่ยก็มาจากเครื่องบันทึกเสียงที่เวลาเด็กสอบอ่านออกเสียงหรือเด็กจะฝึกอ่านออกเสียงเนี่ยก็ต้องบันทึกในเรคคอร์ดเดอร์ในเครื่องบันทึกเสียงถูกไหมคะแล้วก็เราก็แนบไฟล์ส่งไปในเมลแม่ของเด็กเพราะนั้นมันเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่เชื่อมได้กับผู้ปกครองที่พร้อมจะใช้ ICT นะ
1: นอกจากสื่อสารผ่านเว็บบล็อก Facebook และทางอีเมลแล้วคุณครูระพียังบูรณาการเทคโนโลยีรอบๆตัวมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย
0: อุปกรณ์ที่จะใช้เนี่ยเป็นอุปกรณ์รอบตัวที่มันเดี๋ยวนี้มันถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่บันทึกเสียงได้ถ่ายภาพได้บันทึกวิดีโอได้ถูกไหมคะหรือกล้องวิดีโอราคาก็ไม่แพง10,000 กว่าบาทหรือ3-4 พันที่คุณภาพหรือของโรงเรียนก็มีถูกไหมกระบวนการของครูเนี่ยครูใช้เครื่องบันทึกเสียงใช้กล้องวิดีโอใช่ไหมคะเท่านั้นเองแต่ใช้มันยังไงใช้มันในเรื่องของการที่จะให้เด็กเห็นร่องรอยการเรียนรู้ของเขาให้เด็กเห็นข้อบกพร่องของเขาให้เขารู้ว่าเสียงเขาบกพร่องยังไงเขาจะได้แก้ถูกจุด
2: จะอัดเสียงจากเครื่องอัดเสียงอันเดียวกันไงคะเวลาเราเอามานั่งฟังก็จะพิจารณาของเพื่อนไปด้วยว่าเหมือนของเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการอัดเสียงก็คือความชัดเจนกับการออกเสียงที่ชัดเจนของเราเองค่ะเพื่อพัฒนาจุดนี้ให้ดีขึ้น
0: กล้องวิดีโอให้เขารู้ว่าเวลาเขายืนพูดเนี่ยเขาลูดซิปขึ้นลงกี่ครั้งเราบอกว่าเนี่ยเธอต้องมั่นใจเขาไม่เห็นหรอกแต่พอเขาเห็นตัวเองปั๊บอ๋อเราเป็นอย่างนี้เดินยืนไม่ดีหรือเราพูดไปโยกไปหรือมากไปเนี่ยเขาจะเห็นแล้วไม่ต้องบอกเพราะวัยรุ่นจะอายแรงผลักในการที่จะพัฒนาตัวเองก็มีเพราะเห็นเราก็จะว่าเดี๋ยวฉันจะเปิดขึ้นโปรเจคเตอร์ให้ดูเป็นรายศพเลยเราจะใช้คำแบบนี้นะเป็นรายบุคคลเลยแล้วให้เพื่อนห้องอื่นดูด้วยให้มันรู้ไปเลยถ้าเธอไม่ปรับนะเขาก็จะปรับจะแก้แต่จริงๆแล้วเวลาเราโชว์เราจะโชว์แต่บุมบวกแต่อันนั้นเป็นเครื่องกำกับพฤติกรรมอ่ะคุณต้องฝึกนะคุณต้องพัฒนาตัวเองนะกล้องดิจิตอลเนี่ยครูใช้ตลอดเลยคือกำกับเวลาเราทำงานกลุ่มโดยเพราะเราสอน2ห้องเนี่ยครูจะบอกเลยถ้าครูตั้งกล้องแบบนี้บวกคะแนนบวกถ้าครูตั้งกล้องแบบนี้ใช่ไหมคะคะแนนลบถ้าเกิดครูกำลังทำแบบนี้แล้วใครหันมาหน้าสู้กล้องครูก็จะตั้งแบบนี้มันจะเป็นเทคนิคไงกล้องลบพี่ก็บอกเนี่ยเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วเขาอาจารย์ดีลิทได้ทำงานใช้วันนี้ต้องตั้งใจเรียนอะไรทำนองนี้คือการขู่น่ะขู่แต่เวลาจะนำเสนอเนี่ยจะขึ้นไปเราจะไม่ประจานเด็กเพราะว่ามันได้ความสะใจแต่เราจะเสียเด็กไปคนหนึ่งเลยเสียความเชื่อถือศรัทธา

0: ICT เนี่ยนะมันมีประโยชน์มากถ้าเราใช้ถูกตามความจำเป็นถูกไหมคะอย่างของครูเนี่ยมันประหยัดเวลาครูไม่ต้องมานั่งทำเอกสารแล้วเอกสารอีกมันประหยัดค่าใช้จ่ายเด็กเนี่ยแต่ละคนใช่ไหมคะปริ้นคนละแผ่นมาโรงเรียนไม่ต้องก๊อปปี้แจกมันทุ่นกำลัง
1: เป็นครูภาษาไทยแต่ก่อนก็จะคิดว่าเขียนคัดลายมือแล้วก็ส่งอาจารย์เลยแต่ทีนี้เข้ามาเรียนกับอาจารย์ละพีประกาศงานทางเว็บบล็อกให้ส่งทางเว็บบล็อกก็เลยโอ้อาจารย์ไฮเทคแล้วก็มี Facebook มีเว็บบล็อกส่งรูปทางเมลส่งงานทางเมลคือส่วนเป็นส่วนน้อยค่ะที่จะส่งกับอาจารย์โดยตรงส่วนมากจะให้ส่งทางเมลแล้วก็เวลามีใบงานก็จะให้เข้าไปในเว็บบล็อกปริ้นใบงานออกมาหรือว่าไปถ่ายเอกสารจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อาจารย์เนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะอินเทนแล้วก็เข้าใจว่าพวกเราเนี่ยช่วงนี้ต้องอยู่กับอะไรนะครับอย่างเช่นช่วงเย็นอาจารย์ก็จะนั่งเปิด Facebook แล้วครับก็จะเข้าไปพูดคุยนะครับแล้วก็อาจจะส่งงาน
0: ข้อสำคัญคือมันได้ความรู้สึกที่ดีระหว่างเด็กกับครูเด็กก็ยอมรับว่าครูระพีนะICT นะเด็กที่เข้าเน็ตโดยที่ไร้สาระเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องมาเข้าบล็อกครูระพีแหละสัก10นาทีเนี่ยคุณก็ชิงความไร้สาระของเด็กเข้ามาอยู่ในบล็อกนี้ได้แล้วข้อจำกัดในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เนี่ยหรือ ICT เนี่ยข้อสำคัญคือครูเปิดเครื่องแต่ครูไม่เปิดใจครูทั่วไปเท่าที่พี่สัมผัสนะจะกลัวคนอื่นรู้ว่าตัวเองไม่รู้ทันนะคะกลัวคนอื่นรู้ว่าตัวเองไม่รู้สองไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้นะคะสามรู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่ไม่รับสามประเด็นนี้แหละมันเป็นตัวสกัดทำให้ครูเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปได้เพราะนั้นครูเนี่ยจะต้องศึกษาและจะต้องรู้ถ้าไม่รู้ถามเด็กเราเนี่ยถามเด็กตลอดแหละวันนี้มีอะไรใหม่ไหมอันนี้ถ้าเกิดเราอาจารย์ทำแบบนี้สิหรือบางทีเครื่องมันน็อกเครื่องมีปัญหาอาจารย์ใครทำได้ตรงนี้ครูโง่แล้วครูทำไม่เป็นแล้วไปไม่เป็นแล้วช่วยหน่อยเด็กก็จะมาช่วยเราเพราะช่องว่างมันหมดประเด็นสำคัญคือคุณต้องยอมรับในความไม่รู้ก่อนถ้าคุณยอมรับว่าคุณไม่รู้คุณจะรู้ขึ้นผู้ใหญ่กับเด็กตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารช่องว่างทางความคิดมุมมองมันคนละศตวรรษมันคนละยุคถูกไหมคะยุคนี้เป็นยุคอะไรยุคข่าวสารข้อมูลใช่ไหมคะเพราะนั้นครูต้องทันไม่จำเป็นต้องรู้เท่าเด็กแต่ต้องรู้ทันเด็ก

0: ฉันครูระพีปิยจันทร์นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสตรีอ่างทองค่ะพี่มองวิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะคืออะไรก็ตามที่เป็นทักษะมันต้องฝึกเพราะฉะนั้นการสอนแบบนี้ก็เลยคิดขึ้นมาว่ามันก็ต้องบังคับตัวเองก่อนว่าต้องรู้นะว่าต่อไปนี้จะสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะและเธอก็จะได้ฝึกทั้งฟังพูดอ่านเขียนคิดวิเคราะห์แล้วนำเสนอทักษะความรู้ความสามารถ
1: ในภาคการศึกษานี้นักเรียนชั้นม.5จำเป็นต้องเรียนรวมกันคาบละ2ห้องทำให้ห้องเรียนของคุณครูระพีมีนักเรียนมากกว่า100คนแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของกระบวนการสอนแบบนี้เพราะรูปแบบกิจกรรมจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงทักษะต่างๆที่ใช้ฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนโดยกระบวนการแรกให้ความสำคัญกับการอ่าน
0: สมมติว่าเด็กมีทักษะการพูดใช่ไหมคะพอเด็กพูดคล่องรอเรือชัดแต่เด็กไม่มีข้อมูลแล้วเหมือนคอมพิวเตอร์แหละคอมพิวเตอร์จะแสดงผลได้ต้องมีข้อมูลคนจะแสดงผลได้การตัวแสดงผลของคนคือการพูดและการเขียนก็ต้องมีข้อมูลการสอนแบบนี้ก็เลยบอกว่าต้องสอนแบบเอาการอ่านเป็นพื้นฐานพัฒนาทักษะอื่นๆต่อไปทุกครั้งที่เด็กเข้าเรียนเด็กจะต้องอ่านอย่างน้อย10นาทีแล้วเรียนเขียนไปที่มุมเลยว่าหมายเลข1เท่ากับความรู้หมายเลข2เท่ากับความคิดหมายเลข3เท่ากับความสงสัยเวลาเรียนอ่านใน10นาทีนี้เมื่อเธอเจอประเด็นที่เป็นความรู้เธอขีดเส้นใต้ไว้นี่คือความรู้เท่ากับเธอได้บอกตัวเองแล้วตรงนี้คือความรู้เมื่อเธอเจอข้อคิดจิตของเธอเนี่ยสมาธิของเธอมุ่งกับการอ่านเธอจะบอกกับตัวเองแล้วว่าตรงนี้เป็นข้อคิดนะและพอเธอเจอข้อความที่เธอสงสัยเธอขีดเส้นใต้และเธอวงเล็บด้วยเลข3ไว้ข้างบนเหนือข้อความนั้นเธอรู้แล้วว่าเธอไม่รู้อะไร
2: ของอาจารย์ละพีเนี่ยค่ะเขาจะให้อ่านเป็นตัวเลยให้อ่านให้เข้าใจเลยค่ะเพราะว่ายังไงมันต้องอ่านทุกบรรทัดใช่ไหมคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะขีดเส้นใต้แล้วหาร่องรอยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยดีขึ้นมากค่ะเพราะว่าใน1คือได้สมาธิใช่ไหมคะ2คือความชัดเจนที่เราอ่านแล้วก็ข้อไหนที่ไม่เข้าใจไงก็จะเป็นคำถามได้ก็จะเข้าใจมากขึ้นอีกค่ะ
0: หมดเวลาพอดีนะคะจะอยู่ในเวลาเมื่อกี้เราจับเวลาใช่ไหมคะลุงโง่อยู่ข้อไหนถุงโง่อยู่ข้อไหนคะถุงโง่อยู่ข้อ3ถุงโง่คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นเป้าหมายครั้งต่อไปก็คือเราต้องกำจัดความไม่รู้ออกไปถูกไหมคะไหนข้อ3ใครมียกมือเราเอ็กซเรย์เราจะต้องรู้ว่าเราไม่รู้อะไรไม่เป็นไร
3: ตรงที่เธอยังไม่รู้อะไรนี่แหละเธอก็จะต้องไปสืบค้นเพิ่มเติมด้วยการจับคู่กับเพื่อนคุยกันเพราะว่าเพื่อนที่เขาไม่ได้ตั้งเครื่องหมายคำถามตรงเธอนั้นเขาแสดงว่าเขารู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเขารู้ปั๊บถามความรู้จากเขาและอะไรที่เพื่อนไม่รู้เธอก็บอกกันว่าเราจะให้เธอเข้ากลุ่ม
4: ที่เป็นแค่เรียนพัฒนาว่าให้รับรักแต่ว่าพัฒนาไม่รับรัก
5: ค่ะไม่ไปหลอกตลอดชีวิต
4: อยู่ในป่า
6: ให้อยู่ในป่า
4: ตอนแรกยินดีว่ามันกลายเป็นดอกกุหลาบแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนสวรรค์ต่อไง
6: ไม่ใช่
0: ทีนี้เราอ่านเรื่องวัฒนภาษาเท่าที่เราเรียนกันมาเราเรียนเรื่องลิลิตะเลค่ายด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะเราเรียนมา2เรื่องในเวลา5นาทีนี้ให้บอกให้ได้ว่าระหว่างลิลิตตะเลงพ่ายกับมัทนภาธาอันไหนเรื่องไหนมีประโยชน์ต่อนักเรียนมากกว่ากัน
7: อันไหนมีประโยชน์ต่อตัวเรามากที่สุด
8: มัทนภา
9: ธาลองว่ามัทนภาธา
10: เพราะว่ามันเขาบอกถึงแง่มุมของความรักต่าง
11: ๆก็ใหญ่อย่างเงี้ยมันก็อ่านได้แต่มันเหมือนเป็นความรู้ที่เราต้องได้ประวัติศาสตร์เฉยให้เราเรียนรู้ว่าประวัติศาสตร์เป็นมายังไงอะไรเงี้ยแต่อย่างมัทนภาธาเนี่ยคือมันสามารถให้ข้อคิดได้มากเพราะว่าข้อเรื่องเนี้ยคือทุกตัวละครมีส่วนดีหมดแต่ก็มีส่วนไม่ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็สอนให้เด็กแบบในวัยรุ่นนะสังคมรู้ได้ว่าคือเดี๋ยวนี้จะมีข่าวใช่ไหมว่าถ้ารักใครก็แบบพยายามทำร้ายหรือแย่งเขามาอะไรเงี้ยมันแบบสอนเด็กได้ถ้าเกิดอ่านเรื่องนี้อะไรนะ
0: พอเด็กอ่านหนังสือเนี่ยเขารู้แล้วว่าไม่รู้อะไรแล้วก็เข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่จะทดสอบเราจะทดสอบอย่างไรในการทดสอบครั้งนี้ก็ต้องฝึกเด็กด้วยแล้วทำอย่างไรล่ะเด็กร้อยคนเพราะฉะนั้นการที่จะให้เด็กออกมาแสดงพฤติกรรมแสดงความรู้ของตัวเองเนี่ยการพูดจะช่วยได้ก็ให้เด็กเนี่ยเล่าเรื่องรอบวงหรือโต้ตอบรอบวงไมค์คนละตัวทำไมต้องใช้ไมค์คนละตัวเพื่อประหยัดเวลาไม่ต้องส่งไปส่งมาพอคนนี้พูดเสร็จส่งไปให้คนอีกคนนึงที่ถือมาอยู่คือเตรียมพูดแล้ว
3: ให้เด็กเตรียมตัวเตรียมใจว่าคราวต่อไปต้องพูดแน่ในขณะที่คนนี้เตรียมตัวฝั่งนู้นพูดแล้วพอฝั่งนู้นพูดเสร็จฝั่งนี้พูดส่งไมค์ทุกคนก็มีจังหวะในการเตรียมตัวจังหวะในการตั้งสติทีนี้ปฏิภาณจะเกิดก็คืออย่าซ้ำนะถ้าซ้ำต้องยกตัวอย่างเขาก็จะดึงศักยภาพที่เขาอ่านออกมาเพราะนั้นการสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะเนี่ยมันจะเห็นว่าเด็กคนไหนที่เราต้องซ่อมเด็กกลุ่มไหนที่เราต้องเสริมเด็กกลุ่มไหนเป็นกลุ่มกลาง
9: มัธยมพาดีกว่าค่ะเพราะว่าแต่งคำประพันธ์ที่หลากหลายชนิดมีทั้งกาบร้อยแก้วและก็ฉันค่ะ
12: คิดว่าลิลิตาเองให้ดีกว่าค่ะเพราะว่าในเรื่องนะคะได้สอดแทรกภูมิปัญญาไทยแล้วก็วิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนค่ะ
13: คิดว่ามัธยมพาทาดีกว่าครับเพราะเราสามารถเอามาบูรณาการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้รู้เกี่ยวกับความรักทั้งแง่ดีแล้วแง่ร้ายครับผม
14: ในความคิดของผมลิลิเลงพ่ายดีก็คือประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนภูมิปัญญามา2 ครั้งนะครับ

0: ทุกครั้งที่เบียดกรุงก็คือไม่ใช่อะไรนะครับคือคนไทยด้วยกันเองนี่แหละครับที่คนไทยครับขาดความสามัคคีครับแบ่งแยกแล้วเพื่อนๆลองคิดนะครับถ้าเกิดมองไปย้อนไปประมาณ200กว่าปีที่ผ่านมานะครับนะครับประเทศไทยจะเป็นอย่างนั้นเหรอครับเราอยากเป็นเมืองขึ้นเหรอครับทุกคนคงไม่อยากให้เห็นเป็นเมืองไทยเป็นเมืองขึ้นเพราะเราอยากขึ้นเองครับผมครับอยากให้คนไทยรักกันครับสามัคคีกันรักกัน
1: เมื่อกี้เราคุยกันนะคะนักเรียนคุยกันนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะนักเรียนบอกครูว่าลิลิตะเลงไพ่ดีอย่างไรพัฒนาพัฒนาดีอย่างไรบางอย่างที่ค้างคาในใจได้คำตอบมาแล้วถูกไหมคะจากคำตอบจากเพื่อนนี่คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะนั้นวรรณกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความรักลิลิตะเลงไพ่สะท้อนให้เห็นถึงความรักอะไรคะรักชาติพัฒนาพัฒนาก็สะท้อนให้เห็นถึงความ
2: รักค่ะ
1: ความรักวัฒนภาษาเป็นความรักของใครคะ
2: เป็นความรักของคู่หญิงสาวค่ะของ
1: ตกใจเป็นความรักของคู่หญิงสาวแล้วมองตาคุณเป็นประกายเลยคุณไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะรักของใครคะ
2: เป็นรักของคู่ชายหนุ่มกับหญิงสาวค่ะ
1: ชายหนุ่มกับหญิงสาวเป็นความรักของปู่ตุชนถูกไหมคะแต่ลิลิตะเลงไพ่เป็นความรักชาติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งสองเรื่องนี้สอนเราทั้งหมดใช่ไหมลูกสอนทั้งคุณค่าของความรักและก็โทษของความรัก
3: กิจกรรมภายใต้กระบวนการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะของคุณครูระพีไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียนเท่านั้นยังต่อเนื่องไปสู่การฝึกฝนนอกห้องเรียนอีกด้วยเช่นการอ่านออกเสียงด้วยตนเองและบันทึกเสียงที่เรียกว่าร่องรอยการฟัง
4: เข้าใจมีเข้าใจหรือก็ตอบค่ะจีพัน
5: เข้าใจละเจ้าค่ะอีวาองค์สุเทศนั้น
1: ขั้นตอนการอ่านเนี่ยเมื่อเด็กอ่านเนี่ยเราจะรู้ว่าเด็กอ่านออกหรือไม่ออกเนี่ยก็คือบันทึกเสียงทีนี้เด็กก็จะฟังตัวเองเขาก็รู้แล้วว่าอ๋อฉันอ่านผิดบ่อยครั้งที่เราพูดผิดแล้วเราบอกไม่ได้พูดเพราะมันไม่มีตัวจับไงแล้วถามว่าถ้าเราบันทึกเสียงเด็กเนี่ยก่อนที่เด็กจะบันทึกเสียงเนี่ยกี่ครั้งเขาต้องซ้อมถูกไหมความตระหนักการเห็นความสำคัญว่ามาตรฐานการออกเสียงต้องชัดเกิดแล้วเพราะไม่งั้นเขาไม่ซ้อมเพราะนั้นเขาก็จะฝึกกันเด็กบางคนรอเรือไม่สามารถทำได้ภายใน7วันเพราะฉะนั้นเด็กที่รอเรือไม่ชัดเราจะไม่ตัดคะแนนเด็กไม่ใช่ความผิดของเขานะเพราะเขาไม่ได้รับการดูแลมาตั้งแต่เล็กไงแต่พี่จะดูว่าถ้ารอเรือเธอไม่ชัดและเธอได้พยายามให้ครูเห็นแล้วว่าเธอพยายามจะออกรอเรือไม่จำเป็นต้องชัดเธอก็ได้แต้มเพราะเราเห็นเส้นพัฒนาไง
3: ในการสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะนั้นกระบวนการสำคัญคือการให้ผู้เรียนมีเวทีในการแสดงทักษะมานำเสนอในท้ายภาคการศึกษา
6: หากว่าพระองค์มีพระประสงค์อยู่เพียงจะให้นองคลานฉลองรองพระบาทใสข้าอาจผูกใจไว้ด้วยมนตรา
7: ข้าขอก้มเกศวันทาที่จอมเทวาให้เลือกเป็นเช่นนี
8: ้พอเริ่มงานรัฐและนางเป็นทุกข์ยิ่งนักจนเหลือที่จะอดทนอยู่อีกต่อไปเมื่อนั้นพิวาอรไทยกล่าววอนเราไซเราจึงจะงดโทษทัน
1: ละครของครูเนี่ยจะเป็นละครที่เกิดจากพวกเธอก็คือเอาเสียงอ่านของพวกเธอทุกคนถูกไหมคะแล้วก็ตีบทตามที่เธอได้รับแล้วเราก็คัดเลือกเพื่อนแล้วฝ่ายฉากก็จะต้องมีฝ่ายฉากฝ่ายอะไรฝ่ายแสงฝ่ายเสียงใช่ไหมคะเด็กบางคนเนี่ยเขาเรียนไม่เป็นเขาเรียนไม่เก่งเขาไม่มีทักษะด้านอื่นเลยแต่เขามีทักษะในการวาดให้คะแนนยังไงก็ดูจินตนาการฉากสวรรค์ฉากป่าฉากกุหลาบฉากอะไรปั๊บแสดงว่าเด็กตีความจากการอ่านได้ไม่งั้นเด็กจะวาดไม่ได้ถูกไหมคะนี่ไอ้คนที่พูดไม่ได้ไปแสดงท่าประกอบถ้าแสดงท่าประกอบออกมาได้ก็แสดงว่าเด็กเข้าใจในเนื้อหาก็ให้คะแนนเป็นอันนี้เป็นการนำเสนอผลงานตามทักษะความรู้ความสามารถแล้วรวมกัน
9: ครูเจ้าวิไลลาสุพระแฝงประจินประจังมิควรจะร้างรักเพราะพระทูพิถีพิถัน
1: การสอนแบบบุ้งพัฒนาทักษะมันประเมินทุกครั้งไงอ่านเพื่อนก็ต้องฟังประเมินให้คะแนนพูดเพื่อนก็ต้องฟังเขียนเพื่อนก็ต้องประเมินนะเพราะนั้นลายมือเธอจะยังไงไม่รู้มีหัวตัวครบต้องอ่านออกถ้าอ่านไม่ออกถือว่าเขียนผิดในการสอบที่เราจะวัดการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเนี่ยมันเป็นอันตรายเหมือนกันเวลาครูตั้งคำถามปั๊บเนี่ยครูก็จะบอกเด็กเสมอเลยว่าในหนังสือน่ะไม่อยากรู้เพราะครูอ่านออกอ่านเป็นแล้วสอนมาเยอะแล้วรู้หมดแล้วอยากได้ที่อยู่ในเนี้ยอยากได้ที่อยู่ในความคิด

0: เธอเนี่ยเธอไม่จำเป็นจะต้องคิดเหมือนครูหรอกถูกไหมคะคนนี้ตอบถูกเหตุผลถูกได้2คะแนนคนอื่นตอบผิดแต่มีเหตุผลในการตอบเขาก็จะได้คะแนนเหตุผลแต่เขาจะไม่ได้คะแนนอีกคะแนนคือคะแนนมันจะมี2ฝากเห็นไหมคะคะแนนที่ถูกต้องเพราะครูเน้นว่าสะท้อนอะไรเพราะนั้นในใบงานแต่ละใบเนี่ยเราก็จะต้องเห็นว่าเห็นความคิดของเด็กครูจะต้องดูให้ออกว่าเด็กตอบแบบนี้เพราะเขาคิดอะไรไม่ใช่ตอบไม่ตรงกับเราแล้วตัดตกเลยมันไม่ใช่ไง
1: คือแต่ก่อนที่มาผมเป็นคนที่เหลวไหลมากผมไม่ค่อยจะเชื่อฟังอาจารย์นะครับเพราะผมคิดว่าผมพร้อมนะครับคือแบบไม่ต้องการอะไรแล้วครับทั้งการพูดแล้วก็พูดได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วพูดภาษาไทยได้ทำอะไรได้อะไรได้ผมเลยไม่ต้องการอะไรแต่พอผมได้เจอแกนะครับทำให้ผมคิดเลยว่าที่ผมมีเนี่ยมันยังไม่ครบมันยังไม่พร้อมนะครับทั้งฟอเสือทั้งรอเรือทั้งควบกั้มผมพูดไม่ได้ครับคือพอผมพูดกับแกปุ๊บผมพูดได้ผมก็แบบรู้สึกดีใจมากขอบคุณแกมากๆครับผม
2: ก่อนที่จะมาเจอกับอาจารย์รพีนะครับก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เงียบไม่ค่อยพูดกับใครแต่พอได้อาจารย์เนี่ยอาจารย์ท่านได้สอนภาษาไทยด้วยแล้วก็ได้ฝึกบุคลิกภาพจากคนที่เคยเงียบๆนะครับก็กล้ามากขึ้นกล้าที่จะพูดกล้าที่จะทำอะไรต่างๆมากขึ้นอาจารย์ก็ให้เน้นกระบวนการในการคิดก่อนคิดแยกแยะออกมาแล้วก็ค่อยมารวบรวมกันเป็นคำพูดจนทำให้การพูดของเราเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิม
0: ครั้งแรกเวลาเด็กเข้าเรียนในสัปดาห์แรกครูจะเทสก่อนเทสครั้งแรกของครูคือตั้งกล้องวิดีโอแล้วพูดอะไรก็ได้ที่อยากพูดในการบันทึกกล้องวิดีโอครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยเห็นเส้นที่จะต้องพัฒนาเด็กถ้าใครที่พูดครั้งแรกแล้วตกพูดไม่ออกพูดไม่ได้แล้วพอหลังจากนั้นผ่านไปสัก10สัปดาห์หรือ1เทอมแล้วเธอพูดได้ดีเธอมีสิทธิ์ได้4เพราะเธอพัฒนา 100% คนอื่นจะรู้สึกยังไงไม่รู้แต่ตัวเองอ่ะพบแล้วมั่นใจแล้วว่าวิธีการนี้แหละมันใช่สำหรับตัวเองนะกระบวนการพัฒนาทักษะของครูเนี่ยไม่ได้ทำให้แค่เด็กใช้ภาษาไทยได้อย่างเดียวนะยังทำให้เด็กมีความกล้ายังทำให้เด็กรู้ที่จะคิดแล้วนำเสนอความคิดนั้นด้วยเหตุและผลบนพื้นฐานของข้อมูลที่เขาอ่านถ้าเป็นไปได้เนี่ยก่อนเกษียณเนี่ยอยากจะให้การเรียนการสอนแบบนี้มันได้รับการต่อยอดตอนนี้สอนเด็กปีละ400คนไม่ปฏิเสธเลยแล้วมีความสุขมากเพราะไม่เหนื่อยทุกวันนี้มีความสุขกับการสอนแล้วให้ไปทำอะไรก็คงไม่ไป

0: สวัสดีครับได้เวลาเปิดห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับถ้าพูดถึงวรรณคดีครับไม่ว่าของไทยหรือต่างประเทศเชื่อว่าเพื่อนครูหลายๆท่านจะมีปัญหาว่าสอนให้เด็กสนุกและเข้าใจนั้นยากมากครับเพราะว่าเนื้อหาก็เก่าภาษาก็ยากรูปแบบการประพันธ์ก็อาจทำให้งงหนักเข้าไปอีกครับเรียนทีไรผ่านจะหลับทุกทีวันนี้ครับเราเลยลองจะท้าทายดูว่าจะสอนวรรณคดีอย่างไรให้สนุกและทันสมัยครับผ่านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านครับซึ่งวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญ2ท่านครับคนหนึ่งเชี่ยวชาญวรรณคดีอังกฤษอีกคนวรรณคดีไทยครับท่านแรกครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ประวิตรมหาสารินันท์ครับท่านที่2ครับอาจารย์คณะครุศาสตร์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับอาจารย์อนุรัตน์แผนสกุลครับสวัสดีอาจารย์2ท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ประวิตรนี่วรรณคดีอังกฤษนะฮะอาจารย์อนุรัตน์วรรณคดีไทย
1: ครับ
0: ครับอาจารย์ประวิตรครับวรรณคดีของอังกฤษนี่ทำความเข้าใจนี่ยากใช่ไหมครับ
1: ผมว่ามันยากอย่างหนึ่งก็เพราะว่ามันเรามีเหมือนกับมีกำแพง2ชั้น
0: ครับ
1: ฮะคืออย่างชั้นแรกก็คือเรื่องภาษาอังกฤษ
0: ครับ
1: นะที่เราจะต้องเข้าใจลึกซึ้งแตกฉานก่อน
0: แล้วมีคำยากๆอย
1: ู่แล้วมีคำยากๆนี่ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งเป็นคำบางคำที่ปัจจุบันเราไม่ใช้แล้ว
0: ครับของภาษาไทยเหมือนกันอนุรัตน
2: ์ผมคิดว่าวรรณคดีไทยไม่ใช่เรื่องยากนะคร
0: ับ
2: แต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าเยาวชนจะมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องล้าหลังบ้างล่ะ
0: อ๋อล้าหลังเลย
2: เพราะเขาจะแบบบางทีไม่ใส่ใจหรือว่าเขาอยากจะอ่านการ์ตูนสมัยใหม
0: ่
2: หรือเรื่องราวสมัยใหม่มากกว่าเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือต้องทำยังไงให้เขาชอบ
0: แต่อาจารย์มีวิธีใช่ไหม
2: ก็มีบ้าง
0: เดี๋ยวจะมีตัวอย่างของอาจารย์ที่สอนเด็กให้ได้ชมกันด้วยครับถ้าเราพูดถึงวรรณคดีของต่างประเทศคุณมักจะนึกถึงเชกสเปียร์เพราะว่าถือว่าเป็นโอ้โหกวีเป็นนักประพันธ์ที่เก่งมากแล้วผลงานที่มาทำเป็นละครก็น่าจะมากที่สุดในโลกนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ประวิตรบอกไว้อย่างนั้นและในโอกาสดีครับที่วันที่2ถึง19มิถุนายนภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้ทำละครเวทีเรื่องแม็กเบธครับซึ่งเป็นผลงานของเชกสเปียร์ให้ได้ชมกันบางท่านที่รู้จักเรื่องนี้อาจจะอยากมาชมแต่บางท่านบอกว่ามันคงจะดูยากเข้าใจยากไม่อยากจะมาดูลองดูนะครับว่าจากเรื่องนี้จากผลงานเชกสเปียร์นั้นเราจะทำความเข้าใจวรรณคดีได้อย่างไรรวมถึงสอนให้สนุกนั้นทำได้หรือไม่มีตัวอย่างครับคณะละครที่อังกฤษเขาเข้าไปแสดงให้เด็กดูครับโดยใช้หลากหลายวิธีการให้เด็กนั้นสนุกสนานกับการเข้าใจวรรณคดีเขาจะทำได้อย่างไรลองไปชมกันครับ
3: ดาวRomeo, thou art my man, thou art thyself.
4: I am an ass. I am a woman's man. I'm besides myself.
5: Thou art Romeo, thou art my man, thou art my thyself.
6: I am an ass. I'm a woman's man. I'm besides myself.
7: บทละครของเชกสเปียร์แสดงอยู่บนเวทีและเด็กๆยืนท่องกันในห้องเรียน
8: It's time I
3: think to trudge, pack and be gone
7: นักเรียนชั้นป.5 และป.6 จากโรงเรียนเซนต์มาร์กในไบรลี่ฮิลล์ใกล้เมืองเบอร์มิงแฮมกำลังเรียนงานของเชกสเปียร์ในโครงการของคณะ Royal Shakespeare Company นอกจากการแสดงโดยนักแสดงอาชีพแล้วโครงการนี้ยังเป็นการฝึกอบรมครูเรื่องการสอนโดยใช้ละครเวที
9: They might say part of it quite close to each other and whispering.
10: This time I think to try to pack and be gone.
9: Feel which part?
7: วิชาเชกสเปียร์ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรพื้นฐานชั้นประถมแต่ครูที่เซนต์มาร์กมั่นใจว่าเด็กทุกคนจะได้ประโยชน์จากวิธีการสอนที่ทำให้เชกสเปียร์สนุกและเข้าถึงง่ายที่สำคัญโรงเรียนตั้งใจใช้วิธีนี้ช่วยเด็กที่มีปัญหาด้านการเขียน
11: มันช่วยนักเรียนที่ไม่ค่อยชอบด้านวิชาการได้มากเลยล่ะค่ะเด็กบางคนเขียนไม่คล่องแต่กลับทำได้ดีมากในเวิร์กช็อปการแสดงเขาไม่จำเป็นต้องเขียนได้ถ้าแสดงได้และเข้าใจมันจะติดตัวไปตลอดชีวิตเลยล่ะในการที่จะให้เด็กๆ เข้าถึงแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากเชกสเปียร์แค่ต้องทำ3อย่างค่ะเริ่มเรียนเชกสเปียร์ตั้งแต่ยังเล็กพาไปดูละครของเชกสเปียร์แล้วก็เรียนเชกสเปียร์ในเชิงปฏิบัติด้วย
7: กลุ่มนักดนตรีเดินทางมาถึงไบรลี่ฮิลล์และกำลังเตรียมตัวแสดงละครให้เด็กๆได้ชมเรื่อง The Comedy of Errors โดยวิลเลียมเชกสเปียร์การแสดงเริ่มต้นด้วยบทเพลง การแสดงนี้พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักๆและสนับสนุนให้ครูพัฒนาวิธีสอนเชกสเปียร์ยังมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ครูสอนเชกสเปียร์ได้อย่างน่าสนใจแม้เมื่อคณะละครกลับไปแล้วเอเจียนพ่อค้าจากซิลาคิวส์กำลังประสบปัญหาเขาถูกยุคแห่งเอฟิซัสสั่งประหารชีวิตคณะละครได้ประยุกต์ละครเรื่องนี้เพื่อใช้แสดงที่โรงเรียนประถมโดยเฉพาะเป้าหมายคือย่อละครลงเพื่อให้เข้าใจง่ายและมีพลังสำหรับผู้ชมรุ่นเยาว
8: ์ผมคิดว่าเราทำอะไรก็ได้นะครับถ้าเท็กซ์เปียร์อยู่ที่นี่ด้วยเขาก็คงว่าอยากทำอะไรก็เชิญเลยเพราะที่สำคัญนี่เขาเป็นนักเขียนบทละครสิ่งที่สำคัญคือการเล่าเรื่องนะครับละครเรื่องนี้เอื้อให้เราทำอะไรบ้าๆได้ครับเพราะว่าอิงกับความสับสนจึงเปิดโอกาสให้แสดงท่าทางตลกได้ด้วยมันดีมาก
7: แต่การแสดงก็ไม่ได้ทำให้เสียอรรถรสของภาษาที่ลุ่มลึกและเร้าอารมณ์

0: The language.
1: Do it by stealth. Let not my sister read it in your eye. Be secret false. What need she be acquainted? What simple thief brags of his own attaint?
2: Saint of the void, I charge thee, tempt me not.
3: Master, is this Mistress Satan?
4: It is the devil.
5: Your man and you are marvellous merry, sir. Will you go with me? We'll mend our dinner here.
6: แม้จะร้องเพลงและเต้นรำแต่เด็กๆคิดว่ามันเข้าใจง่ายหรือไม
7: ่ฉันแปลกใจมากที่เด็กเข้าใจมากขนาดนี้เพราะก่อนหน้านี้เรากังวลว่าจะต้องทำสารพัดอย่างเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจแต่ที่จริงแล้วเขาเข้าใจได้เร็วมากเลยแหละค่ะ
8: เป็นการแสดงที่ดีมากค่ะแถมยังตลกอีกด้วยนะ
9: ตอนแรกก็เข้าใจยากค่ะแต่พอเราคุ้นเคยแล้วมันก็พูดง่าย
8: มันง่ายขึ้นมากเลยค่ะเมื่อได้ลองพูดเอง
7: เวลาที่เราได้พูดเองเราก็เข้าใจมากขึ้นครับ
6: กิจกรรมพรมคำศัพท์เขียนโดยเด็กๆเหมือนว่าตัวเองเป็นตัวละครในเรื่องเป็นวิธีหนึ่งที่คุณครูพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจบรรยายโวหารมากยิ่งขึ้น
10: These words are for us to think about how it would make us feel if we had just arrived in Ephesus.
11: People like sweaty and smelling bombs, breezy.
6: โรงเรียนวางแผนจะขยายวิธีการเหล่านี้ไปใช้กับเด็กทุกวัยทั่วโรงเรียน
12: เราได้เริ่มสอนกับเด็กโตแล้วนะครับตอนนี้แต่ครูทั้งโรงเรียนพูดกันว่าเราเริ่มสอนตั้งแต่อนุบาลและประถมต้นได้เลยโดยดูแค่ตัวละครเนื้อเรื่องและประเด็นที่เช็คสเปียร์ต้องการนำเสนอ
6: ทันทีที่จบการแสดงเหล่านักแสดงก็ทำเวิร์กช็อปกับเด็กๆเพื่อให้เรื่องราวมีชีวิตขึ้นมา
13: 3 2 1 freeze
14: If any Syracusan born come to the Bay of Ephesus he dies
15: As strange unto your town as to your talk But soft my door is locked
16: Very good
17: Come I pray you sir give me the chain
15: Why this is strange I think you're all stark mad
16: Very good very good
18: The physicality of the characters is really important.
19: Do we know that they're not really twins?
20: Yes.
19: But do we believe that they are twins?
20: Yes.
19: And that's this, you see.
6: ดนตรีและการสร้างบรรยากาศเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของเวิร์กช็อปนี
0: ้ One of the themes of the workshop.
21: Why call you me love, call my sister, sir?
15: Thy sister, sister.
21: That's my sister.
15: No.
22: โอ้โหการจะทำให้เด็กสนุกและเข้าใจวรรณคดีต้องใช้หลากหลายวิธีหลอกล่อฮะต้องมีดนตรีมีเพลงมีเล่นเป็นละครอะไรแบบนั้นจำเป็นไหมครับต้องเป็นอย่างนี
23: ้คือผมว่าจริงๆแล้วเรียนวรรณคดีสนุกกว่าเรียนภาษาอย่างนี้อาจารย์คือภาษานี่มีระเบียบกฎเกณฑ์อะไรหลายอย่างมากแต่ว่าวรรณคดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนความคิดความเป็นอยู
22: ่
23: ของคนในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในประเทศหนึ่งออกมาเพราะฉะนั้นมันมีชีวิตชีวาแล้วก็มีสิ่งที่มีความเป็นไปได้มีช่องว่างที่สามารถที่จะตีความได้
22: แล้วจะร่วมสมัยกันได้ไหม
23: แล้วก็สามารถที่จะย้ายสมัยหรือเชื่อมโยงกับสมัยปัจจุบันได้เพราะมันเป็นเรื่องของคนนะฮะมากยิ่งกว่าเรื่องภาษาคือภาษานี่ผมมองว่ามันเป็นแค่เครื่องมือในการสื่อสารแต่วรรณคดีนี่คือเป็นเลือดเนื้อเป็นชีวิตนะเป็นความรู้สึกเป็นความคิดของคน
22: คร
23: ับ
22: ภาษาไทยจะเป็นอุปสรรคในการเรียนวรรณคดีไหมครับอาจารย์อนุรัตน์สมมติบางคนจะบอกว่าอู้ไม่เก่งภาษาอย่างคำบางคำยากๆความหมายบางทีเราก็ไม่รู้ไม่หมดแต่จะเข้ามาเรียนวรรณคดีหรือมาเข้าใจวรรณคดีมันเป็นไปได้ไหม
24: พอเราเรียนวรรณคดีหรือว่าเราเอากิจกรรมต่างๆเข้ามาทำอย่างเช่นที่เราเห็นการทำละครเนี่ยการที่เด็กได้พูดการที่เด็กได้ต้องจำบทละครทำให้เด็กซับซึ้งทำให้เด็กสนุกแล้วก็เด็กก็จะจำและจะเรียนรู้ภาษาเพราะการที่เขาจะอ่านคำหนึ่งเนี่ยแล้วก็จะเล่นละครได้เขาต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นมายังไง
22: ต้องไปหาคำแปลด้วยซ้ำ
24: ต้องหาคำ
22: เพื่อ
24: เขาต้องศึกษา
22: แปลว่าถ้าเขาอยากที่จะเข้ามาอย่างที่อาจารย์บอกว่าให้เข้ามาเรียนร
24: ู
22: ้แล้วเขาจะไปหาภาษาอีกที
24: เขาก็แสวงหาต
22: ่อแล้วเป็นจำเป็นไหมฮะที่เราต้องไปเรียนบรรณคดีต่างประเทศอย่างที่อาจารย์ประวิศสอนอยู่อาจารย์คิดว่ายังไง
24: คิดว่าเด็กก็ควรจะได้เชื่อมโยงบ้างนะครับเพราะว่าที่เราบอกแล้วว่าบรรณคดีก็คือความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นชนชาติ
22: ครับผม
24: ถ้าเราเรียนรู้ก็คือแม้แต่กรีกแบบนี้ใช่ไหมถ
22: ึ
24: งแม้อาณาจักรจะไม่มีแล้วแต่เราก็จะได้เรียนรู้ว่าเขาเป็นมาอย่างไร
22: บ
24: รรณคดียังมีอยู่ได้เรียนรู้ในขณะไทยเราเนี่ยเป็นอย่างไร
22: อาจารย์ประวิศคิดว่าไงฮะการที่เราจะต้องมาเรียนรู้เชกสเปียร์ซึ่งเขาเป็นใครเนี่ย เรียนรู้เรื่องของใครก็เราไม่รู้จักเลยราชวงศ์อะไรต่างๆที่อยู่ในวรรณคดีวรรณกรรม
23: คือเราต้องเราควรที่จะรู้ไม่ใช่เฉพาะของไทย
22: ค
23: ือของไทยเนี่ยผมว่าเราต้องรู้ให้ดีซะก่อนนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องรู้ของคนอื่นเขาด้วยเพราะว่าเราเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในสังคมโลกเราไม่ควรจะคิดว่าเราจะต้องเรียนเช
22: ค
23: สเปีย
22: ร
23: ์เพราะว่าเช
22: ค
23: สเปียร์เขาบอกว่าเชคสเปียร์คือคนที่แต่งบทละครแล้วมีคนเอามันนำไปเล่นมากที่สุดในโลกเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนเช
22: ค
23: สเปียร์เพราะว่าเช
22: ค
23: สเปียร์เขียนเก่งแต่เราน่าจะเรียนเชคสเปียร์เพื่อที่จะลองวิเคราะห์ดูนะครับแล้วลองคิดดูว่าบทละครของเช
22: ค
23: สเปียร์เนี่ยมีความหมายอะไรกับเราเหมือนกับที่เวลาที่เราอ่านวรรณคดีไทยของเราเองนะฮะเราคงจะต้องดูว่าวรรณคดีที่เขาเขียนขึ้นมา200ปี300ปี400ปีแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ยังมีความหมายอะไรกับเราอยู
22: ่อ
23: ันนี้มันเป็นวิธีการที่จะทำให้เราเข้าใจแล้วก็เราเรียนวรรณคดีแบบที่เราตีความของเราแล้วมันมีความหมายกับเราแล้วเรานำไปใช้ในชีวิตของเราได้ครับ
22: ครับผมกว้างๆคงเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มาถึงสิ่งที่เพื่อนครูคงรออยู่ว่าแล้วจะสอนยังไงให้เด็กนั้นสนุกรวมถึงให้วรรณคดีวรรณกรรมที่เป็นเรื่องเก่ายุคเก่านั้นน่ะมีความทันสมัยและร่วมสมัยวันนี้มีตัวอย่างนะครับที่อาจารย์อนุรัตได้สอนเอาไว้ตอนนั้นสอนอยู่ที่โรงเรียนอะไรนะ
24: มัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาครับ
22: ครับผมลองไปดูตัวอย่างกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อครับ
1: ชั่วโมงเรียนแต่ละคาบเป็นเหมือนปัญหาท้าทายสำหรับครูทุกคนว่าจะจัดการเรียนการสอนให้ผ่านไปได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใดอาจารย์อนุรัตแพนสกุลจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงนำเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทั้งเกมละครหนังสั้นและการเปิดโอกาสให้ห้องเรียนเป็นเวทีแสดงออกของเหล่าลูกศิษย์วัยรุ่นได้อย่างน่าสนใจโดยสอดแทรกเนื้อหาวิชาภาษาไทยลงไปกับกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คาบเรียนนี้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด
2: ก่อนที่จะเข้าเรื่องกันวันนี้เรามีเกมสนุกกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรามีกติกานะครับว่านักเรียนต้องทายว่าตัวละครที่อาจารย์จะให้ต่อไปนี้เป็นใครโดยที่ให้คำใบ้ไปก่อน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: นามสรรพนามเฮฮา

0: ใช้ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู
5: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
4: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
5: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
4: ไม่ทราบค่ะ
5: งั้นครูจะฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
5: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
5: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
6: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
5: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
5: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
5: เก่งมากจะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
7: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะ
7: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
5: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
5: บัวแดงล่ะคะ
7: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
5: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
6: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
5: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนาม หมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
4: อ๋อแบบนี้นี่เอง
5: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ1อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เต่าครับ
5: ถูกต้องค่ะข้อ2อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
1: ้ปลาดาวครับ
5: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
4: ได้เลยค่ะ
5: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู

0: อนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้าเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
2: เย้ๆ
5: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
6: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
7: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
6: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
7: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
5: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
5: คุณครูขาแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
5: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
7: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
7: ใช่ครับครู
6: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
6: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
6: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
2: เย่
1: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
7: ไฟรู
5: ้ดูแล
6: แม่ยาย
1: ลายมือ
3: ถือปืน
7: ยืนยาว
5: ชาวเมือง
6: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
5: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจ จะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
6: ตามใจฉัน
3: ฝันว่าหิว
7: ปลิวตามลม
5: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินสอ
6: พ่อแม่ผม
3: ลงใต้ปีก
7: หลีกให้พ้น
5: คนไม่ดี
6: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
5: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
5: ทรัพย์สินเงินทอง
6: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉางฉัน
7: วันนี้ไปเที่ยว
5: เลี้ยวไปทางซ้าย
6: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลู
3: ่ปูเสือกินข้าวว
7: าววับแหวนทอง
5: ล่องไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
1: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
4: เย้

0: We already did this.
1: Right at 50, 55.
0: And we already did that. We just talked about this. So let's conclude this experiment by talking about green chemistry a little bit. And to do that, I need to compare this experiment to what we could have done to measure oxygen content of air. There are many, many different methods for determining oxygen concentrations. At this slide, I show a few examples. And without a lot of detail, but you can read these different types of procedures. The important thing about each of these procedures is that many of them involve hazardous reagents that lead to issues of chemical exposure and also to what to do with the waste chemicals when the determination is finished. Many of them also require special equipment that is very expensive to purchase. And it's also expensive to operate, including the costs of electricity. So all of these things relate to safety, to environmental impact, and to green chemistry.
2: ค่ะก็สไลด์นี้อาจารย์เคนก็โชว์ให้ดูนะคะว่าการทดลองที่เราทำไปที่ผ่านไปนี้นะคะเราก็สามารถใช้วิธีการอื่นนะคะแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจวัดว่าออกซิเจนมีเท่าไหร่อยู่ในอากาศได้นะคะแต่ก็จะเห็นว่าการทดลองต่างๆเนี่ยที่มีทั้งหมดที่ลิสต์ออกมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นการทดลองที่ต้องใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายหลายๆตัวนะคะแล้วก็หรือไม่ถ้าไม่ใช่สารเคมีอันตรายก็จะต้องเป็นใช้อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษเฉพาะซึ่งมีราคาแพงนะคะแต่สิ่งที่เราทำวันนี้เป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะง่ายๆแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นการทดลองชัดเจนนะคะก็คิดว่าการทดลองที่เรานำมาเสนอในวันนี้เป็นการทดลองที่ดีและสามารถทำได้เองแล้วก็นักเรียนก็น่าจะตื่นเต้นมากกว่าที่จะมาใช้เครื่องไม้เครื่องมือแพงๆในการวัดค่ะโอเคเคน
0: โอเค I'll say one more thing about this slide and that is if I had a classroom full of students and I was teaching them this experiment, the homework I would assign would be for them to go to the literature or to the internet and find a procedure for determining oxygen concentration in air. And I think every one of them would find a different procedure, and it would be very informative and interesting for the class to discuss the different procedures they find and how they would fit within the thinking of and concepts of green chemistry. To give an example, just before we came here, I did that search of the internet and I found another approach that isn't listed on this slide, but that involved using thallium metal and having it react with oxygen to consume the oxygen. And that one is amazing to me because thallium is such a toxic element that is hard to imagine somebody suggesting using it for such a simple determination that could be done in so many other ways.
2: ค่ะอาจารย์เคนก็เพิ่มเติมอีกนะคะว่าเราสามารถถือการเอาเรื่องของการทดลองอันนี้มาดิสคัสมาอธิบายกันได้นะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยไปค้นคว้าสมมุติเราให้ทักแค่กันบ้านให้นักเรียนไปค้นหาว่ามีวิธีการอะไรอื่นๆอีกไหมที่จะใช้ในการทดสอบเพื่อจะหาว่าปริมาณออกซิเจนในอากาศมีเท่าไหร่นะคะซึ่งถ้าให้นักเรียนต่างคนต่างหามาเนี่ยเขาอาจจะหาวิธีการที่แตกต่างกันมาเราก็จะได้มาคุยกันในห้องเรียนนะคะแล้วก็มาอธิบายว่าวิธีการนั้นเขาดูจากอะไรหรืออย่างเงี้ยนะคะอาจารย์เข็มบอกเขาเองเขาก็ลองไปค้นดูเหมือนกันก่อนที่จะมาเริ่มการบรรยายในวันนี้นะคะก็พบว่ามีการทดลองหนึ่งใช้แทเลียมใช้พวกโลหะแทเลียมซึ่งเราคงหาไม่ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้โลหะนี้ก็เป็นพิษมากนะคะอาจารย์เข็มเขาคอมเมนต์ว่าทำไมคนที่คิดการทดลองขึ้นมาเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยอะค่ะคิดได้ยังไงเอาโลหะอะไรที่มีอันตรายแล้วก็มาทำการทดลองแบบนี้นะคะฉะนั้นในคอนเซปต์ในหลักการของ Green Chemistry เนี่ยคือเราต้องดูว่าจะต้องปลอดภัยสำหรับคนที่ทำการทดลองด้วยแล้วก็ไม่กลายเป็นของเสียที่ทิ้งนะคะสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นอันตรายอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าการทดลองที่นำเสนอในวันนี้เป็นการทดลองที่ง่ายดีแล้วก็น่าสนใจน่าจะทำอาจารย์มีคอมเมนต์อะไรไหมคะโอเคค่ะ Can please continue
0: Okay This last slide where I specifically talk about green chemistry, this would also be something that I would like to see introduced as a discussion with students. Instead of me telling the students these things, I would like them to think about the experiment and how it relates to the principles of green chemistry. But for the purpose of the workshop, I've listed things here. We've already talked about the other methods we could use to determine oxygen content and how they can require much more hazardous materials. Using those materials generates waste, and so this

0: and put it down the drain. There is nothing there that is considered hazardous or harmful for the environment once we neutralize. Okay. And in terms of the green principles, again, here would be a good discussion. And I just thought briefly about these, and we won't discuss them today, but I encourage you to think about these, the principles. Certainly number one about preventing waste is illustrated. Number two, atom economy. I think that's a discussion. I put it up in part because the other procedures would involve more reagents that are undergoing oxidation. Here we simply have iron 2 going to iron 3. We're using less hazardous substances. We're avoiding making more complicated molecules that are required to do the analysis, so principle 8 may be relevant. Some of these more than others. Okay. And then principle 10, designing for degradation. Well, our reactions can simply go into the environment as it is. Numbering, we talked about the real-time monitoring by watching the color change that Ajahn Sipawan so nicely pointed out. And finally, number 12, we're using materials in a way that minimizes hazards. We're using sodium hydroxide, but 2 normal sodium hydroxide is not the most dangerous thing we could work with. I'd be willing to put my finger in that beaker if you allowed me to wash my hands afterward. I won't. But we could work with much more dangerous things. We're not. Okay?
1: ดึงประเด็นเรื่องของ Green Chemistry เข้ามานะคะว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็น เวลาที่เหมาะสมถ้าจะเราจะคุยกับนักเรียนนะคะว่าการทดลองอันนี้มันกรีนยังไงมันดียังไงมันปลอดภัยยังไงนะคะซึ่งตรงนี้จะเห็นว่า เราสามารถ เปรียบเทียบนะคะกับวิธีการอื่นๆนะคะว่าวิธีการอื่นนี่เขาใช้สารเคมีต่างๆแล้วก็ขั้นตอนอาจจะเยอะแยะแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำวันนี้นะคะก็จะเป็นว่าเป็นสารเคมีที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะถึงแม้เราจะบอกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์อันตรายแต่ว่าความเข้มข้นมันไม่สูงนะคะ เราสามารถเมื่อกี้ตอนสุดท้ายก็บอกว่าเราสามารถจุ่มนิ้วลงไปได้แต่ว่าจุ่มเสร็จแล้วก็ต้องไปล้างมือนะคะแต่มันจะไม่กัดกร่อนเราทันทีทันใดเพราะว่าความเข้มข้นมันไม่ได้สูงมากมายอย่างนั้นนะคะทีนี้จะเห็นว่า เราจะสอนให้กับนักเรียนอยากให้เขาคิดนะคะคือไม่ใช่เราไปบอกหมดเราน่าจะเป็นคนคุณครูน่าจะนำแล้วก็ให้นักเรียนคิดนะคะว่าการทดลองเนี้ยที่เราบอกว่ามันดียังไงนะคะซึ่งถ้าจะไปพิจารณาหลักการของ Green Chemistry เนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับหลายๆข้อของ Green Chemistry อาจารย์ดวงกมลจะเสริมไหมคะลองอธิบายว่าแต่ละข้อยังไงดีไหมคะค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดวงกมลนะคะ
2: ค่ะแต่ละข้อของ Green Chemistry ที่ได้จากการทดลองนี้นะคะข้อแรกก็คือป้องกันไม่ให้เกิดของเสียอันตรายนั่นก็คือว่าของเสียปริมาณก็คืออย่างหนึ่งเราจะปริมาณน้อยกว่าการทดลองอื่นๆแน่ๆแล้วถ้าใช้สารชนิดอื่นอันนี้จะไปตกอยู่ในข้ออื่นละเดี๋ยวใช้ข้อ2แล้วกันข้อ2คืออะตอมอีโคโนมีค่าความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของอะตอมนั่นก็คือสารเคมีที่เราใช้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีความคุ้มค่าก็คือไม่มีสารชนิดอื่นที่ออกมานอกเหนือหรือเป็นมีสารตัวช่วยอื่นๆสารตัวช่วยอื่นๆพวก อย่างเมื่อกี้ที่เป็นโลหะแกลเลียมหรืออะไรอย่างเงี้ยละเราก็ไม่ได้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะปริมาณอะตอมเนี่ยน่าจะไม่มีการอะไรที่นอกเหนือจากเฟอร์เหล็กแล้วก็ออกซิเจนนะคะอันที่สามสารที่ใช้ไม่เป็นอันตรายค่ะอย่างตามที่อาจารย์สุภวรรณเรียนไปแล้วนะคะค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองอื่นอันนี้จะอันตรายน้อยกว่านะคะหลีกเลี่ยงการเตรียมสารอนุพันธ์ในข้อ8นั่นก็คือว่าบางการทดลองเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมอนุพันธ์นั่นก็คือการเตรียมสารขั้นกลางก่อนที่จะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์จริงนะคะค่ะมีหลายขั้นตอนแต่กรณีนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนเดียวนะคะในการทดลองนี้ข้อที่10เป็นการออกแบบให้เกิดการย่อยสลายได้ง่ายนั่นก็คือหลังจากทำการทดลองเสร็จแล้วเนี่ยสารเคมีที่ใช้เนี่ยนะคะเราพบว่าเราไม่ต้องไปทำคือแค่ neutralize แค่ทำให้มันเป็นกลางแค่สะเทินนะคะก็คือกรดเบสเนี่ยก็อาจจะเติมกรดไปนิดนึงเทสด้วยกระดาษลิตมัสว่ามันเป็นกลางแล้วอาจารย์ก็สามารถทิ้งไปในตามแหล่งทิ้งปกติได้

0: นะคะเพราะว่ามันไม่มีสารอื่นที่เป็นอันตรายมากไปกว่านั้นนะคะส่วนเหล็กก็จะมีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะไม่มีปัญหาข้อ10ตามที่ได้กล่าวถึงหลายรอบแล้วก็คือเป็นการเรียลไทม์มอนิเตอริงเป็นการมองเห็นว่าปฏิกิริยาเนี่ยเกิดขึ้นจริงค่ะติดตามได้จากการทดลองจริงนะคะนั่นก็คือว่าจากการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยตามที่อาจารย์สุพรพยายามลิงก์ว่าตามอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเห็นจริงตามนี้ในขณะที่ปฏิกิริยาดำเนินไปเนี่ยอาจารย์ก็สามารถพบว่าปฏิกิริยาเนี่ยมันเป็นไปตามทฤษฎีจริงแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยจากเดิมเนี่ยเป็นสีเหลืองกลายเป็นสีแดงอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าอาจชักจะไม่เป็นไปตามนั้นละแสดงว่ามีอะไรผิดพลาดสารที่ใช้ถูกต้องหรือเปล่าผิดหรือเปล่าเราก็จะทราบตั้งแต่ตอนนั้นเราก็จะหยุดปฏิกิริยาที่เกิดความผิดพลาดได้ทันท่วงทีไม่ให้ปฏิกิริยาดำเนินไปรุนแรงมากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็น่าจะมีไอเดียคร่าวๆก่อนว่าปฏิกิริยาเนี้ยเป็นปฏิกิริยาประเภทไหนยังไงนะคะสารเคมีอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างค่ะข้อ12ก็คือใช้สารตั้งต้นที่มีความอันตรายน้อยที่สุดก็คือพวกโซเดียมไฮดรอกไซด์ฟอสฟอรัสซัลเฟตตรงนี้จะมีความเป็นอันตรายน้อยนะคะ
1: โอเค can please continue
2: Okay with that Let's move on to the next experiment Jack enjoyed doing this experiment I think you will too so let me introduce it without too many words This experiment we will take the shells from a chicken's egg and recognize that we can determine the amount of calcium carbonate that's present by having that calcium carbonate react with an acid producing carbon dioxide by measuring the volume of the carbon dioxide that we produce and we'll determine how much calcium carbonate was present in the starting sample And the chemical concepts, again, to give suggestions for how this experiment could be used in a high school chemistry class, you have a listing of the different types of chemical topics that seem to be relevant to this experiment, which you can read on the slide.
1: ค่ะคราวนี้เราก็จะมาเริ่มการทดลองที่2นะคะการที่ทดลองที่2เนี่ยเราก็จะใช้เปลือกไข่นะคะก็คือจะมาหาปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีอยู่ในเปลือกไข่นะคะซึ่งการทดลองอันนี้นี่ก็เป็นการทดลองง่ายๆนะคะก็โดยให้แคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าเปลือกไข่เนี่ยนะคะทำปฏิกิริยากับกรดนะคะเราก็จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเราก็จะมาวัดปริมาตรของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากตรงนั้นเราก็มาคำนวณหาได้นะคะว่ามาจากแคลเซียมคาร์บอเนตเท่าไหร่ก็คือปริมาณที่มาจากไข่นั่นเองนะคะซึ่งการทดลองอันนี้ก็เป็นการทดลองที่สามารถเอาไปใช้อธิบายหลักการทางเคมีได้หลายๆเรื่องเลยนะคะอันนี้ก็จะมีบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องว่าปฏิกิริยาการสลายตัวอย่างนี้นะคะหรือว่าจะดูความอัตราการเกิดปฏิกิริยาของพวกออกไซด์นะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเอาใช้ในการเตรียมคาร์บอนไดออกไซด์เราจะเห็นที่อาจารย์เคนเขาลิสต์ออกมาเนี่ยหลายเรื่องนั่นจะเห็นว่าคุณครูสามารถนำการทดลองนี้ขึ้นมาพอทำเสร็จแล้วก็สามารถให้นิสิตให้นักเรียนคิดนะคะคิดแล้วก็อธิบายกันได้ค่ะโอเคเคน continue please
2: so a little background information that might be interesting to you or your studentsEggshells are composed mostly of calcium carbonate, and it's one particular form of calcium carbonate known as calcite. That's a commonly occurring mineral that you can find in nature. The shell formation is pretty much simple inorganic chemistry where the chicken takes carbon dioxide from the atmosphere, converts it to carbonate through dissolving in water and then conversion to carbonic acid, which is a strong acid. It deprotonates to make bicarbonate, HCO3-, which is in some equilibrium with carbonate. And then in a particular gland in the chicken, in the female chicken, that carbonate is induced to react with calcium ion to form calcium carbonate that's insoluble and forms the eggshell.
0: ค่ะตรงนี้เริ่มตั้งแต่ด้านต้นของสไลด์อะนะคะบอกว่าเปลือกไข่เนี่ยนะคะถ้าตามธรรมชาติอาจจะเรียกว่าเป็นคาลไซต์นะคะก็คืออยู่ในฟอร์มของแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะแต่ตัวไข่เนี่ยนะคะที่ทำไมมีแคลเซียมคาร์บอเนตนี้ขึ้นมาได้ก็คือไก่เนี่ยก็นำ คาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเนี่ยนะคะทำปฏิกิริยาการกับน้ำภายในตัวของไก่เองก็จะทำปฏิกิริยาการได้ฟอร์มเป็นคาร์บอเนตตรงนี้ขึ้นมานะคะแต่ถ้าเป็นแม่ไก่เนี่ยเขาก็จะไปฟอร์มกับแคลเซียมไอออนพอฟอร์มกับแคลเซียมไอออนกับคาร์บอเนตก็จะได้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตตามสมการสุดท้ายนะคะตามระบบของเกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับทางของแม่ไก่นะคะ
1: อันนี้ก็คือเป็นเกิดขึ้นตามธรรมชาติใช่ไหมคะมันก็เป็นเรียกว่าระบบภายในร่างกายนะคะก็คือใช้คาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะคาร์บอนไดออกไซด์จากอาจจะจากอะไรนะจากอากาศหรือจากสิ่งอื่นๆที่ให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเกิดการย่อยสลายอะไรอย่างนี้ภายในตัวนะคะก็การฟอร์มแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะไก่ที่เป็นเพศเมียนะคะเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะระบบภายในร่างกายนะคะโอเคค่ะเราก็จะได้แคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งนี่คือเปลือกไข่รวมทั้งเยื่อบางๆของไข่ตรงนั้นก็จะเป็นส่วนของแคลเซียมคาร์บอเนตเหมือนกันด้วยนะคะโอเคค่ะ can please continue
2: okay so what we'll do this in this experiment is very simple we will reverse the process the chicken used to make an eggshell we'll treat the eggshell with acid that will cause protonationto form carbonic acid, which will decompose to generate carbon dioxide gas. And then again, by measuring the volume of carbon dioxide we produce, we will be able to calculate how much calcium carbonate was present. So very simple chemistry, but interesting to see it reversing the process that nature uses to make the eggshell.
0: ค่ะสำหรับการทดลองนี้นะคะเราจะทำสวนทางกันกับแม่ไก่ก็คือว่าตอนนี้เราได้เปลือกไข่มาแล้วนะคะก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตตามสมการเมื่อตะกี้นี้เราต้องดีโปรโตเนตคือดึงโปรตอนออกแล้วใส่แคลเซียมไปเพื่อที่จะฟอร์มเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตทีนี้เราใส่กรดเข้าไปในแคลเซียมคาร์บอเนตก็คือเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนแคไอออนนะคะไอออนบวกเปลี่ยนจากแคลเซียมคาร์บอเนตให้เป็นตัวที่เป็นกรดคาร์บอนิกแต่ทีนี้กรดคาร์บอนิกเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ได้ในภาวะที่ทำการทดลองนี้นะคะมันก็จะได้เป็นแคลเซียมไอออนออกมาแล้วก็น้ำที่เป็นลิควิดปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากแคลเซียมคาร์บอเนตอันนั้นเราก็จะทราบปริมาณแก๊สในไซริงของเรานะคะปริมาณแก๊สค่ะคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถคำนวณย้อนกลับไปได้ว่าปริมาณแคลเซียมไฮดรอกปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสัมพันธ์กับปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่เปลือกไข่ที่เราได้มาจากแม่ไก่นะคะ
1: ค่ะทบทวนอีกทีเมื่อกี้นี้จากสไลด์เมื่อก่อนสไลด์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเราก็ให้ดูว่าแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะที่การทดลองอันนี้เนี่ยก็เป็นการทดลองทำย้อนกลับนะคะว่าแคลเซียมคาร์บอเนตที่เกิดขึ้นแล้วคือเปลือกไข่เนี่ยนะคะหรือเราจะดูว่ามาจากคาร์บอนไดออกไซด์นี่เท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ถูกไหมคะแล้วก็ทำโดยการให้ละลายในกรดนะคะเราก็จะวัดปริมาตรของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ใช้การคำนวณย้อนกลับไปก็จะรู้ว่าเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะ Ken please continue
2: All right so let me introduce the experiment with pictures first Oops here's the materials that I hope you have all gathered already we saw these in the lastpresentation, so I hope you will have these. And then to do the experiment again, let me show pictures first, and then we'll turn to Jack for the demonstration, and then we'll have you try it in the laboratory. We'll start getting the eggshell into a position where it will react with the acid and allow us to capture all the CO2is an interesting thing to do. And what we developed was a way where we will place the eggshell I'm going to take one of these carefully. Inside a plastic cap. Maybe we don't need to zoom yet. You'll see. We'll put it in a plastic cap. You can see it here on the... See if I can get my pointer up here. Oops. And this schematic shows a plastic syringe that's full of water.It's full of water because we put our finger over the end so the water couldn't come out. There we go. We have the cap floating on the water, and then we'll carefully let the water drain. If I take

0: taking our finger away, the cap will float down to the bottom. And let's actually go back to the slides, and I have pictures of that. Okay, so there's a finger holding the water in place. We take our finger away. The water will flow out, and the cap will sink to the bottom. Now we're going to put the plunger back into the syringe, carefully push the air out. Don't let the rubber part of the syringe touch the eggshell. It's okay if there's a little bit of air left in there. We will then transfer the syringe.
1: Okay, let me. Okay, can you stop? Can you stop here?
0: Sure.
1: Okay. ค่ะถ้าเริ่มตั้งแต่สไลด์ก่อนหน้านี้นะคะนั่นก็คือวัสดุที่ทำการทดลองนี้สไลด์เปลี่ยนจากทางนู้นมาใช่ไหมคะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นมาดูตรงการทดลองเลยละกันการทดลองขั้นแรกเนี่ยนะคะสลิงอันแรกเนี่ยก็ดึงแกนที่มันเป็นพิสตอนออกมานะคะก็จะเป็นตัวที่เป็นแกนมันอย่างเดียวนะคะแล้วข้างล่างอาจารย์จะเห็นว่ามันจะมีแคปนั่นก็คือจุกอะไรก็ได้ที่อาจารย์สามารถหามาแล้วใส่เข้าไปในตัวสลิงได้นะคะขั้นแรกเนี่ยเขาบอกว่าใส่น้ำเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ให้ตัวแคปตรงนั้นเนี่ยลอยอยู่บนน้ำในขั้นตอนแรกถ้าอาจารย์ดูตามสไลด์ที่มีในมืออาจารย์นะคะก็จะเห็นว่าตัวแคปเนี่ยจุกเนี่ยจะลอยอยู่ข้างบนนิ้วอุดอยู่ด้านล่างเพื่อให้น้ำไม่ไหลออกไปทีนี้พอแคปลอยอยู่ข้างบนแล้วอาจารย์ก็ปล่อยนิ้วเพื่อที่จะให้น้ำไหลออกมาวัตถุประสงค์ที่ทำตรงนี้ก็เพื่อที่ว่าจะให้ตัวแคปเนี่ยค่ะมาปิดอยู่ตรงด้านบนของที่ตรงน้ำไหลตรงนั้นนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ใส่ตัวพิสตอนคือตัวดันแขนไซริงไปด้านบนนะคะ
2: เดี๋ยวเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงเข้าใจว่าเป็นเทคนิคที่จะเอาแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเอาไปวางไว้ในไซริงโดยที่ไม่หกไม่อะไรนะไม่สามารถควบคุมได้อย่างนี้แล้วกันแล้ววิธีการของเขาก็คือใช้น้ำนะคะฉะนั้นตอนแรกคือดูดน้ำเข้าไปก่อนใช่ไหมดูดน้ำเข้าไปก่อนพอน้ำขึ้นมาจนเกือบเต็มเนี่ยเราก็วางลอยวางไอ้ตัวฝาขวดเนี่ยนะคะเป็นขวดพลาสติกอะไรก็ได้ฝาขวดพลาสติกอะไรก็ได้ซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีเปลือกไข่ที่บดละเอียดได้อยู่แล้วเราก็วางลงไปมันก็จะลอยใช่ไหมคะเราก็มีแต่ปล่อยมือออกน้ำก็ไหลเป็นวิธีการนำพาเอาไอ้ฝาขวดอันนั้นเนี่ยลงไปวางไว้ของข้างล่างนะคะหลักการจุดประสงค์คือเพียงแค่นี้เองเพียงเพื่อจะเอาฝาขวดที่มีเปลือกไข่บดละเอียดแล้วไปวางไว้ในไซลินอย่างไรให้มันนุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็สเต็ปต่อไปค่ะ
1: ขั้นตอนต่อไปนะคะอาจารย์ก็นำพอหลังจากที่ตัวจุกตรงนั้นเนี่ยอยู่ด้านล่างแล้วนะคะอาจารย์ก็นำตัวแกนของไซลินเนี่ยนะคะอัดอากาศจากด้านบนลงไปค่ะเบาๆอัดไปจนไม่ต้องไปชิดตรงเปลือกไข่มากนะคะพอเนี่ยค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะถึงขั้นตอนต่อไปที่เขาจะเริ่มดูดสารที่เป็นกรดขึ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองฟังจากเขาก่อนนิดนึง
2: โอเค continue please again
0: okay so then we'll take that syringe we'll draw about 10 milliliters of 3 molar HCl into it the volume's not criticalBut about 10 milliliters is good. And generally there will be a couple milliliters of air present as well. Then, important part, you may not see what's happening here. You put a tight cap on the syringe where the needle would be. We'll show you that in person. And then you measure the volume, and it could be the total volume that's present. It doesn't just have to be the volume of the gas. Measure the total volume that's occupied by liquid plus gas in the syringe. Now mix it up. You'll shake it. It's important you don't have too much eggshell because this generates a surprising amount of carbon dioxide. But when you shake, the reaction is very quick. The calcium carbonate dissolves.Carbon dioxide is generated, and then when you're finished, you'll measure the final volume, again, the total volume in the syringe, and by difference, you will know how much carbon dioxide was generated. Okay, so I'll let you translate that, and then we'll have

0: Jack demonstrate for you.
1: Okay. ค่ะขั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่อาจารย์เตรียมนำอากาศลงไปด้านล่างแล้วนะคะก็ปลายไซริงเนี่ยนะคะก็จะดูดสารละลาย3โมลาร์ไฮโดรคลอริกนะคะดูดขึ้นไปประมาณ10มิลลิลิตรแต่ปริมาตรตรงนี้อาจารย์ต้องดูไว้นิดนึงว่าจะประมาณเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเขย่าก็คือเช็คสั่นไปสั่นมานี้เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเพื่อค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ต้องมีอะไรอุดตรงปลายไซริงไว้นิดหนึ่งนะคะเพื่อทำให้ไม่มีแก๊สหลุดออกมาจากด้านปลายเพราะว่าถ้าหลุดมาจากด้านปลายเนี่ยการคำนวณของเราก็ผิดพลาดไปปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นก็จะไม่ตรงกับการทดลองจริงนะคะจากผลการทดลองอันนี้มีข้อควรระวังนิดนึงคือปริมาณเปลือกไข่เนี่ยค่ะอาจารย์ต้องไม่ใช้มากจนเกินไปเพราะว่าถ้าปริมาณมากจนเกินไปเนี่ยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะสูงแรงดันเยอะเกินจึงทำให้ไอตัวแกนพุ่งออกมาได้พอตัวแกนพุ่งออกมาได้การผลการทดลองมันก็ใช้ไม่ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทดลองของเขาเนี่ยปริมาตรไซริงเขาเนี่ยจะ60มิลลิลิตรแต่เมืองไทยเนี่ยเท่าที่ซื้อมาเนี่ยมันไม่มีปริมาตร60มิลลิลิตรแต่50มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นปริมาณเปลือกไข่ที่เขากำหนดมาให้ 0.2 กรัมตรงนี้นะคะอาจจะต้องลดปริมาณลงนิดนึงแต่เดี๋ยวเราลองผลการทดลองตรงนี้ก่อนว่ามันจะได้หรือเปล่านะคะ
2: ค่ะย้ำตรงนี้ที่อาจารย์เตือนนะคะก็คือว่าตอนที่เราเอากรดไฮโดรคลอริกเนี่ยดูดเข้าไปนะคะก็เอาประมาณ10มิลลิลิตรนะคะไม่จำเป็นต้องเป๊ะนะคะแต่เราต้องอ่านวอลุ่มได้ทีนี้ปริมาตรที่อ่านทั้งหมดนี่นะคะเราสามารถอ่านทั้งปริมาตรของสารละลายด้วยแล้วก็ของแก๊สของอากาศที่อยู่ในนั้นด้วยไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะอ่านปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดแล้วก็หักลบออกจากเริ่มต้นแต่เราต้องรู้ว่าเริ่มต้นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ปริมาณของไฮโดรคลอริกแอซิดเนี่ยคือประมาณการเอาเพราะว่าเขาคำนวณมาให้แล้วว่าปริมาณไข่ประมาณเท่าไหร่อันแล้วก็กรดนี่ควรจะเป็นประมาณเท่าไหร่ทีนี้เมื่อกี้อาจารย์ดวงวนเตือนอีกทีนึงว่าอาจารย์ก็ต้องไปดูว่าถ้าอาจารย์หาซื้อซิลินนะคะปริมาตรไม่ได้เท่านี้ได้ปริมาตรเล็กกว่านี้น้อยกว่านี้ต่ำกว่านี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ลดปริมาณไข่ลงแต่ต้องรู้น้ำหนักที่แน่นอนนะคะงั้นเดี๋ยวจะดูว่าเขาจะทำสาธิตให้ดูก่อนเดี๋ยวเราดูของเขาก่อนนะคะเราค่อยทำของเราโอเคเคน now you can demonstrate we will watch you first we don't do our experiment yet
0: okay good and now the first thing we're going to do we're working with 3 molar HCl you don't want that in your eyes or on your clothing so safety glasses again pleaseAnd now Jack is going to demonstrate. We have already weighed out eggshell. So we have 0.2 grams of eggshell in a plastic cap here. And now how do we get the eggshell to the bottom? We'll fill the syringe with water.And this is our real test for if Jack is nervous or not, to see if he can float the cap on this without...
3: Oh, let that water go.
0: We brought extras just in case.
2: นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะการเอาไข
0: ่
2: ไปเข้าไปโดยที่ไม่หกนะคะ
0: Good job.
2: งั้นเราคงต้องค่อยๆประคองนะคะอย่าปล่อยพรวดมาทันที
0: And this is just water, so this is, you can pour this down the drain, of course, when you're finished.
2: Yeah, it's very brilliant idea how to put it in very nicely.
0: This was Jorge's invention. I think it was a great idea. All right, you did it. Okay, now we'll put the plunger in.
3: Let me help you.
2: ค่ะตอนนี้สังเกตนะคะเอาตัวลูกสูบเนี่ยใส่เข้าไปนะคะก็ระวังนิดนึงอย่าให้แรงดันแล้วเดี๋ยวเปลือกไข่กระเด็นออกมาหมด
0: The plunger is in. Now here's our 3 molar HCl.
4: first in anesthesia, and now it's spread into just about every one of the domains of healthcare.
0: He's going to pull in about 10 milliliters.
5: The dummy is part of a complex series of technologies.
0: Again, now the cap will float up as he's pulling it.
2: อันนี้ก็เหมือนกันนะคะคงต้องเบาๆนะคะก็ค่อยดูดมันขึ้นมา
0: Don't shake.
3: Still nervous.
0: Let's get you dripping a little bit there. I think you might have shaken it a little bit. You did better get the cap on there. Now the cap, it depends what kind of syringe you have. For our purpose, we found we just used a needle with a rubber stopper on the end of it, and that worked fine. You may just have a simple plastic cap for the syringe that would work also.
2: We hardly find things to cap it on, so but we're going to tie it anyway.
0: Sure, sure. And then he's just going to shake it. And you may find it's helpful to help the plunger out a little bit if it doesn't move by itself, but it's a fast reaction.
2: ก็บอกว่าขณะเขย่าเนี่ยเรียกเช่นปฏิกิริยาเกิดเร็วมากนะคะเราจะเห็นไอ้ตัวลูกสูบเนี่ยมันกระเด้งมันเลื่อนออกมามันเลื่อนออกมาอันนี้แสดงว่าเขาใช้ตัวซิลิมที่มันมียางเกาะแน่นนะคะเนี่ยเขย่าแล้วมันไม่พุ่งออกมาเลยของเรายังไม่ทราบเหมือนกันที่เราหามาเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะ
0: This is another good one where we get a real-time analysis because while the reaction is occurring, we see the CO2 bubbling out of solution. So if there's still bubbles forming, the reaction is not done yet.
2: อาจารย์เคนบอกว่าให้สังเกตดูนะคะว่าขณะทำปฏิกิริยาเนี่ยเราจะเห็นเกิดเป็นฟองนะคะก็คือปฏิกิริยาระหว่างเปลือกไข่กับกรดนะคะจะเป็นฟองถ้ายังเห็นฟองเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่แสดงว่าปฏิกิริยายังไม่จบยังไม่เสร็จนะคะสิ่งที่ต้องทำคือต้องทำให้แคลเซียมคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากับกรดจนหมดเกลี้ยงเลยถึงจะได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกต้องนะคะ
0: and so he'll keep working this a little bit and maybe make sure that the plunger is loose enough that it hasn't built up too much pressure but when it's finished then you can clearly see the volume has changed and we didn't actually write down the volume when we started
3: about 20
0: it was at 20 when we started and now it looks like it's at 50 52 or 51 something like that so we generated about 31 milliliters of carbon dioxide and then I think we'll break now and do the experiment And then when we come back, we'll talk about how to calculate how much carbon dioxide was formed and how much calcium carbonate was present.
2: Okay, นะคะเดี๋ยวทำการทดลองเนี่ยเราเขย่าจนกระทั่งไม่เกิดฟองแก๊สแล้วก็แสดงว่าแคลเซียมคาร์บอเนตหมดนะทำปฏิกิริยาหมดแล้วเราก็จะอ่านปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งของเขาเนี่ยเขาอ่านได้ว่าจากเดิมทีเนี่ย20นะคะกลายเป็น50ประมาณ50เขาหักลบกันแล้วก็ได้บอกประมาณ31มิลลิลิตรซึ่งตรงนั้นก็คือปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นที่เดี๋ยวเราดูของเราก็ไม่รู้กันว่าอุปกรณ์ที่เราหามาเนี่ยจะพอใช้ได้ขนาดไหนอาจารย์ดูกระบวนพยายามหาสุดๆแล้วนะคะ so I turn to อาจารย์ดูกระบวน to demonstrate and perhaps I can ask other teachers to also start with them ค่ะเชิญคุณครูด้วยมาตรงนี้เลยค่ะคุณครูมาดูใกล้ๆเลยค่ะแล้วก็สามารถทำได้อีก2ชุดนะคะเราเตรียมมาให้3ชุดเชิญเลยค่ะอาจารย์สุรพงษ์ตามทันนะคะอาจารย์สุรพงษ์ที่หัวหินคะ
6: ครับจังครับกำลังพยายามประยุกต์อุปกรณ์เท่าที่มีนะครับพอดีไม่เข้าใจตรงฝาไอ้ตัวเนี้ยนะครับหาได้แต่พวกที่ปิดจุกเข้าใจว่าไม่เข้าใจว่าฝาตัวนี้คืออะไรกำลังหาอยู่ครับ
2: ฝาได้จันทร์ขวดน้ำเลยนะคะฝาขวดน้ำได้เลยค่ะ
6: พอดีมันเข้าไม่ได้ครับ
2: จุกน้ำเนี่ยค่ะ
7: จุกฝาเนี่ย
2: อันนี้ใช้ได้เลยค่ะนั่นแหละค่ะใช้ได้เลยค่ะแล้วจันก็บดไข่อาจารย์อย่าใส่เยอะอาจคิดว่าใส่แค่ 0.1
6: มันเข้าไม่ได้ครับจัน
2: ใหญ่เกินเอาขวดเล็กกว่านั้นมีไหมคะ
6: ครับครับกำลังหาครับจัน
7: คือที่กรุงเทพเนี่ยนะคะใช้ฝาของกาวแท่งอะค่ะอาจารย์ที่โรงเรียนอาจารย์มีกาวแท่งลบกุ๊บนำฝากาวแท่งมามันจะใส่ได้พอดีค่ะ
6: ยูฮูใช่ไหมครับกาวพวกยูฮูใช่ไหมฮะ
7: ใช่ค่ะอาจารย์กาวยูฮูอะค่ะ
2: ไอ้เล็กขวดอื่นที่เล็กกว่านั้นก็ได้ค่ะ
6: ได้แล้วครับอาจารย์ครับได้แล้วครับ
2: นั้นก็ได้
6: ผมได้มาแล้วครับโอเคใช้ได้โอเคครับเดี๋ยวกำลังจะลองทดสอบครับผม
0: Now, just to be certain, this isn't one where you want to be excited and use too much eggshell. So if you noticed with Jack's experiment, using 0.2 grams, that syringe got pretty full. So if you use too much more eggshell, you will end up popping the plunger out of the syringe, and we don't want that to happen.
2: Right, and we also have another problem. We could not find 60-milliliter syringe. We just have only 50-milliliter syringe. So perhaps we will try with 0.1 gram or 0.1 gram.
0: Yes, yes, that would be excellent.
2: Okay, we're going to measure here. You see that we have a very small portable electronic balance, you see?
0: I do, that's great. I need to
2: get that's a 2 decimals. อันนี้เราใช้ตาชั่งนะคะตาชั่งกระเป๋าหิ้วนะคะอ่านทศนิยมได้2ตำแหน่งนะคะสนใจติดต่อสุภวรรณได้เลยนะคะกว่าจะหามาได
6: ้สนใจมากเลยครับอาจารย์ครับเดี๋ยวอยากให้ดูของหัวหินนะครับแต่ช่างผมว่าเป็นรุ่นไหนนะครับ
2: So we're talking about the balance and then อาจารย์สุรพงษ์ said okay please look at his I don't know maybe the fancy one
3: so that consumers can actually feel so like a touchscreen
0: I like that balance. I've been looking at buying a balance like that. I was asking suppliers how inexpensive they could be. And I haven't pursued it, but I found a Chinese manufacturer that will sell them to you at just at a few hundred baht each. But you have to buy about 100 or 1,000 of them.
2: Okay, let's contact them then.
5: Do you want to know the reason?
0: We could do that and then distribute the balances to each of the schools.
2: Correct. That's absolutely correct.
0: Safety glasses.
2: Yes, safety glasses. And yes, she's now put on.
3: Oh, good. Good. A needle with a rubber stopper.
0: Oh, you did the same thing. Good. Yeah.
2: ค่ะขณะที่เขย่านี่นะคะเราจะเห็นเลยว่าตัวลูกสูบเนี่ยนะมันจะเคลื่อนขึ้นนะคะเคลื่อนขึ้นแต่ต้องระวังนะคะเป็นกรดนะคะระวังมันกระฉอกออกมา
8: แต่อันนี้เรา
2: ค่ะตอนนี้ที่กรุงเทพนะคะอาจารย์ดวงกมลใช้ไข่เพียงครึ่งเดียวใช่ไหมใช้ 0.1 กรัมนะคะ
6: อาจารย์สุภวรรณครับไม่ทราบว่าตอนแรกที่เราดูดจะดูดกรดเนี่ยนะฮะเราเหลือการ์ดไว้ในกระบอกฉีดยาไหมครับหรือว่า
2: ไม่ต้องกังวลเรื่องอากาศเลยค่ะมีเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่เวลาอ่านไตรมาสเนี่ยอ่านทั้งหมดเลยอะค่ะทั้งอากาศด้วย
6: ครับครับ
2: แล้วก็พอเราอ่านสุดท้ายเนี่ยหักลบกันก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น
3: The girl that won the scholarship.
2: Okay, I think a direction has been done here, and Ajahn Mokamon noticed that the volume changing is from 15 to 25, so we got about 10 milliliter. That's with the eggshell 0.1 gram, but we're not so sure. We will try again.
0: Again, it's such a simple experiment. It's easy to try it several times and. Sometimes, for whatever reason, maybe we weigh the eggshell wrong or something happens, it leaks, something happens and the volume change is not right. So trying it several times is a good idea.
2: Okay, we will do again. อาจารย์สุรพงษ์ได้ไหมคะมีปริมาตรเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่คะ
9: ยังค่ะยังไม่ได้ผลค่ะกำลังทำอยู่ค่ะ
2: โอเคค่ะเดี๋ยวลองหลายๆครั้งก็ได้นะคะเดี๋ยวทางกรุงเทพจะลองใหม่
0: What did you get?
2: ตรงนี้มีทั้งหมดมี3เซตนี่ค่ะอาจารย์ทำได้เลยคุณครูมาเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: About 32.
2: มาทำเองแล้วจะตื่นเต้นนะคะมาทำเองถึงจะดีค่ะเชิญเลยค่ะ
0: Yeah.
2: It is not exact, not necessary to be exact, 0.1 gram. It can be whatever you read, and then we can calculate.

0: Right, right?
1: Sure.
2: That's right. I'll show the how to do the calculation when we come back. I don't think we'll have time to work through the calculation, but I'll show people how to set it up.
3: อาจารย์สุภวรรณครับทางหัวหินได้ผลมาแล้วนะครับผม
0: ได้ใช่ค่ะ
3: ครับประมาณ45ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
4: Wow, look at this.
0: อาจารย์ใช้กี่กรัมคะใช้ไข่กี่กรัมเปลือกไข่
3: 0.1 กรัมครับ
0: 0.1 เหรอคะ
3: ครับผม
0: 0.1 หรือ 0.2 คะ
3: 0.1 ครับอาจารย์ครับ
0: 0.1 กรัมแล้วก็ได้ปริมาณหักลบแล้วได้ตั้งเท่าไหร่นะคะ
3: ประมาณ45ลูกบาศก์เซนติเมตรอ
0: ันนี้ไม่ได้ลบใช่ไหมคะ
3: อาจารย์ครับมันน่าจะหักตัว SCL อีก10 ml ที่เราดูดขึ้นมาด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะอาจารย์หักหมดเลยค่ะ
3: ต้องหักอีก10ครับ
0: เหลือ35ครับมันจะมีอากาศอยู่เท่าไหร่ก็ตามอ่านโวลูมตรงนั้นเลยรวมทั้งโซลูชันด้วยรวมทั้งสารละลายด้วยอันนี้คือปริมาตรเริ่มต้นไงคะแล้วเสร็จแล้วก็พอเกิดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วอาจารย์อ่านที่ตรงลูกสูบเลยอะตรงนั้นอะเป็นเท่าไหร่ก็หักลบจากตอนแรก
3: ครับเหลือ35 ml ครับอาจารย์ครับ
0: เหลือเท่าไหร่นะคะอีกที
3: เหลือแก๊สเป็น35ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
2: I'm not I have a feeling something didn't happen correctly there but we'll have him do the calculation and see how it turns out
0: okay. Yeah I agree with you I think that maybe the piston has been moved by error not by gas
2: it seems possible and again it could be something we
0: should
2: try again
0: or
2: and see if it's the same or different the next time
0: Right, he should repeat it. ค่ะอาจารย์คะรู้สึกตัวเลขมันเยอะเกินไปเดี๋ยวถ้าอาจารย์ลงไปคำนวณแล้วจะเห็นแล้วว่ามันผิดปกตินะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนระหว่างเขย่าอาจารย์ไอ้ลูกสูบมันอาจจะเลื่อนไปหรือเปล่าจากแรงเราเขย่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่ามันมากเกินไปแต่ไม่เป็นไรอาจารย์ตรงนี้ก็ดีแล้วเราเห็นว่าปัญญาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ลองทำใหม่ทำซ้ำหรือว่าหลังลองทำอีกทีนึงก็ได้นะคะวันนี้คงจะไม่มีเวลาแล้ว I think the time is running out
2: I think so. Maybe we can move on. If I when
0: yes,
2: I look at the
0: please.
2: Calculator. Okay. So let me show you how we would work with the number. I'll put the PowerPoint back on.
0: Okay. Now you can start.
2: Okay. So we measure the volume change. That gives us the volume of carbon dioxide that was formed.Using the ideal gas law, we can convert that to the number of moles of carbon dioxide that were formed, and that's equal to the number of moles of calcium carbonate that we had in our sample. And then it's a really some very simple calculations from there. I was doing this in my head. If we had 0.1 gram of pure calcium carbonate, I think what that means is we would expect to get 1 millimole of carbon dioxide.And that would mean about 24 milliliters or so. So the volume change that Ajahn Sirapong had seems awfully large to me. But here, in a general way, the slide shows how to do the calculation. We take our mass of calcium carbonate, or mass of eggshell that we used, divided by the molecular weight of calcium carbonate, would tell us how many moles we started with if it was pure calcium carbonate.And then we compare that number to the number of moles of carbon dioxide we got, and we'll figure out the percentage of calcium carbonate in our eggshell. And it may depend on whether you were using a chicken or a duck or some other bird, but usually the percentage of calcium carbonate is around 70 to 80%. All right?
5: Okay, นะคะนี่มาถึงการคำนวณนะคะการคำนวณเนี่ยเราจะต้องดูปริมาตรของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือปริมาตรท้ายลบกับปริมาตรเริ่มต้นนี่คือเริ่มต้นก่อนเขย่านะคะเพราะฉะนั้นปริมาตรตรงนี้อาจารย์ต้องระวังว่ามันจะเป็นปริมาตรของตัวไฮโดรคลอริกด้วยแล้วก็ตัวอากาศที่มีอยู่เริ่มต้นนะคะอันนั้นต้องเป็นปริมาตรของยางสีดำที่อาจารย์อ่านได้เป็นปริมาตรเริ่มต้นและปริมาตรสุดท้ายก็คือเป็นตำแหน่งของยางที่อยู่ด้านบนขึ้นไปนะคะเอามาลบกันก็จะเป็นปริมาตรของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นนะคะ

0: ค่ะจะไปเชื่อมโยงถึงปริมาณโมลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นตามสูตร PV เท่ากับ NRT นะคะอาจารย์จะสามารถคำนวณโมลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปริมาณโมลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยค่ะจะเท่ากับปริมาณของโมลของแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีอยู่ในเปลือกไข่ที่เราชั่งมาแล้วแต่ว่าอาจารย์จะชั่งมา 0.1 กรัมหรือ 0.2 กรัมตรงนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเปลือกไข่ที่เราได้มาเนี่ยนะคะมันเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตอย่างเดียว 100% เพียวๆเนี่ยโมเลกุลาร์เวทของแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยจะเท่ากับ 100.09 กรัมต่อโมล นะคะตรงนี้ค่ะแล้ว ปริมาณตรงนี้เนี่ยที่เราที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นปริมาณโดยโมลของเปลือกไข่ของแคลเซียมคาร์บอเนตตรงนั้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกไข่ที่เราชั่งมาเนี่ยนะคะจากที่โปรเฟสเซอร์เคนเขาได้คำนวณมาแล้วเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเปลือกไข่ของทางอเมริกาเนี่ยจะมีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่ประมาณ 70-80% นะคะ
1: ครับค่ะเมื่อกี้นี้ที่ทำการทดลองเนี่ยอาจารย์ดวงกมลแนะนำให้ใช้ 0.1 กรัมนะคะถ้า 0.1 กรัมเนี่ยคำนวณออกมาแล้วไปมากของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นที่คุณอยู่ที่ประมาณ24 มิลลิลิตรนะคะเมื่อกี้ของอาจารย์สุรพงษ์เยอะเกินไป
2: อาจารย์ครับขออนุญาต
1: ผิดพลาดสักอย่างนึงเนาะ
2: ครับมีข้อผิดพลาดให้เห็นแล้วครับอาจารย์ครับขออนุญาตอภิปรายนิดนึงนะฮะคือเมื่อกี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่สารในบิ๊กเกอร์แรกที่เราดูด SCL ขึ้นมาเนี่ยมันหมดครับเราก็ไปดูดเอาอีกบิ๊กเกอร์หนึ่งซึ่งในขั้นตอนนั้นเนี่ยคงจะลืมไปว่ามันมีฟองอากาศเข้ามาในระหว่างการทดลองนะครับเนื่องจากว่าเราย้ายจากบิ๊กเกอร์หนึ่งไปอีกบิ๊กเกอร์หนึ่งก็เลยทำให้มีอากาศมากกว่าปกติซึ่งก็น่าจะพอสมควรที่ทดลองนะครับมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนั่งดูก็เห็นประเด็นนี้ครับผม
1: โอเคกูดCan Ajahn Supong find out why the volume is so rare? That is because when they suck up the hydrochloric acid from one beaker and it's ran out, so the student move to the other beaker, and that maybe that is taken up also some air between them.
3: Okay.
1: ค่ะทีนี้เมื่อกี้นี้อาจารย์เคนบอกว่าเปลือกไข่ที่เราใช้เนี่ยเป็นเปลือกไข่อะไรก็ได้จะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นนกกระทาหรืออะไรนี้ก็ได้นะคะเราก็ลองให้นักเรียนลองทำดูก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูโดยทั่วไปเนี่ยปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตก็จะพอๆกันจะประมาณ 70-80% นะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าลองน่าสนใจใช่ไหมคะว่าเป็นเปลือกไข่ต่างชนิดกันแล้วก็จะมีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตเท่าไหร่นะคะOkay, can please continue?
3: Okay, just a few more comments about this experiment. And one, I would be happy to hear from you when you complete your calculations. If you have any problems with them, please get in touch with me also. And then I would encourage you, and I haven't mentioned this before, but in the packet, there is a section that's titled Research Questions.At least I don't think I mentioned this. These are questions that when I looked at the experiment and thought about it and thought about the lessons, thought they were questions that would be fun to ask students, or maybe there were questions that students would ask me. And I didn't know the answers, and that's why I called them research questions. But I encourage you to look at those questions and see if there are ideas there that might help you in your teaching.
1: Yes, I have looked at it.And I also think it's very nice. I mean, the questions that has been raised up. ค่ะ อาจารย์เคนบอกว่าในหนังสือที่แจกไปนะคะดูตรงท้ายของบทการทดลองทุกการทดลองเนี่ยนะคะอาจารย์เคนเขาจะใส่คำถามนะจะมี2 อย่างคือคำเขียนว่า questions กับ research questions นะคะถ้า questions นี่คือตรงไปตรงมาตอบคำถามได้เลยแต่ research question เนี่ยอาจารย์เคนก็หมายถึงว่าเขาทำไปเขาคิดไปพอเขาคิดไปเนี่ยเขาก็เลยเขียนเป็นคำถามขึ้นมาที่เขาอยากรู้ซึ่งตัวเขาเองเขาก็ยังไม่มีคำตอบนะคะเขาก็คิดว่าเราน่าจะดึงความสนใจของนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยคิดตามไปแล้วก็นักเรียนจะได้คิดคำถามอะไรถามขึ้นมาระหว่างทำเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันคืออะไรนะคะทีนี้อาจารย์เคนบอกว่าหลังจากคำนวณเสร็จแล้วเราคำนวณเสร็จแล้วนะคะเราได้ผลอย่างไรนะคะเดี๋ยวแจ้งมาทางมูลนิธิแล้วเดี๋ยวมูลนิธิก็จะแจ้งกลับไปทางอาจารย์เคนถ้าอะไรที่มันผิดปกติไปเราก็จะมาดูกันว่ามันเป็นเพราะอะไรได้บ้างนะคะ

0: ส่วนคำถามต่างๆนี้นะคะก็ลองคิดตอบคำถามแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะเราก็นำมาคุยกันได้นะคะโอเค can please continue
1: all right well let's conclude this one by oops we already did the laboratory we talked about thisSo let's just talk about this experiment as a green experiment, again, just briefly. Some of the things that might arise in a discussion of the green chemistry, one is we're using an eggshell as a starting material for our experiment, and usually we would just throw that away. So it's a waste material that's being used for some educational purpose. Chickens lay eggs every day, so we could introduce the concept of a renewable starting material, a biologically obtained starting material, in other words. And in terms of the green principles, I listed them here, preventing waste. Well, even more than that, we're using waste as a starting material, so that's a good demonstration. Renewable feedstocks are principle number 7. We're doing gravimetric analysis using very safe materials. 3 molar HCl is I wish it were not as such a strong acid, and maybe we could find a safer way to do it, but it's not bad. We're doing real-time monitoring. We're watching the volume change as the reaction occurs, so we know when the reaction is done. And then again, principle number 12, we're using materials to the extent we can in a form that makes the likelihood of an accident very small.
2: ค่ะในส่วนของกรีนเคมิสทรีที่สามารถเชื่อมโยงกับการทดลองนี้นะคะ หัวข้อแรกก็จะเป็นฟีดสต็อกก็คือสารตั้งต้นของเรานะคะเนื่องจากเราใช้เขาจะบอกว่าเป็นเวสมันก็กระอยู่คือเป็นสารที่เหลือจากในครัวจากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะมันเป็นเปลือกไข่ซึ่งได้จากการทำครัวจากอะไรของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เขาบอกว่าแม่ไก่ก็ออกไข่ทุกๆวันอย่างนี้เราก็นำสารของที่เป็นของที่เหลือใช้เนี่ยนำมาทำให้เกิดประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่นำมาให้นักเรียนศึกษาได้นะคะ renewable feedstock ก็คือเป็นสารตั้งต้นที่สามารถเกิดขึ้นได้เองแบบบ่อยๆนะคะเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นนั่นก็คือว่าไข่เนี่ยก็มีการแม่ไก่ก็ไข่ทุกวันนะคะส่วนคอนเซปต์ที่เกี่ยวกับหลักการของ Green Chemistry ข้อแรกก็คือป้องกันไม่ให้เกิด waste นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีแค่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นนะคะสารชนิดอื่นก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมานอกจากปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในหลอดฉีดยานะคะข้อที่7เป็น feedstock ที่สามารถเกิดขึ้นได้ใหม่ในเวลารวดเร็วก็คือตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้วคือแม่ไก่เนี่ยก็ไข่ทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็มีเปลือกไข่ให้เด็กทดลองได้บ่อยๆอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปซื้อสารเคมีอื่นๆมานะคะข้อ3ใช้สารที่เป็นอันตรายน้อยในการทดลองนี้สารที่อันตรายมากที่สุดก็คือ3โมลาร์ไฮโดรคลอริกซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับการทดลองอื่นที่ศึกษาปริมาณแก๊สหรือปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยนะคะจะพบว่าการทดลองนี้เป็นการทดลองที่รุนแรงน้อยกว่าใช้สารเคมีที่มีพิษน้อยกว่าการทดลองแบบอื่นนะคะก็เป็นการออกแบบการทดลองให้มีการใช้สารเคมีที่เป็นพิษเป็นภัยน้อยที่สุดนะคะส่วนข้อ11ก็จะเป็นการตรวจสอบการเกิดการตามปฏิกิริยาได้ตลอดการทดลองเพราะว่าเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเราทำในลักษณะที่เป็นไซริงที่เป็นไซริงใสดังนั้นเราจะเห็นได้ตลอดเวลาเลยว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยพอหรือยังหมดหรือยังทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ดูได้ด้วยว่าเปลือกไข่ของเราเนี่ยได้ละลายไปหมดไหมหรือยังเหลือเป็นผงๆอยู่บ้างส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นผงของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าเป็นผงของเยื่อๆของไข่ตรงนั้นนะคะตรงนี้เราก็สามารถตรวจสอบได้ตลอดการทดลองนะคะข้อ12บอกว่าใช้สารตั้งต้นที่มีความเป็นพิษเป็นภัยน้อยอันนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อ3นะคะนอกจากสารตั้งต้นที่เป็นพิษเป็นภัยน้อยแล้วเนี่ยในระหว่างการทำปฏิกิริยาเนี่ยก็พบว่ามันก็ไม่ได้ผลิตสารอะไรที่เป็นพิษเพิ่มมากขึ้นนะคะจากการทดลองนี้ค่ะ
0: โอเคเคน any comment anything else
1: I had a section here for questions I think people are probably getting tiredAnd we've had some good questions already, so maybe I will go on to introduce the next work.

0: workshop just very briefly?
1: Yes, that would be good.
0: All right. So let's do that. To prepare for 2 weeks from today, then, I do have a few more slides if you'd like to show the materials we'll need. Swati Krab.
1: That's right. Thank you very much. Thank you for Ken. You already done another marvelous job. You bring in a very simple experiment, and that with the explanation clearly, and I think everyone enjoy, and it is interesting as well. Thank you, Jack, for help trying testing the experiments with Ken.
2: Thank you.
1: ก็วันนี้เราก็คงจะเสร็จสิ้นกันตรงนี้นะคะก็เช่นในนามของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะก็ขอขอบพระคุณUniversity of Oregon นะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะขอบคุณอาจารย์เคนนะคะแล้วก็แจ็คนะคะที่ช่วยทำการทดลองนะคะแล้วก็คิดขั้นตอนการทดลองมาให้ก็ขอขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะที่สนับสนุนมาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ดวงกมลนะคะจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬานะคะสุภวรรณเองก็ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาค่ะขอบคุณอาจารย์ทุกคนนะคะขอบคุณอาจารย์สุรพงษ์นะคะนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปข้างหน้านะคะอีก2สัปดาห์นะคะก็พบกับอาจารย์เคนอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์สุรพงษ์มีอะไรไหมคะ
3: ครับก็ต้องขออนุญาตขอบพระคุณท่านอาจารย์และก็ทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีโรงเรียนปลายทางเยอะมากนะครับที่ลงทะเบียนเข้ามานะครับแล้วก็ติดตามชมก็ต้องขอกราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็คงจะได้ประโยชน์จากรายการนี้กันพอสมควรนะครับพวกเราอยู่ที่นี่ก็ได้ประโยชน์เยอะมากนะครับขอบคุณดร.เคนนะครับแล้วก็ทีมงานดร.เคนนะครับขอบคุณมากครับ
1: โอเคบายบายเคน until next time see you yeah bye
0: สวัสดีครับ to you

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยรับการสนับสนุนจากบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยวันนี้เป็นการอบรมเรื่อง Green Chemistry ครั้งที่3นะคะซึ่งมามีทั้งสิ้นจำนวน6ครั้งด้วยกันนะคะวันนี้จะเป็นใน6ข้อเรื่องเคมีไฟฟ้าตอนที่2นะคะวิทยากรของเราวันนี้ก็คือ Professor Kenneth Doxey จากมหา